0: ที่เราจะกำลังจะทำอยู่เนี่ยเราต้องรู้วัฒนธรรมขององค์กรนั้นหรือชุมชนนั้นและไปรู้ปัญหาของเขาความต้องการของเขาแล้วเขาต้องการอะไรเราก็เอาสิ่งที่เรามีนั่นนะให้เขา
1: เป็นไปได้ไหมครับว่าคำถามนี้ที่ถูกตั้งขึ้นเกิดจากว่าพนักงานส่วนใหญ่ไม่ได้รับรู้วัตถุประสงค์ของการทำ CSR
0: นอกจากที่จะไม่ได้รับรู้วัตถุประสงค์ของการทำ CSR ผู้นำเองก็ไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีคือถ้าเป็นผู้นำที่ดีเขาก็จะไม่นิยมการตัดริบบิ้นใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เขาจะไม่นิยมเรื่องของพิธีการมัวแต่ว่ากล่าวเปิดกล่าวปิด
1: ถ่ายรูป
0: ถ่ายรูปเอาทุกคนมาทั้งหลายเนี่ยถ้าเขาไม่นิยมชมชอบอยู่กับพิธีการหมอเชื่อว่าความรู้สึกแบบนี้น้องๆพนักงานทั้งหลายเขาไม่เกิดหรอกแสดงว่ามันต้องมีมูลว่าผู้นำเองใช้ไม่ได้ถ้าเป็นผู้นำที่ใช้ได้เนี่ยเขาจะไม่สร้างภาพเขาก็ต้องลงไปทำการบ้านแต่สมมติถ้าจะปลูกป่าชายเลนก็ต้องลงไปทำการบ้านกับชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นว่าวิธีการที่ถูกต้องมันควรจะทำยังไงทำให้เราได้ความรู้แล้วพอถึงเวลาปุ๊บเราก็ถามกับชาวบ้านว่าเราควรจะเริ่มต้นยังไงเราก็ได้ความรู้อีกถ้าเกิดสมมติมีวิธีการแบบนี้เรามีแรงงานเราอาจจะมีเงินทุนอะไรก็แล้วแต่เราก็มาแชร์ริ่งกันการที่ได้มีโอกาสแชร์ซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เกียรติกับพื้นที่ทำงานร่วมกันไปถ้าภาพแบบนี้คนเป็นผู้นำเนี่ยลุกขึ้นมาชวนเนี่ยผมเชื่อว่าที่ดร.พีถามอ่ะมันจะไม่เป็นประเด็น
1: พนักงานก็จะไม่มี
0: พนักงานจะไม่รู้สึกอย่างลบแบบนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้นำส่งสัญญาณไม่ดีเลยยกตัวอย่างนะตอนจะลงไปก็ไม่ลงด้วยนะผมไม่มีเวลานะครับผมมาได้แค่นี้เองนะแล้วก็เสร็จแล้วผมก็ขอเนี่ยติดภารกิจอยู่ที่กรุงเทพแล้วเสร็จแล้วก็กลับแล้วให้น้องๆไปทำเอาภาพที่เกิดขึ้นซ้ำซากในลักษณะแบบนี้ต้องเรียกว่าเป็นผู้นำที่ใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนวิธีและเปลี่ยนทัศนคติ
1: ผมคุยกับคุณหมอมาโดยตลอดนะครับเวลาเราพูดถึงกิจกรรมจิตอาสาเนี่ยมันเห็นชัดเจนอันนึงแล้วว่าไม่ใช่เรื่องของการโฆษณา
0: ใช่ครับคือถ้าจะถามว่าบางทีเราอยากที่จะให้องค์กรของเราขึ้นหน้าหนึ่งมันเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่หมอเคยงานทำงานในทุนชีวิตนั่นแหละพลังบวกไปวัดจิตสำนึกโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วก็ไปวัดจิตเรื่องของจิตอาสานี่แหละบอกว่าจิตอาสานี่เป็นข้อที่อ่อนแอที่สุดคุณครูก็พาไปกวาดลานวัดเกณฑ์เลยฮะเกณฑ์ทั้งโรงเรียนเลยพาไปกวาดลานวัดพอกวาดลานวัดเสร็จก็อยากจะยกระดับไงตอบตัวชี้วัดไงก็เลยกลับมาประเมินเด็กให้ตกอีกรอบนึงบอกว่าเกิดการโต้เถียงกันฮะอันนี้จะคล้ายๆกับพนักงานบริษัท
1: ใช
0: ่แล้ว CEO พาไปเกณฑ์ไปเลยเกณฑ์ไปทำเสร็จแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็มาประเมินหมายปรากฏว่าให้ตกอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าคุณครูลุกขึ้นมาโต้กับเด็กว่าไอ้ที่ไปกวาดลานวัดอะไม่เข้าใจเหรอว่านั่นคือจิตอาสา
1: ตีความกันไม่ถูกอีกละ
0: เด็กลุกขึ้นมาตอบเลยว่ามันไม่ใช่จิตอาสาครับมันคือจิตบังคับครับ
1: นี่ก็เป็นจุดนึงที่ผมว่าน่าจะเป็นคำตอบสำหรับน้องๆที่ตัดสินใจไม่ได้ว่าทำหรือไม่ควรทำหรือว่ามองว่ามันเป็นกิจกรรมที่สร้างภาพหรือเปล่า
0: คือโดยสรุปเนี่ยหมอกำลังจะบอกอยู่ว่าทำอันที่หนึ่งตั้งหลักให้ดีว่าจิตอาสาเป็นเรื่องคุณงามความดี
1: นี่ระดับตัวเองก่อนนะ
0: เอาตัวเองก่อน
1: ครับ
0: ใครจะเห็นว่าดีไม่ดีช่างเขาเถอะเรากลับมาดูว่าเราสามารถยกระดับจิตใจของเราเราไปเจอปัญหาอุปสรรคเราไปเจออะไรที่คนนู้นคนนี้ติฉินนินทาอะไรทั้งหลายแต่เราสามารถยกระดับจิตใจเราไม่ไปว่ากล่าวต่อเราไม่ไปโต้ตอบในขณะเดียวกันเองเราใช้ความอึดอดทนของเราไปสามารถสร้างคุณงามความดีเรายกระดับจิตใจของเราคนที่งดงามคือตัวเราส่วนคนอื่นเขาจะเป็นยังไงเขาจะกลายเป็นกำลังตกนรกกำลังอะไรทั้งหลายช่างเขาเถอะทีนี้กลับมาดูระบบอันนี้คือพูดถึงตัวเรา
1: ครับ
0: แต่ถ้ากับระบบเนี่ยหมอเขาจะนี้ต้องฝาก CEO ฝากคณะผู้บริหารฝากแม้กระทั่ง HR ฝากแม้กระทั่งคนที่ทีมงานเฉพาะกิจที่บริษัทต่างๆมักจะตั้งขึ้นมาว่าทีมนี้นำทีมประธานคณะทำงานอะไรทั้งหลายแล้วพากันไป CSR เนี่ยโปรดเข้าใจ CSR ใหม่นะครับว่า CSR ไม่ใช่งานสร้างภาพ CSR Social Responsibility เนี่ยก็คือการทำให้พื้นที่ที่เราไปมอบให้กับเขาเนี่ยเขาถูกยกระดับขึ้นมาได้ด้วยถ้าท่านตีค่าตรงนั้นเพียงแค่เป็นงานสร้างภาพก็เปลี่ยนชื่อ CSR ไปเสียให้กลายเป็น Image Maker คือมนุษย์สร้างภาพมันก็จะได้ว่ากันไปตามวัตถุประสงค์ไป CSR ไม่ใช่งานสร้างภาพ
1: งั้นโดยสรุปสุดท้ายเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเรื่องของจิต

0: อาสาเนี่ยมันเป็นการยกระดับจิตใจของตัวเราเอง
1: ใช่ครับ
0: งั้นอย่าไปเปรียบเทียบต่อให้ผู้นำเราจะมีปัญหาหรือทำเพื่อสร้างภาพก็ไม่เป็นไรตราบใดที่เราไปทำเพื่อยกระดับจิตใจตัวเองน่าจะตอบโจทย์ได้แล้วมั้
1: ยใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็ถ้าจะมีฟีดแบคมีโอกาสก็ฟีดแบคตรงๆไปได้ว่าแบบนี้

พนักงานของเราและสุดท้ายหัวใจของเราด้วยมันต้องถูกยกระดับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอเดลมากนะครับที่มาร่วมตีแผ่และให้เราเห็นว่าการเป็นจิตอาสาจริงๆแล้วมันเป็นยังไงสำหรับพนักงานทุกคนก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันติดตามผมกับคุณหมอเดลกันได้ในรายการจิตอาสาพลังบวกได้ในตอนต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดี

0: แผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่23การมีส่วนร่วมขอเพิ่มถังขยะตรงหน้าห้องน้ำหญิงแปดเสียงแล้วอยากให้มีกิจกรรมตลาดนัดอีกครั้ง2เสียง
1: พี่ร่มเย็นทำอะไรอยู่หรอคะนี่กระดาษอะไรคะเต็มไปหมดเลย
0: เป็นความคิดเห็นจากกล่องรับความคิดเห็นในโรงเรียนไงเป็นสุข
1: หูความคิดเห็นเป็นร้อยๆเลยเหรอ
0: พี่ชอบนะจะได้รู้ว่าส่วนรวมมีความคิดเห็นยังไง
2: การมีส่วนร่วมและรับฟังความเห็นของผู้อื่นมีประโยชน์กับทุกๆคนนะเป็นสุขโดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านก็มีสอนไว้ตัวอย่างเหมือนจักรยาน3ตอนที่ต้องใช้คนปั่น3คนน่ะถ้าคนปั่นคนแรกปั่นอยู่คนเดียวกว่าจะไปถึงที่หมายย่อมใช้เวลานานและคนที่ปั่นเพียงคนเดียวก็จะเหนื่อยมากเพราะต้องแบกรับน้ำหนักของอีก2คนไปด้วยแต่ถ้าทั้ง3คนมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันปั่นไม่นานก็จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วทุกๆคนก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยเพราะช่วยกันปั่นแบ่งเบาความเหนื่อยซึ่งกันและกันและยังสนุกที่ได้มีส่วนร่วมอีกด้วยไงในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นนักประชาธิปไตยจึงทรงนำประชาพิจารณ์มาใช้ในการบริหารเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าไม่ว่าประเทศของเราจะประสบกับปัญหาหรือภาวะอันไม่ปกติใดๆคนไทยเราจะหันหน้าเข้าหากันและร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติแก้ไขให้ผ่านพ้นปัญหาหรือภาวะการนั้นๆไปได้อย่างแน่นอน
1: การมีส่วนร่วมดีอย่างนี้นี่เองงั้นเป็นศพขอมีส่วนร่วมกับพี่ร่มเย็นในการช่วยจัดหมวดความคิดเห็นของทุกคนนะคะ
2: เป็นสุขเข้าใจได้เร็วมากนะแล้วก็ทำได้ดีมากที่จะช่วยพี่เขานะจ๊ะนี่แหละคือการมีส่วนร่วมอย่างหนึ่งนะจ๊ะ
0: ดีเลยเป็นสุขแบบเนี้ยแป๊บเดียวงานพี่ก็สำเร็จเพราะมีน้องคอยช่วยยอดเยี่ยมไปเลย

0: ภาพหนึ่งที่เป็นภาพทรงจำแห่งความปลื้มปิติของเกษตรกรไทยก็คือเหตุการณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงสถิตที่สมเด็จพระยุพราชได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงหว่านข้าวลงในแปลงนาที่ตำบลบางงามอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีและครั้นเมื่อข้าวที่ทรงหว่านนั้นเจริญเติบโตพอที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้วก็ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนำเกี่ยวข้าวด้วยพระองค์เอง
1: ก็ปลื้มค่ะปราบปลื้มก็ไม่เคยแบบไม่เคยได้รับเสด็จท่านตัวท่านมาก็ดีใจก็ไม่เคยคิดมาก่อนก็เป็นปลื้มทั้งครอบครัวได้เป็นเกียรติอะไรคนมากันเยอะนะวันท่านเสด็จมาหว่านก็เยอะต้นเกี่ยวก็คนเยอะไม่เคยได้

0: รับเสด็จใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยพวกชาวบ้านน่ะบางคนได้ใกล้กว่าเจ้าของนาอีกก็อยู่แบบท่านเดินผ่านอะไรอย่างเงี้ยที่ท่านลงเนี่ยคือแปลงนั้นนะ5ไร่อ่ะคือหว่านข้าวทั้งหมดข้าวหอมปทุมอ่ะค่ะข้าวหอมปทุมที่ทำกันปัจจุบันนะแล้วเวลาถึงธันวาเนาะท่านก็มาเกี่ยวก็มาเกี่ยวแล้วก็มอบข้าวให้เจ้าของไว้
1: สมเด็จพระเจ้าแผ่นดินไทยทรงให้ความสำคัญกับการสนับสนุนบำรุงการเกษตรมาช้านานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนุบำรุงขวัญกำลังใจของราษฎรผู้ทำการเกษตรที่เรียกว่าเกษตรกรทั้งปวงดังปรากฏว่าแต่โบราณกาลมาทรงกำหนดพระราชพิธีอันเกี่ยวข้องกับการเกษตรเป็นราชประเพณีอยู่หลายพระราชพิธีเช่นพระราชพิธีแรกนาขวัญพระราชพิธีไล่น้ำสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของเหล่าเกษตรกรไทยได้ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีพืชมงคลตรดพนังคันแรกนาขวัญอันเป็นพระราชพิธีสำคัญที่บำรุงขวัญเกษตรกรไทยต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานับ10ปีตั้งแต่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระยุพราชตราบจนได้เสด็จขึ้นผ่านพิภพเป็นพระมหากษัตริย์ในโอกาสนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรางวัลแก่เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติซึ่งเป็นเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกว่าเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นในวิชาชีพเกษตรกรรมสาขาต่างๆโดยทรงยกย่องว่าอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพของประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นี้เป็นอาชีพอันมีเกียรติใช่แต่เพียงพระราชทานขวัญกำลังใจเท่านั้นพระองค์ยังทรงห่วงใยเกษตรกรไทยส่งมุ่งให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้โดยถูกหลักวิชาในโอกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา50พรรษาจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ทรงรับโครงการนี้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยย่อประดิษฐานไว้ในสัญลักษณ์โครงการด้วยจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในเหล่าเกษตรกรผู้เป็นประสงนิกรของพระองค์อย่างแท้จริงทั้งโดยการบำรุงขวัญกำลังใจและโดยการพระราชทานคำแนะนำและวิทยาความรู้ในการประกอบอาชีพโดยเหตุเช่นนี้จึงได้ทรงสถิตเสถียรในพระราชสถานะพระมิ่งขวัญเกษตรกรไทยตลอดมา

ศิลปะวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาวางทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้พื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจที่จะต้องกล่าวว่าในการตามเสด็จ15ประเทศในครั้งนั้นนอกจากที่ไม่ตรงเวลาที่เมืองมาดริดเพราะมีเหตุสุดวิสัยพวกเราไม่เคยเสียชื่อในการล่าช้าเลยเพราะเราตรงเวลาตามหมายกำหนดการอยู่เสมอการตรงเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเยือนต่างประเทศทางราชการเป็นหนึ่งในข้อคิดที่ผู้อ่านจะได้จากพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางราชการต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2510นับว่าห่างไกลจากคำว่าเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพักผ่อนสำราญพระราชอิริยาบถมากด้วยแต่ละประเทศได้เตรียมการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติจัดให้ทอดพระเนตรกิจการทุกด้านให้มากที่สุดอันเป็นที่มาของพระราชนิพนธ์ที่แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการใช้ภาษาที่ง่ายต่อการถ่ายทอดพระประสบการณ์ที่ได้ทอดพระเนตรในแต่ละอารยประเทศมายังผู้อ่านได้อย่างสนุกสนานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงช่วยตอบคำถามแก่บุคคลสำคัญแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องต่างๆอาทิข้าพเจ้าจึงบอกคนไทยทั้งมวลยังระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสมอที่ทรงช่วยให้เราเป็นไทยอยู่ได้ทั้งกายและใจรวมทั้งมีพระราชปฏิสันถารกับผู้มีชื่อเสียงในวงการฮอลลีวูดว่าการเสด็จทอดพระเนตรหนังไทยจะทำให้ผู้สร้างหนังมีกำลังใจปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชบายสนับสนุนอุตสาหกรรมการสร้างภาพยนตร์ชาวฮอลลีวูดได้ฟังก็ชอบใจเพราะเห็นใจผู้มีอาชีพเดียวกันเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทุกประเทศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีความประทับพระราชหฤทัยต่อพระประมุขของแต่ละประเทศที่ทำให้ทรงทราบว่าหลายๆประเทศต่างมีความปรารถนาดีต่อประเทศไทยโดยพระมหากษัตริย์และพระราชินีของประเทศนั้นๆต่างแสดงความสนิทสนมถวายพระเกียรติและเป็นกันเองต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นอย่างมากอาทิการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเบลเยียมพระราชนิพนธ์ว่าทุกครั้งที่พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไปยุโรปไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนก็ตามพระเจ้าโบดวงมักทรงต่อโทรศัพท์มาถึงพระเจ้าอยู่หัวและชวนให้พาข้าพเจ้าไปเยี่ยมท่านเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงตกลงท่านก็ทรงส่งเรือบินพระที่นั่งของท่านพร้อมทั้งราชองครักษ์มารับเสด็จไปอยู่กับท่านฉันพี่น้องในการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีความสำคัญในการทำให้นานาชาติได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นในฐานะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างเข้มแข็งแม้จะเป็นพระราชินีที่มีพระชนมพรรษาน้อยที่สุดในโลกในขณะนั้นทรงมีรอยพระสวนอยู่ตลอดเวลาและทรงพระสิริโฉมงดงามเป็นที่ประทับใจแก่ทุกประเทศเป็นอย่างยิ่ง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่58นามรูปตอนที่1
1: กับเขาด้วยเหรอเนี่ย
2: ท่านเจ้าเมืองนามารูป
3: รูปนาม
2: นามารูป
4: เย้แล้วเจ้านาย
5: เย้ตกใจหมดมีเรื่องอะไรอีกเจ้าหุ่นตาม
4: ีวัตถุต้องสงสัยเจ้านายมาที่กำแพงเมืองที่ใต้ด่วน
6: มีกลิ่นแปลกๆลอยมาทางทิศเหนือด้วยเจ
5: ้
6: านายได้มาที่กำแพงเมืองทิศเหนือด้วย
7: ข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจากทางทิศตะวันตกเจ้านายรีบมาด้วย
8: งานยุ่งตลอดเลยจริงๆ
5: ท่านนำมารูปดูสิงานข้าเยอะขนาดไหนปีนี้ท่านต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าแล้วล่ะ
8: ต้องขอบคุณท่านอายตนะท่านผัสสะที่ทำงานขยันขันแข็งคอยดูแลกำแพงเมืองให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าอยู่คุยกับท่านนามารูปไปก่อนนะพวกเราต้องไป
5: ทำงานก่อนแล้ว
8: ไปไปเร็วครับ
1: เจ้าค่ะ
8: นักเดินทางทั้งสี่คงเหนื่อยกันมามากเด็กๆเอาผลไม้มาเสิร์ฟหน่อย
9: ผลไม้น่ากินจัง
1: ข้าเอาลูกเดียวก็พอแล้วล่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว
2: กินป่ะป่ะ
1: กินป่ะ
2: กินป
1: ่
2: ะ
1: กิน
2: ป่ะ
10: เมื่อไหร่จะถึงคิวข้าสักทีข้าหิวอ่ะถ้าเปลี่ยนผลไม้เป็นซาลาเปาเยอะๆคงอร่อยน่าดูเลย
11: เจ้าปันเมื่อถึงซาลาเปาอีกแล้วเ
10: อาก็ของชอบข้านี่กินแล้วหรอหุ่นดีทำไมจะไม่ชอบล่ะ
9: กะลาปะกะลาปะกะลาปะ
1: เฮ้ยบอกว่าพอแล้วพอแล้วก็ไม่ฟังอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะข้ารับไว้ก็ได้ขอบใจนะ
2: กะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะ
11: เอ๊ะขอบคุณมากนะ
10: แล้วไหนผลไม้ของข้าล่ะอยู่ไหนอยู่ไหน
9: กะลาปะกะลาปะกะลาปะ
10: หมดแล้วงั้นหรอข้าอดกินหรอไม่จริง
8: ใครบอกล่ะสำหรับเจ้าต้องพิเศษกว่าใครข้าเตรียมอาหารไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะแล้ว
12: ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึง
10: เลยหรอท่านนามารูป
8: ถูกต้องแล้วเพราะข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินสิ่งนี้ที่สุดยังไงล่ะ
10: ใช่แล้วข้าชอบกินซาลาเปามากที่สุดในโลกเลยนี่ศิลาเดี๋ยวข้าแบ่งให้เจ้ากินลูกนึงก็ได้เห็นแก่ความเป็นเพื่อนนะเนี่ย
8: เข้ามาเอาสิเจ้าปัน
10: งั้นไม่เกรงใจแล้วนะขอรับ
11: จะปันโมโหหิวจนแว่นกระเด็นไปแล้ว
10: ปล่อยค่ะปล่อยค
8: ่
10: ะ
8: ใจเย็นๆเจ้าได้กินแน่แต่ต้องตอบคำถามข้าก่อนว่าเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
9: เอ๋
11: แย่แล้วสินี่คงเป็นปริศนาของด่านนี้ที่จะทดสอบพวกเราเจ้าปันไม่มีแว่นแบบนี้จะตอบคำถามได้หรอ
10: เจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปันคำถามอะไรเนี้ยข้าไม่รู้ข้าหิวข้านึกอะไรไม่ออก
11: ไม่ได้การละแบบนี้ต้องใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
1: จ้าจะใส่เองทำไมเล่าเอาไปให้เจ้าปันใส่สิโถย
11: อ้าวจริงด้วยจริงด้วยเจ้าปันรับแว่นไปใส่เร็วฮึบ
2: ฮ่าฮ่า
6: เอ๊ะ
1: โอ้โหพลังสามารถที่ถี่นี่สุดยอดไปเลยเจ้าปันตั้งสติให้ดีๆเจ้าไขปริศนาคำถามได้แน่ๆ
2: ใช่ตั้งสติตั้งสติข้าต้องตั้งสติ
8: ว่ายังไงล่ะข้ารอคำตอบอยู่นะเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
2: สิ่งนั้นน่ะหรอที่เรียกกันว่าซาลาเปาซาลาเปาแล้วยังไงต่อล่ะแบบนี้ต้องไปดมกลิ่นดูก่อนหืมกลิ่นนี้หืมหอมจังเริ่มคุ้นๆแล้วไหนชิมสักคำสิอ้าวโอ้โหอร่อยมากใช่เลยข้าจำได้แล้วนี่คือซาลาเปาอาหารสุดโปรดของข้าเองโอ้มีความสุขที่สุดถ้าได้กินแบบนี้ไปชั่วชีวิตข้าจะไม่ขออะไรอีกแล้ว
8: ขันห้าของเจ้าทำงานแล้วสินะครบหมดทั้งนามทั้งรูป
2: จริงด้วยสิเมื่อกี้นี้เกิดขันห้าให้ข้าเห็นอย่างชัดเจนเลย
8: เจ้าเห็นอะไรบ้างล่ะ
2: เริ่มจากตาเห็นรูปคือซาลาเปาพวกนั้นข้ารู้แค่ว่าเขาเรียกมันว่าซาลาเปามีชื่อเรียกว่าอย่างนี
8: ้ใช่แล้วนั่นคือตากระทบกับรูปที่มีชื่อเรียกว่าซาลาเปา
2: ใช่ขอรับแต่ข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเลยไปดมและชิมดูถึงได้นึกออกจำได้ขึ้นมาว่านี่คือซาลาเปาของโปรดที่สุดในชีวิตของข้าน
8: ั่นเพราะจิตของเจ้าออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบทางตาจมูกลิ้นและทางใจการที่เจ้ารับรู้รูปทางตารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เรื่องที่คิดทางใจเพราะว่ามีวิญญาณเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมา
2: ใช่ขอรับเมื่อได้เห็นได้ดมได้ชิมแล้วก็เกิดการประมวลผลเป็นเวทนารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กินของอร่อยสัญญาจำได้ขึ้นมาว่านี่คือของโปรดของข้าสังขารปรุงแต่งเรื่องในความคิดไปว่าอยากกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปกับน้ำที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆเลย
8: ตัวเจ้าก็คือรูปซาลาเปาเองก็คือรูปที่มองเห็นจับต้องได้ทำไมเจ้าคิดว่าไม่มีตัวตนจริงๆล่ะ
2: ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนว่ารูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายข้าก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซาลาเปาพวกนั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับข้า
8: ถูกต้องในส่วนของรูปแล้วนามล่ะ
2: ข้ามีรูปและนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ซาลาเปาไม่มีนามขอรับถ้าซาลาเปามีนามล่ะก็คงรู้สึกอยากกินข้าเหมือนกันแง่ๆ
8: เข้าใจเปรียบเทียบนะ
2: ในเมื่อทั้งตัวข้าและซาลาเปามีรูปที่ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4เหมือนกันแล้วก็ถ้าธาตุทั้ง4นี้แตกสลายไปทั้งตัวข้าและซาลาเปาก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
8: แปลว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้วใช่หรือไม
2: ่ขอรับท่านนามรูปข้ารู้คำตอบแล้ว
3: เจ้าปันจะตอบคำถามของนามรูปได้ถูกต้องหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมากมาก
2: ใช่
3: วิมีอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
2: เลย
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัด
3: แกะสลัด
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อ
3: ร่อย
2: อร่อย
3: 1 2 3
1: Cheers
3: มันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบ
1: ฟู
3: ใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศปางอันก็คือมาจากไกด์ดัมนาอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาห

0: อาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
1: So how you feel and the flavor?
2: It's so good.
1: Yeah.
3: Nice.
1: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll,
2: right, right.
1: you'll be eating like 10 chilies.
4: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
5: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
5: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า

0: ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: โอ้โหรูปเก่าจังรูปคุณปู่เหรอคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตอนปู่เด็กๆนะปู่ได้ไปเที่ยวที่วัดอรุณกับครอบครัวปู
2: ่
0: แม่น้ำแม่แค่นี้ก็ไม่ให้
1: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
0: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะเดี๋ยวเมฆก็เล่นไม่ทันคนอื่น
1: ไม่เอาหน้าเมฆอย่าพูดอย่างนั้นสิที่แม่ก็ทำแบบนั้นเพราะว่ารักและเป็นห่วงเมฆนะไม่อยากให้เสียการเรียนเพราะติดเกมเมฆรู้ไหมขนาดพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าประสาททองยังรู้ว่าแม่รักและห่วงมากแค่ไหนและพระองค์ยังทรงแสดงออกถึงความกตัญญูนี้ให้พวกเราได้เห็นกันด้วยนะ
3: พระเจ้าประสาททองเนี่ยอยู่ในสมัยอยุธยาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ะพระองค์เป็นผู้มีความกตัญญูมากเมื่อพระราชชนนีหรือแม่ของท่านสิ้นพระชนท่านจึงโปรดให้สร้างวัดชัยวัฒนารามณที่ดินที่พระราชชนนีเคยประทับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ้ะ
3: แปลว่าท่านทรงสร้างวัดชัยขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงและทิดบุญกุศลให้แม่ของท่านใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องวัดชัยจึงเป็นอนุสรณ์แห่งความกตัญญูและยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองในสมัยอยุธยาที่ต่อมากลายเป็นต้นแบบของวัดอรุณยังไงล่ะ
3: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะนี่เมฆเราไปดูวัดกันเถอะนะ
0: ก็ได้เอานี่ไปทำเองแล้วกัน
4: พุทธศักราช2164รัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
3: ทำไมที่นี่มันครองแครงไปมาอย่างกับอยู่บนเรือเลย
0: โอ้โหบ้านใหญ่เบ้อเร่อ
3: เราไปดูกันเถอะ
5: ยาสมุนไพรจะแม่กินซะหน่อยตามที่หมอเขาว่ามา
6: ข้าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรร้ายแรงนี
5: ่กินพอมีเรี่ยวแรงยังไงล่ะจ๊ะช่วงที่ข้าไปออกศึกที่กัมพูชาประเทศเนี่ยแม่จะได้ไม่เจ็บป่วย
0: โหยตะวันพี่เขาจะไปออกรบด้วยเจ๋งมากๆเลย
5: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
6: เจ้าไปรบเพื่อบ้านเมืองนั่นก็ถือว่าเป็นการกตัญญูต่อประเทศชาติเจ้าจงทำให้เต็มที่แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนัก

0: รือว่าแม่ลูกคู่นั้นจะเป็นพระเจ้าประสาททองและแม่ของท่าน
1: ใจเย็นลงหรือยังล่ะเมฆ
0: ครับปู่เมฆไม่น่าพูดแบบนั้นออกไปเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไว้เมฆโทรไปขอโทษแม่นะปู่ว่าแม่คงเข้าใจ
0: แม่ครับเมฆขอโทษที่เอาแต่ใจตัวเองทำให้แม่เสียใจเมฆรักแม่นะครับวันนี้เราพูดไม่ดีกับแม่แต่ยังดีที่แม่ยังอยู่ให้เราขอโทษต่อไปนี้เราจะทำดีกับแม่ให้บ่อยๆให้เหมือนพระเจ้าประสาททองที่ท่านทรงดูแลพระมารดาและทรงสร้างวัดชัยวัฒนารามไว้เป็นอนุสรณ์และเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของสมัยอยุธยาเราเป็นเด็กคงสร้างวัดไม่ได้แต่เราบอกรักและเป็นเด็กดีให้แม่ได้ทุกวัน

0: เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
1: ไปเที่ยวไหนหรออ
0: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับ
1: ปูนี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้
2: แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่แก้ว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พ่อจอกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
2: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมจำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันนะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจ

0: นำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
1: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
2: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
3: พิมร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
4: พี่พิมร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
3: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
4: ครับ
5: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
1: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
5: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
1: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
4: พ่อคะพี่อ้นขอให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
3: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
0: ครับพ่อ
1: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
3: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
5: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
0: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
1: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
5: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
1: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
0: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
1: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
0: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
5: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
1: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ
5: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
4: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
3: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
1: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเรา เขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
0: ้ดี

0: ยครับ
1: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติ

0: เข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
1: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลล์มีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
2: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังไปพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
0: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญ
3: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
4: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
2: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
3: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
4: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
1: คุณพ่อขับระวังนะคะ
2: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
5: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคุณน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
2: ครับขอบคุณมากครับ
1: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
2: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
4: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
0: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
5: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
4: น่ากลัวจังเลย
5: อ๋อได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
4: น่ากลัวจังเลย
5: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี
4: ้พี่พิมช่วยชีวิตพวกเราไว้
2: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
0: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
3: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
0: ขอบใจมากนะบาส
3: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
6: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: คำว่ากษัตริย์ความหมายเดียวกับคำว่าเกษตรในภาษาสันสกฤตหมายถึงที่ดินไร่นาพระมหากษัตริย์จึงหมายถึงผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทรงเอาพระทัยใส่ในการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพของราษฎรส่วนใหญ่ของประเทศจนกล่าวได้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นกษัตริย์เกษตรในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์โปรดให้สร้างสรีดพงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้และโปรดให้จัดพระราชพิธีแรกนาขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลในการทำนากับทั้งเป็นการเตือนให้ราษฎรรู้ว่าถึงฤดูทำนาแล้วสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงจัดระเบียบการปกครองเป็นสี่กรมใหญ่ๆคือเวียงวังคลังนากรมนามีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการทำนาทำไร่ของราษฎรช่วยเหลือการทำนาเมื่อมีปัญหาบำรุงการเกษตรกรรมให้เจริญก้าวหน้าสมัยรัตนโกสินทร์การขุดคลองเพื่อประโยชน์ทางคมนาคมหลายสายเช่นคลองภาษีเจริญคลองเจดีย์บูชาและคลองมหาสวัสดิ์คลองเหล่านี้นอกจากจะเป็นเส้นทางสัญจรของราษฎรแล้วที่ดินสองข้างฝั่งคลองยังเป็นพื้นที่ทำนาที่อุดมสมบูรณ์อีกด้วยครั้นถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกระทรวงเกษตราธิการเพื่อดูแลการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของราษฎรมีการขุดคลองชลประทานและจัดโครงการรังสิตเพื่อขุดคลองหลายสายให้เปิดพื้นที่ทำนานำเครื่องจักรมาใช้ในการทำนาส่งเสริมการประกวดพันธุ์ข้าวตามเมืองต่างๆเพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีเหมาะกับสภาพพื้นที่ที่ปลูกและยังทรงสนับสนุนให้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวและโปรดให้ตั้งโรงเรียนเกษตราธิการขึ้นเพื่อศึกษาและเป็นรากฐานของการวิจัยพัฒนาข้าวไทยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระองค์มีพระราชดำริและดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาข้าวส่งสนับสนุนส่งเสริมการจัดการธนาคารข้าวและการทำนาขั้นบันไดในพื้นที่สูงด้วยพระราชกรณียกิจดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่4ตุลาคม2559เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทยและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียง ที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรพรหมเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
3: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเนี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เนี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
2: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
4: พี่ว่าความงดงาม
5: ความงดงาม
4: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
2: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
6: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
2: ครับ
6: นะครับไม่แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
2: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
7: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
2: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: ัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพันนิตาแก้วกระจายหรือคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1เอ๊ะมีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยกลับไปทบทวนเรื่องภูผาแล้วบ้างคะมีไหมเอ่ยโอ้โหปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะใครได้กลับไปทบทวนแล้วถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าวันนี้ค่ะลูกเราจะเรียนในเรื่องภูผา2ก่อนจะเริ่มในวันนี้มีเกมสนุกสนุกอีกแล้วใครยังจำเนื้อเรื่องภูผาที่เราอ่านไปเมื่อคาบที่ผ่านมาได้บ้างถ้าจำได้ต้องเล่นเกมนี้ได้เลยเกมนี้มีชื่อว่าฟังสักนิดผิดหรือถูกถ้าเด็กๆจำเนื้อเรื่องได้ต้องเล่นเกมนี้ได้กลุ่มที่1พร้อมไหมคะโอ้โหเสียงดังฟังชัดเลยมาดูกติกากันก่อนกติกาของเกมนี้มีอยู่ว่าถ้าหากข้อความที่คุณครูนำมาเนี่ยถูกต้องให้เด็กๆทำท่าดีใจดีใจอย่างไรเย้ถ้าเป็นข้อความที่ถูกค่ะแต่ถ้าหากข้อความนั้นเด็กๆคิดว่ามันไม่ใช่เลยมันไม่เหมือนกับที่เราอ่านในหนังสือเป็นข้อความที่ผิดให้ทำเครื่องหมายกากบาทแบบนี้ได้ไหมคะถ้าถูกต้องทำอย่างไรถ้าผิดถ้าถูกถ้าผิดถ้าผิดถ้าถูกพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: กลุ่มที่1พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: กลุ่มที่2พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: กลุ่มที่3พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: กลุ่มที่4พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: กลุ่มที่5ล่ะคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: แล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเช่นกันนะคะมาดูกันเลยต้องอะไรเอ่ยฟังสักนิดใช่ไหมลูกข้อนี้เขาบอกว่าภูผามีพ่อเด็กๆลองอ่านตามภูผามีพ่อถูกหรือผิดแสดงว่าเด็กๆเลือกถูกใช่ไหมคะมาดูกันเลยเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยงั้นไปกันต่อเลยในข้อนี้เขาบอกว่าอะไรนะแม่ให้ภูผา
1: แม
0: ่
1: ให
0: ้
1: ภ
0: ู
1: ผาม
0: าหาใช่ไหมแม่ให้ภูผามาหาหรือเปล่าเอ่ยใช่หรือว่าไม่ใช่เอาละค่ะตอนนี้เด็กๆก็ตอบมาแล้วนะคะเป็นคำตอบที่ต้องตอบว่าผิดค่ะใครถูกบ้างโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยข้อนี้เอ๊ะทำไมถึงผิดล่ะลูกจริงๆแล้วใครให้ภูผามาหาต้องเป็นใครนะคุณพ่อนั่นเองไปกันต่อเลยฟังดีๆเลยค่ะข้อนี้เขาบอกว่าพ่อให้ภูผาดูแลใบโบกใบบัวใช่หรือเปล่าถูกหรือผิดเอาละค่ะตอนนี้เด็กๆตอบมาแล้วพ่อให้ภูผาดูแลใบโบกใบบัวเป็นคำตอบที่ถูกต้องเอ๊ะทำไมถึงถูกต้องพ่อให้ภูผาดูแลใครลูกใบโบกใบบัวตามเนื้อเรื่องในเรื่องภูผานะคะไปกันต่อเลยอ่ะฟังดีๆข้อนี้เขาบอกว่าภูผารักใบโบกใช่ไหมเอ่ยโอ้โหตอบกันมาแล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะจากในเรื่องที่เราอ่านถูกไหมภูผาเขารักใบโบกไหมคะ
1: ร
0: ัก รักแค่ไหนเนี่ย โอ้โหรักมากๆเลยงั้นไปกันต่อเลยค่ะแต่ข้อนี้เขาบอกว่าภูผาไม่รักใบบัวถูกหรือผิดคะถูกหรือผิดคะภูผาไม่รักใบบัวใช่หรือเปล่าเอ่ยต้องตอบว่าผิดค่ะใครถูกบ้างทำไมถึงตอบว่าผิดเอ่ยเพราะว่าในเรื่องที่เราอ่านภูผาต้องรักใบบัวด้วยรักทั้งใบโบกแล้วก็รักใบบัวด้วยนั่นเองนะคะไปกันต่อข้อนี้ฟังดีๆเลยเขาถามว่าภูผาดีใจได้ดูแลใบโบกใช่ไหมเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเพราะว่าภูผาเขาเป็นอย่างไร
2: ร
0: ัก
2: ใบโบก
0: เขารักด้วยแล้วก็บอกให้ทำอะไรนะดูแลใช่ไหมลูกภูผาก็เลยดีใจที่ได้ดูแลใบโบกนั่นเองไปกันต่อเลยค่ะแต่ข้อนี้เขาบอกว่าภูผาเสียใจไม่อยากดูแลใบบัวใช่ไหมถูกหรือผิดคะต้องตอบว่าผิดค่ะทำไมเอ่ยทำไมข้อนี้ถึงผิดลูกภูผาเขาเสียใจไหมเด็กๆ เขาเสียใจหรือเปล่าไม่เลยเขามีลักษณะอย่างไรเขาดีใจเขาเสียใจไม่อยากดูแลใบบัวใช่ไหม
2: ไม
0: ่ใช่ภูผาเขาเป็นอย่างไรดีใจที่ได้ดูแลใบบัวข้อนี้ก็เลยผิดนั่นเองไปกันต่อเลยค่ะก่อนจะเริ่มในวันนี้เมื่อสักครู่นี้เราทบทวนกันไปแล้วนะลูกก่อนจะเริ่มมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะข้อแรกนะคะเด็กๆสามารถตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้ต่อไปค่ะ2อ่านคำและประโยคจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องและข้อสุดท้ายค่ะมีมารยาทในการอ่านนั่นเองต่อไปมาดูกันเลยโอ้โหมีเกมอีกแล้วอยากเล่นไหมเนี่ยอ
1: ยาก
0: ทุกกลุ่มสู้ไหมคะเดี๋ยวจะเก็บคะแนนดีกว่าว่ากลุ่มไหนเนี่ยทำคะแนนได้มากที่สุดเพราะเกมนี้มีชื่อว่าทายคำฉันทำได้เด็กๆทำได้ไหมคะทำได้ไหมคะเกมนี้ฟังดีๆเลยเกมนี้นะคะคุณครูจะมีส่วนประกอบของคำค่ะมาให้มีทั้งสระแต่พยัญชนะของคุณครูไม่ได้เป็นแค่ตัวพยัญชนะค่ะจะเป็นรูปภาพเด็กๆต้องไขปริศนาให้ได้เลยว่าคำที่คุณครูนำมาให้เนี่ยเมื่อนำมารวมกันแล้วจะเป็นคำว่าอะไรแต่คุณครูใบ้ให้ว่าทุกคำเลยลูกอยู่ในเรื่องภูผาหมดเลยถ้าใครกลับไปฝึกทบทวนแล้วแน่นอนว่าทำได้นะคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เด็กๆปลายทางล่ะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเช่นกันนะคะมาดูกันเลยค่ะคำแรกใครคิดออกให้ยกมือกลุ่มที่4คะยกก่อนเลยคือคำว่าอะไรเอ่ยยังไม่ใช่กลุ่มที่5คะคำว่าอะไรลูกยังไม่ได้ไม่เป็นไรกลุ่มที่1คะ
1: ร
0: ักใช่หรือเปล่าเอ่ยถามกลุ่มที่1ก่อนว่าทำไมถึงเป็นคำว่ารักคะเพราะภาพเรือแทนรอเรือนั่นเองแล้วก็สระ
1: อะ
0: แล้วก็ถูกต้องสระอะแปลงร่างเพราะมีอะไรนะกอไก่เป็นตัวสะกดรวมเป็นรออะกอรักนั่นเองกลุ่มที่1เอาไป10คะแนนกลุ่มอื่นสู้ไหมคะทำได้ไหมคะงั้นไปกันต่อเลยเพราะไม่ได้มีข้อเดียวค่ะลูกมาดูกันเลยข้อนี้มีวรรณยุกต์ด้วยกลุ่มที่2ได้ไหมคะกลุ่มที่5ได้ไหมคะคำว่าอะไรเอ่ย
2: ทำไมวันนี้ยังไม่พูดเ
0: ยังไม่ใช่เพราะว่าต้องเป็น

0: พยัญชนะอ่ะมาดูกันเลยภาพอะไรเอ่ยภาพไข่แสดงว่าพยัญชนะแทนพยัญชนะเด็กๆฟังก่อนภาพนี้เป็นภาพไข่ใช่ไหมคะแทนพยัญชนะอะไรเอ่ยขอไข่ต่อไปสระแล้วก็ภาพอะไรเอ่ยงูแทนงองูรวมเป็นขออางอขางเพิ่มไม้โทรวมเป็นขออางอขางไม้โทไม้โทไม้โทคำว่าข้างนั่นเองไปกันต่อเลยเอ๊ะใครจะตอบได้บ้างเอ่ยกลุ่มที่3ได้ไหมคะคำว่าอะไรเอ่ยเด็กๆคะรูปภาพจะแทนพยัญชนะลูกกลุ่มที่3ตอบว่าคำว่าชื่อใช่ไหมเพราะว่ารูปช้างแทนอะไรลูกชอช้างแล้วก็มีสระแล้วก็มีไม้เอกชออือชื่อไม้เอกชออือชื่อไม้เอกกลุ่มที่3ได้ไป10คะแนนโอ้แล้วกลุ่มอื่นสู้ไหมคะเนี่ยไปกันต่อเลยต่อไปโอ้โหมีตัวสะกดแน่นอนเลยมาดูซิว่ากลุ่มที่หนึ่งล่ะคะกลุ่มที่หนึ่งตอบว่าคำว่าเพื่อนใช่ไหมเอ่ยมาดูกันเลยรูปพานนี้แทนพยัญชนะตัวพอพานแล้วก็สระสระอะไรเอ่ยเออืออเออืออรวมเรียกสระเอือพอเอือนอเพราะว่าเป็นรูปหนูนั่นเองพอเอือนอเพื่อนไม้เอกรวมเป็นรวมเป็นกลุ่มที่หนึ่งได้ไปอีก10คะแนนโอ้โหกลุ่มอื่นสู้ไหมคะเนี่ยเยี่ยมมากเลยยังสู้อยู่เด็กๆปลายทางก็สู้เหมือนกันนะคะไปกันต่อเลยค่ะเอาละค่ะเกมเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ชนะคือกลุ่มที่1ค่ะปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยค่ะดีมากเลยต่อไปมีอีก1กิจกรรมกิจกรรมนี้มีชื่อว่าใครรักใครอีก1กิจกรรมนี้ย้ำอีก1ครั้งใครรักใครเอาละค่ะเพราะกิจกรรมนี้ทุกกลุ่มจะได้ทำกิจกรรมหมดเลยมาดูกันเลยนี่เลยเด็กๆเห็นคำด้านหน้าไหมเห็นไหมคะมีทั้งหมดกี่คำเนี่ย1 2 3คุณครูทำกรอบมาให้แล้วแล้วก็มีอะไรอยู่ตรงกลางรออะกอรักแล้วด้านหลังก็มีอีก3ข้อความมาให้เลือกเด็กๆ ดูค่ะกิจกรรมนี้ใครรักใครเด็กๆจะต้องจับคู่มาเลยสมมติว่าคุณครูเนี่ยเลือกคำแรกคำว่าพ่อแม่คุณครูก็จะลากเส้นเลยค่ะลากเส้นเลยค่ะพ่อแม่พ่อแม่ก็ต้องรักรักใครเอ่ยพ่อแม่รักภูผานี่ค่ะได้แล้ว1ประโยคสั้นๆก็จะได้ว่าพ่อแม่รักภูผายากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: แต่ว่าข้อห้ามของคุณครูคือขออนุญาตลบก่อนถ้าเกิดคำด้านหน้าเป็นคำว่าพ่อแม่จะไม่สามารถลากคำเดียวกันได้ค่ะลูกพ่อแม่ด้านหน้าแล้วพ่อแม่รักพ่อแม่ได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ซ้ำกันเพราะฉะนั้นต้องเป็นคำอื่นที่ไม่ซ้ำกับคำด้านหน้าพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่
1: ะ
0: แต่ละกลุ่มต้องเลือกแค่ประโยคเดียวเท่านั้นสมมติว่าพ่อแม่รักภูผากลุ่มอื่นจะไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วค่ะเพราะพ่อแม่รักภูผาไปแล้วพ่อแม่ต้องรักคำอื่นอีกหรือว่าสามารถเปลี่ยนคำด้านหน้าอีกเป็นคำว่าอะไรบ้างนะภูผาหรือว่าคำว่าใบโบกใบบัวเด็กๆมาดูก่อนด้าน

0: คำว่าอะไรบ้างคำว่าพ่อแม่
1: พ
0: ่
1: อแม
0: ่ภูผา
1: ภู
0: ผาใบโบก
1: ใบบ
0: ั
1: ว
0: คำด้านหลังก็เช่นกันค่ะมีคำว่าพ่
1: อแม่
0: ภูผา
1: ใบโบก
0: ใบบั
1: ว
0: คุณครูจะให้1กลุ่มออกมาเลือกแค่คนละ1ประโยคเท่านั้นอยากเล่นเกมไหมคะ
1: yeah.
0: เลือก2ประโยคได้ไหม yeah. ไม่ได้และประโยคที่เลือกแล้วเพื่อนกลุ่มอื่นจะต้องห้ามเลือกซ้ำกันด้วย yeah. เอาละค่ะเอามือจับหูเลยดูซิว่ากลุ่มไหนจะได้ออกมาทำกิจกรรมก่อน yeah. แล้วก็จับหัวค่ะแล้วก็จับไหล่แล้วก็ยกมือกลุ่มที่3ค่ะออกมาได้ทั้งหมดเลยลูกออกมาทั้งหมดเลยค่ะขอ1คนเอามือจับหูก่อนแล้วก็ยกมือเอาละค่ะเพื่อนมือก่อนค่ะลูกคนอื่นมีหน้าที่ช่วยบอกเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตเลือกสีให้นะคะคำด้านหน้าหนูจะเลือกคำว่าอะไรลูกไม่จับมือเพื่อนค่ะลูกแต่เราจะช่วยกันบอก
2: ไม่ไม่ถูกไม่ถูกไม่ไม่ไม
0: ่เลือกแค่หนึ่งเท่านั้นพ่อแม่ต่อไปพ่อแม่รักใครดีพ่อแม่รักเอาละค่ะกลุ่มที่3ค่ะหันไปบอกเพื่อนๆหน่อยว่าหนูเลือกคำว่าอะไรพ่อแม่รักใครเอ่ย
3: รักใบโบกใบบ
0: ั
3: ว
0: เพื่อนตอบแล้วว่าพ่อแม่รักใบโบกใบบัวเอาปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยค่ะตอนนี้กลุ่มที่3ได้เลือกไปแล้วแสดงว่าประโยคพ่อแม่รักใบโบกใบบัวเลือกไม่ได้แล้วนะคะเด็กๆต้องเลือกประโยคอื่นแล้วพ่อแม่อาจจะรักคนอื่นได้อีกดูซิว่ามีใครบ้างหรือจะเปลี่ยนเป็นภูผาหรือจะเปลี่ยนเป็นใบโบกใบบัวรักใครดีเอามือจับหูค่ะแล้วก็จับไหล่ค่ะแล้วก็จับเอวค่ะแล้วก็จับแขนค่ะยกมือค่ะกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ออกมาแล้วนะคะหันหน้าไปหาเพื่อนๆหน่อยค่ะกลุ่มที่2ครับขอตัวแทน1คนเอาละค่ะยกมือก่อนเลยกติกาคือเลือก1ประโยคแล้วเพื่อนๆช่วยกันบอกได
3: ้เอา
0: ภูผารักใครเอ่ยเด็กๆคะช่วยตอบเพื่อนๆหน่อยว่าหนูเลือกประโยคอะไรลูกภูผารักภูผารักใครนะภูผารักพ่อแม่ปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยค่ะแสดงว่าประโยคนี้ภูผารักพ่อแม่เลือกไม่ได้แล้วแต่ภูผายังรักคนอื่นได้ใช่ไหมคะมาดูกันต่อเลยเอาเหลือกลุ่มที่เท่าไหร่นะกลุ่มที่1กลุ่มที่4กลุ่มที่5ละค่ะตอนนี้ขออนุญาตเลือกสีใหม่ให้เด็กๆเลยเอาละค่ะตอนนี้ครูได้เลือกสีแล้วนะคะแล้วก็มือจับหูจับไหล่จับเอวจับแขนจับหูจับไหล่จับเอวจับแขนจับขายกมือกลุ่มที่5ค่ะกติกาบอกแล้วว่าถ้าหากใครแอบยกมือค้างไว้จะไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องบอกดีๆเลยว่าต้องยกมือตามที่คุณครูบอกยกค้างไว้ได้ไหมไม่ได้แต่เพื่อนกลุ่มที่5ทำถูกต้องตามกติกาเอาหันหน้าไปหาเพื่อนๆหน่อยค่ะคุณครูจะขอตัวแทน1คนลูกในการเขียนค่ะใครคะเพื่อนยกมือก่อนเอาละค่ะขอ1ประโยคเลยขอเลือกจากด้านหน้าลูกจากด้านหน้าค่ะใครดีเอ่ยใบโบกใบบัวรักใครเอาละค่ะตอบเพื่อนๆหน่อยว่าหนูเลือกประโยคอะไรลูกใบอะไรใบโบกใบรักใครเอ่ย
3: ร
0: ัก
3: ภ
0: ู
3: ผาร
0: ักภูผาเพื่อนเลือกไปแล้วว่าใบโบกใบบัวรักภูผาปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยค่ะ ตอนนี้เหลือ2กลุ่มกลุ่มที่1และกลุ่มที่4แล้วค่ะเด็กๆคะถ้าเกิดกลุ่มที่1กับกลุ่มที่4บอกว่าอยากจะใช้คำว่าภูผาเหมือนกันแต่ลากไปตรงภูผารักคนอื่นได้ไหมนอกจากพ่อแม่เนี่ยได้เหมือนกันหาสามารถลากได้เลยหรือว่าใบบกใบบัวนอกจากภูผาใบบกใบบัวรักคนอื่นได้ไหมก็ได้อีกแล้วแต่เลยขออนุญาตเปลี่ยนสีค่ะเอาละค่ะตอนนี้เปลี่ยนสีแล้วนะคะปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งปรบมือ4ครั้งปรบมือ5ครั้งยกมือกลุ่มที่1คะเชิญค่ะโอ้โหกลุ่มที่4เริ่มยากแล้วหันไปหาเพื่อนๆหน่อยค่ะกลุ่มที่1คะขอตัวแทน1คนเพื่อนยกมือก่อนเลยขอ1ประโยคเลยสามารถลากซ้ำได้ใครดีเอ่ยเลือกใครเอ่ยภูผารักใครคะลูกรักใครคะต้องเลือกคำด้านหลังลูกเลือกใครเอ่ยมาแล้วค่ะปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยหันไปหาเพื่อนๆหน่อยค่ะหันไปหาเพื่อนๆหน่อยแล้วบอกว่าหนูเลือกประโยคอะไรลูกหันไปดูได้สีชมพูภูผารักใบโบกปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยค่ะเชิญกลับไปนั่งที่ได้ลูกต่อไปกลุ่มที่4ออกมาเลยค่ะโอ้โหงานยากของกลุ่มที่4แล้วเพราะเหลืออีกไม่เยอะแล้วที่เด็กๆจะเลือกได้นะคะต่อไปขอ1คนเอาละค่ะเพื่อนยกมือก่อนเลยขออนุญาตเปลี่ยนสีให้เด็กๆก่อนเอาละค่ะตอนนี้ครูได้เลือกสีแล้วนะคะพร้อมไหมคะเพื่อนคนอื่นสามารถบอกได้เลยตอนนี้ภูผาไปแล้วครบแล้วต่อไปเลือกใครดีเอ่ยใบโบกใบบัวรักใครดีหนูตอบให้คุณครูหน่อยค่ะว่าหนูเลือกประโยคอะไรลูกใบโบกใบบัวรักใครคะรักพ่อแม่เพื่อนเลือกประโยคที่ว่าใบโบกใบบัวรักพ่อแม่ปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยค่ะเชิญนั่งได้ค่ะลูกมาดูกันเลยเด็กๆ เลือกอะไรกันบ้างเอ่ยมาดูจากคำว่าพ่อแม่ใครเป็นคนลากสีแดงนะกลุ่มไหนนะมาดูกันเลยคำนี้คำว่าอะไรเอ่ยลูกพ่อแม่รักใครเอ่ยรักใบโบกใบบัวต่อไปสีชมพูกลุ่มไหนเอ่ยสีชมพูเขาเลือกคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอะไรนะภูผารักภูผารักใบโบกใบบัวต่อไปสีน้ำเงินของใครเอ่ยสีน้ำเงินคำว่าอะไรเอ่ยที่เพื่อนเลือกคำว่าภูผาภูผารักพ่อแม่ต่อไปขอสีฟ้าเลยค่ะสีฟ้าเขาเลือกคำว่าอะไรลูกใบโบกใบบัวรักใครเอ่ยรักพ่อแม่แล้วสีเขียวค่ะใบโบกใบบัวรักรักใครนะภูผานั่นเองปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะสามารถเลือกได้ถูกต้องแบบไม่ซ้ำกันเลยด้วยมาดูกิจกรรมต่อไปเอาละค่ะได้เวลาของเด็กๆแล้วเพราะกิจกรรมนี้ต้องทบทวนเรื่องภูผาขอให้ทุกคนนำหนังสือภาษาพาทีแล้วเปิดไปหน้า17มีเลข1กับเลข7ค่ะลูกจะเจอเรื่องภูผาเด็กๆจะเจอใบโบกใบบัวแล้วก็มีภูผาอยู่ตรงกลางด้วยนะคะหน้า17ค่ะลูกใครยังไม่เจอยกมือให้เป็นสัญญาณให้คุณครูหน่อยลูก โอ้โหกลุ่มที่4เก่งมากๆเลยเจอทุกคนแล้วกลุ่มนี้เจอไหมคะ
4: เปิดไปอีกลูก
0: เอาละค่ะเจอแล้วเจอนะคะเปิดไปไหนเอ่ยอ่ะถูกแล้วลูกกลุ่มที่1เจอไหมคะกลุ่มที่2เจอไหมคะกลุ่มที่3เจอไหมคะ
5: เจอแล้วค่ะ
0: กลุ่มที่4เจอไหมคะ
5: เจอแล้วค่ะ
0: กลุ่มที่5ล่ะคะเจอไหมคะถ้าเจอครบทุกคนแล้วปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมตอนนี้เปิดหนังแล้วนิ้ววิเศษล่ะครับพร้อมไหมคะนิ้วชี้อยู่ไหนนิ้วชี้อยู่ไหน
5: อย
0: ู่ไหนคะ
5: อย
0: ู่ไหนคะนิ้ววิเศษพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาอ่านเรื่องภูผากันเลยทบทวนอีกหนึ่งครั้งอ่ะถ้าพร้อมแล้วหลังตรงเวลาอ่านหนังสือต้องวางกับโต๊ะเลยค่ะลูกเราจะไม่ยกหนังสือขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้นิ้ววิเศษชี้เหมือนที่คุณครูใช้ไม้ชี้ได้ไหมได้ไหมคะ
5: ได
0: ้ไหมคะเอาละค่ะนิ้ววิเศษของพวกเราพร้อมแล้วไม้ชี้วิเศษของคุณครูก็พร้อมแล้วเช่นกันมาเริ่มกันเลยภูผามีพ่อ
5: ภ
0: ู
5: ผาม
0: ี
5: พ
0: ่
5: อ
0: ภูผามีแม่
5: ภูผ
0: ามีแม่เอ๊ะชี้ถูกหรือเปล่านะถึงคำว่าแม่แล้วนะคะเด็กๆคำว่าแม่ต่อไปพ่อให้ภูผา
5: พ่อให
0: ้ภูผามาหา
5: พ
0: ่
5: อให
0: ้
5: ภ
0: ู
5: ผา
0: ดูแลใบบก
5: พ่อให
0: ้
5: ภ
0: ู
5: ผา
0: ดูแลตอนนี้จบไปแล้ว1หน้าเปิดไปหน้าต่อไปแล้วใช้นิ้ววิเศษชี้ไปที่คำว่าภูผาคำแรกเลยค่ะพร้อมไหมคะ
5: พร
0: ้
5: อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
5: พร
0: ้
5: อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
5: พร้อมค่ะ
0: มาเริ่มกันเลยภูผารักใบโบก
5: ภ
0: ู
5: ผาร
0: ัก
5: ใบโบก
0: ภูผาดีใจ
5: ได
0: ้
5: ด
0: ู
5: แลใบโบก
0: ต่อไปภูผารักใบบัว
5: ภ
0: ู
5: ผาด
0: ี
5: ใจ
0: ได้
5: ด
0: ู
5: แลใบบ
0: ั
5: ว
0: ใบโบกใบบั
5: ว
0: รักภูผาไปกันต่อพ่อแม่
5: ร
0: ัก
5: ภ
0: ู
5: ผาร
0: ักใบโบก
5: ร
0: ัก
5: ใบบ
0: ั
5: ว
0: ภูผารักพ่อแม
5: ่
0: รักใบโบก
5: ร
0: ักใบ
5: บ
0: ั
5: ว
0: ไปกันต่อเลยใบโบกใบ
5: บ
0: ั
5: ว
0: รักภูผาร ัก พ่
5: อ
0: รักแม
5: ่
0: เอาละค่ะขอถามเด็กว่าพ่อแม่รักใครบ้างในเรื่องนี้รักภูผาแล้วก็รักใครอีกรักใบโบกใบบัวแล้วภูผาล่ะคะเขารักใครบ้างรักใบโบกใบบัวแล้วรักใครอีกรักพ่อรักแม่แล้วใบโบกใบบัวล่ะคะเขารักใครบ้างรักพ่อแม่แล้วก็รักภูผาด้วยแสดงว่าทุกคนในบ้านนี้เขารักกันไหมลูก
6: ร
0: ัก
6: ก
0: ันรักกันแล้วเด็กๆคิดว่าเขามีความสุข

0: ขไหมมีความสุขเขาทะเลาะกันไหม
1: ไม
0: ่กันเลยไม่ทะเลาะกันเลยการที่รักกันแล้วช่วยดูแลกันในบ้านจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนมีความสุขไหมลูกมีความสุขแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขนะคะขออีกหนึ่งครั้งได้ไหม
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ขอเปิดไปหน้า17เลยเดี๋ยวคุณครูจะย้อนสไลด์ไปนะคะเปิดไปหน้า17เลยเปิดหรือยังเอ่ยนับถอยหลังดีกว่า10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาค่ะพร้อมไหมคะรอบนี้คุณครูจะฟังเสียงของทุกกลุ่มเลยดูซิว่ากลุ่มไหนออกเสียงได้เสียงดังฟังชัดและสามารถใช้นิ้ววิเศษชี้ตามคำที่เราอ่านได้ถูกต้องพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: ไหมคะเอาละค่ะทุกกลุ่มพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: สู้ไหมคะ
1: สู้ค่ะ
0: โอ้โหกลุ่มที่1กลุ่มที่2เสียงดังฟังชัดมากเลยกลุ่มอื่นล่ะคะสู้ไหมคะ
1: ส
0: ู้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหเสียงดังฟังชัดทุกกลุ่มเลยเพราะฉะนั้นมาเริ่มกันเลยค่ะภูผามีพ่อ
1: ภูผามีพ่อ
0: ภูผามีแม
1: ่
0: ต่อไปพ่อให้ภูผามาหา
1: พ่อให้ภ
0: ู
1: ผา
0: ดูแลใบโบก
1: พ่อให้ภ
0: ู
1: ผา
0: ดูแลใบบัวเปิดไปหน้าต่อไปค่ะนิ้ววิเศษชี้ไปที่คำว่าภูผาคำแรกเลยโอ้โหกำลังหากลุ่มที่จะชนะในการอ่านวันนี้เลยพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: มาเริ่มกันเลยภูผารักใบโบก
1: ภูผารักใบโบก
0: ภูผาดีใจ
1: ภ
0: ู
1: ผาด
0: ี
1: ใจ
0: ได้ดูแลใบโบก
1: ได้ดูแลใบโบก
0: ต่อไปภูผารักใบบัว
1: ภูผารักใบบัว
0: ภูผาดีใจ
1: ภ
0: ู
1: ผา
0: ได้ดูแลใบบัว
1: ได้ดูแลใบบ
0: ั
1: ว
0: ใบโบกใบบัว
1: ใบโบกใบบ
0: ั
1: ว
0: รักภูผาร ัก
1: ภูผา
0: ไปกันต่อเลยค่ะพ่อแม่รักภูผา
1: พ่อแม
0: ่
1: ร
0: ัก
1: ภ
0: ู
1: ผาร
0: ักใบโบก
1: รักใบบัว
0: รักใบบั
1: ว
0: ภูผารักพ่อแม่
1: ภ
0: ู
1: ผาร
0: ัก
1: พ่อแม่
0: รักใบโบก
1: ร
0: ัก
1: ใบบ
0: ั
1: ว
0: รักใบบัวต่อไปใบโบกใบบัว
1: ใบโบกใบบ
0: ั
1: ว
0: รักภูผาร ัก
1: ภ
0: ู
1: ผาร
0: ักพ่อ
1: รักพ่อ
0: รักแม่
1: ร
0: ัก
1: แม
0: ่โอ้โหอ้าวกลุ่มที่ชนะในการอ่านวันนี้นะคะคือกลุ่มที่ทุกกลุ่มเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองเลยมาดูกันต่อเลยค่ะกิจกรรมในวันนี้ค่ะลูกขอให้ทุกคนเก็บหนังสือภาษาภาทีลงใต้โต๊ะก่อนแล้วฟังให้ดีเลยเพราะกิจกรรมในวันนี้เราจะทำไปพร้อมกันกับคุณครูค่ะตอนนี้หูพร้อมจะฟังหรือยังคะตาดูมาที่คุณครูหรือยังคะลูกดูแล้วเพราะฉะนั้นฟังเลยกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูจะให้ทำใบงานที่4ค่ะแต่ก่อนจะเริ่มคุณครูจะชี้แจงการทำในงานที่4ก่อนนะคะเรื่องตอบคำถามจากเรื่องภูผาเด็กๆได้อ่านเรื่องภูผาไปแล้วจะต้องตอบคำถามตอบได้ไหมเอ่ยดูซิว่าใครจะได้กี่คะแนนกันบ้างในวันนี้เมื่อฟังคำชี้แจงเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆลงมือทำแต่วันนี้เราจะทำไปพร้อมกันนั่นเองส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางเช่นกันค่ะให้ชี้แจงการทำใบงานที่4แล้วให้เด็กๆลงมือทำได้เลยตอนนี้ขอให้ทุกคนนำแบบฝึกหัดเล่มเขียวขึ้นมาค่ะแล้วเปิดไปใบงานที่4เรื่องตอบคำถามจากเรื่องภูผานะคะใบงานที่4เลยค่ะลูก
2: หน้านี้ใช่ไหม
0: หน้านี้เปิดไปหน้า135 มีเลข1เลข3และเลข5นะคะแล้วให้ทุกคนเตรียมดินสอและยางลบไว้ให้พร้อมเลยเพราะเราจะทำพร้อมกันเราจะทำพร้อมกันนะคะเปิดกลับไปหนึ่งหน้าลูกเปิดกลับไปหนึ่งหน้าค่ะนี่หนึ่งสามห้าลูกเก่งมากเจอไหมคะเปิดกลับไปหนึ่งหน้าเลยหนึ่งสามห้าเอาละค่ะกลุ่มที่หนึ่งกับกลุ่มที่สองเจอแล้วตอนนี้กำลังเตรียมดินสอและยางลบกลุ่มที่สามเจอไหมคะโหหลายคนก็เจอแล้วเปิดหนังสือเลยลูกหนึ่งสามห้าหนึ่งร้อยสามสิบห้าค่ะใครเปิดเจอแล้วให้เตรียมดินสอและยางลบไว้ให้พร้อมเลยนะคะตอนนี้หลายคนเริ่มเตรียมอุปกรณ์แล้วหน้านี้นะลูกกลุ่มที่4เก่งมากเลยโอ้โหกลุ่มที่5ก็เช่นกันค่ะเอาละค่ะตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งสะบัดมือเอามือลงค่ะเด็กๆ ดูสิคะแต่ละข้อเนี่ยเอ๊ะใบงานที่4มีกี่ข้อลองนับให้คุณครูฟังหน่อย1 2 3 4 5เด็กๆ ดูค่ะหลังตัวเลขนะลูกจะมีคำถามอยู่แล้วจะมีตัวเลือกคือกอไก่หรือขอไข่ให้เด็กๆเลือกแต่เด็กๆเลือกทั้งสองข้อได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ต้องเลือกข้อใดข้อหนึ่งเวลาเด็กๆเลือกจะทำอย่างไรจะทำอย่างไรเอ่ยเดี๋ยวเด็กๆ ดูดีๆนะคะลูกเวลาหนูจะเลือกให้กากบาทสมมุติว่าข้อ1บรรทัดที่อยู่หลังเลข1เนี่ยข้อความที่อยู่หลังเลข1คือคำถามที่คุณครูจะถามพวกเราแต่หลังกอไก่ขอไข่เด็กๆเห็นไหมคือคำตอบที่เราจะเลือกสมมุติว่าเด็กๆเลือกกอไก่ให้กากบาทตรงกอไก่เลยได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เอ๊ะใครไม่ฟังจะทำไม่ได้กลุ่มที่5คะกลุ่มที่5คุณครูให้ทำอะไรลูก
1: กาก
0: บาทเดี๋ยวลูกนี่เป็นตัวอย่างค่ะสมมุติว่าเด็กๆเลือกที่จะตอบข้อกอไก่ให้กาตัวกอไก่เลยแต่ถ้าหากเด็กๆบอกว่าไม่อยากตอบกอไก่อยากตอบขอไข่ให้ทำอย่างไรให้ลบกอไก่ให้สะอาดก่อนแล้วก็ตอบขอไข่ค่ะถ้าเลือก2ข้อเนี่ยแบบนี้ได้ไหมไม่ได้จะถือว่าได้ศูนย์เลยต้องเลือกแค่ข้อใดข้อหนึ่งได้ไหมคะและนี่เด็กๆ ดูค่ะเราจะทำไปทีละข้อแบบนี้นี่คือข้อที่หนึ่งจะอยู่แค่นี้นะลูกต่อไปข้อที่สองก็จะอยู่แค่นี้เองตัวเลือกแค่กี่ข้อเนี่ยกอไก่และขอไข่เท่านั้นเพราะฉะนั้นเรามาทำทีละหนึ่งข้อพร้อมกันพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่ะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ค่ะมาดูกันเลยค่ะข้อที่1ตรงนี้เด็กๆคนไหนกลัวจะสับสนใช้นิ้วเศษชี้ไปด้วยก็ได้ข้อที่1ฟังดีๆคุณครูถามว่าเพราะอะไรใบโบกใบบัวจึงรักพ่อแม่รักภูผาฟังอีก1ครั้งนะคะทบทวนคำถามเพราะอะไรใบโบกใบบัวจึงรักพ่อแม่รักภูผาพ่อกอไก่ทุกคนดูแลใบโบกใบบัวใช่ไหมหรือว่าข้อที่สองขอไข่ภูผามีพ่อมีแม่ข้อไหนเอ่ยทำไมใบเพราะอะไรใบโบกใบบัวจึงรักพ่อแม่รักภูผาใครเลือกกอไก่เพราะว่าทุกคนดูแลใบโบกใบบัวหรือเลือกขอไข่ภูผามีพ่อมีแม่เลือกกากบาทแค่กอไก่หรือขอไข่เท่านั้นค่ะใครเลือกเสร็จแล้วให้วางในสอแล้วกอดอกได้เลยเอาละค่ะตอนนี้ทุกคนก็เริ่มลงมือทำแล้วเริ่มทำกันไปแล้วใครเสร็จแล้วอย่าลืมเอามือกอดอกไว้เลยค่ะ กอไก่

ไข่หรือขอไข่ตอนนี้ยังไม่เฉลยนะลูกเด็กๆปลายทางสามารถทำไปพร้อมกับคุณครูได้เลยค่ะโอ้โหกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วดีมากเลยค่ะกลุ่มที่3ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้กลุ่มที่2ก็เสร็จแล้วเหลือกลุ่มที่1และ

พ่อแม่ดูแลภูผาเพราะอะไรเอ่ยภูผาจึงรักพ่อแม่กอไก่พ่อให้ภูผาดูแลใบโบกใบบัวหรือขอไข่พ่อแม่ดูแลภูผากอไก่หรือขอไข่ไข่เลือกเสร็จแล้วอย่าลืมกอดอกไว้เลยค่ะวางดินสอแล้วกอดอกเลยกอไก่หรือขอไข่ดีนะกอไก่หรือขอไข่ดีเอ่ยใครเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะวางดินสอแล้วกอดอกเลยข้อที่2ละค่ะตอนนี้กลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่2ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่1ก็เสร็จแล้วเช่นกันกลุ่มที่เอาละค่ะตอนนี้ทุกกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วไปกันต่อข้อที่3ข้อที่3ถามว่าฟังดีๆนะลูกข้อที่3ถามว่าเพราะอะไรภูผาจึงรักใบโบกใบบัวทวนอีก1ครั้งข้อที่3ถามว่าเพราะอะไรภูผาจึงรักใบโบกใบบัวกอไก่เพราะใบโบกใบบัวมาอยู่ด้วยหรือขอไข่ใบโบกใบบัวดูแลภูผาเอ๊ะข้อไหนเอ่ยกอไก่หรือขอไข่ใครกาแล้วเอามือกอดอกได้เลยวางดินสอเอามือกอดอกค่ะข้อที่3นะคะตอนนี้กลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่4ก็เสร็จแล้วกลุ่มที่2ก็เสร็จแล้วกลุ่มที่3ก็เสร็จแล้วและสุดท้ายกลุ่มที่1เสร็จแล้วค่ะไปต่อข้อที่4กันเลยข้อที่4ฟังดีๆเลยข้อที่4ถามว่าภูผาเป็นเด็กดีอย่างไรกอไก่ให้ใบโบกใบบัวดูแลภูผาใช่ไหมเอ่ยหรือว่าขอไข่ช่วยพ่อแม่ดูแลช้างใช่ไหมคะกอไก่ให้ใบโบกใบบัวดูแลภูผาใช่ไหมหรือขอไข่ช่วยพ่อแม่ดูแลช้างคะเลือกตอบเลยแล้วเอามือกอดอกค่ะข้อที่4นะคะลูกโอ้โหไวมากเลยกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่2และ3ก็เสร็จแล้วกลุ่มตอนนี้เสร็จแล้วทุกกลุ่มมาดูข้อสุดท้ายแล้วค่ะข้อสุดท้ายฟังดีๆเขาถามว่าถ้าทุกคนในบ้านรักกันจะเป็นอย่างไรทวนคำถามอีก1ครั้งนะลูกถ้าทุกคนในบ้านรักกันจะเป็นอย่างไรกอไก่อยู่กันอย่างมีความสุขหรือขอไข่ต่างคนต่างอยู่คะเลือกตอบได้เลยใครเลือกตอบเสร็จแล้วให้เก็บหนังสือลงใต้โต๊ะเลยค่ะและเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดลงใต้โต๊ะเลยแล้วคุณครูจะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5สี่สามสองหนึ่งหมดเวลาเอาละค่ะได้เวลาฟังเฉลยกันแล้วเอ๊ะที่เราเลือกไปเนี่ยจะถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยใครคิดว่าถูกทั้ง5ข้อเลยใครยังไม่แน่ใจเอาละค่ะมาดูกันเลยในข้อที่1ข้อที่1บอกว่าเพราะอะไรใบโบกใบบัวจึงรักพ่อแม่รักภูผาก็ไก่เพราะว่าทุกคนดูแลใบโบกใบบัวใช่ไหมเอ่ยหรือว่าเพราะภูผามีพ่อมีแม่คำตอบที่ถูกต้องคือข้อกอไก่ค่ะทำสิ่งที่ทำให้ใบโบกใบบัวรักพ่อแม่และรักภูผาด้วยเพราะว่าทุกคนเนี่ยช่วยกันดูแลใบโบกใบบัวนั่นเองใครถูกบ้างปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะแล้วไปกันต่อข้อที่2ค่ะข้อที่2

0: เขาถามว่าเพราะอะไรภูผาจึงรักพ่อแม่คะกอไก่พ่อให้ภูผาดูแลใบโบกใบบัวใช่หรือเปล่าหรือว่าข้อขอไข่พ่อแม่ดูแลภูผาเช่นกันใช่ไหมเอาละค่ะข้อที่สองข้อที่ถูกต้องคือขอไข่ค่ะสิ่งที่ทำให้ภูผาเนี่ยเขารักพ่อกับแม่เพราะว่าพ่อกับแม่ก็ดูแลภูผาเหมือนกันเพราะภูผาเป็นลูกของพ่อกับแม่นั่นเองไหนพ่อกับแม่ใครดูแลพวกเราไหมพ่อกับแม่ของเด็กๆดูแลเด็กๆไหมคะเช่นกันเหมือนพ่อกับแม่ภูผาเช่นกันนะคะต่อไปดูข้อที่สามข้อที่สามเขาถามว่าเพราะอะไรภูผาจึงรักใบโบกใบบัวคะเพราะอะไรเอ่ยกอไก่เพราะใบโบกใบบัวมาอยู่ด้วยหรือขอไข่ใบโบกใบบัวดูแลภูผาข้อที่ถูกต้องคือกอไก่ค่ะเพราะใบโบกใบบัวเขามาอยู่ในบ้านด้วยไหมเขามาอยู่ในครอบครัวนี้ด้วยนั่นเองภูผาจึงรักใบโบกใบบัวด้วยแล้วก็ช่วยกันดูแลใบโบกใบบัวด้วยแต่ใบโบกใบบัวได้ดูแลภูผาไหมลูกยังค่ะยังเพราะว่ามีภูผาเนี่ยคอยดูแลอยู่ใบโบกใบบัวก็เหมือนลูกช้างนั่นเองลูกช้างแสดงว่าเป็นอย่างไรลูกยังเด็กอยู่ไหมยังเด็กอยู่นั่นเองไปกันต่อเลยข้อที่4แล้วนะคะข้อที่4เขาถามว่าภูผาเป็นเด็กดีอย่างไรกอไก่เพราะว่าให้ใบโบกใบบัวดูแลภูผาใช่ไหมหรือว่าขอไข่เพราะว่าภูผาเนี่ยช่วยพ่อแม่ดูแลช้างคำตอบคือข้อขอไข่ค่ะช่วยพ่อแม่ดูแลช้างนั่นเองต่อไปข้อที่5ข้อสุดท้ายแล้วถ้าทุกคนในบ้านรักกันจะเป็นอย่างไรกอไก่อยู่กันอย่างมีความสุขใช่ไหมเอ่ยหรือว่าขอไข่ต่างคนต่างอยู่มาดูกันเลยถ้าทุกคนในบ้านรักกันทุกคนจะตอบกอไก่อยู่กันอย่างมีความสุขค่ะถ้าต่างคนต่างอยู่ไม่ช่วยดูแลกันจะมีความสุขไหมลูกไม่มีความสุขนะคะเราต้องอยู่กันอย่างมีความสุขช่วยดูแลกันและรักกันนั่นเองมาดูกันต่อเลยวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรนะเรื่องภูผาค่ะลูกมาดูกันเลยเมื่อเราอ่านเรื่องไปแล้วนะคะขอทบทวนหนึ่งครั้งภูผาเป็นเด็กดีไหมเด็กดีช่วยพ่อแม่ดูแลช้างด้วยและทุกคนในบ้านเขารักกันไหมลูกรักกันแค่ไหนขอหัวใจดวงโตๆเลยเขารักกันมากเลยทุกคนในบ้านนะคะเด็กๆคะหากทุกคนในบ้านนะคะรักกันแล้วช่วยดูแลกันเหมือนครอบครัวใบโบกใบบัวครอบครัวของภูผาเนี่ยทุกคนจะอยู่กันอย่างมีความสุขทุกคนจะอยู่ในบ้านอย่างมีความสุขเลยค่ะตอนนี้ใครมีความสุขขอหัวใจดวงโตๆเลยเอามือลงค่ะมาดูกันต่อเลยแล้วบทเรียนครั้งต่อไปโอ้โหน่าสนุกมากๆเลยเพราะมีชื่อเรื่องว่าเรื่องเพื่อนกัน1เพื่อนกันอย่างไรและสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะคือใบงานที่5เรื่องเขียนคำและฝึกอ่านคำซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะสรุปว่าเรารู้หรือยังว่าเรื่องภูผาเนี่ยภูผาคือใคร
1: ร
0: ู้
1: แล้ว
0: ภูผาคือใครเอ่ยเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ดูแลใบโบกใบบัวเพราะใครนะให้ดูแลใบโบกใบบัวพ่อแม่ให้ดูแลใบโบกใบบัวแล้วภูผาก็เป็นเด็กดีช่วยพ่อแม่ดูแลช้างด้วยนั่นเองนะคะแล้วใบโบกใบบัวน่ารักไหมคะแล้วมาดูกันต่อเลยนะคะว่าในคาบต่อไปเนี่ยเพื่อนกันเนี่ยคืออะไรเอาละค่ะแล้วในวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วเด็กๆอย่าลืมกลับไปฝึกอ่านเรื่องภูผาได้ไหมคะเด็กๆปลายทางก็เช่นกันนะคะอย่าลืมกลับไปฝึกทบทวนอ่านในเรื่องภูผานะคะแล้วในวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะในรายวิชาภาษาไทยคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความ

0: ศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ทรงพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: Ready.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, student. Good morning, everyone. สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะคะพบกับใครเอ่ยหรือชื่อจริงครูกุ้งเรียกว่าโอ้โหเก่งมากขันสาได้เลยอภิวันจันทวงศ์นะคะ My name is อภิวันMy name is อภิวันทวนกันหน่อยนะคะถ้าเราบอกชื่อแนะนำตัวเองเราจะต้องบอกว่ายังไงนะ
1: My name is
2: เราต้องบอกชื่อจริงหรือชื่อเล่น
1: ช
2: ื่
1: อเล่น
2: ชื่อจริงถ้า My name is เนี่ยต้องบอกชื่อจริงอย่างกุ้ง My name is อภิวัน My nickname is กุ้งอ่ะถ้าเป็นนาวาจะต้องบอกว่าไงคะ My nameMy name is Tiwat. My nickname เก่งมากโอ้เห็นไหมเด็กๆพยายามครูกุ้งพยายามที่จะทบทวนเพราะเด็กๆครูกุ้งจะใช้คำพูดที่อยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะคะที่สำคัญเด็กๆลองใช้บ่อยๆนะคะเด็กปลายทางเด็กๆปลายทางลองพูดแนะนำชื่อกับคุณครูบ่อยๆบอกชื่อเล่นบ่อยๆเราก็จะใช้รูปประโยคได้คล่องขึ้นนะคะการบ้านในครั้งที่แล้วครูกุ้งให้การบ้านไปใครจำได้ครูกุ้งถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
1: เลข
2: ไม่ใช่เลขตัวอักษรที่อยู่ในหัวข้อเรื่องของเราวันนี้เลยเด็กๆลองไปดูที่สไลด์กันเลยนะคะการบ้านครูกุ้งให้คำว่า job J-O-B job แปลว่าอะไร
1: อาช
2: ีพมีคนบอกงานมีคนบอกอาชีพแสดงว่าต่างๆไปหาความรู้มาใช่ไหมคะพอครูกุ้งให้กันบ้านไปว่าคำศัพท์คำนี้ job มีความหมายว่าอย่างไรเกี่ยวกับบทเรียนของเราว่าอย่างไรจำได้ใช่ไหมคะจำได้เปล่าถ้วยฟูจำได้ใช่ไหมคะมีตัวอะไรบ้างนะลูกที่ครูกุ้งให้ไปหา job job คืออาชีพแล้วมีคำว่า my คือของใครนะของฉัน
1: my job
2: อาชีพของฉันนะวันนี้ครูกุ้งมีอาชีพให้4อาชีพที่จะมาแนะนำให้เด็กๆรู้จักกันแล้วก็จะมีบทสนทนาที่เด็กๆจะต้องได้ฝึกถามกันด้วยนะคะซึ่งในครั้งนี้อยู่ในครั้งที่1เมื่อเรียนแล้วเด็กๆจะต้องมีรู้ทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ว่ามีความหมายอ่านออกเสียงคำศัพท์และประโยคของอาชีพได้และที่สำคัญเน้นเลยค่ะพูดถามตอบเกี่ยวกับอาชีพเด็กๆต้องพูดถามตอบเกี่ยวกับอาชีพได้ซึ่งในชั้นประถมศึกษาปีที่1เป็นการใช้บทสนทนาสั้นๆง่ายๆที่อยู่ในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะคะเมื่อเราทราบจุดประสงค์กันแล้วไปดูกันหน่อยเรื่องนี้ jobs เติม s ด้วยแสดงว่าต้องมีหลายอาชีพลองเดากันหน่อยอาชีพที่ครูกุ้งจะนำเสนอมีกี่อาชีพเนาะ
1: 4
2: ไม่ต้องเดาเพราะว่าครูกุ้งบอกไปแล้วใช่ไหมมีกี่อาชีพนะ
1: 4อาชีพ
2: เอาอาชีพที่อยู่ใกล้ตัวเราเลยเด็กๆคิดว่าคุณครูมีอะไรอีก
3: แม่บ้าน
2: มีนักเรียนมีคุณครูแล้วโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันบ้างครูกุ้งแอบได้ยินเด็กๆปลายทางลองบอกคุณครูปลายทางว่าเมื่อโตขึ้นแล้วอยากมีอาชีพอะไรครูกุ้งได้ยินพี่เติร์ดบอกอยากเป็นหมอทำไมถึงอยากเป็นหมออ่ะพี่เติร์ดหยิบไมโครโฟนมากันดีกว่าช่วงแรกเรามาคุยกันก่อนดีกว่าว่าโตขึ้นเราอยากเป็นอะไรพี่เติร์ดมาเร็วๆครับลูกมาบอกเด็กๆปลายทางบอกคุณครูปลายทางบอกเพื่อนๆปลายทางกันว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นคุณหมอใช่ไหมคะทำไมถึงอยากเป็นคุณหมออ
4: ยากดูแลคนไข
2: ้โอ้โหอยากดูแลคนไข้และถ้าคนไข้เป็นครูกุ้งเนี่ยรักษาให้หน่อยได้ไหม
4: ได
2: ้โอ้แล้วถ้าคนไข้เป็นนาวาได้ไหม
4: ได้
2: โอ้คุณหมอจิตใจดีปรบมือให้พี่เติร์ดหน่อยขอบคุณค่ะและใครอยากเป็นอะไรอีกที่ไม่ใช่อาชีพหมอ
5: ตำรวจ
2: นาวามาซินาวามาอยากเป็นอะไรนะคะ
6: ตำรวจ
2: อยากเป็นตำรวจทำไมถึงอยากเป็นตำรวจคะ
6: จับโจรได้
2: จับโจรได้โอ้โหถ้าอย่างนั้นถ้าบ้านไหนมีโจรโทรหานาวาเลยได้ไหม ได้ไหมคะ
6: ได้ครับ
2: อ๋อโอเคนอกจากจับโจรแล้วยังทำได้อีกคิดว่าตำรวจทำอะไรได้อีกคะ
0: โทรหาก
2: ู้
0: ภ
2: ั
0: ยตอนรถชน
2: โอ้โทรหาตอนรถชนได้ไหม
0: ได
2: ้โอเคอ่ะไปขอบคุณนาวาค่ะยังมีอาชีพอย่างอื่นอีกไหม
0: ไม
2: ่อยากเป็นอยากเป็นอะไรคะมามาเอาไมโครโฟนตัวนี้ลูกไมโครโฟนตัวนี้มาฟินิกมาฟินิกมาฟินิกอยากเป็นอะไรคะ
4: อยากเป็นคุณครูค่ะ
2: จริงดิครูกุ้งตกงานแล้วเนี่ยอยากเป็นคุณครูอยากเป็นคุณครูสอนวิชาอะไร
4: ภาษาไทยค่ะ
2: โอ้โล่งครูกุ้งยังทำงานได้ต่อใช่ไหมตกอยากเป็นคุณครูภาษาไทยแสดงว่าชอบเรียนวิชาภาษาไทยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
2: โอ้โหปรบมือให้ฟินิกซ์หน่อยอ่ะฟินิกซ์เอาไมโครโฟนไปเก็บตรงนู้นให้ครูกุ้งขอบคุณมากค่ะเด็กๆอยากเป็นหลายอาชีพเดี๋ยวมาถามกันต่อว่าอยากเป็นอะไรนะคะ

0: เด็กๆ ดูอาชีพแรกกันฟีนิกซ์ถ้าเรียกอาชีพนี้เป็นภาษาอังกฤษฟีนิกซ์จะเรียกว่าอะไรอาชีพที่ตัวเองอยากเป็น
1: Teacher
0: อ้าวแสดงว่าบีอยากเป็นหรอบีไม่ได้อยากเป็นอ้าวแต่บีบอกว่ามีคำนี้คำว่าอะไรนะคะ
1: Teacher
0: พร้อมๆกันเลย Teacher
1: Teacher
0: แล้วไม่ Teacher Teacher ธรรมดาฮอรินพูดแบบเป็นชาวต่างชาติพร้อมๆกันเลยTeacher
1: Teacher
0: ขึ้นต้นด้วย letter
1: T
0: ขึ้นต้นด้วย letter
1: T
0: letter T เขียนแบบไหนนะลากเป็นเส้นตรงลงมาแล้วก็มีขีดถูกไหมคะออกเสียงใหม่พร้อมๆกัน teacher
1: teacher
0: teacher มีใครอยากเป็น teacher บ้างโอ้โหหลายคนเลยแล้วใครอยากสอนภาษาอังกฤษบ้างบอกก่อนบุญญาพรครูกุ้งตกงานแล้วนะเนี่ยถ้าบุญญาพรเป็นคุณครูภาษาอังกฤษเนี่ยครูกุ้งไม่ได้สอนแล้วนะให้บุญญาพรมาสอนแทนแก้มาสอนแทนได้ไหมได้มั้ยได้ต้องตั้งใจเรียนแล้วจะได้เป็นคุณครูภาษาอังกฤษนะคะพร้อมๆกัน teacher
1: teacher
0: teacher จำไว้นะขึ้นต้นด้วย letter
1: T
0: letter
1: T
0: บางคนบอก letter แปลงร่างถ้าแปลงร่างใช่เปล่าไม่ใช่เนาะอ้าวไปต่อไปต่อลองทายสิอาชีพที่สองเป็นอาชีพอะไรทายว่าเป็นตำรวจทายว่าเป็น
1: ชาวน
0: าชาวนา
1: ทหาร
0: ทหาร
1: ตำรวจ
0: มาดูกันนับพร้อมๆกันเลยวัน
1: 2
0: 3ใช่ครูกุ้งจะบอกให้เลยเป็นอาชีพที่สบายที่สุดอาชีพอะไรคะ
1: น
0: ักเรียนออกเสียงมาพร้อมกัน student
1: student
0: ขึ้นต้นด้วย letter
1: s
0: ขึ้นต้นด้วย letter
1: s
0: s เขียนยังไงคะ
2: รู้เหม
0: ือ
2: นก
0: ัน
2: หม
0: ดแล้วหน้าที่ของ student เป็นอย่างไร
1: เร
0: ีย
1: น
0: หน้าที่นักเรียนคืออะไรคะ
1: ต
0: ้องเรียนเรียนอย่างเดียวมาถึงก็มานั่งเรียนครูสอนอะไรก็นั่งเรียนแค่นี้หรอ
1: ไม
0: ่ใช่ต้องเป็นยังไงต้องตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนต้องทำอย่างไรคะ
1: ฟ
0: ังคุณครูสอน
2: ไม
0: ่คุยกันระหว่างเรียน
2: ไม
0: ่
2: เล
0: ่
2: นก
0: ันไม่พูดอันนี้ดีมากไม่พูดแทรกคุณครูเวลาสอนไม่เล่นใต้โต๊ะไม่ทั้งนั้นเลยแล้วเด็กๆทำไหมทำเด็กๆทำไหมถามเด็กๆปลายทางล่ะคะลองคิดกันดูว่าหน้าที่ของเราคืออะไรตั้งใจเรียนทำกันบ้านทำกันบ้านต้องทำเองไหม
1: ต้องทำเอง
0: ปันเปล่าทำกันบ้านต้องทำเองไหมทำเองเนาะแล้วก็เวลาที่มาโรงเรียนก็ต้องมาโรงเรียนให้ทันเวลาตอนเช้าส่วนใหญ่เด็กของเราก็จะมาประมาณ 7:30 นใช่ไหมคะแต่ก่อนมาโรงเรียนต้องทานเบรกฟาสต์มาก่อนด้วยนะเบรกฟาสต์คืออะไรนะต้องทานอาหารเช้ามาก่อนนะคะจะบอกว่าเนี่ยอาชีพเนี้ยนะจ็อบเนี้ยเป็นอาชีพที่สบายที่สุดในเมื่อสบายที่สุดแล้วครูกุ้งบอกเลยสบายที่สุดแล้วเพราะว่าเด็กๆต้องทำอาหารทานเองไหม
1: ไม
0: ่ต้องเด็กๆต้องไปหาเงินมาเรียนเองไหม
1: ไม
0: ่ต้องเด็กๆมีข้าวกลางวันทานโดยที่ไม่ต้องไปหาเงินมาทานใช่ไหม
1: ใช
0: ่สบายไหม
1: สบาย
0: แล้วถ้าสบายอย่างนี้เราควรทำแบบทำตัวอย่างไรดี
1: น่าร
0: ัก ใช่ทำตัวก็คือต้องตั้งใจเรียน
1: น
0: ่
1: าร
0: ัก น่ารักแล้วก็รับความรู้ไปเยอะๆเพื่อที่จะได้ประกอบอาชีพอีกอาชีพหนึ่งตอนโตนะคะง่ายสุดแล้วอาชีพที่ง่ายที่สุด student นี่แหละตังก็ไม่ต้องไปหามาโรงเรียนก็มีข้าวทานฉะนั้นหน้าที่เราคือตั้งใจเรียนทำได้ไหมคะ
1: ได้
0: ทำได้สัญญาจริงเปล่ามีคนไม่สัญญามีคนทำแบบนี้มีคนบอกโอเคอ้าวพร้อมๆกันเลยค่ะคำนี้
1: student
0: สองคำแรกคำแรกอะไรนะคะ
1: teacher
0: คำแรกคือ
1: teacher
0: คำที่สองคือ
1: student
0: และคำที่สามค
1: ือฟาร์ม
0: ถ้วยฟูเก่งมากเลยปรบมือให้ถ้วยฟูหน่อยถ้วยฟูใช้ความรู้เดิมถ้วยฟูตอบว่า farmer พร้อมกัน farmer
1: farmer
0: farmer ไม่ใช่ทำนาอย่างเดียวนะไม่ใช่ชาวนาอย่างเดียว

0: ชาวไร่บางคนทำไร่บางคนก็ประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมเราก็สามารถเรียกได้ว่า farmer พร้อมกัน fur farmer อย่างเช่นบางคนเขาบอกว่า เลี้ยงหมูใช่ไหมเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเป็นฟาร์มไหมคะ
1: เป็น
0: ทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่า farmer พร้อมกัน farmer
1: farmer
0: farmer ได้ทั้งหมดเลยเป็นชาวไร่ชาวนาอาชีพเกษตรกรทั้งหมดนี้เราประกอบไปด้วยคำว่า farmer
1: farmer
0: อยากทำไหมอาชีพนี
1: ้
0: ทำไมอ่ะ
1: อยาก
0: ไหมอยากไหมครูกุ้งคนหนึ่งครูกุ้งอยากนะอยากเพราะอยากทำเพราะว่า1เช้ามาเราก็ไปรดน้ำต้นไม้ใส่ปุ๋ยแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเราต้องเรียนรู้เรื่องดินอะไรที่ปลูกข้าวได้ดินอะไรที่ปลูกพืชไร่ได้และพอทำเสร็จเก็บเกี่ยวผลผลิตก็ต้องกลับหน้าดินอีกเป็นความรู้อยากเหมือนกันที่จะเลี้ยงปลาเป็นบ่อๆไปถึงเวลาก็มายกไปขายกันเลี้ยงหมูเนี่ยเขาเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับ farmer ทั้งหมดเลยเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับตัวเองแต่ก็ต้องหาความรู้เพื่อมาประกอบอาชีพด้วยนะคะไปต่อเลยอาชีพนี้เป็นอาชีพเฉพาะที่เกี่ยวกับช่างไม้เกี่ยวกับไม้อาชีพนี้คือเป็นอาชีพที่เป็นอาชีพเฉพาะและที่สำคัญคือเราทุกคนบางคนก็ไม่สามารถทำได้ต้องใช้ความสามารถอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันเราเรียกอาชีพนี้ว่า carpenter
1: carpenter
0: เกี่ยวกับไม้ทั้งนั้นเลยเราเรียกเป็นภาษาไทยว่าช่างไม้เป็นอาชีพที่บอกเลยว่าไปถึงครูกุ้งจะจับใส่ไม้อย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าใส่ไม้ให้เป็นแผ่นอย่างโต๊ะพวกเราอย่างเงี้ยก็ทำไม่เป็นนะเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะด้านเหมือนกันคำนี้จำให้ได้นะคะ carpenter
1: carpenter
0: ครูกุ้งทริคนิดหนึ่งให้จำดูนะคำแรก car
1: painter
0: carpenter ช่างไม
1: ้
0: มีคุณพ่อใครประกอบอาชีพนี้บ้างคะคุณพ่อทำเป็นใช่ไหมคะทำประกอบอะไรประกอบช่างไม้เกี่ยวกับอะไรทำเกี่ยวกับโต๊ะใช่ไหมแล้วมีคนมาซื้อที่บ้านไหมคะมีเอาประกอบอาชีพนี้จริงๆเลยนาวาพ่อเธอเป็นครูค่ะนาวายกมือคุณพ่อนาวาเป็นครูค่ะเป็นทีเชอร์ค่ะ
2: พ่อก
0: ็
2: ทำด้วย
0: ทำได้แต่ยังไม่ได้เป็นประกอบอาชีพใช่ไหม
2: พ่อทำต
0: ู้
2: ลำโพง
0: ขายทำตู้ขายเหรอ
2: ทำต
0: ู้
2: ลำโพงขายอ๋อ
0: ทำตู้ลำโพงขายนะคะแต่มีพ่อบางคุณพ่อบางท่านก็คือเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการทำโต๊ะใช่ไหมทำโต๊ะทำเก้าอี้ทำที่เกี่ยวกับช่างไม้เนี่ยเราเรียกว่า carpenter พร้อมกัน
1: carpenter
0: เป็นอาชีพที่เฉพาะด้านเหมือนกันเนาะมี4อาชีพในวันนี้ใครจำได้บ้างมีอาชีพอะไร
1: teacher
0: teacher ขึ้นต้นด้วยเลยเธอ
1: T
0: ต่อไปอะไรคะ
1: student
0: ขึ้นต้นด้วยเลยเธ
1: อ
0: S และอาชีพต่อไปคืออะไรนะ
1: farmer
0: ขึ้นต้นด้วยเลยเธ
1: อ
0: F และสุดท้ายคือ carpenter ขึ้นต้นด้วยเลเธอ
1: C
0: เยี่ยมมากถ้าจำได้หมดแล้วเรามาทวนกันเลยดีกว่าครูกุ้งมีตัวอักษรติดอยู่ด้านข้างคุณครูปลายทางลองดูนะคะคุณครูปลายทางอาจจะมีตัวอักษรติดไว้เรียบร้อยแล้วในหน้าบอร์ดของตัวเองแล้วคุณครูก็จะใช้ตัวอักษรเหล่านี้ในการทบทวนตัวอักษรกับคำศัพท์ที่เรามีดูอาชีพแรกออกเสียงพร้อมๆกันเลยค่ะว่า
1: teacher
0: เราเรียกอะไรนะ
1: teacher
0: teacher ใช่ไหมพร้อมๆกันใหม่ teacher
1: teacher
0: teacher
1: teacher
0: ตัวอะไรหายไป
1: F
0: ใครบอก F ตัวอะไรคะ
1: T
0: ใครบอกตัว F จ้ายอมรับมาแล้วตัว F ใช่ไหมลูกบีดไม่ใช่บีดบอกตัว F แล้วบีดก็ยิ้มเขินเพราะว่าบีดลืมนะอ้าว letter อะไรหายไปแก้มรู้จัก letter T ไหมคะที่กูกุ้งเรียกแก้มเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าแก้มอ่ะบอกว่าโตขึ้นเนี่ยอยากเป็น teacher แล้วแก้มจำได้ไหมว่า teacher ตัวอะไรหายไปแก้มได้ไหมลูกแก้มมาหากูกุ้งมาแก้มมาหากูกุ้ง แก้มใส่หน้าบอกไม่ได้ไม่ได้แบบนี้ครูกุ้งชอบเพราะอยากให้เด็กๆได้นะคะอ้าวแก้มมาออกเสียงพร้อมๆกัน teacher อ้าว letter อะไรหายไปหันหน้าไปหาเพื่อนหันหน้าไปหาเพื่อนเพื่อนบอกหน่อย letter อะไรหายไปคะ t สาว t t สาว หา letter t ให้ครูกุ้งหน่อยได้ไหมคะตัว t เป็นแบบไหนบอกเพื่อนทีเส้นตรงลงมาแล้วก็มีขีดเพื่อนบอกแล้วหาเลยหาเลยหาเลยตัวไหนเลขที่คะเป็นเส้นตรงลงมาน่ะเนาะแก้มบอกไม่ได้แต่จริงๆแก้มหยิบออกมาเลยค่ะแก้มบอกว่าแก้มไม่ได้แต่หยิบถูกไหมเลขที่อะไรหายไปคะเลขที่สาวเธอคำนี้ออกเสียงว่าอะไรนะ
1: teacher
0: พร้อมๆกัน teacher คำแรกได้ไปแล้วเอาเก็บเลยค่ะไปดูที่สไลด์ต่อดูที่สไลด์ต่ออ้าวที่สไลด์นะคะไปคำนี้คำนี้ด้านบน
1: farmer
0: พร้อมๆกันเลยค่ะ farmer
1: farmer
0: ชาวไร่ชาวนาเกษตรกรขึ้นต้นด้วย letter
1: a
0: ขึ้นต้นด้วย letter
1: a
0: ขึ้นต้นด้วย letter F A letter F จะเป็นใครดีเน
2: า
0: ะ
2: หัวโค้งอ้
0: าวมีคนบอกหัวโค้งมาเลยปั้นดินมาเลยหัวโค้งไปหาตัวอักษร letter F เลยค่ะปั้นดินมาแล้วปั้นดินมาแล้ว
2: ได้ต
0: ั
2: ว E
0: ได้ไหมโอ้ได้ด้วยอ้าว letter อะไรคะ letter F sound letter F sound คำนี้ออกเสียงว่าอะไรนะ farmFarmer พร้อมกัน
1: Farmer
0: เยี่ยมเลยค่ะเอาเก็บเลยติดไว้เหมือนเดิมตั้งใจเรียนมากวันนี้เยี่ยมไปต่อคำนี้เลยอาชีพที่เด็กๆอาชีพที่ครูกุ้งก็อยากกลับไปเป็น
2: yes.
0: คำนี้ออกเสียงว่าอะไรนะคะ
2: Student.
0: ออกเสียงว่าอะไรนะลูก
2: Student.
0: Student ขึ้นต้นด้วย Letter
2: yes.
0: Letter
2: yes.
0: ง่ายไหมอาชีพนี้ง่ายมากเลยมงคลมาเลยค่ะมงคลมาเลยเอาแบบไม่รู้ตัวแบบนี้แหละมงคลตกใจstudent ขึ้นต้นด้วย letter อะไรคะ letter อะไรบอกมงคลดังๆ s letter s อยู่ไหนเอ่ย
2: ใกล้ๆตัวที
0: อ้าวหันนะมงคลบอกว่าไม่ค่อยแน่ใจทำท่าให้ดูหน่อย letter s แบบไหนคะไม่มีเสียงทำท่าให้ดูขีดให้ดูขีดให้ดูตัว S แบบไหนโค้งๆเหมือนเลขอะไรนะ
2: 8
0: อ๋อเอาโค้งๆเหมือนเลข8แต่ใช่เลข8ไหมล่ะ
2: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่
0: ใช่ This one
2: no
0: no เพื่อนบอก no ไม่รู้โค้งๆเหมือนเลข8ตัวไหนแถวนี
2: ้ใกล้ๆตัว
0: ใกล้ๆตัว R ตัวนี้นี่ตัว R ใกล้ๆตัว R ตัว S อยู่ไหนปรบมือให้มงคลหน่อยตัวนี้ตัวอะไรมงคล
2: S
0: ตัวอะไรนะคะ
2: S
0: ตัวอะไรนะคะ
2: S
0: อ้าวบอกมงคลตัวนี้ดังๆตัวอะไรนะลูก
2: S
0: มงคลจำได้ไหม S คำนี้คำศัพท์คำนี้เรียกว่าอะไร
2: Student
0: เยี่ยมมากปรบมือให้มงคลหน่อยนี่แหละเด็กไม่รู้เราก็ต้องทำให้รู้ให้ได้เนาะไปต่ออาชีพสุดท้ายCarpenter พร้อมกัน Carpenter
1: Carpenter
0: มาเลยค่ะเจ้าของอาชีพที่คุณพ่อเป็นคุณพ่อมีอาชีพนี้ Carpenter ขึ้นต้นด้วย letter letter
2: C
0: C ตัวไหน TikTok TikTok TikTok พร้อมเลย A B C ไหนตัว C ไหนตัว C หยิบเลยขึ้นต้นด้วย letter อะไรนะคะ
2: C
0: letter C sound letter C sound คำนี้ออกเสียงว่าอะไรนะออกเสียงว่าอะไรนั่นลูก carpenter พร้อมๆกันใหม่
2: carpenter
0: เยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะหมดแล้วเฉลยกันอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะ
2: ได้
0: ค่ะเฉลยกันอีกหนึ่งรอบเนาะเพราะเด็กๆจริงๆแล้วเด็กๆได้แล้วแหละบางคนไม่แม่นยำครูกุ้งก็จะให้แม่นยำอย่างมงคลไม่แม่นตัวอักษรเดี๋ยวพอจบชั่วโมงหรือมีชั่วโมงท้ายๆเนี่ยครูกุ้งก็จะต้องไปเสริมให้มงคลเพื่อที่จะให้จำตัวอักษรได้มากขึ้น นะคะฝากคุณครูปลายทางด้วยนะคะตัวอักษรเป็นพื้นฐ

0: ฐานของการเรียนภาษาอังกฤษเลยหากเด็กๆไม่ได้เสริมเติมแต่งไปให้เลยนะคะคำแรกออกเสียงมาพร้อมกัน teacher ตัวอะไรหายไป
1: t
0: ทำแบบไหนลูก
1: ตัวมา
0: แล้วก็ขีดไปต่อคำที่สองอ่านออกเสียงคำศัพท์นี้ก่อนอ่านออกเสียงคำศัพท์นี้ก่อนลูกว่าเรียกว่าตัวอะไรหายไป S เขียนแบบไหนครับมงคลมงคลต้องดูด้วยนะ S โค้งโค้งคำต่อไปมงคลครับคำนี
1: ้
0: farmer พร้อมกัน farmer ตัวอะไรหายไป F แบบไหนครับโอเมกแล้วก็ขีดและคำต่อไปคำว่ารู้แล้วว่าเป็นตัว C แต่คำนี้ออกเสียงว่าอะไรนะคาร์เพนเทอร์พร้อมกันคาร์เพนเทอร
1: ์
0: คาร์เพนเทอร
1: ์
0: ตัวอะไรหายไปตัวอะไรหายไป
1: C
0: โอเคช่วยครูกุ้งปรบมือให้ตัวเองหน่อยทุกคนช่วยครูกุ้งได้หมดไปต่อเลยค่ะคราวนี้เราจะมาเรียนรู้บทสนทนากันคำถามจะขึ้นต้นด้วย R คำตอบตอบได้สองแบบคือYes กับ
1: no.
0: Yes เราทำแบบนี้ yes.
1: yes
0: No
1: No
0: มันบ่งบอกว่าอะไร Yes ก็คือ
1: ถูกต้อง
0: ถ้า No ก็คือ
1: ไม่
0: หรือใช่หรือไม่ใช่นั่นเองคำถามนี้ถ้าขึ้นต้นด้วย are ถ้าเป็นถ้าเด็กๆโตขึ้นไปก็จะได้เรียนว่าคำถามที่ขึ้นต้นด้วย is am are จะตอบได้แค่สองแบบก็คือ yes กับ no นะคะคำถามถามว่า Are you a teacher?
1: Are you a teacher?
0: Are you a teacher?
1: Are you a teacher?
0: เสียงสุดท้ายจะสูงขึ้นไปหน่อยพร้อมๆกันใหม่ Are you a teacher?
1: Are you a teacher?
0: Are you a teacher? ครูกุ้งถามเด็กๆเลย Are you a teacher? Yes หรือ No?
1: Yes
0: เด็กๆเป็นคุณครู
1: No
0: okay are you a teacher
1: no.
0: no okay แต่ถ้าถามคนนี้ถามว่า are you a teacher
1: yes
0: yes เยี่ยมมากถามคนนี้ใหม่ are you a farmer
1: yes
0: yes are you a carpenter
1: yes
0: มือไปไหนอ่ะ
1: yes.
0: เด็กๆปลายทางทำมือไปพร้อมๆกันนะคะ are you a student
1: yes
0: ถามใหม่นะครูกุ้งถามใหม่ถามถึงคนนี้สมมุติเด็กๆเป็นคนนี้นะ are you a farmerฟังคำถามดีๆ
1: No
0: Are you a farmer?
1: No
0: No Are you a carpenter?
1: No
0: ปั้นดินตอบอย่างตั้งใจ Yes
1: No
0: เป็น carpenter ใช่ป่า No Are you a carpenter?
1: No
0: Are you a student?
1: No
0: Are you a teacher?
1: No
0: เหมือนกันถ้าครูกุ้งถามเด็กๆนะ Are you a studentAre you a student?
1: Yes.
0: Yes. Okay. ไปดูกันเลยค่ะคนแรกคนนี้นะคำถามถามว่าใครอ่านคำถามได้บ้าง
1: What is
0: it? ไม่ใช่ขึ้นต้นด้วย was ขึ้นต้นด้วย are. Are you a teacher?
1: Are you a teacher?
0: Are you a teacher? รูปเนี้ยใช่ teacher ไหม
1: ใช
0: ่ใช่ก็ต้องตอบว่า
1: yes
0: พร้อมๆกัน yes
1: yes
0: โอเคไปต่อประโยคนี้จะอ่านว่าอะไรนะ Are you a student? Are you a student?
1: No
0: ดูดีๆดูดีๆอ้าวครูกุ้งเป็นคนถามน้องตอบนะลูกนะ Are you a student?
1: No
0: คำตอบก็คือ No ไปต่อดูคำถามนะคะตั้งใจดูคำถามมงคลถามว่าอะไรเอเทนอ่านได้ดังๆเลยลูกมั่นใจอ่ะเก่งมากเอเทนปรบมือให้เอเทนเลยเอเทนถามว่า Are you a farmer คำตอบก็ต้องตอบว่า
1: Yes
0: โอเคเอเทนใช้ได้เลยต่อไปคำถามนี้ช่วยเอเทนอ่านพร้อมๆกันอ่านว่า เก่งมาก Are you a carpenter? Are you a carpenter? เสียงสูงขึ้นไปหน่อยเสียงสุดท้ายจะสูง Are you a carpenter?
1: Are you a carpenter?
0: ใช่หรือไม่ใช่คะ
1: No
0: คำตอบก็คือ
1: No
0: โอเคคำถามนี้ดูจากรูปเด็กๆช่วยตอบนะเด็กๆช่วยตอบนะคะ Are you a student?
1: Yes
0: Yes Are you a farmer?
1: No
0: อันนี้ต้องเป็นอะไรคะรูปเนี้ย
1: ค
0: ุณครูโชคดีครูกุ้งไม่ได้ใส่แว่นเหมือนเขาใช่ไหมเป็นทีเชอร์นะคะอ้าวถ้าอย่างนั้นช่วงนี้เป็นช่วง practice speaking เราจะต้องมาฝึกพูดถามตอบเกี่ยวกับอาชีพกันโดยใช้คำถามถามว่าAre you a แล้วก็ตามด้วยคำศัพท์แล้วก็ตอบด้วย yes หรือ no นะคะเด็กๆปลายทางลองดูนะคะคุณครูปลายทางอาจจะปริ้นรูปที่เป็นเกี่ยวกับอาชีพมาแล้วเรียบร้อยลองดูกิจกรรมครูกุ้งในรอบแรกแล้วหลังจากนั้นลองฝึกพูดกับเด็กๆดูนะคะเป็นคำถามคำตอบง่ายๆเช่นครูกุ้งหยิบอาชีพนี้เลยไม่ได้เป็นทีเชอร์แล้วนะจะต้องถามครูกุ้งว่าอะไรนะAre you a carpenter? Okay. Yes.
1: Yes.
0: เราก็ต้องตอบ yes นะคะ
1: yes.
0: แบบนี้ดีกว่าจะต้องมีคนพูดกับคนตอบทีละคนครูกุ้งจะเรียกมาเป็นกลุ่มดีกว่าได้ไหมคะ
1: yes.
0: ขอตัวแทนกลุ่มนะทีละคนนะไม่แย่งกันนะคะไม่แย่งกันเพราะครูกุ้งพยายามให้ออกทุกคนอย่างเช่นกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งใครออกมาดีเอเทนมาเอเทนมาเอเทนกลุ่มที่สองจะเป็นใครออกมาดีคะอุ๋งอุ๋งมาครูกุ้งจะพยายามเวียนให้ครบครู่นี้จะต้องมาใช้บทสนทนากันให้ตอบ yes หรือ no เท่านั้นนะคะไปหยิบไมโครโฟนมาคนละตัวเลยลูกไปมาเลยอุ๋งหยิบหนึ่งอาชีพคำศัพท์นะเอเทนหยิบหนึ่งอาชีพค่ะหันหน้าไปที่หน้ากล้องเลยหยิบบัตรคำขึ้นเพื่อนได้อาชีพอะไรบ้างคะได้คำว่าอะไรนะคะ
1: ซู
0: เดนอีกคนได้เอเทนได้คำว่าอะไรนะได้คำว่าอะไรนะลูกสองคนนี้ต้องฝึกสนทนากันอ้าวหันหน้ากลับมาถามเลยถามเลยนะดูซิว่าเพื่อนจะตอบ yes หรือ no ใครจะเป็นคนถามก่อนคะเอเทนถามก่อน
2: Are you teacher
0: Are you a teacher
2: Yes
0: หนูเป็นไม่ใช่ต้องตอบว่าอะไรคะ
2: No
0: อ้าวเปลี่ยนมั่งหนูจะถามไม่ใช่ลูกเปลี่ยนมากน้องต้องถามเป็นคนถาม Are you อะไรคะ Are you อะไร
2: Are you a teacher
0: Are you a teacher
1: Yes
0: โอเคแค่นี้เองใช้บัตรคำถามตอบกันนะคะถามด้วยคำถามอื่นที่เป็นไม่ตรงกับคำศัพท์ได้หรือตรงกับคำศัพท์ได้เหมือนกันเป็นตัวอย่างนะคะอ้าวกลับคืนมาขอครูกุ้งไปเอาไมโครโฟนไปวางครูกุ้งติดตรงนี้ถูกไหมเนี่ย
1: ไม่ถูก
0: ถูกไหมคะไม่ถูกครับไม่ถูกค่ะถูกไหมคะไม่ถูกค่ะต้องไปตรงไหนข้างล่างและคำนี้ก็ต้องอยู่ด้านบนอ่ะคราวนี้มาต่อเมื่อสักครู่เป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองขอกลุ่มสามตัวแทนกลุ่มสามหนึ่งคนนะว่าขอตัวแทนกลุ่มสี่หนึ่งคนมาเลยค่ะอ้าวต่างๆมาเมื่อสักครู่ออกแล้วขอต่างๆมาละกันอ้าวหยิบไมโครโฟนเลยค่ะเลือกอาชีพ1อาชีพที่ไม่ซ้ำกับเพื่อนเมื่อสักครู่นี้โอเคเรียบร้อยให้เพื่อนดูให้เพื่อนๆปลายทางดูมาดูซิต่างๆได้อาชีพอะไรคะเราเรียกว่าอะไรนะ
1: Center.
0: เรียกว่าอะไรนะลูกคาเพนเทอร์เรียกว่าอะไรนะคะคาเพนเทอร์อ้าวนาวาได้อาชีพอะไรคะได้อาชีพอะไรลูกฟาร์มเมอร์พร้อมๆกันฟาร์มเมอร์เกษตรกรชาวนาชาวไร่ได้หมดเลยนะคะอ้าวหันหน้ามา คราวนี้เมื่อหันหน้ามาเรียบร้อยแล้วต้องใช้คำถาม are you อะไร are you แล้วก็ตามด้วย are you อะแล้วก็ตามด้วยอาชีพนะอ่ะถามเลยค่ะใครจะเริ่มก่อนอ่ะต่างๆเริ่มก่อนถามเลย1 2 3
2: are you a vendor
0: are you a
2: are you a
0: farmer ใช่มั้ย
2: farmer
0: yeah yes อ้าวนาวาถามบ้าง
2: are you a
0: คุณได้ทีชอะไรนะ
2: ทีชเชอร
0: ์อายุทีชเชอร์อนาวาถามดัง
2: ๆอายุทีชเชอร์ no
0: โอเคเขาเป็นคาร์เพนเตอร์โอเคอ่ะไปต่อวางเลยค่ะวางไมโครโฟนขอกลุ่ม5 1คนขอกลุ่ม5 1คนอ่ะเอามา2คนมา2คนเลยเพราะกลุ่มเพราะว่ากลุ่ม5ไม่มีกลุ่ม6เนาะอ้าวหยิบไมโครโฟนเลยค่ะเลือกอาชีพที่ชอบเลือกอาชีพที่ชอบสุภาพบุรุษให้ผู้หญิงเลือกก่อนดีไหมได้หยิบได้ทั้งรูปภาพได้ทั้งคำศัพท์เลยดูสิคนแรกหันษาหันษาหยิบคำว่าอะไรนะคะ
1: teacher
0: หันษาหยิบคำว่า
1: teacher
0: teacher คนที่สองหยิบคำว่า
1: carpenter
0: carpenterเดี๋ยวสองคนนี้จะสนทนาให้เราอยู่นะคะอ้าวหันหน้ากลับมาถามว่าอะไรนะใครจะถามก่อนโอ้ชี้เลยชี้เลยเพื่อนถามก่อนอ้าวหันสาถามว่า
2: Are you a student?
0: Are you a student? เนี่ยเราเป็น student ไหมตอนนี้เราเป็นคนเนี้ยตอบ yes หรือตอบ no คะ
2: No
0: No เก่งมากอ้าวถามคนนี้บ้างคนนี้เขาเป็นอะไรเนาะ Are you อะไรนะคะ One two three
2: Are you a teacher
1: Yes
0: โอเคเกรงมากเลยปรบมือให้สองคนนี้หน่อยค่ะเยี่ยมเลยกูกุ้งติดคำนี้ต่อนะได้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อย ID จ๋า ID ไม่ยุ่งกับไมค์เนาะอ้าวเอามือประสานไว้ที่ตักแล้วเดี๋ยวครูกุ้งขออีก2คนที่ครูกุ้งอยากจะให้มาฝึกพูดกันนะคะคนแรกถ้วยฟูมาถ้วยฟูเลยครูกุ้งจะพยายามเรียกเด็กขี้อายสักนิดหนึ่งเราจะมาฝึกพูดกันเพราะไม่ค่อยได้ยินเสียงแมนยูแมนยูแมนยูได้ไหมคะแมนยูมาแมนยูมาครูกุ้งไม่ค่อยได้ยินเสียงแมนยูถ้วยฟูก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงไปหยิบไมโครโฟนเลยค่ะเพื่อนๆปลายทางนู่นด้านนู้นด้านนู้นลูกเพื่อนๆปลายทางอยากได้ยินเสียง2คนนี้ละแมนยูมาเลยหยิบ1อาชีพเลยค่ะแมนยูมาหยิบเลยอ่ะต่อแมนยูแมนยูจะเป็นคนไหนอยากเป็นใครในอาชีพตอนโตโอเคโอเคอีกหนึ่งคนนะดูเลยค่ะถ้วยฟูถ้วยฟูเอารูปให้เพื่อนๆปลายทางดูถ้วยฟูอยากเป็นอะไรคะ
1: teacher
0: อยากเป็นอะไรคะ
1: teacher
0: และแมนยูอยากเป็นอะไรคะ
1: carpenter อ
0: ยากเป็นอะไรนะลูก
1: carpenter
0: อ้าวสองคนนี้จะสนทนาให้ฟังครูกุ้งไม่ค่อยได้ยินเสียงทั้งสองคนเลยเรามาฟังเสียงเพราะๆจากเพื่อนให้กำลังใจเพื่อนกันได้ไหมคะ
1: ได
0: ้อ้าวหันหน้ามาค่ะใครจะเป็นคนถามก่อนไม่มีสัญญาณตอบรับกันทั้งคู่เลยถ้วยฟูถามก่อนถ้วยฟูถามก่อนถามเขาว่า
2: Are you a carpenter?
0: Are you a carpenter? ใช่ไหมคะน้องเป็น carpenter ใช่ไหมใช่ใช่ก็ต้องตอบว่า
2: Yes
0: Yes แมนยูแมนยูถามกันถามคำถามนี้ Are you อะไรคะครูกุ้งถือให้Are you อะไรคะพูดตามครูกุ้ง Are you a teacher
2: Are you a teacher Yes
0: Yes โอเคปรบมือให้สองคนนี้เลยเดี๋ยวครั้งหน้าครูกุ้งจะเรียกบ่อยๆจะได้เป็นการฝึกถามตอบกันนะคะตรงนี้เป็นบทสนทนาง่ายๆที่คุณครูปลายทางสามารถที่จะให้เด็กๆจับคู่กันมาถามตอบกันนะคะแล้วก็เป็นคำถามที่ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยเนาะปุญญพรเนาะโอเคถ้าครูกุ้งถามตัวเองถ้ามีใครอยากถามครูกุ้งบ้างอะถ้าไม่ใช่อาชีพทีเชอร์

0: จำได้ไหม Are you อะไร
1: Are you a carpenter?
0: Are you a carpenter? No. Are you a farmer?
1: No.
0: No. ตอนนี้ไม่ได้เป็นทีเชอร์แล้วAre you a student? Yes. ถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกัน Close your eyes. ปิดตา กูกุ้งหยิบคำนี้นะหยิบคำนี้ฟึบเรียบร้อยอ้าวลืมตามา Open your eyes. ไม่บอกไม่บอกจะต้องถามกูกุ้งว่าอะไรคะAre you a student? Yes. นี่ง่ายๆเลยจริงๆถ้าคุณครูปลายทางนะคะลองทำคำศัพท์แล้วให้เด็กๆล้วงมาแล้วก็ทายใจกันเป็นการทายคำศัพท์กันก็จะเป็นคำถามแบบง่ายๆที่เราสามารถเล่นเกมได้ครั้งหน้าจะเป็นเกมที่ทำให้เห็นว่าเด็กๆล้วงคำศัพท์ขึ้นมาแล้วจะต้องทายคำศัพท์กันให้ได้นะคะวันนี้พูดถามตอบบทสนทนาครูกุ้งมีตัวอย่างให้เห็นหลายๆกลุ่มแล้วนะคะเด็กทุกกลุ่มก็ได้มาฝึกพูดอยู่เรื่อยๆคุณครูกุ้งพยายามเรียกให้เด็กๆทุกคนคนไหนที่ไม่กล้าแสดงออกเราก็จะพยายามเรียกออกมาให้ได้ฝึกกันนะคะคราวนี้ไปที่ใบงานของเด็กๆเลยค่ะเปิดชุดกิจกรรมในใบงานที่3เลยอยู่หน้าที่เท่าไหร่เด็กๆปลายทางเตรียมไว้ก่อนแล้วอยู่หน้าที่25 25ถ้าเป็น number ก็คือ25แต่ถ้าเป็นลำดับที่ก็ 25th วันนี้เด็กๆมีไม้บรรทัดไหมคะ
2: ม
0: ี
2: ค่ะ
0: มีไม้บรรทัดไหมคะ
2: ม
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ขอเตรียมไม้บรรทัดดินสอยางลบไว้บนโต๊ะเลยไม้บรรทัดดินสอยางลบไว้บนโต๊ะเลยดินสอเด็กๆเหลามาจากบ้านไหมเหลามาน
3: ี่เด็กขีดเ
0: สร็จแล้วค่ะแล้วเด็กๆได้ทำงานนี้คืออ้าวเรียบร้อยนะคะนับพร้อมๆกันเลย1 2 3 4 5ให้อะไรไปลูกแล้วหนูมีใช้ป่ะ
4: ใช่ค่ะ
0: เ
4: ด
0: ี๋
4: ยวหนูจะแบ่ง
0: โอเคนี่มีเรื่องน่ารักเกิดขึ้นอุ๋งบอกว่าแก้มไม่มีไม้บรรทัดและอุ๋งก็จะแบ่งไม้บรรทัดกับแก้มใช้กันเป็นการแชร์เป็นเรื่องแบ่งปันกันมีน้ำใจนะคะเป็นเรื่องที่ดีอ้าวพร้อมแล้วเด็กพร้อมยังเด็กพร้อมยังคะใบงานเรียบร้อยแล้วข้อแม้วันนี้ขอเป็นเส้นตรงเพราะเคยมีคนทำแบบอย่างนี้กุ้งนะตรวจงานยากมันจะบ่งบอกได้ว่าเด็กๆไม่มีความตั้งใจในการทำงานเพราะวันนี้กุ้งให้ใช้ไม้บรรทัดอย่างเช่นเขาอยากจะโยงคำเนี้ยเขาโยงเนี้ยเด็กๆคิดว่าสวยไหมคะเพราะบางคนโยงอย่างนี้เสร็จนะคำต่อไปก็โยงเนี้ยเด็กๆว่ารู้สึกว่าสวยงามไหมคะไม่สวยฉะนั้นเอาแบบทำแบบนี้ไหมคะไม่ทำนะ
5: ทำ
0: แบบยังไงคะ
5: ตรง
0: ตรงใช้ไม้บรรทัดตั้งใจให้ดีวันนี้เขาบอกว่า match the pictures to the words match the pictures to the words ก็คือต้องโยงเส้นจับคู่ภาพกับคำศัพท์ให้ได้ข้อแม้มีอยู่ว่ากลุ่ม5ขา Group 5 Are you ready? Yes Okay เรามาอ่านคำศัพท์ทีละคำเลยค่ะ Look at the board Look at แปลว่าอะไรคะตอนนี้ใช้ตาดู Look at the board พร้อมนะ
5: Yes
0: คำแรกเลยค่ะใครจำได้คำนี้อ่านว่าอย่างไรคำนี้อ่านว่าทีเชอร์คำนี้เลยเอาแล้วกุ้งสอนเริ่มไม่ได้แล้วเรียกว่าอะไรนะคะ

0: ขึ้นต้นด้วยเลเชอร์เอยังไม่ทำฟินิกครูกุ้งพาอ่านก่อนขึ้นต้นด้วยเลเชอร์ F เลเชอร์ F ซาวด์เลเชอร์ F ซาวด์พร้อมๆกัน farmer
1: farmer
0: farmer

0: แต่เริ่มต้นก็คือจับไม้บรรทัดให้มั่นคงแล้วก็ลากเส้นไม้บรรทัดจะต้องอยู่เป็นแนวล่างลูกแนวล่างนี้นะคะจับไม้บรรทัดให้มั่นคงถ้วยฟูไม่ใช่ถ้วยฟูคำแรกของครูกุ้งคือฟาร์มเมอร์ค่ะหยิบที่ฟาร์มเมอร์เลยไปต่อทันไหมลูกอุ่มได้ไหมแบ่งกันโอเคนี่ไม่ได้เลยคำนี้ค่ะฟาร์มเมอร์อยู่นี่หนูต้องดูไปพร้อมครูกุ้งเอาลากลากเลยจับให้มั่นเด็กๆปลายทางตอนนี้จับไม้บรรทัดมั่นคงไหมคะถ้ามั่นคงเราก็จะลากเส้นที่สวยงามได้อะตอมฟังครูกุ้งด้วยนะลูกเอวาอะตอมฟังด้วยนะทำก็นี่หนูขาหน้านี้ค่ะผิดหน้าค่ะลูกผิดหน้าจ้านี่จ้าหนูดูของตัวเองไม่ดูของเพื่อนจับจับไม้บรรทัดจับหนูต้องจับไม้บรรทัดก่อนลูกจับไม้บรรทัดไม่ใช่วิธีการจับจับที่ข้างล่างจับข้างล่างลากไปไม้บรรทัดมีไหมคะครั้งหน้าต้องเตรียมไม้บรรทัดตัวเองมานะเข้าใจนะไปต่อไม่ทําล่วงหน้าเพราะมีคนผิดนะทำล่วงหน้าไปก่อนมีคนผิดนะไปต่อคำที่สองขึ้นต้นด้วย letter ขึ้นต้นด้วย letter
1: T
0: T สาว T สาวคำนี้ออกเสียงว่าอย่างไรเรียกว่าอะไรนะลูก
1: teacher
0: ตรงกับรูปที่สี
1: ่
0: ตรงกับรูปที่สามตรงกับรูปที่หนึ่งโอเคจับไม้บรรทัดลากเป็นเส้นตรงลงมาค่ะจับไม้บรรทัดลากเป็นเส้นตรงลงมาต้องฝึกจับไม้บรรทัดนะลูกนะวิธีการจับไม้บรรทัดไม่ใช่แบบนี้พี่เติร์สจับได้ไหมดูนะครูกุ้งพาจับนะเราจะลากเอาไม้บรรทัดเนี่ยอยู่ข้างล่างดินสอจะอยู่ข้างบนลากลงมาเยี่ยมมากพี่เติร์สได้ไหมจับไม้บรรทัดได้ไหมลูกได้แล้วพี่เติร์สกดไม้บรรทัดแน่นๆลากเลยเยี่ยมครับ
2: อันนี้ไม่ใช
0: ่หรอกอ๋อเพื่อนให้ยืมอย่าลืมขอบคุณเพื่อนด้วยนะคะเพื่อนมีน้ำใจเรียบร้อยไหมคะ
1: เรียบร้อย
0: ใครจับไม้บรรทัดแล้วยังโคตรๆงองๆเป็นยึกยืออยู่ไม่มีแล้วเนาะไปต่อ1 2 3 look at the board sip your lips อะตอมพร้อมนะคะคำนี้ขึ้นต้นด้วยเลเชอร
1: ์
0: สี่สาวบีจ๋ายังไม่ทำก่อนสี่สาวโอเมกคำนี้อ่านว่าอย่างไรถามโอเมกคนเดียวนะคนอื่นอย่าเพิ่งตอบนะเนี่ยครูกุ้งเคยขีดให้ car painter car painter อ่านว่าอะไรนะลูก
1: car painter
0: car painter เป็นรูปที่เท่าไหร่อย่าเพิ่งบอกเพื่อนรูปที่3 no รูปที่4 yes โอเคลากลงมาค่ะจับไม้บรรทัดให้มั่นคง use the ruler ruler คือไม้บรรทัดใช้ไม้บรรทัดนะคะเรียบร้อยเยี่ยมพี่เติร์สจับให้มั่นคงจับเลยกดไม้บรรทัดไปเด็กๆเวลากดไม้บรรทัดกดให้นิ้วใหญ่นะเวลากดไม้บรรทัดเดี๋ยวครูกุ้งจะใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งอ่ะกดลงไปหรือบางคนก็จะใช้3 4นิ้วเนี่ยกดลงไปแล้วแต่ความถนัดของตัวเองแต่ต้องให้ตรงนะไปต่อค่ะคำสุดท้ายอาชีพที่ครูกุ้งชอบมากเราเรียกว่าขึ้นต้นด้วย letter พร้อมกัน studentขึ้นต้นด้วย letter อาชีพที่ครูกุ้งชอบมากอาชีพอะไรนะโยงไปเลยค่ะใครเรียบร้อยแล้วเก็บทุกอย่างใส่ใต้โต๊ะค่ะ put everything in the drawer เรามานับพร้อมๆกันหยิบเลยค่ะลูก1 2 3 4 5 6

0: 7 8 9 10 1เพลงดีกว่าเร็ว Daddy finger Daddy finger where are you
1: เอ้า
0: Mommy finger Mommy fingerBrother finger, brother finger, where are you?
1: Here I am, how are you? I love you.
0: Sister finger, where are you?
1: Here I am, how are you? I love you.
0: Baby finger, where are you?เยี่ยมมากเพลงเพราะๆเก็บเด็กได้ดีแล้วก็หันมามองกุ๊กกุ้งเลยค่ะ Look at the teacher คราวนี้ใบงานเด็กๆเรียบร้อยแล้วเรามาสรุปกันหน่อยดีกว่าถ้ากุ๊กกุ้งถามว่า Are you a teacher?
1: Yes
0: Are you a farmer?
1: Yes
0: Are you a carpenter?
1: Yes
0: Are you a student?
1: Yes
0: อีกหนึ่งรอบนะคะ Are you a student?
1: No
0: Are you a carpenter
1: Yes.
0: Yes. Are you a teacher?
1: No.
0: Are you a student?
1: Yes.
0: Yes. Student ขึ้นต้นด้วย letter อะไรลูก
1: S.
0: S. Carpenter ขึ้นต้นด้วย letter
1: A.
0: จะ S ทุกตัวไม่ได
1: ้
0: C. Teacher ขึ้นต้นด้วย letter
1: C.
0: Farmer ขึ้นต้นด้วย letter
1: F.
0: เยี่ยมมากคำศัพท์4คำง่ายๆบทสนทนาง่ายๆเด็กๆลองกลับไปทำดูที่บ้านครั้งหน้ามาเล่นเกมกันดีกว่ารบกวนคุณครูปลายทางนะคะบัดคำม้วนๆม้วนคำศัพท์ของแต่ละอาชีพเราจะมาเล่นทายอาชีพกันว่าเราจะเป็นอาชีพอะไรแต่วันนี้ที่บอกเด็กๆไปครูกุ้งชอบอาชีพอะไรมากที่สุด
2: นักเรียน
0: ใช่เป็นอาชีพที่เราต้องมีความตั้งใจเป็นอาชีพที่เราต้องเด็กๆบอกแล้วต้องไม่คุยต้องฟังคุณครู
2: ไม
0: ่เล่นใต้โต๊ะโอ้โหชะไม่พูดแทรกคุณครูเพราะว่ามารยาทในการพูดจะพูดแทรกเวลาที่คุณครูสอนก่อนได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้ต้องให้คุณครูพูดจบก่อนเนาะวันนี้สนุกไหม
1: สน
0: ุ
1: ก
0: ไหนน่าแฮปปี้กันหน่อยแฮปปี้ยังไงบางคนแฮปปี้อย่างนี้นาวายิ้มมากเลยยิ้มน่ารักแบบนี้เด็กๆปลายทางนะคะแฮปปี้แบบไหนอุ๋งแบบนี้เลยอุ๋งนั่นแหละดูอุ๋งน่ารักมากอุ๋งน่ารักมากอ่ะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเดิม my job ในครั้งที่2ของกุ๊กกุ้งเพิ่มคำศัพท์มาแล้วก็จะมีบทประโยคหรือบทพูดต่างๆมาเพิ่มให้เด็กๆได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันสนุกแล้วสมายสมายกันหน่อยเด็กๆปลายทางสมายกันเรียบร้อยแล้วแล้วพบกันในครั้งหน้านะคะขอบคุณค่ะ
3: คัดเลดี้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: จากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้

ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: Red
1: Green และ Yellow
2: ทุกคนพร้อมไหมมาผจญภัยไปกับคณิตศาสตร์
3: การอ่านและการเขียนจำนวนนับที่ไม่เกิน 10,000 เบื่อจังไม่มีอะไรสนุกทำเลย
4: สวัสดีนับหนึ่ง
3: สวัสดี Red Green Yellow
5: เบื่อเหรอไปเดินเล่นออกกำลังกายที่สวนสาธารณะกันไหม
3: ไปสิฉันเพื่อนๆไปด้วยดีกว่าสวัสดีทุกคนไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะด้วยกันไหม
6: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
5: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือพร้อมกัน
4: 1 2 3 Let's go
3: อากาศดีจังเลยเรามาหาอะไรทำสนุกกันดีกว่าทุกคน
5: เรามานับจำนวนสัตว์ในสวนสาธารณะกันดีกว่าเริ่มจากตรงนั้นเลยเพื่อนๆเห็นไหมกระรอกบนต้นไม้มีทั้งหมดกี่ตัวนะทุกคนช่วยนับ1นับจำนวนกระรอกกัน
3: สองมีกระรอก2ตัว
5: เก่งมากทุกคนแล้วเห็นนกบนสนามหญ้าไหมนับ1กับเพื่อนๆช่วยกันนับหน่อยว่ามีทั้งหมดกี่ตัว
3: 5มีนก5ตัว
5: เก่งมากทุกคน
3: ดอกไม้สวยจังเลย
6: ดอกไม้มีหลายสีเลยเรามานับจำนวนดอกไม้กันดีกว่านับ1กับเพื่อนๆลองช่วยกันนับดอกไม้สีชมพูสิว่ามีทั้งหมดกี่ดอก
3: 16มีดอกไม้สีชมพู16ดอก
6: ถูกต้องเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มี2หลักเลขโดดทางขวาอยู่ในหลักหน่วยเลขโดดทางซ้ายอยู่ในหลัก10โดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายก่อนอย่างจำนวนดอกไม้สีชมพู1อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ10และ6อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ6อ่านว่า16นั่นเอง
3: ทุกคนตรงนั้นมีเรือเป็ดด้วย
6: นับ1และเพื่อนๆลองมานับจำนวนกันอีกดีกว่าว่ามีเรือเป็ดทั้งหมดกี่ลำ
3: 24มีเรือเป็ด24ลำ
6: เก่งมากจ้ะทุกคน
3: สวนสาธารณะกว้างจังมีต้นไม้เยอะแยะเลย
7: แล้วนับหนึ่งกับเพื่อนๆรู้ไหมว่าสวนสาธารณะแห่งนี้มีพื้นที่กี่ไร่ลองสังเกตตัวเลขบนป้ายดูสิ
3: 145สวนสาธารณะมีพื้นที่145ไร
7: ่ถูกต้องเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มี3หลักเลขโดดอยู่ถัดไปทางซ้ายมือของหลัก10เป็นตัวเลขในหลัก100โดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายอย่างขนาดพื้นที่ของสวนสาธารณะ1อยู่ในหลัก100มีค่าเท่ากับ100 4อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ40และ5อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ5อ่านว่า145นั่นเอง
3: ทุกคนดูป้ายตรงนั้นสิมีตัวเลขอยู่4หลักแล้วน้ำหนึ่งต้องอ่านยังไง
5: ตัวเลขจำนวนคนใช้บริการสวนสาธารณะในปีต่างๆใช่ไหมเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มี4หลักเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือของหลัก100เป็นตัวเลขในหลักพันโดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายซึ่งจำนวนที่มี4หลักขึ้นไปเราจะใส่เครื่องหมายจุลภาคขั้นตัวเลขโดยนับจากหลักหน่วยไปทาง

0: ซ้ายทีละ3หลักเพื่อช่วยให้อ่านจำนวนได้ง่ายขึ้นอย่างตัวเลขสรุปจำนวนคนใช้บริการสวนสาธารณะของปี2565 8อยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับ 8,000 3อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ 300 2อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ20และ9อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ9เมื่อเราอ่านรวมกันจะอ่านว่าอะไรนะทุกคน
1: ว่า 8,329
0: เก่งมากทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่อย
1: คำถามชวนคิด
0: ให้นับหนึ่งและเพื่อนๆทางบ้านดูข้อมูลที่อยู่บนป้ายสรุปจำนวนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะปี2562ถึงปี2565แล้วตอบคำถามปีใดมีผู้ใช้บริการสวนสาธารณะน้อยที่สุดและมีจำนวนเท่าไหร่มีเวลาให้ทุกคนคิด10วินาทีถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาสนุกกับคณิตศาสตร์กันเลย

0: คำตอบคือปี2563มีจำนวนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะน้อยที่สุดและมีจำนวน 5,071 คน
1: ถูกต้องทุกคนสังเกตที่ตัวเลขนะในการอ่านจำนวนนับเลขหลักใดเป็น0ไม่ต้องอ่านหลักนั้นส่วนเลข1ถ้าอยู่ในหลักหน่วยให้อ่านว่าเอ็ดเพื่อนทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามพร้อมกับน้ำหนึ่งได้เข็มกลัดรูปเรือเป็ด1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้เดินออกกำลังกายและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กนะครับหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับก็มีเรื่องที่มานำเสนอนะครับให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับวันนี้นะครับที่เราจะเรียนรู้กันก็จะเป็นความรู้ที่ต่อเนื่องนะครับจากครั้งก่อนๆนะครับวันนี้เรียนเรื่องอะไรเดี๋ยวเราลองทำไมครับมาพยายามสะกดคำอ่านกันหน่อยว่าเอ๊ะชื่อเรื่องอ่านว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวครูแม็กจะให้เด็กๆลองช่วยอ่านก่อนการการอะไรนะการบวกอ่ะเยี่ยมเดียวดอเอียวอเดียวอ้าวอีกครั้งหนึ่งการบัวจำนวนเดียวกันที่มีผลบวกไม่เกิน10และการบวก2จำนวนที่กลอไอไกลไม่โทใกล้คอเอียงอเคียงกออะนอกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวครูแม็กอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับชื่อเรื่องวันนี้นะครับก็คือการบวกจำนวนเดียวกันที่มีผลบวกไม่เกินสิบนะครับการบวกจำนวนเดียวกันเอ๊ะบางคนก็นึกไม่ออกนะครับจำนวนเดียวกันก็ตัวอย่างเช่น1บวก1ได้เท่าไหร่นะ1บวก1 2บวก2 3บวก3ในลักษณะแบบนี้นะครับคือการบวกด้วยจำนวนเดียวกันและการบวก2จำนวนที่ใกล้เคียงกันนะครับนั้นตัวเลขก็จะใกล้เคียงกันเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราก็ทำไมครับมาเรียนรู้กันเอาเลยครับดังนั้นนะครับจุดประสงค์วันนี้เรียนรู้กันแล้วในวันนี้เด็กๆต้องทำไมครับต้องรู้เกี่ยวกับอะไรเด็กๆต้องทำไมครับหาผลบวกของจำนวนเดียวกันกี่จำนวนนะวันนี้กี่จำนวน2จำนวนโดยที่ผลบวกไม่เกิน10ไม่เกิน10นะครับแล้วก็การบวก2จำนวนที่ใกล้เคียงกันเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาเรียนรู้กันเอาแล้วครับเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาทบทวนข้อตกลงทำไมครับในการเรียนของคุณครูแม็กกันว่าสองตาต้องทำไมนะสองตาดูสองหูสมองต้องทำไมนะมีไม่เข้าใจกลับบ้านเรียนรู้อย่างเยี่ยมมากนะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับขอเสียงดังทำไมครับฟังชัดเลยนะพร้อมไหมครับเด็กๆครับไม่ได้ยินเลยเด็กๆพร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้ว
0: เอาละครับถ้าพร้อมแล้วเสียงดังฟังชัดเดี๋ยวคุณแม็กนับให้นะครับ1 2 3
1: 2ตาดู2หูฟัง
0: สมองคิดมี
1: สติไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านรบกวนเรียนรู้อย่างฉลาดเฮ้ๆ
0: อ้าวปรบมือตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับเอาละครับเด็กๆครับจากวันนี้นะครับที่เราทบทวนกันนะเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันนะครับเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราก็ทำไมครับค่อยๆทำไมครับต้องทบทวนในเรื่องของความรู้เดิมก่อนเนาะเอาละครับอ่านว่าอะไรใครช่วยอ่านได้สออะงอสังอะไรนะสังอะสังเกตความสัมพันธ
1: ์
0: ของเอาละครับเดี๋ยวจะให้เด็กๆสังเกตความสัมพันธ์ของจำนวนดังนั้นสังเกตความสัมพันธ์ของจำนวนก็ทำไมครับมีภาพมาให้เลยมีภาพกับมีสถานการณ์นะเห็นอะไรจากภาพบ้าง
1: เด็ก
0: 2มีเด็กมีเด็กมีเด็กกี่คนนะมีเด็ก2คน เอ๊ะแตกต่างกันอย่างไรเนี่ย
2: เป็นผู้หญิงกับผู้ชาย
0: เป็นผู้หญิงกับ
2: ผู้ชายอ้
0: าวลองมาดูซิว่าสถานการณ์เขาบอกว่าอะไรบ้างอ้าวช่วยอ่านหน่อย
2: มี
0: ดอเอกกอเด็ก
2: ท
0: ั้งหมดเยี่ยมมากครับ
2: เป
0: ็
2: น
0: ดอเอกกอเป็นเด็กพออูผูไม่โทผู
2: ้
0: ชออายออ่านว่าอะไรเป็นเด็กผู้ชาย
2: หน
0: ึ่งคน
2: เป
0: ็
2: นเด
0: ็
2: ก
0: หอยออิงอหญิงนะครับเป็นเด็กผู้หญิง1คนเอาละเขาบอกว่ามีเด็กทั้งหมด2คนเป็นเด็กผู้ชาย1คนเป็นเด็กผู้หญิง1คนเอาละครับแล้วเขาบอกว่าอะไรนะครับ
2: มีเด็กทั้งหมดกี่คน
0: แล้วมีกี่คนล่ะเขาบอกแล้วทั้งหมดเขาบอกแล้วว่ามีเด็กทั้งหมด2คนคราวนี้เขาจะทำไมครับให้แสดงความสัมพันธ์ของจำนวนเท่าไหร่เนี่ยอ่านว่าอะไรนะสองสองนะครับแบบส่วนย่อยแล้วก
2: ็
0: ส่วนรวมส่วนรวมเป็นเท่าไหร่ล่ะ
2: สอง
0: ส่วนรวมเป็นเท่าไหร่นะ
2: ส
0: ่วนรวมเป็นสองส่วนย่อยจำนวนแรกมาเลยมาเลยเท่าไหร่นะ
2: หน
0: ึ่งอีกจำนวนล่ะอีกจำนวนก็หนึ่งดังนั้นจะเห็นได้ว่าทำไมครับส่วนย่อยจำนวนแรกกับส่วนย่อยจำนวนที่เท่าไหร่ครับอีกจำนวนหนึ่งก็คือจำนวนที่สองเห็นไหมครับมีส่วนย่อยสองจำนวนนะจำนวนแรกทวนหน่อยหนึ่งตัวนี้มาจากจำนวนเด็กอะไรนะอาจจะเป็นเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงถ้าสมมติอันนี้เป็นเด็กผู้ชายจำนวนนี้ก็ต้องเป็นจำนวนของเด็กผู้หญิงถ้าอันนี้เป็นจำนวนของเด็กผู้หญิงอันนี้ก็ต้องเป็นจำนวนของเด็กผู้ชายเห็นไหมครับดังนั้นในเรื่องของจำนวนเนาะอาจจะทำไมสลับที่กันได้ในเรื่องของส่วนรวมกับส่วนย่อยนะครับนั้นเด็กๆก็สามารถนะอธิบายที่ไปที่มานะครับว่าอ๋อมีจำนวนนะจำนวนนี้มาจากนี้จำนวนนี้มาจากนี้นะครับก็มีเหตุผลคราวนี้มองปุ๊บเห็นส่วนรวมส่วนย่อยจากครั้งที่แล้วเด็กๆมองปุ๊บเด็กๆเขียนให้อยู่ในรูปของประโยคอะไรนะประโยค
2: ประโยคส
0: ั
2: ญล
0: ัก
2: ษณ์
0: ประโยคสัญลักษณ์เอาละครับประโยคสัญลักษณ์ส่วนรวม2ส่วนย่อยเท่าไหร่นะ
2: 1
0: อ้าวประโยคสัญลักษณ์ที่ได้คืออะไรนะ
2: 1
0: บวก1เท่ากับ
2: 2
0: อ้าว1บวก1เท่ากับ2เห็นไหมครับนำส่วนย่อยมารวมกันนะแล้วก็ได้ผลรวมเป็นส่วนอะไรครับส่วนรวมเนาะนั้นในประโยคสัญลักษณ์เห็นไหมครับส่วนย่อยบวกกันก็จะได้ส่วนรวมที่เป็นผลบวกนะครับไม่ยากนะเห็นไหมครับภาพเดียวสถานการณ์เดียวโอ้โหทบทวนเนื้อหาที่เด็กๆเรียนทำไมครับหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนับแสดงจำนวนใช่ไหมครับในเรื่องของตัวหนังสือใช่ป่ะแล้วก็ทำไมครับเด็กๆยังบอกในเรื่องความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมของจำนวนอีกด้วยนะครับเอาละครับไปดูกันต่อ
2: หมาสี่ต
0: ั
2: ว
0: หมาหรือ
2: สุน
0: ั
2: ข
0: ดังนั้นดูจากภาพก่อนสุนัขมีกี่ตัวนะ
2: สี่ตัว
0: แล้วแตกต่างกันไงเอ่ย
2: ส
0: ีแตกต่างกันสีดำกับสีอะไรครับกับสีน้ำตาลคราวนี้ลองมาดูครับที่สถานการณ์หน่อยว่าเขาบอกว่าอย่างไรบ้างนะครับอ้าวช่วยอ่านหน่อย
2: มี
0: สุนัข
2: ท
0: ั้
2: งหมดสี่ต
0: ั
2: ว
0: ทั้งหมด4ตัวเขาบอกมาเลยอ้าวยังไงต่อ
2: เป็น
0: อะไรนะเป็นสุนัขสีดำ2ตัวยังต่อ
2: เป็นส
0: ุ
2: น
0: ั
2: ข
0: สีน้ำตาล2ตัวอ้าวคุณแม่อ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งมีสุนัขทั้งหมด4ตัวเป็นสุนัขสีดำ2ตัวเป็นสุนัขสีน้ำตาล2ตัวถ้าเขียนความสัมพันธ์ของจำนวนเท่าไหร่นะเนี่ยสอีสีไม่เอก4แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมจะได้ส่วนรวมเท่าไหร่เนี่ย
2: 4
0: ส่วนรวมเท่าไหร่นะดังนั้นจะได้4เป็นส่วนอะไรครับ
2: ส
0: ่วนรวมเนาะรออัวมอรวมเสร็จแล้วทำไมครับส่วนย่อยล่ะ2อีกจำนวนล่ะอีกจำนวนเท่าไหร่ครับ2จะได้ว่า2กับ2เป็นส่วนย่อยของส่วนรวมเท่าไหร่ครับส่วนรวม4ทวนนิดนึง2ตรงนี้2ตรงนี้มาจากจำนวนอะไรนะ
2: ส
0: ุ
2: น
0: ั
2: ขส
0: ี
2: ดำ
0: สุนัขสีดำมาจากจำนวนจำนวนสุนัขสีน้ำตาลแล้ว4ตัวนี้ล่ะครับมาจากจำนวนสุนัขทั้งหมดเลยแต่ถ้าบางคนบอกว่าส่วนย่อยตัวนี้มาจากจำนวนสุนัขสีน้ำตาลแล้วส่วนย่อยจำนวนนี้ล่ะครับ
2: ก็ต้องเป็นส
0: ี
2: ดำ
0: ดังนั้นส่วนย่อยตัวนี้ก็จะมาจากจำนวนสุนัขสีดำนะครับเนื่องจากเห็นไหมครับเป็น2เหมือนกันเลยเป็นจำ

0: นวลเดียวกันนะครับก็อาจที่จะสลับที่กันได้แต่เราก็ต้องทำไมครับอธิบายที่ไปที่มานะครับได้ว่าเอ๊ะจำนวนนี้มาจากไหนนะครับมองปุ๊บความสัมพันธ์ส่วนย่อยส่วนรวมประโยคสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นคือ
1: สองบวก
0: แปดสี่มองปุ๊บเด็กทำไมครับเริ่มดูออกแล้วอ๋อ2บวก2เท่ากับ
1: 4
0: เท่ากับ4เป็นประโยคสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจากส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมนั่นเองนะครับอันนี้ก็ได้ทบทวนในเรื่องของความรู้เดิมไปด้วยนะครับอ้าวไปกันต่อนะครับภาพต่อไปแมวแมวแมวเป็นไงเอ่ย
1: ม
0: ีกี่ตัวนะ
1: มีแมว6ต
0: ั
1: ว
0: มีแมว6ตัวเ
1: อ
0: แตกต่างกันอย่างไรดูจากภาพมีสีมีสีน้ำตาล
1: ส
0: ีเหลืองเอแตกต่างกันตรงไหนอีกปลอกคอเอปลอกคอหน้า
1: สีข
0: าวมีปลอกคอสีขาว
1: ส
0: ีสีอะไรนะออกสีอะไรเนี่ย
1: ส
0: ีส้มดูตรงไหนแตกต่างอีกท่าตัวนี้ทำอะไรเนี่ยตัวนี้กำลังจะทำอะไรเนี่ยนอนตรงไหนแตกต่างอีก
1: สี
0: เอาเลยครับมีหลายจุดเลยที่แตกต่างกันลองมาดูสถานการณ์ว่าเขาให้เด็กๆสังเกตโดยการจำแนกจากสิ่งใดอ้าวช่วยอ่านหน่อยครับลออูกอลูกอ้าวดูอย่าข้ามนะครับมี
1: ลูกแมวหกตัว
0: เยี่ยมมากสออัวม
1: อ
0: สวม
1: ป
0: อลออกอปลอกสวมปลอกคอสีขาว3ตัวยังไงต่อ
1: สวมปลอกคอส
0: ีส อ, อมอสมไม่โทส้มสวมปลอกคอสีส้ม
1: 3ตัว
0: 3ตัวเขาให้สังเกตที่ทำไมครับปลอกคอคราวนี้นะครับจะให้เด็กๆ ดูความสัมพันธ์ของจำนวนเท่าไหร่นะหอโอกอ6แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมเอ๊ะจำนวน6 6 6ส่วนรวมคือเท่าไหร่นะจำนวนส่วนรวมคือ6ส่วนย่อยจำนวนแรกคือเท่าไหร่นะ
1: 3
0: คือเท่าไหร่นะ
1: 3
0: กับอะไรเนี่ย
1: 3
0: กับอะไรครับ3กับ3เป็นส่วนอะไรนะ
1: ส
0: ่
1: วนย
0: ่
1: อย
0: ส่วนย่อยยากมั้ยเนี่ยยากมั้ยไม่ยากเลยดังนั้นถามเลย3ตัวนี
1: ้
0: มาจากไหนเนี่ย
1: แมวสีเหลือง
0: จำนวนแมวที่สวมปลอกคอสีอะไรครับ
1: สี
0: อะไรเอาสีอะไรก่อนดี
1: อ
0: ้าวถ้าหลายคนเลือกเป็นสีขาว3อีกจำนวน1ก็เป็นจำนวนของแมวที่สวมปลอกคอสี
1: ส้ม
0: สีส้มแล้ว6มาจากไหนเอ่ยครับมาจากจำนวนทั้งหมดมีบางคนบอกว่าไม่ยอม3จำนวนแรกของผมมาจากจำนวนแมวที่สวมปลอกคอสีส้มแสดงว่า3อีกจำนวน1ต้องมาจากแมวที่สวมปลอกคอสีอะไรครับสีขาวดังนั้นบางคนอาจจะทำไมครับอธิบายที่มาที่ไปของจำนวนที่แตกต่างกันนะครับแต่ก็ทำไมครับอยู่บนทำไมครับสถานการณ์ที่กำหนดเนาะดังนั้นในเรื่องส่วนรวมส่วนย่อยนะครับหรือในเรื่องของการบวกสามารถที่จะทำไมครับปรับที่กันได้นะครับเอาละครับมองความสัมพันธ์นี้เด็กๆช่วยครูแม็กนิดนึงเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรนะ3บวกเท่ากับเท่ากับอะไรนะเท่ากับ6เยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับ3บวก3เท่ากับ6นะครับเอาละไหนใครเข้าใจแล้วความรู้เดิมเยี่ยมมากนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็ช่วยตอบได้เป็นอย่างดีเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมชื่นชมเลยนะครับดูกันต่อดูกันต่อ

0: คราวนี้เป็นอะไรเนี่ยเอ๊ะมีนกแก้วอย่างเดียวหรือเปล่านกเงือกโอ้โหมีนกเงือกด้วยมีหลากหลายเลยใช่ไหมครับอ้าวลองดูหน่อยเขามีความแตกต่างกันตรงไหนบ้างดูจากภาพอ้ามดูที่สีอะไรนะ
1: ขนาดต
0: ั
1: ว
0: ขนาดของตัวอะไรอีกอะไรอีกมีตัวที่กำลังทำไมครับยืนกับทำไมนะ
1: บ
0: ินอ่ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอาละคราวนี้สังเกตแล้วใช้การสังเกตเรียบร้อยต้องมาทำไมครับมาอ่านแล้วว่าเอ๊ะเขาให้ทำไมครับสังเกตจำแนกนกนะครับจากทำไมครับตรงไหนอ้าวช่วยอ่านหน่อยอีกครั้งหนึ่งมีนกทั้งหมด8
1: ต
0: ั
1: ว
0: เยี่ยมมากครับไปต
1: ่อ
0: เป็นนกตัวใหญ่4ตัวเป็นอย่างไรอีก
1: เป
0: ็
1: นนกต
0: ั
1: วเล
0: ็
1: ก
0: 4
1: ต
0: ั
1: ว
0: เอาละครับเป็นนกตัวใหญ่4ตัวเป็นนกตัวเล็ก4ตัวมีนกทั้งหมดเอ๊ะ8ตัวจริงหรือเปล่า1 2 3 4 5 6 7 8เอาละครับมีนกทั้งหมด8ตัวขอดูความสัมพันธ์ของจำนวนเท่าไหร่นะปอแอดอ8แบบส่วนย่อยส่วนรวมหน่อยส่วนรวม
1: 8
0: ส่วนรวมเท่าไหร่นะ8เยี่ยมมากเป็นส่วนอะไรครับส่วนรวมส่วนย่อยจำนวนแรกเท่าไหร่นะเป็น4กับอะไรเนี่ย4กับ4กับ4เป็นส่วนอะไรนะส่วนย่อยของส่วนรวมเท่าไหร่ครับส่วนรวม8เอาละเอ๊4ตัวแรกมาจากไหนเนี่ยมาจากจำนวนนกตัวที่ทำไมเออมีเราทำไมครับสถานการณ์เนี่ยเขาให้ดูว่ามีนกตัวใหญ่กับนกตัวอะไรนะแสดงว่า4ตัวแรกถ้ามาจากนกตัวใหญ่4อีกจำนวน1ก็ต้องมาจากจำนวนของนกตัวเล็กนะครับแตกต่างกันที่ขนาดนะ8มาจากจำนวนของนกเป็นไงครับทั้งหมดเลยยากไหมเนี่ยประโยคสัญลักษณ์
1: 4 + 4
0: จากความสัมพันธ์นี้4 + 4เท่ากับ4 + 4เท่ากับ8เอาละครับไม่ยากไม่ยากเด็กๆมองปุ๊บเด็กๆก็บอกคุณครูแม็กปั๊บได้เลยนะครับเอาล่ะไปดูต่อลิงอะไรเนี่ยลิงอะไรเอ่ยโอ้มีลิงหลากหลายเลยใช่มั้ยมีแบบน่ารักน่ารักใช่มั้ยครับมีแบบเกาหัวด้วยใช่มั้ยมีลิงซุกซนห้อยหางลงมาด้วยเอ๊ในห้องนี้มีใครซุกซนเหมือนลิงมั้ยเอ่ยมีมั้ยครับมีมั้ยไม่มีใช่มั้ยครับอ้าวมาดูกันครับเด็กๆครับว่าสถานการณ์เขากำหนดว่าอย่างไรบ้างเอ้าช่วยคุณแม็กอ่านนิดนึง
1: มีนกเงือก4ตัว
0: อ้าวอีกครั้งนึงมีลิงทั้งหมด
1: 4ต
0: ั
1: ว
0: มีลิงทั้งหมด10ตัวเป็นอย่างไรต
1: ่
0: ออยู่บนต้นไม้5ตัวอ้าวไปต่อครับไม่ได้อยู่บนต้นไม้5ตัวเป็นไงครับให้พิจารณาที่อยู่บนต้นไม้กับไม่อยู่บนต้นไม้มาดูความสัมพันธ์ของจำนวนเท่าไหร่ครับสออิบอ10แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมมาดูก่อนเลยส่วนรวมต้องเป็นเท่าไหร่เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะ10เป็นส่วนรวมส่วนย่อยมาดูครับจำนวนแรก5อีกจำนวนหนึ่ง5เป็นส่วนย่อยของส่วนรวม10เอ๊ะ5ตัวแรกมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนเอ่ยลิงที่อยู่บนต้นไม้นะครับ5อีกจำนวนหนึ่งล่ะ
1: ล
0: ิงที่ทำไมครับ
1: ไม
0: ่ได้อยู่บนต้นไม้เอ๊ะมองปุ๊บอธิบายได้แล้ว

0: ประโยคสัญลักษณ์5บวก5เท่ากับ4 5 + 5เท่ากับ
1: 10
0: ยากไหมครับ
1: ไม่ยาก
0: ยากไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่ยากเลยเอาละครับคราวนี้จะให้สังเกตจากภาพหน่อยว่าเอ๊ะเห็นอะไรบ้างจากภาพนี้เห็นอะไรบ้างครับเห็นจักรยานมีกี่คันเนี่ยมีจักรยานสีแดงเห็นอะไรอีกสีส้ม
1: สองค
0: ัน
1: คร
0: ับ มีจักรยานสองคันเห็นอะไรอีก
1: ล้อ
0: มีล้อเอ๊ะมีล้อกี่ล้อครับเนี่ยมีล้อกี่ล้อเนี่ย
1: สามล้ออ
0: ืมมีกี่จากภาพจะมีกี่
1: ล
0: ้
1: อ
0: จักรยานหนึ่งคันมีล้อกี่ล้อครับสองล้อแล้วสองคันมีกี่ล้อครับ
1: ส
0: ี่
1: ล
0: ้อเห็นเบาะเบาะหนึ่งคันมีกี่เบาะครับสองคันล่ะเห็นอะไรอีกแฮนด์บังคับใช่ไหมครับเนาะมีเท่าไหร่ล่ะครับมีสองอันเห็นอะไรอีกเห็นอะไรอีกตัวโครงรถใช่ไหมครับตัวโครงจักรยานมีของคันที่1กับคันที่อะไรครับคันที่2หมดหรือยัง
1: หมดแล้ว
0: หมดหรือยัง
1: หมดแล้ว
0: โอ้โหเห็นหมดแล้วใช่ไหมครับนั้นเด็กๆก็เห็นจำนวนที่หลากหลายภาพนี้ถ้าบางคนดูที่จำนวนจักรยานก็จะมีจำนวนจักรยานกี่คันครับ2คันบางคนดูที่จำนวนล้อก็จะมีกี่ล้อครับ4ล้อบางคนดูที่เบาะก็จะมีกี่เบาะล่ะครับเนี่ย2เบาะดังนั้นภาพนี้ก็จะมีหลากหลายจำนวนเลยเห็นไหมครับดังนั้นจักรยาน1คันถ้าเด็กๆไปสังเกตโอ้โหอุปกรณ์ที่บ้านได้เลยนะครับดังนั้นจักรยาน1คันเนี่ยมีอุปกรณ์หลากหลายเลยมีล้อมีตัวจักรยานมีเบาะมีเบรกใช่ไหมครับมีคันบังคับหรือมีแฮนด์นั่นเองนะครับอ้าวมาดูต่อเขามีจักรยานเหมือนเดิมภาพเดิมเลยแต่เขาให้พิจารณาอะไรมาดูคำถามครับเขาให้พิจารณาอะไรเนี่ยช่วยอ่านได้ไหมเนี่ยคำนี้อ่านว่าอะไรจักกระอะไรนะจักกระยานแต่ละคันมีกี่เอาละครับเดี๋ยวคุณแม็กอ่านให้ฟังอีกรอบหนึ่งจักรยานแต่ละคันมีกี่เบาะเขาให้ดูที่เบาะมีกี่เบาะนะคราวนี้นะครับแต่ละคันแต่ละคันมีแต่ละคันมีเท่าไหร่ครับดังนั้นจักรยานแต่ละคันมี1เบาะเอาละถ้าวางตัวนับตามจำนวนเบาะนะก็จะวางเท่าไหร่ล่ะครับวางเท่าไหร่ล่ะมันมีกี่คันนะ
1: 2
0: คันดังนั้นพิจารณาแล้วว่าแต่คำว่าแต่ละนะครับแต่ละคันมี1เบาะและถ้า2คันล่ะ
1: 2เบาะ
0: 2คันก็มี
1: 2
0: เบาะก็วางตัวนับเท่าไหร่ล่ะครับเท่าไหร่นะวาง1กับ2เอาละนะครับบางคนใช่ไหมครับมีเพื่อนๆ อาจจะมาช่วยกันนับเนาะช่วยกันวางนะวางตัวสีดำหนึ่งตัวตัวสีขาวหนึ่งตัวนะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างชัดเจนนะของแต่ละคันเนาะดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ที่ได้ก็คืออะไรล่ะครับ1บวก1เท่ากับ
1: 2
0: ดูจำนวนเห็นไหมครับหรือบางคนอาจจะทำไมครับดูในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้เนาะมาเขียนเป็นส่วนย่อยส่วนรวมความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมหรือใช้ตัวนับมาวางให้เห็นชัดเจนเลยอ๋อจำนวนของเบาะมีกี่เบาะนะ2คันเนี่ย2คันมี2เบาะก็วางตัวนับ2ตัวดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ที่ได้คือ1บวก1เท่ากับ
1: 2
0: 1มาจากไหนเนี่ยจำนวนเบาะของจักรยานคันที่1 1ตัวนี้ล่ะครับ
1: จำนวนเบาะของจักรยานคันที่2
0: คันที่2รวมกัน
1: ได้2
0: ได้เท่าไหร่ครับได้2นะครับ

0: ไม่ยากไม่ยากอ้าวไปดูต่อภาพเดิมแต่พิจารณาที่อื่นละคำเดิมเลยคำว่าอะไรนะ
1: จ
0: ัก
1: รยาน
0: แต่ละคัน
1: ม
0: ีกี
1: ่
0: เอาละครับเขาให้พิจารณาว่าจักรยานแต่ละคันมีกี่
1: ล
0: ้อแต่ละคันนะเออดูที่คันเดียวก็คือมีกี่
1: ล
0: ้อครับมี2ล้อแล้วมีกี่คันเนี่ยมี2คันแล้วจะมีกี่
1: ล
0: ้อครับเนี่ยมีกี่
1: ล
0: ้อนะดังนั้นก็อาจจะวางตัวนับเลย1คันมีเท่าไหร่ครับมี2ล้อก็วาง2ตัวอีก1คันก็มีเท่าไหร่ครับ2ล้อแล้วทั้งหมดมีเท่าไหร่ครับ
1: 4
0: ล้อขอประโยคสัญลักษณ์หน่อยได้ไหมครับ
1: 2
0: บวก2เท่ากับ2บวก2เท่ากับ4ยากไหมเนี่ย
1: ไม
0: ่ยากเลยนะไม่ยากนะอ้าวไปดูต่อนะครับไปดูต่อเชิงเทียนเชิงเทียนมีเท่าไหร่เนี่ย มีเทียนเท่าไหร่เอ่ยดูจากเชิงเทียนเอ๊แล้วมีเทียนเท่าไหร่นะมีเท่าไหร่นะทั้งหมด6เอ๊แล้วเชิงเทียน1อันมีเทียนเท่าไหร่ล่ะครับมีเท่าไหร่นะ3ครูแม็กวางเลย1 2 3เชิงเทียนอีก1อันล่ะก็มีเทียนเท่าไหร่ครับครูแม็กวางเลย1 2 3เอเท่ากับจำนวนเทียนทั้งหมดคือเท่าไหร่ครับแล้วจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ไงดีเนี่ย
1: 3
0: บวก3จะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับเป็นจำนวนเดียวกันเลยนะก็คือ3บวก3เท่ากับ6ดังนั้นในเรื่องของวันนี้ก็จะเน้นย้ำซ้ำทวนในเรื่องของทำไมครับการบวกจำนวนเดียวกันนั่นเองที่เราเรียนรู้เพิ่มเติมซึ่งเด็กๆทำไมครับได้เรียนรู้มาก่อนหน้านี้แหละนะครับอาจจะพบเจอบ้างในลักษณะของการบวกจำนวนเดียวกันวันนี้ก็นำทั้งภาพนำทั้งตัวนับแล้วก็อะไรครับประโยคสัญลักษณ์มาให้เด็กๆเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าอ๋อการบวกจำนวนเดียวกันเนี่ยมันมีที่ไปที่มาอย่างไรนะครับอ้าวไปต่อนะ3บวก3เท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ6แมงมุมอ้าวอาจจะดูที่ขาก็ได้ดูที่อะไรได้อีกดูที่ตาก็ได้เอาละครับอ้าวดูที่ขาหน่อยชัดเจนดีนะครับขาข้างซ้ายข้างซ้ายมีเท่าไหร่นะมี4ขาขาข้างขวา
1: 4
0: ขาเท่าไหร่ครับ4ขาแล้วทั้งหมดมีกี่ขาเนี่ย
1: 8ขา
0: ประโยคสัญลักษณ์ขอหน่อย4บวก4เท่ากับ8ยากไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากเลยนะ4บวก4เท่ากับ8นะครับนั้นเด็กๆก็จะเห็นได้เลยเนาะหรือบางคนบอกว่าดูที่จำนวนตาได้ไหมจำนวนตาก็มีเท่าไหร่ครับข้างละ4บวก4ได้เท่าไหร่นะ
1: ได้
0: เท่ากับ8เอาละครับต่ออะไรเนี่ย
1: ถ
0: ุงอะไรครับ
1: ถุงม
0: ือมีกี่นิ้วเนี่ยหนึ่งถุงมือมีกี่นิ้วนะสวมลงไปได้5นิ้วเลยแล้ว2ถุงมือมีกี่นิ้วล่ะ
1: 10นิ้ว
0: มีกี่นิ้วนะ
1: 10น
0: ิ้
1: ว
0: อ้าวเอา1ถุงมือก่อน1ถุงมือเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะอ้าวครูแม็กวางเลย5 2ถุงมือก็ต้องวางเท่าไหร่ครับวางเท่าไหร่เนี่ย5กับ5เป็น
1: 10
0: เท่าไหร่นะ
1: 10
0: ประโยคสัญลักษณ์ได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 5
0: บวก5 5บวก5เท่ากับ
1: 10
0: โอ้โหทวนนิดนึงนะครับตั้งแต่แรกเลย1บวก1เท่ากับ
1: 2
0: เท่ากับเท่าไหร่นะ
1: 2
0: บวก2
1: 4
0: 3บวก3เท่ากับ
1: 6
0: 4บวก4เท่ากับ5บวก5เท่ากับ10นะครับตอนนี้เตรียมไปแล้วนะ1บวก1 2บวก2 3บวก3 4บวก4 5บวก5คราวนี้เราจะใช้ความรู้ที่เราเรียนกันมาเนี่ย มองปุ๊บเด็กๆตอบได้เลย3+3เท่าไหร่นะ

0: ดังนั้นจากที่เด็กๆตอบได้เลยว่า3บวก3เท่ากับ6คราวนี้เราก็จะใช้ความรู้ส่วนนี้แหละมาช่วยหน่อยแต่ตอนนี้จำนวนทำไมครับตัวเลขง่ายๆบางคนอาจจะตอบได้เลย3บวก4เท่ากับเท่าไหร่ล่ะ
1: 7
0: เท่ากับ7หรือบางคนบอกว่าใช้วิธีการนับต่อที่คุณแม็กสอนไปก็ได้นับต่อจาก3 3ฟังเสียงสุดท้ายก็ได้3นับต่อไปอีก4ก็ได้นะครับ3แล้ว4 5 6 7ก็ได้นะครับหรือไปหยิบเส้นจำนวนมาช่วยทำไมครับหาคำตอบได้ไหมครับได้เช่นเดียวกันหรือบางคนบอกว่าผมไม่อยากนับมากผมก็เอาจำนวนที่มีค่ามากไว้ในใจแล้วก็นับต่อเอา4ไว้ในใจนับต่อไปอีกเท่าไหร่ครับอีก3ก็ได้4แล้ว5 6 7ดังนั้นวันนี้อีกวิธีหนึ่งที่จะทำไมครับช่วยเราหาผลบวกนะก็คือ3บวกอะไรนะบวกเท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ7เด็กๆลองดูนะลองดูนะครับ3บวก3เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่นะ6จับตาดูดีๆนะตรงนี้นะ3บวก4เด็กๆเห็นไหมครับเอ๊ตรงนี้เหมือนกันเลยแต่ตรงนี้ไม่เหมือนเขาเพิ่มมาเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้เขาเพิ่มมา1เห็นมั้ยแสดงว่าคำตอบก็ต้องเพิ่มอีกเท่าไหร่ครับอีกดังนั้นบางคนอาจจะใช้ความรู้นะในเรื่องของการบวกจำนวนเดียวกันเนี่ยมาช่วยหาผลบวกก็ได้อ๋อรู้อยู่แล้ว3บวก3เท่ากับเท่าไหร่นะครับ6ดังนั้น3บวก4ตัวด้านหลังตัวทำไมครับตัวด้านหลังมีจำนวนเพิ่มขึ้น1แสดงว่าคำตอบก็ทำไมครับเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่ครับ1เอาละข้อนี้อาจจะยังงงนะครับเด็กๆปลายทางด้วยนะเดี๋ยวลองมาดูเพิ่มเติมลองมาดูเพิ่มเติม3บวก3เท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ6เอ๊ะแล้ว3บวก5ล่ะ
1: 8
0: เลขไม่ยากตอบได้เลยใช่ไหมครับเอาละครับลองมาดูดังนั้นจาก3บวก3เท่ากับ6แล้วทำไมครับ3บวก5เท่ากับเท่าไหร่ล่ะหาคำตอบได้แล้วได้เท่ากับเท่าไหร
1: ่
0: 8แต่ถ้าบางคนอาจจะใช้ความรู้เรื่องนี้นะไม่ได้บังคับนะครับเป็นการทำไมครับแนะนำนะว่าการหาผลบวกมีได้หลากหลายวิธีเลยลองดูนะอ๋อ3บวก3เท่ากับ63บวกอะไรครับเนี่ยเอ๊ะด้านหน้า3เหมือนเดิมแต่ด้านหลังเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ
1: 2
0: เพิ่มขึ้น
1: 3
0: เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะ
1: 3
0: เพิ่มขึ้น2แสดงว่าคำตอบก็ต้องทำไมคำตอบก็ต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มเท่าไหร่ล่ะครับ
1: 2
0: เพิ่ม2เช่นเดียวกันเห็นไหมครับอ๋อ3บวก3เท่ากับ6นั้น3บวก5เท่ากับ8เอาส่วนที่เพิ่มขึ้นรวมกับผลบวกเดิมก็ได้เห็นไหมครับยากไหมครับยากแหละนะครับเพราะว่าเด็กๆต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องของจำนวนที่แม่นยำแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถเพราะเด็กๆสามารถที่จะฝึกฝนนะครับแล้วก็ทำไมครับทำความเข้าใจเพิ่มเติมเนาะอ่ะเดี๋ยวขออธิบายอีกครั้งหนึ่งนะข้อนี้เลยช้าๆอีกครั้งหนึ่ง3บวก3เท่ากับเท่าไหร่นะครับเท่ากับ6 3บวก3เท่ากับ6เด็กๆสามารถหาคำตอบได้ถ้าใช้ความรู้ในเรื่องการหาผลบวกของจำนวนที่ใกล้เคียงกันเด็กๆก็เทียบเลยอ๋อ3บวก3เท่ากับ6 3บวก5อ๋อ3ด้านหน้าทำไมครับเหมือนกันเลยส่วนด้านหลังแตกต่างกันเพิ่มขึ้นหรือลดลงล่ะเพิ่มขึ้นคำตอบก็เพิ่มขึ้นนะครับอ้าวลองดูเพิ่มเติมข้อนี้5บวก5เท่ากับ
1: 4
0: หาคำตอบได้แล้วว่าจาก5บวก5เท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ10

0: 5บวก5เท่ากับ10เอแล้ว5บวก6ล่ะ
1: 11
0: เท่ากับเท่าไหร่นะ5บวก6เท่ากับ11บางคนอาจจะเริ่มมองออกแล้วอ๋อ5บวก5เท่ากับ10เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าไหร
1: ่
0: 1แสดงว่าคำตอบก็เพิ่มอีกเท่าไหร่ครับ1นะครับเนาะก็เป็น10เท่าไหร่ล่ะ11นะเนี่ยเห็นไหมครับคำตอบเพิ่ม1ดังนั้นทำไมครับตัวด้านหลังเพิ่ม1คำตอบจึงเพิ่มอีกเท่าไหร่ครับเพิ่มอีก1ยักไหมเนี่ยเริ่มทำไมครับเข้าใจหรือยังเอ่ยเริ่มมีความเข้าใจเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับเด็กๆก็จะสามารถใช้ความรู้ในเรื่องของการหาผลบวกจำนวนที่ใกล้เคียงกันนะครับเข้ามาช่วยหาคำตอบได้นั่นเองเอาละครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับไปต่อนะเหมือนเดิม5บวก5
1: เท
0: ่
1: าก
0: ับ สิบแล้ว5บวก4ล่ะอันนี้เลขไม่ยากก็ตอบได้เลยนะครับดังนั้นจาก5บวก5เท่ากับ10นะครับดังนั้น5บวก4เท่ากับ
1: 9
0: เท่ากับ9คนที่เริ่มมองออกก็จะเห็นแล้วอ๋อด้านหน้าเป็นไงครับเหมือนกันเลยด้านหลังเหมือนไหมเนี่ย
1: ไม่เหม
0: ือนด้านหลังเป็นอย่างไรครับเนี่ย
1: ลด
0: ลงเท่าไหร่เอ่ยลดลง1แสดงว่าคำตอบก็ต้อง
1: ลดลง
0: ลดลงอีกเท่าไหร่ล่ะครับอีก1นั่นเองนะครับก็10ลดลงอีก1ก็เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 9
0: เนาะดังนั้นก็สามารถใช้นะครับในเรื่องความรู้ของการหาผลบวกจำนวนเดียวกันมาช่วยหาคำตอบของจำนวนที่ใกล้เคียงอ้าวทวนนิดนึง1บวก1เท่าไหร่นะ
1: 2
0: 1บวก1ได้เท่ากับ
1: 2
0: บวก2เท่ากับ4บวก4เท่ากับ
1: 8
0: 3บวก3เท่ากับ
1: 6
0: 4บวก4เท่ากับ
1: 8
0: 5บวก5เท่ากับ
1: 10
0: นะครับนั้นก็ครบทุกจำนวนเลยวันนี้ที่เราเรียนรู้กันนะครับไหนใครเข้าใจแล้วยกมือเอาละครับเยี่ยมมากนะครับเดี๋ยวนะครับก็จะฝึกฝนนะครับผ่านแบบฝึกหัดที่ 2.7 นะครับให้นักเรียนนำแบบฝึกหัดที่ 2.7 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.7 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อนะครับตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะครับตามความเหมาะสมนะครับเอาละครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับเอาละครับเด็กๆครับให้เปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่เป็นอะไรนะที่เป็นอะไรนะที่เป็นตะเกียบอ้าวเจอหรือยังเอ่ยเจอหรือยังเจอหรือยังครับเจอหรือยังอ้าวหลายคนเจอแล้วนะคราวนี้ต้องอ่านคำชี้แจงก่อนว่าเขาให้ทำไมครับทำอะไรอ้าวเดี๋ยวอ่านช่วยอ่านได้ไหมอ่ะช่วยได้ไหมเอ่ยได้ไหมครับได้นะอ้าวชี้ที่คำชี้แจงชี้ที่คำชี้แจงเลยคำแรกอ่านว่าอะไรนะคำแรกขอเอียนออ่านว่าอะไรนะเขียนอะไรเอ่ยเขียนอะไรนะควอามออ้าวเขียนความสออะมอสามพออะนอพันเขียนความสัมพันธ์อ้าวงั้นอ่านตามเขียนความสัมพันธ
1: ์
0: เขียนความสัมพันธ
1: ์
0: ของจำนวน
1: ของจำนวน
0: แบบส่วนย่
1: อย
0: ส่วนรวม
1: ส่วนรวม
0: พร้อม
1: พร
0: ้
1: อม
0: เขียนประโยคสั
1: ญล
0: ัก
1: ษณ
0: ์เขียนประโยคสั
1: ญล
0: ัก
1: ษณ
0: ์การบวก
1: การบวก
0: การบวก ดังนั้นดูภาพดูภาพเติมความสัมพันธ์เหมือนที่สอนไปเลยเติมความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมหลังจากนั้นเขียนประโยคอะไรครับสัญลักษณ์มี3ข้อข้อ1ข้อ2

0: ดอกไม้ดอกไม้มีกี่ดอกนะดอกไม้ข้อที่1เป็นตะเกียบข้อที่2นะครับเป็นอะไรเอ่ย
1: ดอกไม
0: ้ดอกไม้หรือบางคนดูแจกันได้ไหมดูที่แจกันได้ไหมบางคนดูที่แจกันก็ได้จำนวนก็จะต่างกันไปนะถ้าดูที่แจกันข้อที่2เอ๊ะมีกี่แจกันนะถ้าดูที่ดอกไม้มีกี่ดอกนะข้อที่3เช่นเดียวกันนะถ้าดูที่อุปกรณ์กีฬาก็จะมีเท่าไหร่ครับเสร็จแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนๆสักครู่หนึ่งนะครับมีหลายคนใกล้แล้วไหนใครเรียบร้อยแล้วหลายคนเรียบร้อยแล้วนะครับมีใครใกล้แล้วใกล้เสร็จแล้วมีไหมครับเดี๋ยวรอเอาคนที่เสร็จแล้วเดี๋ยวรอตรวจคำตอบนะตรวจคำตอบไล่ไปแล้วนะข้อที่1ใครเสร็จแล้วช่วยครูแม็กหน่อยข้อที่1อะไรหายไปนะอะไรส่วนอะไรหายไปเนี่ยส่วนรวมตอบเท่าไหร่นะ4คือจำนวนของตะเกียบทั้งหมดนะครับประโยคสัญลักษณ์อะไรบวกอะไรครับ2บวก2เท่ากับ4ไม่ยากข้อที่2ดูที่อะไรดีดอกไม้ดอกไม้ทั้งหมดมีกี่ดอกครับทั้งหมด10ก็ใส่ที่ส่วนรวมเลยแล้วส่วนย่อยล่ะส่วนย่อยคืออะไรนะ5กับเอาประโยคสัญลักษณ์หน่อย
2: 5
0: บวก
2: 5
0: เท่ากับ
2: 4
0: โอ้ยไหนใครถูกต้องไหนใครถูกต้องเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับบางคนอาจจะทำไมครับดูที่แจกันแจกันมีเท่าไหร่ล่ะมีเท่าไหร่2ถ้าดูที่แจกันประโยคสัญลักษณ์ก็จะแตกต่างจากครูแม็กจะเป็นเท่าไหร่ครับ1บวก1เท่ากับ2ขอข้อ3หน่อย
2: 3
0: แสดงว่าดูที่ทำไมครับอุปกรณ์กีฬา3กับ3ก็คือ3บวกอะไรนะ3บวก3เท่ากับ
2: 6
0: เอาละครับเยี่ยมมากดูแล้วเด็กๆเข้าใจนะครับไปหน้าต่อไปเลยหน้านี้ไม่ยากง่ายมากๆง่ายมากๆ1บวก1
2: 2
0: โอ้โหเติมได้เลย2บวก2 3บวก3โอ้ใช่3หรือเปล่านึกว่าเรียงเลยคืออะไรเอ่ย4บวก4 8 3บวก3
2: 6
0: 5บวก5 10 5บวก5เอาละครับเห็นประโยคสัญลักษณ์ให้เด็กๆหาผลบวกใช่ไหมด้านหน้าทำได้อยู่แล้วด้านหลังหาจำนวนที่ทำไมครับผลบวกที่ใกล้เคียงข้อที่1 1บวก1ได้อะไรนะ2แล้ว1บวก2ได้อะไรอ่ะครับ1บวก2
2: 3
0: ได้อะไรนะ3นะเห็นไหมครับตัวทำไมครับด้านหลังเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่1นะข้อที่2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6ฝากกลับไปทำเป็นการบ้านได้ไหมครับแล้วคุณครูแม็กจะกลับมาตรวจว่าใครทำไมครับเข้าใจจริงนะต้องหาผลบวกได้

ูกต้องอ้าวฝากกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับเด็กๆปลายทางด้วยนะครับเนาะฝากกลับไปทำเป็นการบ้านอ้าวเก็บใส่ใต้โต๊ะขอ5วินาที5 4 3 2 1 0อ้าวหมดเวลานะครับคราวนี้2ตาดู2หูสรุปบทเรียนที่เราได้เรียนรู้กันมาในวันนี้หน่อยนะครับดังนั้นจํานวนเดียวกันที่ทำไมครับบวกกันแล้วก็มีผลบวกไม่เกินเท่าไหร่ครับไม่เกิน10วันนี้เรียนรู้กันไปมีอะไรบ้างไม่ได้ยินเลยขอเสียงดังๆอีกครั้งนึง

เอาละครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากนะครับดังนั้นจำนวนเดียวกันที่ทำไมครับบวกกันแล้วก็มีผลบวกไม่เกิน10ก็ฝากเด็กๆกลับไปทำไมด้วยนะทบทวนแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้านะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการสลับที่ของการบวกนะครับนั้นการสลับที่ของการบวกเป็นอย่างไรครั้งหน้าต้องมาทำไมครับเรียนรู้กันสำหรับวันนี้นะครับเวลาของคุณครูแม็กนะครับได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ตอนไม่โทรขึ้นรถไฟครั้งแรกเช้าอันสดใสณชั่นชลารถไฟสุดหรรษาวันนี้แทนไทยและไมโทจะได้ขึ้นรถไฟไปเที่ยวด้วยกันน้องๆดูสีหน้าแทนไทยกันสิคะยิ้มแย้มแจ่มใสเชียวนั่นก็เพราะว่าแทนไทยดีใจที่จะได้ไปเที่ยวนั่นเองแล้วเวลาน้องๆไปเที่ยวกันล่ะคะน้องๆมีสีหน้ายังไงกันบ้างเอ่ยแต่เอ๊ะน้องๆเห็นสีหน้าไมโทกันไหมคะตาโตเหงื่อแตกหน้าแดงตัวสั่นน้องๆคิดว่าตอนนี้ไมโทกำลังมีความรู้สึกอะไรอยู่นะใช่แล้วไมโทกำลังตื่นเต้นอยู่ค่ะเพราะว่านี่เป็นการขึ้นรถไฟครั้งแรกของไมโทนั่นเองไมโทเลยมีอาการตื่นเต้นพูดถูกพูดผิดพูดไม่เป็นประโยคแบบนี้เลย
1: ขึ้นไมโทรถไฟ
2: พี่ไมโทใจเย็นๆนะค่อยๆพูดตอนนี้พี่ไมโทพูดไม่เป็นประโยคเลย
0: ประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรแทนไทยและเด็กๆพวกเรามาช่วยไมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันเถอะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆทำภารกิจนี้ด้วยกัน
2: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
1: โน่นๆๆรถไฟขึ้นคุณยาย
0: พวกเรามาช่วยไมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: คุณยายขึ้นรถไฟอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือคุณยายขึ้นรถไฟดูคุณยายขึ้นรถไฟสิดูแล้วไม่ปลอดภัยเลยพวกเราไปช่วยพาคุณยายขึ้นรถไฟกันเถอะขอบใจนะจ๊ะหลาน
1: โหเปิดแทนไทยหน้าต่าง
0: พวกเรามาช่วยไมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: แทนไทยเปิดหน้าต่างอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือแทนไทยเปิดหน้าต่างขอซื้อน้ำแข็งใสหนึ่งถ้วยครับ
1: ว้าวแทนไทยน้ำแข็งใสกิน
0: พวกเรามาช่วยไมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: แทนไทยกินน้ำแข็งใสอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือแทนไทยกินน้ำแข็งใสพี่ไมโทรมากินน้ำแข็งใสด้วยกันแทนไทยแบ่งให
1: ้ขอบคุณครับอร่อยจังเลยเฮ้ยควันปล่อยรถไฟ
0: โทไมโทตกใจจนผิดอีกแล้วมาพวกเรามาช่วยไมโทเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: รถไฟปล่อยควันอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือรถไฟปล่อยควันไม่ต้องตกใจนะพี่ไมโทตอนนี้รถไฟกำลังจะออกแล้ว
1: ดีใจจังเลยรถไฟกำลังออกจากชานชาลาแล้ว
2: อ้าวพี่ไมโทพูดภาษาไทยถูกต้องหมดแล้วนี่ยอดเยี่ยมเลยพี่ไมโท
1: ไซโยเราจะได้นั่งรถไฟไปเที่ยวกันแล้ว
0: ขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆ นะจ๊ะ
2: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึง

วลา20นาฬิกาช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา5นาฬิกา30นาทีถึงเวลา6นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา20นาฬิกา35นาทีถึงเวลา21นาฬิกาและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา5นาฬิกา45นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
0: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพอพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
0: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
7: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพัง หรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
3: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
0: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
5: รับทราบ
7: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิ

0: ราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
1: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
2: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้เจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลย

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: Safety Kiss Stone ความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
2: ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกันหนูใครอยากย้อมผมอะค่ะแม่

0: ก่อนมานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม่หิวน้ำ
1: จังเลยกินน้ำดีกว่า
0: ชนก่อนค่ะแม่ค่ะ
2: ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูก
3: เข
2: ้
3: าใจ
2: นะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรี

0: ภายสมัยต่างๆ
1: เพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค
0: ์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่านะพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอน

อนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ของที่ตลาดกันเถอะ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งมาซื้อของที่ตลาดกับแม่ใครอยากรู้ว่าที่ตลาดมีอะไรบ้างตามนับหนึ่งมาเลยแม่เริ่มด้วยการซื้อแก้วมังกรแตงกวาแล้วก็ฟักทอง
2: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยว่าน้ำหนักของผักและผลไม้แต่ละชนิดบนเครื่องชั่งสปริงหนักเท่าไหร่แล้วเรียงลำดับน้ำหนักของผักและผลไม้จากน้อยที่สุดไปมากที่สุด
0: น้ำหนักน้อยที่สุดคือแตงกวาหนัก1กิโลกรัม8ขีดจากนั้นคือฟักทองหนัก2กิโลกรัม100กรัมและแก้วมังกรหนัก3กิโลกรัมซึ่งมีน้ำหนักมากที่สุด
3: ถูกต้องเก่งมาก
0: ต่อไปแม่จะซื้อเนื้อสัตว์ด้วยนะมีปลานิลหมู3ชั้นและไก
2: ่บนเครื่องชั่งสปริงปลานิลหนัก1กิโลกรัม3ขีดหมู3ชั้นหนัก 2,500 กรัมถ้าน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ทั้งหมดเท่ากับ6กิโลกรัมแล้วไก่มีน้ำหนักเท่าไหร่นะ

0: เราจะคำนวณโดยการนำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์เป็นตัวตั้งลบด้วยน้ำหนักของปลานิลและหมู3ชั้นก็จะได้น้ำหนักของไก่แต่ก่อนอื่นเราต้องแปลงหน่วยก่อนน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์คือ6กิโลกรัมหรือ 6,000 กรัมลบด้วยน้ำหนักของปลานิลคือ1กิโลกรัม3ขีดหรือ1กิโลกรัม300กรัมเหลือเนื้อสัตว์หนัก4กิโลกรัม700กรัมและลบกับน้ำหนักของหมู3ชั้น2500กรัมหรือ2กิโลกรัม500กรัมจะได้น้ำหนักของไก่คือ2กิโลกรัม200กรัมนั่นเอง
1: มีอีกวิธีนะเรานำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ลบด้วยน้ำหนักของปลานิลบวกกับน้ำหนักของหมู3ชั้นก็ได้น้ำหนักของไก่เป็น2กิโลกรัม200กรัมเท่ากันนะ
0: โอ้โหเก่งมากทุกคนทำได
1: ้รับนี่ไปเลยถุงรับโลกเอาไว้ใช้ใส่ของที่ซื้อถุงแบบนี้ย่อยสลายได้ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: พิมพ์เมและน้องอัดมีสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาภรณ์หาญชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณกนกอ่อนวงคำหารค่ะ
0: ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้โดยกิจกรรมสำคัญนะคะก็คือพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือพระสงฆ์225รูปจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญครั้งแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้นายพลเรือพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายแถลงข่าวการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569พร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งและผู้เร่ร่อนให้สามารถพึ่งพาตนเองและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนงานจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและถนนคนเดินคลององอ่างคลองผดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรโดยตลอดระยะเวลาการจัดงานค่ะประชาชนจะได้ร่วมสัมผัสกิจกรรมทางศาสนาศิลปะวัฒนธรรมนิทรรศการมีชีวิตตลาดชุมชนสตรีทอาร์ตและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ส่วนกิจกรรมสำคัญจะจัดในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้ได้แก่พิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญและเป็นการจัดพิธีตักบาตรทางเรือครั้งแรกนับตั้งแต่สถาปนากรุง

0: รัตนโกสินทร์โดยนิมนต์พระสงฆ์จาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญรวม225รูปได้แก่ครองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ครองแสนแสบและครองเปรมประชากรอาทิวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารวัดสระเกศราชวรมหาวิหารและทุกวัดริมคลองร่วมล่องเรือจากทั้ง3เส้นทางน้ำมาบรรจบณปรัมภิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการเพื่อประกอบพิธีสงฆ์และให้พรแก่ประชาชนที่มาร่วมงานด้วยซึ่งขอเชิญชวนประชาชนทุกคนค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานรักษาและต่อยอดคุณค่าของสายน้ำและขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์
1: พระสงฆ์นิกรจากทั่วประเทศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทยอยเดินทางเพื่อรอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณหลายคนที่เดินทางมาได้ร่วมบอกเล่าถึงความประทับใจที่ได้ติดตามพระจริยวัตรตั้งแต่ทรงพระเยาว์รวมถึงได้ติดตามพระกิจกรรมของพระองค์มาโดยตลอดโดยเฉพาะโครงการราชทานปันสุขเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังในเรือนจำตลอดจนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทั่วประเทศ
2: รู้สึกว่าเสียใจแล้วก็ใจหายเหมือนของรักจากไปนะคะไม่มีวันกลับร้องไห้ทั้งคืนค่ะ
3: ประทับใจในตัวพระองค์ท่านหรือโครงการไหนของท่านบ้างคะ
2: ทั้งตัวพระองค์ท่านแล้วก็ทั้งโครงการโดยเฉพาะราชทานปันสุขซึ่งจริงๆแล้วอย่างเราธรรมดาเราก็ไม่กล้าเข้าไปนะคะในเรือนจำแต่ท่านก็มีพระเมตตาเข้าไปดูแลคนที่เขาได้รับความลำบากทุกยากอยู่ในเรือนจำเนี่ยท่านกล้าหาญมากค่ะอย่างที่ฉันเองฉันยังกลัวเลยนะคะที่เข้าไปในเรือนจำค่ะแล้วก็ดิฉันดูพระราชกรณียกิจต่างๆของท่านดิฉันก็จะร้องไห้ทุกครั้งคือตั้งแต่ไหนแต่ไรดิฉันจะติดตามข่าวในพระราชสำนักทุกครั้ง2ทุ่มนะคะตั้งแต่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าดูมาตลอดตั้งแต่พระองค์ทายังเล็กๆดิฉันก็ดูติดตามมาจนเดี๋ยวนี้แหละค่ะรู้สึกเสียใจมากค่ะ
4: กับตรงในพระมานะคุณปรุณานคุณที่มีต่อประชาชนนะถึงต้องมากราบพระองค์ท่านตลอด
3: ประทับใจโครงการไหนของ
4: ท่านพ่อหลายอย่างท่านเสด็จไปนู่นไปนี่แล้วพ่อเสด็จแทนทุกอย่างที่พึ่งประชาชนเพราะหลายด้านเนี่ย
1: โดยตลอดเส้นทางเข้ากราบพระศพภายในพระบรมมหาราชวังมีจิตอาสาตามจุดต่างๆค่ะคอยให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกตั้งแต่การคัดกรองการจัดระเบียบแถวไปจนถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุเด็กและผู้พิการทั้งนี้สำนักพระราชวังได้ปรับกำหนดเวลาการเข้าถวายสักการะพระศพเป็น5ช่วงเวลาได้แก่ 8:15 นถึง 9:15 นและ 11:00 นถึง 13:15 น 15:00 นถึง 16:00 น 17:30 นถึง 18:30 นและเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นโดยเปิดจุดคัดกรองเวลา 7:45 นและปิดการเข้าถวายสักการะเวลา 20:00 นค่ะ
0: ภายหลังจากมีการประกาศผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจำนวน 9.51 ล้านคนล่าสุดค่ะมีผู้ไม่ผ่านการคัดกรองยื่นอุทธรณ์แล้วเนี่ย 2.76 ล้านคนนะคะขณะที่ก็ยังเหลืออยู่อีกประมาณ 6.55 ล้านคนที่ยังสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จำนวน 9.51 ล้านคนนะคะจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ย 18.82 ล้าน

0: นก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะได้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ผ่านการตรวจสอบจำนวน 7.2 ล้านคนและผู้ผ่านคุณสมบัติรายใหม่ 2.3 ล้านคนทั้งนี้นะคะจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 9.51 ล้านคนคิดเป็นสัดส่วนคือ 14% ของประชากรไทยซึ่งก็ถือว่าใกล้เคียงสัดส่วนประชากรไทยภายใต้เส้นความยากจนของธนาคารโลกคือที่ 12% ค่ะโดยตั้งแต่วันที่17นะคะเป็นต้นไปจนถึงวันที่18กรกฎาคมนะคะ2วันที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์รอบใหม่ยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอให้ครั้งทบทวนสิทธิ์แล้ว 2.76 ล้านคนหรือว่าประมาณ 30% ของผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองทั้งหมด 9.3 แสนคนสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นอุทธรณ์เหลืออยู่อีก 6.55 ล้านคนซึ่งก็สามารถยื่นได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะสำหรับสาเหตุที่ที่ผ่านการคัดกรองมากที่สุดก็คือครอบครองรถยนต์เกินเกณฑ์ที่โครงการกำหนดจำนวน 1.45 ล้านคนรองลงมานะคะก็คือมีหนี้สินรวมทุกบัญชีเกิน 100,000 บาทมีอยู่จำนวน 668,000 คนนอกจากนี้ยังมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จากการเป็นบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์มีรายได้หรือว่ารายจ่ายโอนให้ผู้อื่นเกินเกณฑ์ 100,000 บาทมีการครอบครองอสังหาริมทรัพย์เกินกำหนดมีเงินฝากหรือว่าสลากออมทรัพย์เกิน 100,000 บาทแล้วก็มีบัญชีบัตรเครดิตค่ะทีนี้นะคะเชิญชวนคุณผู้ชมมาดูเช็คไทม์ไลน์สำคัญสำหรับผู้ที่ผ่านพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะรายใหม่นะคะก็คือตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมถึง12มกราคม2570ยืนยันตัวตนกรณีขอทบทวนสิทธิ์นะคะแล้วก็17ถึง31กรกฎาคมยื่นทบทวนสิทธิ์17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมดำเนินการแก้ไขเอกสารข้อมูลนะคะ21กันยายน2569ประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ย้ำอีกครั้งค่ะผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจะต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือภายในวันที่16สิงหาคมนี้แล้วนะคะก่อนประกาศผลรอบทบทวนสิทธิ์คือวันที่21กันยายนเพื่อเริ่มใช้สิทธิ์กันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ผ่านเกณฑ์ค่ะจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ขณะที่ผู้ผ่านคุณสมบัติรายใหม่จะต้องยืนยันตัวตนนะผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียนก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ค่ะ
1: ส่วนปัญหาหนึ่งนะคะที่ผู้ลงทะเบียนหลายคนไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือเนื่องมาจากมีกรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่ทางการกำหนดก็ทำให้บรรยากาศที่สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลาช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีประชาชนค่ะไปรอใช้บริการเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะขอตรวจสอบข้อมูลสำหรับใช้เป็นหลักฐานยื่นอุทธรณ์ทางขนส่งจึงเพิ่มช่องทางบริการพิเศษ 3-4 ช่องทางนะคะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7:00 น.แล้วก็ขยายเวลาไปจนถึงช่วงเย็นจนกว่าประชาชนที่มาติดต่อนั้นจะได้รับเอกสารอย่างครบถ้วนทั้งนี้ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ก็คือชื่อผู้ครอบครองรถในระบบไม่ตรงกับความเป็นจริงมีทั้งที่ขายรถไปนานแล้วรถชำรุดเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้หลายคนค่ะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วแต่ว่ารอบนี้ระบบแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์เพราะว่ามีรถครอบครองเกินจำนวนที่กำหนดทั้งที่ขายไปแล้วนะคะซึ่งถ้าไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการก็คงจะลำบากเพราะว่ารายได้นั้นวันละไม่กี่ร้อยบาทถ้ามีบัตรสวัสดิการก็จะมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้บ้างจึงอยากให้ภาครัฐค่ะพิจารณาทบทวนเรื่องนี
2: ้ไม่ผ่านเกณฑ์ก็คือรถมอเตอร์ไซค์นะคะ2คันแต่ขายไปแล้วอีกคันนึงก็เสียไม่ได้ใช้อ่ะค่ะเราก็มาอุทธรณ์ใหม่อ่ะค่ะลำบากนะคะเราก็ได้กินแค่ประชารัฐได้ซื้อข้าวสารซื้อน้ำตาลให้ลูกนั้นซื้อกับขอให้ลูกนั้นพอดีขัดเดี๋ยวนี้ก็อยากจะมาทัวร์นะคะเราก็อยู่บ้านเช่าด้วยมีลูกแค่2ปีกว่าเองค่ะนมแล้วก็แพมเพิร์สอะไรถ้าได้อันนี้ก็300ก็ดีแล้วได้ซื้อนมลูกแพมเพิร์สลูกอะค่ะ
3: ที่เขาบอกว่าเรามีรถเกินจำนวนของเขามีแค่จักรยานยนต์คันเดียวค่ะค่ะเขาแนะนำบอกให้มาที่นี่ขอทบทวนสิทธิ์ใหม่ค่ะก็ได้ช่วยเหลือในครอบครัวของเราอย่างน้อยเราก็ได้มีเงินตัวนั้นไปเยียวยาในครอบครัวของเรา
0: ด้านกระทรวงพาณิชย์นะคะก็สั่งให้

ดูแลประชาชนที่ขาดคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในส่วนของการเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นกรรมการหรือว่าหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนบริษัทก็สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์แล้วก็ขอตรวจสอบได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะนายพูนพงษ์นาย

0: หนึ่งที่ไม่ผ่านก็คือมีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนบริษัทโดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเข้าไปช่วยเหลืออำนวยความสะดวกประชาชนกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ส่วนนี้อย่างเร่งด่วนซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลก็พบว่ามีรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือว่าผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนบริษัทจำนวน 139,804 คนกระจายอยู่ทั่วประเทศซึ่งก็มีการส่งข้อมูลให้กับทางกระทรวงการคลังนำไปพิจารณาดำเนินการส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะก็สามารถยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์ได้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เข้าไปตรวจสอบได้ด้วยตนเองนะคะหรือว่าอาจจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นตรวจสอบแทนได้โดยระบุในใบมอบอำนาจบอกว่าเพื่อตรวจการตรวจสอบคุณสมบัติภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ต้องระบุเลขบัตรประชาชนของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ซึ่งสามารถเขียนด้วยลายมือได้หลังจากนั้นค่ะทางกรมแล้วก็สำนักงานพาณิชย์จังหวัดก็จะมีการทำหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบแนบข้อมูลการเป็นหุ้นส่วนกรรมการและผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนบริษัทแก่ผู้ขอตรวจสอบซึ่งการดำเนินการตรวจสอบนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะสำหรับผู้ประสงค์ขอตรวจสอบนะคะสามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ค่ะหรือว่าทางสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต2พหลโยธินเขต3รัชดาภิเษกเขต4ที่4พระยาและเขต5บางนาส่วนภูมิภาคค่ะติดต่อได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่หมายเลข1570
1: ยังอยู่ในเรื่องของคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหลังจากที่มีเสียงเรียกร้องจากประชาชนเรื่องของกฎเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรัฐบาลก็ฟังเสียงพี่น้องประชาชนจึงได้มีการปรับเกณฑ์สำหรับผู้ที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ทั้งเรื่องของการศึกษานอกระบบรวมถึงเกณฑ์ของผู้ครอบครองรถยนต์โดยเฉพาะรถยนต์เก่าหรือว่ารถที่ขายไปแล้วแล้วก็มีการโอนลอยไปแล้วแต่ว่ายังไม่มีการจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์โดยจะมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพรุ่งนี้ค่ะโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กราบขออภัยค่ะความไม่สะดวกในกฎเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยยืนยันว่ามาตรการต่างๆที่ออกมานั้นเพื่อต้องการคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือแต่เมื่อเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติแล้วพบปัญหาข้อจำกัดบางอย่างที่ทำให้ประชาชนนั้นไม่สะดวกอย่างกรณีของรถยนต์นายสิริพงษ์อธิบายเกี่ยวกับเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ามีเกณฑ์อยู่ข้อหนึ่งที่ระบุว่าผู้ขายสิทธิ์ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยกเว้น4ข้อก็คือมีรถจักรยานยนต์ความจุไม่เกิน300ซีซีมีรถ3ล้อมีรถยนต์4ล้อเลขรับจ้างแล้วก็รถใช้งานเพื่อการเกษตรมีได้ไม่เกิน1คันโดยมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนมากอย่างเช่นกรณีรถยนต์เก่ามีมูลค่าต่ำไม่ได้ใช้งานแล้วไม่ได้นำทะเบียนออกจากระบบมีรถที่สูญหายสิ้นสภาพการใช้งานแต่ว่ายังไม่ได้ตีทะเบียนออกยังอีกหนึ่งกรณีก็คือกรณีขายไปแล้วแต่ว่ามีการโอนลอยยังไม่มีการจดโอนกรรมสิทธิ์มีการถูกนำชื่อไปสวมสิทธิ์บ้างในการซื้อครองรถของคนอื่นถือว่าเป็น4ประเด็นที่เรื่องนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนมากที่สุดจึงขอให้กระทรวงการคลังค่ะทบทวนโดยนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมครม.เช่นการพิจารณารถเก่าอายุ20ปีรถมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน300ซีซีจำนวน2คันแต่ว่ายังผ่อนอยู่จะถือว่าเรื่องนี้ไม่ตกเกณฑ์รวมถึงมีอายุการใช้งานเกิน15ปีหรือว่ากรณีที่รถขายไปแล้วแล้วก็มีการโอนลอยไปแล้วแต่ว่ายังไม่มีการจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์ให้กลับมาพิจารณา
2: เป็น4ประเด็นหลักที่ขนส่งทั่วทั้งประเทศเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนจากทางประชาชนมาดังนั้นในส่วนของกระทรวงคมนาคมเราจึงได้มีหนังสือนะครับขอให้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยได้มีการทบทวนแล้วก็ทางท่านนายกก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับจึงเป็นที่มาว่าจากนี้ไปเนี่ยนะครับก็จะมีการนำเสนอเพื่อนำไปสู่การทบทวนซึ่งหลักเกณฑ์ต่างๆที่เรานำเสนอไปเนี่ยก็จะนำเข้าสู่ครม.ในวันพรุ่งนี้นะครับโดยเราก็มีการเสนอครับว่าขอให้มีการปรับเกณฑ์ในการพิจารณารถเก่าโดยพิจารณาจากว่า1คือรถยนต์เนี่ยต้องมีอายุใช้งานเกิน20ปีนะครับก็จะไม่นำมาคิด2คือรถมอเตอร์ไซค์ที่มีอายุการใช้งานเกิน15ปี ก็จะ

0: ให้นำมาคิดผมยกตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างว่าท่านอาจจะมีรถอยู่1คันแล้วอายุการใช้งานเนี่ยอยู่ในสภาพที่ใช้งานเพื่อการดำรงอาชีพและใช้งานมาแล้วเกิน20ปีอันนี้ท่านจะไม่ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าเกณฑ์นี้เข้าครม.เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนที่2ครับคือการมีถือครองมอเตอร์ไซค์ในการถือครองมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับเราก็จะเพิ่มเกณฑ์ให้ขอปรับเพิ่มเกณฑ์ให้ว่าถ้าวันนี้ท่านมีมอเตอร์ไซค์ที่ขนาดไม่เกิน300ซีซี2คันและกำลังผ่อนอยู่มีภาระในการผ่อนอยู่ก็จะถือว่าไม่ตกเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมทีเนี่ยบอกว่ามีคันเดียวคันที่2เนี่ยนะครับก็ไม่ได้แล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคือท่านมี2คันได้นะครับแต่ต้องผ่อนอยู่นะครับต้องผ่อนอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าคันที่อายุเกิน15ปีไม่นับนะครับคันที่อายุเกิน15ปีไม่ถือว่านับมาเข้าเกณฑ์นี้อย่างไรก็ดีครับก็ยังมีข้อท้วงติงว่ารถบางคันอายุอาจจะไม่ถึงสิ้นสภาพไปแล้วนะครับเรื่องนี้ขนส่งนะครับทั่วทั้งประเทศจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบให้กับท่านท่านสามารถแจ้งที่ขนส่งจังหวัดของท่านได้ว่าท่านมีรถที่เป็นลักษณะเป็นรถอายุอาจจะยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดนะแต่สิ้นสภาพไปแล้วรถเก่ามากท่านสามารถแจ้งที่ขนส่งให้ขนส่งทำบันทึกได้รถบางคันนะครับท่านจอดเอาไว้ไม่ได้ใช้ไม่ได้มีการต่อทะเบียนท่านสามารถแจ้งขนส่งให้ขนส่งทำบันทึกให้กับท่านได้แล้วขนส่งก็จะส่งข้อมูลเหล่านี้มาช่วยท่านในเรื่องของการอุทธรณ์ด้วย3นะครับคือ4ขออภัยครับ4คือรถที่ท่านได้มีการจำหน่ายไปแล้วและมีการโอนลอยไปแล้วแต่ยังไม่มีการจัดโอนจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์ท่านสามารถไปลงบันทึกที่ขนส่งได้ถ้าท่านมีหลักฐานการขายด้วยก็จะเป็นประโยชน์มากนะครับแต่ถ้าท่านไม่มีท่านสามารถใช้การบันทึกถ้อยคำได้นะครับประเด็นสุดท้ายครับคือกรณีที่ท่านไม่เคยมีการซื้อรถแต่ถูกแอบอ้างชื่อนำชื่อของท่านไปใช้สิทธิ์เรื่องนี้ท่านก็สามารถไปนำเรื่องอุทธรณ์กับทางขนส่งได้เช่นเดียวกันขนส่งจะทำการบันทึกให้
1: ส่วนการเดินทางไปยื่นอุทธรณ์ที่ขนส่งนะคะอาจจะไม่สะดวกเรื่องนี้ทางกรมการขนส่งก็ทำแบบฟอร์มขึ้นมาค่ะโดยทำงานกับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้นำแบบฟอร์มไปอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในเขตพื้นที่แล้วก็ส่งกลับมาให้กรมการขนส่งทำการตรวจสอบข้อมูลต่อไปส่วนอีกหนึ่งกรณีก็คือนักเรียนนักศึกษานอกระบบจะมีการปรับเกณฑ์อย่างนักศึกษาที่เข้าข่ายทั้งสกร.อาชีวะนอกระบบนักศึกษาเหล่านี้ก็ถือว่ามาเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะเสริมสร้างทักษะชีวิตแล้วก็ช่วยเหลือในการประกอบอาชีพดังนั้นกลุ่มนี้จะมีการปรับเกณฑ์แล้วก็ไม่ถูกตัดสิทธิ์ออกไปนะคะ
0: นำไปสู่การปรับเกณฑ์ดังนั้นกลุ่มบุคคลเหล่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นสกร.ไม่ว่าจะเป็นอาชีวศึกษานอกระบบหรือนักเรียนนักศึกษาลักษณะอื่นที่มีความยากจนและเข้าข่ายได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านจะไม่ถูกตัดสิทธิ์ด้วยเกณฑ์ที่ท่านเป็นนักเรียนนักศึกษาแต่เพียงอย่างเดียวแต่ทางกระทรวงการคลังจะพิจารณาองค์ประกอบอื่นประกอบด้วยนะครับอันนี้ขอให้ท่านสบายใจได้ฉะนั้นบางท่านบอกว่าติดตรงที่เป็นนักเรียนนักศึกษาจะไปลาออกจากระบบไม่มีความจำเป็นนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกระทรวงการคลังเนี่ยจะไปพิจารณาเกณฑ์อื่นๆด้วยเพิ่มเติม
2: ขณะที่รัฐบาลนะคะก็เปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะคือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าผู้มีสิทธิ์รายเดิมรายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนค่ะเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ในการรับการสนับสนุนค่าน้ำประปาโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัว เรือนต่อเดือนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยกำหนดให้1บ้านหรือว่า1เลขที่ใช้สิทธิ์ได้1สิทธิ์หากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้ใช้สิทธิ์ชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนส่วนกรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดค่ะสำหรับผู้

มีสิทธิ์รายเดิมที่เคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565และผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในโครงการปี2569ก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง25กรกฎาคมนี้เพื่อใช้สิทธิ์รอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมแล้วก็ได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประจำเดือนกันยายนโดยไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้ส่วนผู้มีสิทธิ์รายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยืนยันตัวตนแล้วก็สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กันยายนเพื่อที่จะใช้

0: โอ้โหรูปเก่าจังรูปคุณปู่เหรอคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตอนปู่เด็กๆนะปู่ได้ไปเที่ยวที่วัดอรุณกับครอบครัวปู่อะ
0: แม่น้ำแม่แค่นี้ก็ไม่ให้
1: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
0: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะเดี๋ยวเมฆก็เล่นไม่ทันคนอื่น
1: ไม่เอาหน้าเมฆอย่าพูดอย่างนั้นสิที่แม่ก็ทำแบบนั้นเพราะว่ารักและเป็นห่วงเมฆนะไม่อยากให้เสียการเรียนเพราะติดเกมเมฆรู้ไหมขนาดพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าประสาททองยังรู้ว่าแม่รักและห่วงมากแค่ไหนและพระองค์ยังทรงแสดงออกถึงความกตัญญูนี้ให้พวกเราได้เห็นกันด้วยนะ
0: พระเจ้าประสาททองเนี่ยอยู่ในสมัยอยุธยาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ะพระองค์เป็นผู้มีความกตัญญูมากเมื่อพระราชชนนีหรือแม่ของท่านสิ้นพระชนท่านจึงโปรดให้สร้างวัดชัยวัฒนารามณที่ดินที่พระราชชนนีเคยประทับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ้ะ
0: แปลว่าท่านทรงสร้างวัดชัยขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงและอุทิศบุญกุศลให้แม่ของท่านใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องวัดชัยจึงเป็นอนุสรณ์แห่งความกตัญญูและยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองในสมัยอยุธยาที่ต่อมากลายเป็นต้นแบบของวัดอรุณยังไงล่ะ
0: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะนี่เมฆเราไปดูวัดกันเถอะนะนะ
2: ก็ได้เอานี่ไปทำเองแล้วกัน
3: พุทธศักราช2164รัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
4: ทำไมที่นี่มันคลองแคลงไปมาอย่างกับอยู่บนเรือเลย
5: โอ้โหบ้านใหญ่เบ้อเร่อ
0: เราไปดูกันเถอะ
6: ยาสมุนไพรจ้ะแม่กินซะหน่อยตามที่หมอเขาว่ามา
7: ข้าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรร้ายแรงนี
6: ่กินพอมีเรี่ยวแรงยังไงล่ะจ๊ะช่วงที่ข้าไปออกศึกที่กัมพูชาประเทศเนี่ยแม่จะได้ไม่เจ็บป่วย
5: โหยตะวันพี่เขาจะไปออกรบด้วยเจ๋งมากๆเลย
6: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
7: จะไปรบเพื่อบ้านเมืองนั่นก็ถือว่าเป็นการกตัญญูต่อประเทศ

0: หรือว่าแม่ลูกคู่นั้นจะเป็นพระเจ้าประสาททองและแม่ของท่าน
1: ใจเย็นลงหรือยังล่ะเมฆ
0: ครับปู่เมฆไม่น่าพูดแบบนั้นออกไปเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไว้เมฆโทรไปขอโทษแม่นะปู่ว่าแม่คงเข้าใจ
0: แม่ครับเมฆขอโทษที่เอาแต่ใจตัวเองทำให้แม่เสียใจเมฆรักแม่นะครับวันนี้เราพูดไม่ดีกับแม่แต่ยังดีที่แม่ยังอยู่ให้เราขอโทษต่อไปนี้เราจะทำดีกับแม่ให้บ่อยๆให้เหมือนพระเจ้าประสาททองที่ท่านทรงดูแลพระมารดาและสร้างวัดชัยวัฒนารามไว้เป็นอนุสรณ์และเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของสมัยอยุธยาเราเป็นเด็กคงสร้างวัดไม่ได้แต่เราบอกรักและเป็นเด็กดีให้แม่ได้ทุกวัน

0: ราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตวัน
1: ไปเที่ยวไหนหรออ
0: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับ
1: ปูนี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้
2: แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่แก้ว

ดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักที่อยู่ในห้องนี้ด้วยวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูถิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูในรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะนักเรียนยังจําได้หรือไม่คะว่าประวัติศาสตร์ในชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปคะเด็กๆจําได้ไหมเอ่ยเรียนเกี่ยวกับอะไรคะวิธีสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองยังจําได้ไหมคะจําได้ไหมคะและคุณครูก็ได้มอบหมายกันบ้านให้เด็กๆนั้นไปสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองไปสืบค้นจากใครคะไปสอบถามจากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองไปสืบค้นจากที่ไหนคะสืบค้นจากที่ไหนเอ่ยสูติบัตรหรือใบเกิดหรือสำเนาทะเบียนบ้านและรูปถ่ายนั่นเองนักเรียนได้กลับไปสืบค้นมาหรือยังคะสืบค้นมาแล้วไหนใครกลับไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่มาแล้วกลับไปสืบค้นมาแล้วยกมือค่ะโอ้โหทุกคนเลยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะกลับไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่มาหรือยังและไปสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองมาหรือยังเก่งมากๆเลยค่ะและในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวค่ะเอ๊เราจะเรียนรู้ไปทําไมคะเรียนรู้ไปทําไมคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยบอกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวได้ว่าตัวเองนั้นชื่ออะไรชื่อจริงว่าอะไรนามสกุลว่าอะไรชื่อเล่นล่ะอายุเท่าไหร่เกิดวันไหนวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีพุทธศักราชที่เท่าไหร่นักเรียนก็ต้องทราบประวัติความเป็นมาของตนเองใช่ไหมคะไหนใครทราบแล้วมีไหมคะ โอ้เก่งมากๆเลยค่ะเมื่อนักเรียนทราบแล้วเราจะมา

0: กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเนื่องจากคุณครูให้เด็กๆนั้นไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่และไปสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองแล้ววันนี้คุณครูจะให้นักเรียนนั้นออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังได้ไหมคะได้ไหมคะได้นะคะวันนี้คุณครูขอตัวแทนกลุ่มละ1คนเริ่มจากกลุ่มที่เริ่มจากเอามือลงค่ะเริ่มจากกลุ่มที่3ก่อนขอตัวแทน1คนขอตัวแทน1คนค่ะเชิญเลยมา2คนได้เลยค่ะขอไมค์ด้วยตอนนี้เพื่อนๆจะมาเล่าสู่กันฟังแล้วเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องทำยังไงคะต้องเงียบแล้วก็ตั้งใจฟังนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้อมไหมคะ
1: พร
0: ้อมค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนักนิชาชูละขันชื่อเล่นชื่อน้องเอวาค่ะ
0: น้องเอวาทำน้องเอวาไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่ในเรื่องอะไรบ้างคะหนูเกิดวันที่เท่าไหร
2: ่เกิดวันที่8ค่ะ
0: เดือนอะไรคะ
2: สิงหาคมค่ะ
0: สิงหาคมนะคะปีพุทธศักราชเท่าไหร่คะ
2: 2567ค่ะ
0: 2560หรือเปล่าเกิดปีพุทธศักราช2560ตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่
2: 7ขวบค่ะ
0: 7ขวบแล้วและกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่เท่าไหร่คะ
2: 1ค่ะ
0: กำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1นั่นเองค่ะและบ้านหนูอยู่ที่จังหวัดอะไรคะอยู่ที่จังหวัดอะไรคะประจวบคีรีขันธ์ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ประจวบคีรีขันธ์ค่ะคุณพ่อประกอบอาชีพอะไรคะ
2: ทำงานขนดินค่ะ
0: แล้วคุณแม่ล่ะคะ
2: ทำเหมือนกันค่ะ
0: ทำอะไรนะคะ
2: ทำเหมือนกันค่ะ
0: อ๋อทำเหมือนกันเลยตอนนี้เราทราบข้อมูลจากเพื่อนแล้วว่าเพื่อนชื่ออะไรชื่อเล่นว่าอะไรเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเพื่อนชื่อเล่นว่าอะไร
3: เอวา
0: ชื่อเอวาเกิดวันที่เท่าไหร
3: ่
0: เดือนอะไรคะ
3: เด
0: ือ
3: นส
0: ิ
3: งหา
0: เดือนสิงหาคมนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆซื้อของขวัญให้เพื่อนด้วยนะคะเพราะเรารู้แล้วว่าเพื่อนเกิดวันที่เท่าไหร่ค่ะคนต่อไป
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธีวัฒน์สุขมีชื่อเล่นชื่อน้องนาวาครับ
0: น้องนาวาน้องนาวาไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่มาหรือยังคะ
4: สอบถามแล้วครับ
0: สอบถามเลือกอะไรบ้างคะ
4: ปีเกิด
0: ปีเกิดเกิดวันที่เท่าไหร่คะ
4: 22
0: 22เดือนอะไรคะ
4: สิงหา
0: สิงหาคมเดือนเดียวกันเลย
4: คือกันยาไม่รู้เมื่อจะกันยาแหละ
0: เปลี่ยนใหม่เป็นกันยานะคะวันที่22กันยายนนะคะปีพุทธศักราช2560ใช่ไหมคะแล้วหนูเป็นคนจังหวัดไหนคะ
4: เพชรครับ
0: จังหวัดไหนนะคะ
4: เพชร
0: เพชรบุรีนะคะคุณพ่อประกอบอาชีพอะไร
4: คุณครูครับ
0: อะไรนะคะ
4: คุณครูครับ
0: เป็นคุณครูแล้วคุณแม่ล่ะคะ
4: คุณครูเหมือนกัน
0: เป็นคุณครูเหมือนกันเลยนะคะตอนนี้เรารู้วันเกิดของเพื่อนหรือยังเกิดวันที่เท่าไหร่คะ
3: 22
0: เดือนอะไรคะ
3: ก
0: ัน
3: ยายน
0: กันยายนนะคะเพื่อนชื่อเล่นว่าอะไรคะ
3: นาวาน
0: าวานั่นเองค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะกลุ่มต่อไปขอเป็นกลุ่มที่1ค่ะมาแล้วค่ะ1คนมาเชิญ
5: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณัฐาพลก็คุณชื่อเล่นน้องไอดีครับ
0: น้องไอดีน้องไอดีไปถามคุณพ่อคุณแม่เกี่ยวกับประวัติของตนเองหรือยังคะสอบถามหรือยังเอ่ย
5: ถามแล้วคร
0: ับสอบถามแล้วสอบถามว่าอย่างไรคะไอดีเกิดวันที่เท่าไหร่คะ
5: วันที่2
0: วันที่2เดือนอะไรคะ
5: มกราคม
0: มกราคมนะคะเป็นคนจังหวัดอะไรคะ
5: เป็นคนจังหวัดพิจิตร
0: โอ้มาไกลเลยนะคะเป็นคนจังหวัดพิจิตรนั่นเองคุณแม่ประกอบอาชีพอะไรคะ
5: คุณครู
0: เป็นคุณครูแล้วคุณพ่อล่ะคะ

0: คุณครู
1: เป็นคุณครูเหมือนกันเลยไอดีเกิดวันที่เท่าไหร่คะเด็กๆวันที่เท่าไหร่คะวันที่2เดือนอะไรเดือนอะไรคะเพื่อนบอกไปแล้วมกราคมนะคะตอนนี้ไอดีเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่เท่าไหร่คะ
0: 1
1: ปีที่1นะคะอายุเท่าไหร่แล้ว
0: 7ขวบ
1: 7ขวบแล้วเก่งมากๆเลยค่ะเอาปรบมือเพื่อนด้วยคนต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพัฒนดุสิตสิทธิพรครับ
1: หนูไปสอบถามอะไรจากคุณพ่อคุณแม่มาบ้าง
2: วันที่
1: วันที่หนูเกิดวันที่เท่าไหร่คะ
2: วันที่18
1: วันที่18เดือนอะไรคะเดือนอะไรคะเดือนอะไรเอ่ย
2: มกรา
1: เดือนมกราคมเกิดเดือนเดียวกับไอดีเลยแล้วตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่ลูก
2: 7ขวบ
1: 7ขวบนั่นเองค่ะคุณแม่ประกอบอาชีพอะไร
2: คุณครู
1: เป็นอะไรนะคะ
2: คุณครู
1: เป็นคุณครูปรบมือให้เพื่อนได้ค่ะคนต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะมาเลย3คนอยากเล่าให้เพื่อนฟังตอนนี้เพื่อนๆอยากเล่าให้เพื่อนฟังนะคะเริ่มคนแรกเลยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับหนูชื่อเด็กชายวิทย์วิทย์ธรรมพิบาลอุดมชื่อเล่นชื่อปันครับ
1: ชื่อน้องปานน้องปานไปสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองมาหรือยัง
3: สืบแล้วครับ
1: สืบค้นอย่างไรบ้าง
3: สืบว่าหนูเกิดวันที่เท่าไหร
1: ่อันนี้ไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะว่าเกิดวันที่เท่าไหร่แล้วน้องปันเกิดวันที่เท่าไหร่คะ
4: เกิดวันที่9ครับ
1: เกิดวันที่9เดือนอะไรคะ
4: เดือนกันยายน
1: เดือนกันยายนนะคะน้องปานเป็นคนจังหวัดไหนคะ
4: พัทลุงครับ
1: พัทลุงเลยมาไกลเหมือนกันนะคะเป็นคนจังหวัดพัทลุงนะคะแล้วคุณพ่อประกอบอาชีพอะไรคะ
4: เป็นคนขับรถดำ
1: เป็นคนขับรถนะคะคุณแม่ล่ะคะ
5: คนขับรถแมคโคร
1: คนขับรถแมคโครขอเสียงปรบมือให้น้องปานด้วยคนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเนธนาบุญใหญ่ชื่อเล่นชื่อน้องตอมค
1: ่
6: ะ
1: หนูไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่มาหรือยังสอบถามแล้วสอบถามว่าอย่างไรบ้างคะหนูเกิดวันที่เท่าไหร่คะ
6: วันที่9
1: วันที่9เดือนอะไรคะ
6: เดือนกันยายน
1: เดือนกันยายนนะคะหนูเกิดเดือนกันยายนครอบครัวของหนูมีสมาชิกกี่คนคะ
6: 7คน
1: มี7คนมีใครบ้างเอ่ย
6: พ่อแล้วก็แม่แล้วก็ปู่แล้วก็ยายแล้วก็น้าแล้วก็น้อง
1: เอากี่คนแล้วเอาใหม่คุณพ่อคุณแม
6: ่คุณพี
1: ่พี
6: ่น้อง
1: น้อง
6: ยาย
1: ยาย
6: คุณตา
1: คุณตาแล้วก็ตัวฉันคือตัวหนูเองมีทั้งหมด7คนนั่นเองค่ะต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
7: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพรณภัทรลำเลิศชื่อเล่นชื่อน้องหันษาค่ะ
1: น้องหันษานะคะน้องหันษาไปสอบถามข้อมูลของตนเองจากคุณพ่อคุณแม่หรือยังคะ
7: สอบถามแล้วค่ะ
1: สอบถามในเรื่องไหนบ้างคะ
7: วันเดือนปีเกิดค่ะ
1: วันเดือนปีเกิดน้องหันษาเกิดวันที่เท่าไหร่คะ
7: 21เดือนมิถุนาค่ะ
1: 21เดือนมิถุนายนใช่ไหมคะตอนนี้น้องหันษาอายุเท่าไหร่แล้วคะ
7: 6ขวบค่ะ
1: 6ขวบกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่เท่าไหร่
7: 1ค่ะ
1: ปีที่1นะคะคุณพ่อประกอบอาชีพอะไรคะ
7: เชฟค่ะ
1: เป็นเชฟทำอาหารแล้วคุณแม่ล่ะคะ
7: คุณครูค่ะ
1: เป็นคุณครูนั่นเองค่ะน้องพรรษานะคะเป็นคนจังหวัดไหนคะ
7: ประจวบคีรีขันธ์ค่ะ
1: ประจวบคีรีขันธ์แล้วตอนนี้น้องหันษากำลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนอะไรคะ
7: วงไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนทั้ง3คนด้วยค่ะเชิญค่ะหมดหรือยังหมดหรือยังเหลือกลุ่มที่2กับกลุ่มที่4ขอเป็นกลุ่มที่4ก่อนนะคะมาเลย2คนนะคะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงดาวิกาปกสิริค่ะชื่อเล่นชื่อน้องปายค่ะ
1: น้องปายน้องปายไปสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองหรือยังคะ
8: สืบแล้วค่ะ
1: สืบค้นอย่างไรคะ
8: ถามพ่อแม่ค
1: ่
8: ะ
1: สอบถามคุณพ่อคุณแม่สอบถามในเรื่องใดบ้าง
9: ปีกับเดือนเกิดค่ะ
1: หนูเกิดวันที่เท่าไหร่คะ
9: วันที่28ค่ะ
1: 28ใช่ไหมคะเดือนอะไรคะ
9: กันยายนค่ะ
1: เดือนกันยายนนะคะตอนนี้หนูเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่เท่าไหร
9: ่ปีที่1ค่ะ
1: อยู่ที่โรงเรียนอะไรคะ
9: วังไกลกังวลค
1: ่
9: ะ
1: โรงเรียนวังไกลกังวลเนี่ยอยู่จังหวัดอะไรคะ
9: จังหวัด
1: ประจวบคีรีขันธ์นั่นเองค่ะคุณพ่อประกอบอาชีพอะไรคะ
9: หน้าสถานีรถไฟค่ะ
1: แล้วคุณแม่ล่ะคะ
9: เป็นแม่บ้านค
1: ่
9: ะ
1: โอ้ขอบคุณค่ะปรบมือเพื่อนด้วยค่ะคนต่อไปค่ะสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปรทรพักไพโรจน์ชื่อเล่นชื่อน้องเติร์ด
1: น้องเติร์ดนะน้องเติร์ดไปสอบถามข้อมูลจากคุณพ่อคุณแม่มาหรือยังคะ
10: สอบถามแล้วค่ะ
1: สอบถามว่าอย่างไรบ้างคะ
10: อาชีพกับ
1: อาชีพของคุณพ่อคืออะไรคะ
10: ทหาร
1: ว้าวเป็นทหารด้วยแล้วคุณแม่ล่ะคะ
10: พยาบาล
1: เป็นพยาบาลนะถ้าคุณครูไม่สบายคุณครูไปหาแม่น้องเติร์ดได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะตอนนี้น้องเติร์ดอายุเท่าไหร
10: ่6ขวบ
1: แล้วนะคะตอนนี้กำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่เท่าไหร่คะ
10: ที่1
1: โรงเรียนอะไรคะ
10: โรงเรียนวังไกลกังวลในพระพรหมราชุมภถัมภ์
1: ว้าวเก่งมากๆเลยปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่2เชิญค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับ
1: ผมชื่อ
11: ผมชื่อเด็กชายนวัตรูปปวีเพื่อรัต
1: ชื่อเล่นว่าอะไรคะ
11: โอเมก
1: โอเมกตอนนี้หนูเรียนอยู่ที่โรงเรียนอะไรคะ
11: โรงเรียนไกลกังวล
1: โรงเรียนวังไกลกังวล นั่นเองตอนนี้อยู่ชั้นศึกษาปีที่เท่าไหร่
11: 1
1: ก็ชั้นประถมศึกษาปีที่1นั่นเองคุณพ่อประกอบอาชีพอะไรคะ
11: ขายของ
1: ขายของแล้วคุณแม่ล่ะคะ
11: ทํางาน
1: ทำงานอะไรคะ
11: ทำงานหาเงิน
1: หาเงินไปไหนคะมาเลี้ยงหนูใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากมากเลยค่ะอ่ะคนต่อไปค่ะสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายมูลคุณวัฒน์บุญครับ
1: ชื่อเล่นว่าอะไรคะ
12: มาวินครับ
1: มาวินอ่ะมาวินสมาชิกในครอบครัวของมาวินมีทั้งหมดกี่คน
12: 4คนคร
1: ับ4คนประกอบไปด้วยใครบ้าง
12: พ่อแม
1: ่แม่
12: พี่
1: น
12: ้
1: อง
12: น
1: ้
12: อง
1: อีกหนึ่งคน
12: ใครเอง
1: แล้วก็ตัวเองนะคะคุณแม่ประกอบอาชีพอะไรคะ
12: คนขายอาหารทะเล
1: เขาเป็นแม่ค้าขายอาหารทะเลนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือเพื่อนด้วยค่ะตอนนี้เราก็ได้รู้ประวัติความเป็นมาของเพื่อนๆกันแล้วใช่ไหมคะเราได้รู้ประวัติความเป็นมาของเพื่อนๆทำไมเราต้องรู้ประวัติความเป็นมาของเพื่อนๆคะเพราะอะไรเอ่ยเพราะอะไรคะเราจะได้รู้ว่าเพื่อนชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนเกิดวันที่เท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วทำไมเราต้องรู้ประวัติความเป็นมาของตนเองคะเพราะอะไรเอ่ยเราไม่ต้องรู้ประวัติความเป็นมาของตนเองได้ไหมคะได้ไหมไม่ได้ถ้าเราไม่รู้ประวัติความเป็นมาของตนเองเราก็จะไม่รู้ว่าเรานั้นชื่อจริงว่าอะไรนามสกุลอะไรชื่อเล่นว่าอะไรเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรและเป็นคนจังหวัดอะไรเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องทราบประวัติความเป็นมาของตนเองอาจจะไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของตนเองนะคะหรือไปสืบค้นข้อมูลจากสูติบัตรหรือใบเกิดสำเนาทะเบียนบ้านรูปถ่ายนะคะลองไปดูซิว่าที่บ้านของตนเองนั้นมีสำเนาทะเบียนบ้านไหมและในสำเนาทะเบียนบ้านนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีข้อมูลอะไรบ้างสูติบัตรล่ะมีข้อมูลอะไรบ้างนักเรียนยังจำได้ไหมคะจำได้ไหมคะเคยไปขอคุณพ่อคุณแม่ดูหรือยัง อย่าลืมกลับไปขอคุณพ่อคุณแม่ดูนะคะว่าสุติบัตินั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะคำถามถ้าหากนักเรียนต้องการทราบข้อมูลของตนเองและครอบครัวเพิ่มเติมควรทำอย่างไรทำอย่างไรดีคะสอบถามผู้ปกครองนั่นเองค่ะผู้ปกครองก็จะเป็นสมาชิกในครอบครัวของเรานักเรียนลองไปสอบถามข้อมูลของตัวเองเนี่ยจากผู้ปกครองหรือสอบถามข้อมูลของครอบครัวจากคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ได้หรือไปสืบค้นข้อมูลจากที่ไหนจากที่ไหนดีคะจากรูปถ่ายก็ได้ลองกลับไปดูรูปถ่ายซิว่าเรามีรูปถ่ายของครอบครัวไหมเอ๊ะแล้วในรูปถ่ายนั้นมีใครบ้างค่ะคำถามที่2การทราบประวัติตนเองมีความสำคัญต่อนักเรียนอย่างไรการทราบประวัติตนเองมีความสำคัญต่อนักเรียนอย่างไรมีความสำคัญไหมคะ
13: ม
1: ีไหนใครคิดว่ามีความสำคัญยกมือเอามือลงมีความสำคัญอย่างไรคะมีความสำคัญอย่างไรคะ
13: จะได้รู้วันว่าเราเก
1: ิดถูกต้องค่ะเด็กๆจะได้รู้ว่าเราเนี่ยเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีพุทธศักราชที่เท่าไหร่ใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ยแล้วทราบอะไรอีกทราบว่าเราชื่ออะไรเป็นคนจังหวัดไหนเกิดที่โรงพยาบาลไหนเกิดที่สถานที่ไหนนะคะเกิดที่โรงพยาบาล
13: เก
1: ิ
13: ดที
1: ่
13: โรงพยาบาล
1: เก
13: ิ
1: ดที
13: ่
1: โรงพยาบาลพอแล้วเด็กๆทราบใช่ไหมว่าตัวเองเกิดที่ไหนใช่ไหมคะต่อไปค่ะคำถามที่3การศึกษาประวัติความเป็นมาของครอบครัวมีความสำคัญอย่างไรการศึกษาประวัติความเป็นมาของครอบครัวมีความสำคัญอย่างไรมีความสำคัญไหมคะ
13: ม
1: ีค่ะเพราะเราจะได้รู้ว่าครอบครัวของเรามีสมาชิกกี่คนมีใครบ้างและแต่ละคนประกอบอาชีพอะไรนั่นเองค่ะต่อไปเพราะเหตุใดนักเรียนจึงควรทราบประวัติเกี่ยวกับตนเองและครอบครัวเพราะเหตุใดนักเรียนจึงควรทราบประวัติเกี่ยวกับตนเองและครอบครัวใครตอบได้อีคิวตอบสิคะเพราะเหตุใดนักเรียนจึงควรทราบประวัติเกี่ยวกับตนเองและครอบครัวเพราะอะไรคะให้ใครตอบได้เพราะว่าจะได้จำได้จะได้ทราบข้อมูลเพราะเหตุใดนักเรียนจึงควรทราบประวัติเกี่ยวกับตนเองและครอบครัวเพราะจะได้รู้เกี่ยวกับข้อมูลของตนเองและข้อมูลของครอบครัวนะคะอาจจะดูจากรูปถ่ายก็ได้นะคะเป็นการสืบค้นจากรูปถ่ายว่าในรูปถ่ายนั้นประกอบไปด้วยใครบ้างและมีสมาชิกกี่คนนะคะเมื่อเราสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวแล้วนะคะจะทำให้เราได้ทราบเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของตัวเราเองและสมาชิกในครอบครัวว่าในครอบครัวนั้นมีสมาชิกกี่คนประกอบไปด้วยใครบ้างซึ่งจะทำให้เราเนี่ยมีความเข้าใจเกี่ยวกับตนเองมากขึ้นรวมทั้งเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์ในครอบครัวตนเองและก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในครอบครัวของเราด้วยค่ะเราจะบอกประวัติของตนเองและครอบครัวได้อย่างไรนะคะเราต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนเสียก่อนอย่างเช่น 1. คือการสอบถามเราจะสอบถามจากใครได้บ้างคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือญาติผู้ใหญ่ของเรานะคะนี่คือการสอบถาม 2. คือการศึกษาหรือการอ่านศึกษาจากที่ไหนได้บ้างคะศึกษาจากสูติบัตรสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนหรือดูดูอะไรคะดูรูปถ่ายนั่นเองนะคะรูปถ่ายหรือภาพถ่ายสิ่งของเครื่องใช้ลองกลับไปดูรูปถ่ายหรือภาพถ่ายที่บ้านนะคะว่าในภาพถ่ายนั้นมีสมาชิกกี่คนและสมาชิกที่อยู่ในภาพถ่ายนั้นมีใครบ้าง ภาพถ่ายนั้นอาจจะถ่ายตอนที่เรายังเป็นเด็กอยู่เราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะบุคคลท่านนี้คือใครลองกลับไปถามคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่คะบุคคลท่านนี้คือใครคะ

0: คุณพ่อคุณแม่ก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เราอยากจะรู้นั่นเองอ๋อภาพถ่ายบุคคลท่านนี้ก็คือคุณย่าของลูกไงคะภาพถ่ายนี้ก็คือคุณปู่ของหนูไงคะเราก็จะรู้แล้วว่านั่นคือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเรานั่นเองค่ะการสอบถามนะคะการสอบถามเมื่อเราไปสอบถามแล้วเราก็ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่จริงนะคะเช่นการดูภาพถ่ายภาพถ่ายเราต้องดูภาพถ่ายด้วยภาพถ่ายนะคะดูภาพถ่ายประกอบกับการสอบถามจากผู้ปกครองนั่นเองค่ะประวัติความเป็นมาของตนเองนะคะการรู้ประวัติของตนเองจะทำให้รู้จักชื่อนามสกุลของตนเองชื่อบิดาบิดาคือใครคะ
1: พ่อแม่
0: คุณพ่อนั่นเองชื่อมารดามารดาคือใครคะ
1: แม
0: ่ก็คือคุณแม่นั่นเองค่ะวันเดือนปีเกิดของตนเองสถานที่เกิดและรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองค่ะประวัติความเป็นมาของครอบครัวการรู้ประวัติของครอบครัวจะทำให้เรารู้จักชื่อบิดาชื่อมารดาและญาติพี่น้องในครอบครัวของเราอย่างเช่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพี่น้องและรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวค่ะเราสามารถรู้ประวัติของครอบครัวโดยการซักถามพูดคุยกับคนในครอบครัวนะคะหรือสืบค้นข้อมูลจากสูติบัตรสำเนาทะเบียนบ้านภาพถ่ายต่างๆและสิ่งของเครื่องใช้ค่ะสูติบัตรหรือใบเกิดที่ครูให้นักเรียนเนี่ยกลับไปดูมาไปขอคุณพ่อคุณแม่ดูนะคะในสูติบัตรเนี่ยจะประกอบไปด้วยชื่อของตัวเราเองชื่อคุณพ่อชื่อคุณแม่ชื่อโรงพยาบาลวันเดือนปีเกิดนะคะสำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนบอกว่าเคยเห็นแล้วค่ะคุณครูเคยเห็นแล้วครับคุณครูนะคะสำเนาทะเบียนบ้านจะมีอยู่ทุกบ้านอยู่แล้วในสำเนาทะเบียนบ้านจะประกอบไปด้วยอะไรคะ
1: เลข
0: ที่อยู่บ้านที่เลขที่บ้านใช่ไหมคะคุณพ่อคุณชื่อคุณพ่อชื่อคุณแม่ชื่อของตัวเราเองนะคะหรือสมาชิกในครอบครัวค่ะและไปสืบค้นจากภาพถ่ายภาพถ่ายนะคะคุณครูยกตัวอย่างให้ภาพถ่ายของแต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันถูกต้องไหมคะเราก็ต้องดูว่าบุคคลในภาพถ่ายนั้นคือใครบ้างมีความสำคัญกับเราอย่างไรนะคะภาพถ่ายเด็กๆอาจจะไม่รู้ว่าเนี่ยเป็นภาพถ่ายตอนที่เรายังเล็กอยู่ไม่รู้ว่าบุคคลในภาพนั้นคือใครก็ลองกลับไปถามคุณพ่อคุณแม่ดูนะคะสืบค้นจากสิ่งของเครื่องใช้นะคะนี่คืออะไรคะเตารีดในสมัยก่อนเลยจะใช้เตารีดแบบนี้แต่ปัจจุบันไม่ใช้เตารีดแบบนี้แล้วใช้เตารีดแบบไหนคะแบบไฟฟ้านั่นเองค่ะและต่อไปคำถามครอบครัวของนักเรียนมีสมาชิกกี่คนมีกี่คน4คน8คน4 3 5คน6คนโอเคเอามือลงพอแล้วนะคะเก่งมากๆเลยแสดงว่าเด็กๆไปสอบถามคุณพ่อมาแล้วนะคะว่าเด็กๆในครอบครัวของเด็กๆนั้นมีสมาชิกกี่คนค่ะสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนประกอบด้วยใครบ้างประกอบด้วยใครบ้างคะคุณพ่อคุณแม
1: ่
0: พี่น้องและตัวเองใช่ไหมคะต่อไปเป็นกิจกรรมกล่องปริศนาวันนี้คุณครูมีกล่องปริศนามาอีกแล้วฟังก่อนว่าคุณครูจะให้ทำอะไรพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะคะมาดูค่ะคุณครูให้ทำอะไรคุณครูจะให้นักเรียนจับสลากคำถามที่เตรียมไว้ในกล่องจากนั้นให้นักเรียนช่วยกันตอบว่าคำถามที่จับสลากได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดระหว่างข้อมูลของตนเองหรือข้อมูลของครอบครัวเข้าใจไหมคะพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะคุณครูขอตัวแทนกลุ่มที่3ก่อน1คนค่ะ1คนนะคะเอา1คนมา
2: เอา
0: ค่ะไปนั่งก่อนไปนั่งก่อนขอ1คนค่ะ

0: ค่ะแล้วดูนะคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วจับขึ้นมาเลย1ใบค่ะแกะออกมาคำถามที่ได้คือน้ำหนักของฉันน้ำหนักของฉันเป็นข้อมูลของใครเป็นข้อมูลของตนเองหรือเป็นข้อมูลของครอบครัวเป็นข้อมูลของใครคะลองตอบสิคะเป็นข้อมูลของใคร
1: ตนเอง
0: เป็นข้อมูลของตนเองนะคะน้ำหนักของฉันต้องเป็นข้อมูลของตนเองเป็นเรื่องที่เราควรจะทราบนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะถามมา1คนไปนั่งก่อนค่ะพร้อมค่ะหยิบขึ้นมาเลยค่ะชื่อโรงเรียนชื่อโรงเรียนเป็นข้อมูลของตนเองหรือเป็นข้อมูลของครอบครัวคะเป็นข้อมูลของใครคะตังๆเป็นข้อมูลของตัวเองนะคะเป็นข้อมูลของตนเองนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่1ค่ะ1คนค่ะ1คนค่ะหยิบขึ้นมาเลยค่ะจะได้อะไรนะอายุของฉันอายุของฉันเป็นข้อมูลของใครคะเป็นข้อมูลของตนเองหรือเป็นข้อมูลของครอบครัวเป็นข้อมูลของตนเองค่ะใช่ไหมคะอีคิวถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะต่อไปค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะ1คนค่ะเชิญค่ะพร้อมไหมคะที่ตั้งของบ้านที่ตั้งของบ้านเป็นข้อมูลของตนเองหรือข้อมูลของครอบครัวคะตอบว่าอะไรคะเพื่อนตอบว่าเป็นข้อมูลของครอบครัวถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะปรบมือเพื่อนด้วยค่ะต่อไปขอเป็นตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะหยิบขึ้นมาเลยวันเดือนปีเกิดของฉันวันเดือนปีเกิดของฉันเป็นข้อมูลของตนเองหรือเป็นข้อมูลของครอบครัวคะข้อมูลของใครคะเป็นข้อมูลของใครคะเพื่อนตอบว่าเป็นข้อมูลของตนเองถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะมีกลุ่มไหนยังไม่ได้ออกบ้างกลุ่มที่3เชิญค่ะขออีกหนึ่งรอบกลุ่มที่3หยิบขึ้นมาเลยค่ะพร้อมไหมคะอาชีพของคนในครอบครัวอาชีพของคนในครอบครัวเป็นข้อมูลของตนเองหรือเป็นข้อมูลของครอบครัวคะช่วยตอบดังๆด้วยค่ะ
2: ครอบคร
0: ั
2: ว
0: เป็นข้อมูล
2: ครอบคร
0: ั
2: ว
0: ของครอบครัวใช่ไหมคะใช่ไหมคะถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะขอบคุณค่ะกลุ่มไหนยังไม่ได้ออกบ้างออกหมดแล้วอ่ะขอเป็นตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะวันนี้เรามีทั้งหมด8คำถามด้วยกันหยิบเลยกิจกรรมโปรดของครอบครัวกิจกรรมโปรดของครอบครัวเป็นข้อมูลของตนเองหรือเป็นข้อมูลของครอบครัวคะ

0: อ้าวดาวิกาตอบมาแล้วว่าเป็นข้อมูลของครอบครัวและเด็กๆล่ะคะตอบว่าเป็นข้อมูลของใคร
1: ครอบคร
0: ั
1: ว
0: ถูกต้องค่ะเป็นข้อมูลของครอบครัวค่ะปรบมือเพื่อนด้วยค่ะและสุดท้ายแล้วขอเป็นตัวแทนกลุ่มที่1 1คนค่ะมาค่ะมาเลยหยิบเลยค่ะจำนวนคนในบ้านจำนวนคนในบ้านเป็นข้อมูลของตนเองหรือเป็นข้อมูลครอบครัวคะจำนวนคนในบ้านเป็นข้อมูลของตนเองหรือข้อมูลของครอบครัวคะเป็นข้อมูลของครอบครัวนั่นเองค่ะใช่ไหมคะเอาปรบมือให้เพื่อนได้ค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเชิญค่ะตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วว่าข้อมูลของตนเองคืออะไรมีอะไรบ้างข้อมูลของครอบครัวนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันนะคะข้อมูลของตนเองนั้นมีอะไรบ้างนะคะน้ำหนักของฉันวันเดือนปีเกิดของฉันอายุของฉันและชื่อโรงเรียนค่ะต่อไปข้อมูลของครอบครัวประกอบไปด้วยที่ตั้งของบ้านอาชีพของคนในครอบครัวจำนวนคนในบ้านและกิจกรรมโปรดของครอบครัวค่ะตอนนี้เด็กๆก็ทราบแล้วว่าข้อมูลของตนเองนั้นมีอะไรบ้างเด็กๆต้องบอกได้แล้วนะคะข้อมูลของครอบครัวนั้นมีอะไรบ้างเด็กๆก็ต้องบอกได้เช่นกันค่ะคำถามค่ะนักเรียนจะปฏิบัติตนให้เป็นที่ภาคภูมิใจของครอบครัวอย่างไรนักเรียนจะปฏิบัติตนให้เป็นที่ภาคภูมิใจของครอบครัวได้อย่างไรง่ายๆเลยก็คือการเป็นเด็กดีใช่ไหมคะไม่ซุกซนตั้งใจเรียนหนังสือแค่นี้ก็เป็นที่ภาคภูมิใจของครอบครัวได้แล้วค่ะทดสอบความเข้าใจคุณครูมีกิจกรรมทดสอบความเข้าใจนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนช่วยกันตอบว่าเป็นข้อไหนข้อที่1นักเรียนสามารถสอบถามข้อมูลที่ตั้งของบ้านได้จากบุคคลใดระหว่าง1เพื่อนสนิท2พ่อแม่3คนข้างบ้านสอบถามได้จากใครคะสอบถามจากคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะข้อที่2ข้อใดเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตนเองระหว่างข้อที่1จำนวนสมาชิกในบ้าน2วันเดือนปีเกิดของตนเอง3กิจกรรมของครอบครัว
1: 3ว
0: ัน
1: เด
0: ือ
1: นป
0: ี
1: เก
0: ิ
1: ดของตนเอง
0: ข้อไหนคะถูกต้องค่ะข้อที่2วันเดือนปีเกิดของตนเองค่ะข้อที่3ข้อมูลใดเกี่ยวข้องกับครอบครัวข้อที่1จำนวนสมาชิกในครอบครัวข้อที่2ชื่อเพื่อนสนิทข้อที่3อายุของตนเอง
1: ข
0: ้อไหนข้อที่1ค่ะจำนวนสมาชิกในครอบครัวและข้อที่4การสอบถามข้อมูลปฏิบัติได้โดยวิธีใด1การสืบค้น2การสังเกต3การพูดคุยการสอบถามลูก
1: การสอบถ
0: ามการสอบถามต้องตอบว่าอะไรต้องตอบ3คือการพูดคุยนั่นเองเพราะเราไปสอบถามจากคุณพ่อคุณแม่เป็นการพูดคุยกันนั่นเองค่ะและต่อไปนะคะถึงขั้นปฏิบัติแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำใบงานที่9กันค่ะใบงานที่9เรื่องข้อมูลของตนเองและครอบครัวนะคะเรามาดูคำชี้แจงของนักเรียนกันก่อนนะคะนักเรียนทำใบงานที่9เรื่องข้อมูลของตนเองและครอบครัวนะคะโดยให้นักเรียนนำข้อความที่กำหนดให้เขียนเติมลงในตารางข้อมูลของตนเองและข้อมูลของครอบครัวได้ถูกต้องคำชี้แจงของครูปลายทางรบกวนครูปลายทางช่วยแจกใบงานให้กับเด็กๆอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังนะคะเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะตอนนี้เรามาดูใบงานของเรากันเลยตอนนี้เด็กๆดูที่คุณครูก่อนนะคะหันหน้ามาหาคุณครูก่อนว่าคุณครูให้ทำอะไรหันมาค่ะดูนะคะคุณครูมีข้อความให้ทั้งหมด8ข้อความตอนนี้ดูคุณครูก่อนนะคะหันมาค่ะ คุณครูมีข้อความให้8ข้อความอย่าเพิ่งเปิดค่ะหันมาก่อนมีอะไรบ้าง1น้ำหนักของฉัน2ที่ตั้งของบ้าน3วันเดือนปีเกิดของฉัน4อายุของฉัน5หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน6จำนวนคนในบ้าน7กิจกรรมโปรดของครอบครัวและ8ชื่อโรงเรียนนะคะตอนนี้หยิบใบงานขึ้นมาเลยแล้วเปิดไปหน้าที่63 63เจอไหมคะหกสิบสามค่ะเจอแล้วนะคะมาดูอีกครั้งค่ะคุณครูมีข้อความให้โดยให้นักเรียนนำข้อความมาเติมในช่องตารางที่คุณครูกำหนดให้นะคะให้นักเรียนระบายสีฟ้าในช่องข้อมูลของตนเองระบายสีฟ้าในช่องข้อมูลของตนเองระบายสีชมพูในช่องข้อมูลของครอบครัวระบายสีชมพูในช่องข้อมูลของครอบครัวฟังนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วมีข้อมูลอะไรบ้าง 1. น้ำหนักของฉันนักเรียนคิดว่าน้ำหนักของฉันเนี่ยควรจะไปอยู่ในข้อมูลของตนเองหรือมาอยู่ในช่องข้อมูลของครอบครัวตนเองนักเรียนก็นำหมายเลข1นะคะมาใส่ช่องข้อมูลของตนเองนะคะ2ที่ตั้งของบ้านควรอยู่ในช่องข้อมูลไหนของตนเองหรือของครอบครัวของครอบครัวก็นำหมายเลข2มาใส่ในช่องของครอบครัว3วันเดือนปีเกิดของฉัน4อายุของฉัน5หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน6จำนวนคนในบ้าน7กิจกรรมโปรดของครอบครัวและ8ชื่อของโรงเรียนนะคะไม่ต้องเขียนข้อความแต่ให้นำหมายเลขมาใส่ในตารางให้สัมพันธ์กันเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะลงมือทำได้เลยค่ะ

เด็กๆเรียบร้อยหรือยังคะเรียนไปทางเรียบร้อยหรือยังคะตอนนี้หันหน้ามาหาคุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้นักเรียนนะคะพร้อมหรือยังและนักเรียนก็ต้องตรวจสอบคำตอบของตนเองด้วยนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่าถ้าไม่ถูกต้องให้นักเรียนแก้ไขได้เลยค่ะพร้อมค่ะคุณครูมีอะไรบ้างคุณครูมีอะไรให้บ้าง 1. มีน้ำหนักของตัวฉัน 2. ที่ตั้งของบ้าน 3. วันเดือนปีเกิดของฉัน 4. อายุของฉัน 5. หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน 6. จำนวนคนในบ้าน 7. กิจกรรมโปรดของครอบครัวและ 8. ชื่อโรงเรียนให้นักเรียนนำหมายเลขนะคะมาใส่ให้ถูกต้องให้สัมพันธ์กับข้อมูลพร้อมหรือยังไปดูข้อที่1หมายเลข1น้ำหนักของฉันเป็นข้อมูลของตนเองหรือเป็นข้อมูลของครอบครัวควรอยู่ในช่องสีฟ้าหรือสีชมพูช่องสีฟ้านักเรียนก็เขียนหมายเลข1ค่ะนักเรียนไปทางตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะข้อที่2ที่ตั้งของบ้านที่ตั้งของบ้านเป็นครอบครัวของตนเองหรือข้อมูลของครอบครัวควรอยู่ในช่องสีฟ้าหรือสีชมพูสีอะไรคะสีชมพูเขียนหมายเลข2ในช่องสีชมพูหมายเลข3วันเดือนปีเกิดของฉันเป็นข้อมูลของใครเป็นข้อมูลของตนเองนะคะใส่ในช่องสีฟ้านะคะหมายเลข3หมายเลข4อายุของฉันเป็นข้อมูลของใครอายุของฉันเป็นข้อมูลของใครของตนเองนะคะใส่ในช่องสีฟ้าหมายเลข5หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านเป็นข้อมูลของใครของใครของตนเองหรือของครอบครัวของครอบครัวนะคะจำนวนคนในบ้านหมายเลข6จำนวนคนในบ้านเป็นข้อมูลของตนเองหรือเป็นข้อมูลของครอบครัวเป็นข้อมูลของครอบครัวหมายเลข7กิจกรรมโปรดของครอบครัวหมายเลข7กิจกรรมโปรดของครอบครัวเป็นข้อมูลของตนเองหรือเป็นข้อมูลของครอบครัวครอบครัวค่ะและสุดท้ายหมายเลข8ชื่อโรงเรียนชื่อโรงเรียนเป็นข้อมูลของตนเองหรือเป็นข้อมูลของครอบครัวข้อมูลของใครคะของตนเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะทำถูกต้องทั้งหมดเลยหรือเปล่าเก่งมากๆเลยค่ะและต่อไปค่ะชั่วโมงนี้ก็จะเป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่1แล้วให้นักเรียนเปิดหน้าถัดไปเด็กๆ เปิดหน้าถัดไปได้เลยเราจะมาประเมินตนเองกันดูนะคะคุณครูจะมีดาวให้นะคะคือสิ่งที่ฉันได้ทำถ้าดาว3ดวงถ้าเด็กๆระบายดาว3ดวงแสดงว่าฉันทำได้ดีระบายดาว2ดวงคือฉันทำได้บ้างและระบายดาว1ดวงฉันยังทำได้ไม่ดีนะคะโดยจะมีข้อความให้ด้านล่าง3ข้อความเดี๋ยวทำไปพร้อมๆกันข้อที่1ใช้ปฏิทินแสดงวันเดือนปีกับเหตุการณ์สำคัญในชีวิตได้นักเรียนคิดว่าฉันทำได้ไหมคะทำได้ไหมคะทำได้ดีไหมคะถ้าทำได้ดีระบายไปเลยดาว3ดวงข้อที่2เรียงลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้นได้ทำได้ไหมคะทำได้ดีไหมคะหรือว่าทำได้บ้างทำได้ดีระบายไปเลย

สามดวงและข้อที่3บอกประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวได้ทำได้ดีไหมคะหรือทำได้บ้างหรือฉันยังทำไม่ได้ถ้าทำได้ดีระบายไปเลยดาว3ดวงค่ะเรียบร้อยหรือยังและแบบประเมินสุดท้ายค่ะแบบประเมินสุดท้ายให้นักเรียนกลับไปเขียนที่บ้านนะคะสิ่งที่ฉันชอบในการเรียนวิชานี้คืออะไรสิ่งที่ฉันไม่ชอบในการเรียนวิชานี้คืออะไรและสิ่งที่ฉันจะทำให้ดีขึ้นคืออะไรให้นักเรียนกลับไปเขียนที่บ้านได้ไหมคะได้ไหมคะได้นะคะตอนนี้นักเรียนเก็บงานของตนเองนะคะเราจะมาสรุปบทเรียนกันในวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวครอบครัวทุกครอบครัวมีประวัติความเป็นมาที่แตกต่างกันนะคะการศึกษาประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวจะทำให้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองและสมาชิกในครอบครัวได้ดียิ่งขึ้นค่ะและบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราขึ้นหน่วยใหม่แล้วก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่2ภูมิใจในท้องถิ่นเรื่องบ้านเกิดของฉันและสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปก็คือใบงานที่1เรื่องครอบครัวของฉันค่ะวันนี้นักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะไม่มีแล้วแล้วนักเรียนไปทางมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะถ้านักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลของตนเองให้ทำอย่างไรคะให้กลับไปถามใครคะสอบถามคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของตนเองถ้านักเรียนอยากรู้เกี่ยวกับข้อมูลของครอบครัวทำอย่างไรคะกลับไปสอบถามสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ปกครองของตนเองนั่นเองค่ะตอนนี้นักเรียนนั่งเรียบร้อยนะคะไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยคุณครูหนูก็ต้องขอลาเด็กๆไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

การนำปลาใหม่เข้ามาเนี่ยนะคะโดยส่วนมากแล้วค่ะคนที่ซื้อปลามาจากตลาดค่ะมาถึงปั๊บก็เทใส่ตู้ปลาได้เลยแต่จริงๆแล้วการที่เอาปลาเทลงจากถุงเลยโดยที่ไม่ทำการปรับอุณหภูมิเลยมันอาจจะทำให้ปลาเกิดภาวะของการช็อกได้นะคะเนื่องจากว่าปลาเนี่ยค่ะเป็นสัตว์เลือดเย็นดังนั้นนะคะสิ่งที่ถูกต้องคือเอาถุงลอยน้ำก่อนนะคะ

พื่อที่จะให้ปลาปรับอุณหภูมิอย่างน้อยเนี่ยค่ะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีนะคะเมื่อปรับสภาพหรือว่าปรับอุณหภูมิของน้ำได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทำการเปิดปากถุงแบบนี้นะคะแต่เรายังไม่เทปลาลงไปนะคะแล้วก็ให้น้องปลาลอยอยู่ในถุงนี้ค่ะอย่างน้อยค่ะก็ประมาณ 5-10 นาทีนะคะถ้าเรามีเทอร์โมมิเตอร์อยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะวัดอุณหภูมิของน้ำได้โดยที่วัดอุณหภูมิของน้ำนอกถุงได้ประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะลองวัดอุณหภูมิของน้ำในถุงดูนะคะแต่ถ้าในกรณีของที่บ้านไม่มีเทอร์โมมิเตอร์แบบนี้ใช้อุปกรณ์ของเราเองค่ะหลังฝ่ามือค่ะโดยที่จุ่มลงไปแบบนี้เลยนะคะเย็นประมาณไหนแล้วก็ค่อยจุ่มลงในถุงถ้าอุณหภูมิเท่ากันสิ่งที่จะทำต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการวักน้ำค่ะใส่ในถุงแบบนี้นะคะให้ปลาได้คุ้นเคยกับสภาพน้ำใหม่ที่เขาจะอยู่ป้องกันไม่ให้ปลาเขาเกิดภาวะของการช็อกน้ำหรือความเครียดถึงจะมีการปล่อยปลาได้ระหว่างที่เราลอยถุงเนี่ยค่ะให้สังเกตดูตัวปลาด้วยนะคะว่าพฤติกรรมเขาเป็นยังไงบ้างเวลาที่เราจะปล่อยปลาไม่แนะนำนะคะว่าจะให้ยกถุงขึ้นมาแล้วก็เทพรวดลงไปในน้ำนั่นหมายความว่าไอสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่ต้นไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยดังนั้นปกติแล้วเวลาปล่อยปลาเนี่ยคุณจะต้องให้ถุงอยู่ในน้ำนะคะแล้วก็ปล่อยปลาแบบนี้นะคะค่อยๆปล่อยให้น้องเขาว่ายออกมาเองยิ่งถ้าเราทำให้น้องปลานุ่มนวลเท่าไหร่มันก็จะทำให้น้องเขารู้สึกผ่อนคลายสบายแล้วก็ไม่เครียดนะคะหลังจากที่เราปล่อยปลาไปแล้วบางคนจะนิยมใช้ในเรื่องของการเติมสารเคมีหรือว่าเติมยาเข้าไปเพื่อจะทำให้ปลาไม่ป่วยปลาไม่เครียดแต่จริงๆแล้วอะค่ะหมอว่าสิ่งที่ดีที่สุดหลังจากปล่อยปลาไปแล้วคือการใช้เกลือเป็นเกลือสมุนแบบนี้นะคะมันก็คือเกลือธรรมชาตินั่นเองจะนิยมใส่ประมาณ1กิโลต่อน้ำประมาณ1,000ลิตรนะคะเกลือตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลเพิ่มแร่ธาตุให้กับตัวปลาค่ะได้แต่เกลือที่ใช้อยู่ตามบ้านอย่างเช่นพวกเกลือที่เติมไอโอดีนนะคะนั้นหมอไม่แนะนำนะคะการที่มีปริมาณไอโอดีนมากจนเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเป็นพิษอะค่ะเกิดขึ้นกับตัวปลาได้ดังนั้นใช้แค่เกลือสมุนแบบนี้ธรรมดาก็เพียงพอแล้วอะแล้วปกติเวลาที่เราใส่เกลือหรือว่าใส่ยาลงไปในตู้ปลาวิธีการที่ถูกต้องในการเทเกลือลงไปอะค่ะควรจะต้องใช้วิธีการนี้นะคะหาภาชนะที่เป็นขันเป็นถ้วยอะไรก็ได้นะคะใส่น้ำที่อยู่ในตู้ปลาหลังจากนั้นใส่เกลือลงไปนะคะแล้วก็คนให้เกลือละลายก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ทำให้ปลาไปอมเกลือได้อาจจะทำให้เกิดการเบิร์นได้ในกรณีที่เป็นเกลือเข้มข้นสูงๆอะค่ะอันนี้คือเกลือที่ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เวลาที่เราเทเกลือเราจะไม่เทพรวดเดียวลงไปหมดเลยเราจะต้องเทให้มันกระจายทั่วบ่อแบบนี้นะคะทำไมเราถึงเทพรวดเดียวลงไปไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราเทพรวดเดียวลงไปแล้วณตำแหน่งนั้นเนี่ยมันมีปลาอยู่ปลาจะได้รับความเข้มข้นของเกลือหรือว่าสารเคมีหรือว่ายาที่อยู่ในนั้นเนี่ยค่อนข้างจะเยอะบางตัวอาจจะช็อกหรือว่าเสียชีวิตได้นะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้นะคะก็คือเรื่องของหลอดไฟค่ะในตู้ปลาเองเนี่ยค่ะหลอดไฟมีความสำคัญมากแสงไฟเนี่ยค่ะจะช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์แสงของพืชที่อยู่ในน้ำได้นะคะหรือแม้กระทั่งตัวปลาเองแสงไฟก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการปรับฮอร์โมนสมดุลให้กับตัวปลาด้วยนะคะและวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: ี่มันน่าล
1: ้อพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภท

และวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนเลยพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิลปกรศรีพรมทองนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับวันนี้เป็นเรื่องใหม่นะครับเราจะเข้าสู่หน่วยใหม่กันด้วยครับจะเป็นเรื่องราวที่สนุกสนานกันแค่ไหนเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยครับวันนี้นะครับเป็นเรื่องใหม่นะเป็นเรื่องของการจัดเรียงบัตรคำสั่งเป็นชั่วโมงแรกเลยที่เราจะเริ่มมาทำการเขียนโปรแกรมเป็นการเขียนโปรแกรมลงในกระดาษหรือที่เขาเรียกกันว่าการเขียนโปรแกรมแบบอันพลักนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับครูอยากจะมาให้เด็กๆนั้นทำการเรียนรู้เรื่องของทิศทางกันก่อนนะครับทิศทางลูกศรหรือทิศทางใดๆก็แล้วแต่นะครับเด็กๆอาจจะทราบหรืออาจจะยังไม่ทราบวันนี้จะมาให้เด็กๆนั้นได้ทบทวนความรู้ที่เด็กๆอาจจะเคยได้เรียนไปจากวิชาอื่นๆนะครับรวมถึงนำมาใช้กับวิชาของคุณครูด้วยในเรื่องของทิศทางลูกศร นั่นเองนะครับให้เด็กๆตอบออกมาพร้อมกันครับรวมถึงใช้มือนะครับในการชี้นิ้วไปทางทิศทางเดียวกันครับทิศทางนี้นะครับทิศทางนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นทิศทางที่เลี้ยวไปทางไหนครับ
1: ขวา
0: เลี้ยว
1: ขวา
0: ถูกต้องนะครับเลี้ยวขวานะครับอย่างที่บอกไปให้เด็กๆนำมือชี้ไปทางขวาด้วยอ่ะเด็กๆชี้ไปทางขวาสิถ้าเป็นเด็กๆเด็กๆก็จะใช้มือไหนก็ได้ครับชี้ไปทางขวาด้านนี้นะครับถ้าคุณครูจะหันหลังก็ชี้ไปทางด้านนี้นะครับเด็กๆทุกคนเลยชี้ไปพร้อมกันชี้ไปทางด้านนี้นะครับทางไหนนะทาง
1: ขว
0: าถูกต้องครับต่อไปครับที่ทางนี้ครับมือชี้ไปด้วยมือชี้ไปด้วยทางซ้ายนะครับหรือเลี้ยวซ้ายชี้ไปให้ถูกต้องครับเด็กๆชี้ไปเลยทุกคนเลยชี้ไปทางซ้ายนะครับต่อไปครับไปไหนเนี่ยไม่ได้ชี้ข้างหน้านะครับต้องชี้ขึ้น
1: ด้านบน
0: นะครับด้านบนแล้วก็อีกทิศทางหนึ่งก็คือด้านล่างชี้ลงไปทางด้านล่างนะครับชี้ไปทางด้านล่างยอดเยี่ยมมากนะครับนี่คือทางด้านล่างนั่นเองนะครับทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งครับให้เด็กๆชี้ไปทางซ้ายชี้ขึ้นข้างบนทางขวาข้างล่างหรือลงล่างยอดเยี่ยมมาทุกคนเลยนะครับเก่งมากเลยเอาละครับหลังจากที่เด็กๆได้มาทำการเรียนรู้เรื่องของทิศทางลูกศร นะครับเป็นสิ่งที่เด็กๆเนี่ยได้ใช้อยู่นะครับเด็กๆได้ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างแน่นอนนะครับในเรื่องของการทิศทางหรือการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับหรือขึ้นบนหรือลงข้างล่างนะครับเอาละจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราครับเปลี่ยนหน่วยนะวันนี้เป็นหน่วยที่4ครับเริ่มต้นหน่วยที่4เรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับซึ่งมีจุดประสงค์2ข้อครับบอกความหมายของลูกศรซ้ายขวาบนล่างได้นะครับและแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยใช้บัตรคำสั่งได้เราจะใช้บัตรคำสั่งเป็นหลักในการกำหนดทิศทางนะครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนครับวันนี้ว่าอย่างไรบ้างเด็กๆต้องใช้สัญลักษณ์ลูกศรแสดงลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหาได้ชัดเจนครบถ้วนและเล่าเรื่องราวจากประสบการณ์ของตนเองได้นะครับวันนี้เกี่ยวข้องกับทิศทางเป็นหลักเลยนะครับเอาละครับตอนนี้คุณครูอยากจะให้เด็กๆได้เรียนรู้กันอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของบัตรคำสั่งนะครับบัตรคำสั่งของคุณครูคล้ายๆกับทิศทางครับแต่เราจะใช้บัตรคำสั่งนี้ในการเขียนโปรแกรมแบบอันพลักหรือเขียนลงบนกระดาษนั่นเองนะครับบัตรคำสั่งแรกครับไปทางไหนเอ่ย เอามือชี้ไปด้วยมือชี้ไปด้วยไปทางขวาครับไปขวาไปขวาบัตรคำสั่งต่อไปให้เด็กๆสังเกตที่ลูกศรนะครับว่าชี้ไปทางขวานะครับบัตรคำสั่งต่อไปคือไปทางซ้ายนะครับไปซ้ายยอดเยี่ยมมากครับทุกคนเลยทั้งต้นทางและปลายทางนะครับชี้ให้ถูกต้องเลยนะครับชี้ทิศทางให้ถูกต้องด้วยต่อไปบนนะครับขึ้นบนขึ้นบนนะครับขึ้นบนและลำดับสุดท้ายสำหรับบัตรคำสั่งคือลงล่างนะครับเด็กๆชี้ไปข้างล่างด้วยชี้ไปข้างล่างด้วยยอดเยี่ยมมากชี้ไปทางล่างทุกคนเลยครับชี้ไปทางล่างด้วยยอดเยี่ยมมากเลยเอาละครับกิจกรรมวันนี้ของคุณครูกิจกรรมที่มีชื่อว่าอะไรครับเด็กๆเดินตามคำสั่งนะครับคุณครูจะมีบัตรสั่งให้เด็กๆได้ทำการร่วมกิจกรรมพร้อมๆกันทั้งห้องเลยทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับก่อนอื่นมาดูคำที่แจงบทบาทปลายทางกันก่อนนะครับมาที่คำที่แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียนและเดินตามบัตรคำสั่งที่คุณครูกำหนดนะครับและคำที่แจงบทบาทของครูปลายทางครับครูให้นักเรียนเดินตามบัตรคำสั่งตามที่คุณครูนั้นได้กำหนดเอาเด็กๆพร้อมจะทำกิจกรรมหรือยังพร้อมแล้วปมมือหนึ่งครั้งปมมือหนึ่งครั้งปมมือหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งครับหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งเอาละครับตอนนี้ให้เด็กๆลุกขึ้นยืนครับอยู่ที่เก้าอี้ของตัวเองลุกขึ้นยืนเด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าใต้โต๊ะก่อนก็ได้นะครับเก็บเก้าอี้เข้าใต้โต๊ะก่อนเอาล่ะทุกคนยืนตรงตัวตรงยืนตัวตรงลูกยืนตัวตรงอ้าวพร้อมหรือยังพร้อมแล้วปมมือหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งไปเดินตามคำสั่งกันครับตอนนี้คุณครูนะครับมีบัตรคำสั่งอะไรบ้างซ้ายซ้ายซ้ายให้เด็กๆเดินขยับไปทางซ้ายแบบนี้ครับเด็กๆต้องตรงไปข้างหน้าหน้ามองตรงไปข้างหน้าแล้วก็ขยับซ้ายซ้ายซ้ายซ้ายกลับที่เดิมก่อนกลับที่เดิมก่อนอีกครั้งหนึ่งครับเดินตามคำสั่งพร้อมไหมปฏิบัติซ้ายหนึ่งเก้าซ้ายหนึ่งเก้าซ้ายอีกหนึ่งเก้าได้หรือยังอยู่กับที่ครับเด็กๆอยู่กับที่ต่อไปไม่ใช่ลูกหมายถึงว่าให้อยู่ที่ที่เธอเดินมาสักครู่กลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาก่อนขอใหม่นะพอเด็กๆเดินไปแล้วเนี่ยให้อยู่ที่เดิมให้อยู่ที่เดิมนะครับพร้อมแล้วยืนตัวตรงปฏิบัติซ้ายก้าวไปซ้ายซ้ายซ้ายกลับมาอีกครั้งหนึ่งกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่เดิมฟังใหม่นะครับเด็กๆจะไม่หันหน้าเดินแบบนี้นะครับจะไม่หันหน้าเดินแบบนี้ครับ

0: ให้เด็กๆก้าวไปเฉยๆซ้ายซ้ายแล้วก็ซ้ายแค่นี้ครับโดยหันหน้ามาทางกระดานหันหน้ามาทางจอกลับที่เดิมครับหน้าต้องมองตรงหน้ามองตรงไม่ต้องก้าวยาวเพราะว่าพื้นที่เราแคบพร้อมไหมเริ่มซ้ายซ้ายซ้ายยอดเยี่ยมมากอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมหมายถึงว่าอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมที่เราอยู่เมื่อสักครู่นี้นะครับอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมต่อไปรอฟังคำสั่งต่อไปพร้อมครับอ้าวกลับมาเริ่มขวาขวาขวาเก่งมากอยู่กับที่อยู่กับที่อยู่กับที่ไม่ขยับอยู่กับที่ไม่ขยับตอนนี้เรากำลังทำกิจกรรมเดินตามคำสั่งนะครับต่อไปล่างถอยหลังลงล่างล่างบนถ้าบนเนี่ยเดินไปข้างหน้าบนล่างอีกครั้งหนึ่งครับล่างบนบนเดินไปข้างหน้าล่างก้าวเดียวนะลูกก้าวเดียวก้าวเดียวแหมเด็กๆสนุกสนานกันใหญ่ต่อไปครับซ้ายเอาไปทางซ้ายขวาบนถ้าบนเดินหน้าบนเดินหน้าอ้าวยอดเยี่ยมมากเอากลับที่ปรบมือให้ตัวเองด้วยเก่งมากนั่งกับที่ครับนั่งกับที่ครับคุณครูจะรอให้เด็กๆนั่งที่ให้เรียบร้อยก่อนนะครับนั่งที่เลยลูกนั่งที่เลยนักเรียนนั่งที่เลยลูกเร็วนั่งที่เลยนั่งที่ให้เรียบร้อยเอานั่งเลยลูกนั่งเลยยอดเยี่ยมมากพร้อมที่จะเรียนต่อไหมอ้าวพร้อมแล้วนะครับไปดูต่อกันเลยครับมาที่ใบงานของเราใบงานของคุณครูเนี่ยเราจะใช้ความรู้ที่คุณครูได้แนะนำให้กับเด็กๆในเรื่องของทิศทางในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นไปเมื่อสักครู่นี้และให้เด็กๆนำสิ่งที่เด็กๆได้ฝึกปฏิบัติไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการเดินตามคำสั่งนะครับเด็กๆก็จะนำมาใช้ในใบงานของเราในวันนี้ด้วยนะครับเอาละใบงานของคุณครูใบงานที่หนึ่งเรื่องหนอนน้อยหาอาหารหนอนน้อยหาอาหารก่อนอื่นมาดูคำที่แจงของปลายทางกันก่อนนะครับคำที่แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนจับคู่กันทำใบงานหนึ่งเรื่องหนอนน้อยหาอาหารและเปลี่ยนความคิดเห็นการใช้บัตรคำสั่งในใบงานของตนเองให้เพื่อนเข้าใจคำที่แจงบทบาทของคุณครูปลายทางครับคุณครูให้นักเรียนจับคู่กันทำใบงานหนึ่งเรื่องหนอนน้อยหาอาหารโดยคุณครูอธิบายโจทย์ให้นักเรียนเข้าใจก่อนลงมือทำนะครับเอาเด็กๆตั้งใจฟังเราจะทำใบงานนี้อย่างไรเดี๋ยวถ้าเด็กๆไม่ตั้งใจฟังเด็กๆจะไม่เข้าใจนะครับรวมถึงนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับวันนี้จะเป็นในเรื่องของการใช้บัตรคำสั่งเป็นชั่วโมงแรกนะครับให้เด็กๆตั้งใจทุกคนเลยทั้งต้นทางและปลายทางเอาล่ะเรามาดูคำสั่งการนะครับสำหรับใบงานใบที่1ของเรานะครับให้นักเรียนเขียนลูกศรลงในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อพาหนอนไปกินแอปเปิ้ลนะครับหรือหนอนน้อยของเรานั่นเองหนอนของเราอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่นะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ช่องตารางหรือ2รูปภาพนะครับเราจะต้องเขียนลูกศรลงไปในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับรวมถึงด้านล่างนี้ด้วยนะครับมาดูบัตรคำสั่งกันนิดหนึ่งครับบัตรคำสั่งของคุณครูก็คือนี่ครับบัตรคำสั่งไปไหนครับบนนะครับบัตรคำสั่งต่อไปไปทางขวาต่อไปซ้ายต่อไปล่างหรือลงล่างนะครับจะต้องนำบัตรคำสั่งเหล่านี้ ไปเขียนลงไปในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องแล้วเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนของเราเนี่ยออกมานำเสนอแนวคำตอบกันด้วยตอนนี้ไปลงมือทำกันเลยครับถูกต้องนะครับสำหรับรูปแรกนะครับที่มี6ช่องตารางนะครับเราใช้บัตรคำสั่งแค่ใบเดียวนะครับส่วนรูปที่2ที่อยู่ทางด้านล่างของใบงานนะครับเราใช้บัตรคำสั่งทั้งหมด3ใบด้วยกันนะครับ3ใบด้วยกันถูกต้องเลยเขียนเลยลูกเขียนทิศทางนะครับเขียนทิศทางให้ถูกต้องเขียนไหมเขียนทิศทางให้ถูกต้องเริ่มตั้งแต่หนอนนะครับเริ่มตั้งแต่หนอนน้อยเนี่ยไปกินแอปเปิ้ลเราจะใส่บัตรคำสั่งอะไรลงไปบ้างแต่ละคนเนี่ยจะมีเส้นทางที่ไม่ซ้ำกันนะครับยกตัวอย่างเช่นตาราง9ช่องก็จะมีหลายเส้นทางเขียนไล่ตั้งแต่ข้างบนลงมาข้างล่างครับใช้3ลูกรูปทางด้านล่างนะครับใช้ทั้ง3ใช้บัตรคำสั่ง3ใบไม่ถึงเลยลูกต้องใช้อีกใบนึงทำแค่ใบงาน1ก่อนนะครับทำแค่ใบงาน1ก่อนใบงาน2ยังไม่ทำนะเดี๋ยวรอก่อนนะครับเดี๋ยวรอก่อน
1: เขียนได้แค่2ทาง
0: นี่ไปทางไหนลูกไปทางนี้1แล้วก็ตรงไหนอีกก็ต้องก็ต้องตรงไปอีกนะก็เขียนเพิ่มเด็กๆเขียนเป็นหัวลูกศรง่ายๆก็ได้นะครับใช่ไหมนี่ไปทางนี้เอานี่ลงลงก็ทะลุไม่ได้นะครับลูกเวลาเด็กๆเขียนบัตรคำสั่งบัตรคำสั่งต้องอยู่ในกรอบในรูปเท่านั้นนะครับเราจะใช้บัตรคำสั่งเขียนลงไปในช่องสี่เหลี่ยมตามที่ใบงานให้มาเลยนะครับตามที่ใบงานให้มาเลยเก่งมากไหนแล้วอันนี้ล่ะทำนี้ด้วยลูก
1: แปลค่ะไม่ค่ะ
0: ทำใบงานแรกใบงานเดียวก่อนทำแค่ใบงานหนึ่งนอนน้อยหาอาหารก่อนนะทำใบงานเดียวก่อนนะครับลูกนี่เราก็เริ่มจากตัวนี้เริ่มจากด้านล่างไปทางไหนบ้างลูกนำลูกศรมาใส่เลยไปกินนอนน้อยเริ่มจากตัวนี้ก่อนลูกเริ่มจากด้านบนก่อนนอนไปไปทางไหนดีนักเรียนฟังนิดนึงฟังคุณครูนิดนึงนะครับตรงนี้เวลาที่เด็กๆใส่บาตรคำสั่งหรือใส่ลูกศรนะครับถ้าเราเริ่มด้วยใส่ลูกศรจากตรงนี้เนี่ยถ้าเด็กใส่ลูกศรลงเนี่ยได้ไหมหนอนน้อยออกมาจากตารางได้ไหมไม่ได้นะครับหรือไปทางนี้ไม่ได้นะลงไม่ได้แต่ซ้ายได้เห็นไหมลงไม่ได้ขึ้นได้นะครับขึ้นได้แต่ไปทางขวาได้ไหมไม่ได้ต้องอยู่ในช่องนี้เท่านั้นครับอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมนี้เท่านั้นนะครับมีใครยังไม่เรียบร้อยไหมเรียบร้อยรูปแรกใช้1บัตรคำสั่งนะครับรูปที่2ใช้3ไม่ใช่ใช้2ใช้3ต้องใช้3บัตรคำสั่งหรือ3ลูกศรนะครับ3ลูกศรนะไม่ใช่2นะครับเริ่มตั้งแต่ด้านบนลงมาด้านล่างนะครับปึ๊บ1ปึ๊บ2ไปไหนต่อมาทางนี้ถึงไหมมาทางนี้ถึงไหมไม่ถึงต้องไปทางไหนลูกนี่ต้องขึ้นมานี่ครับต้องขึ้นมานี่ถูกต้องนี่เราเริ่มแต่ตรงนี้ลูกเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ครับเด็กๆเริ่มตั้งแต่กรอบสี่เหลี่ยมด้านบนนะครับเขียนให้ถูกต้องไหนไปทางนี้ปึ๊บแล้วไปทางไหนอีกไปทางนี้ปึ๊บไปทางนี้โหนี่ใช้1 2 3 4 5เขาใช้แค่3บาทดูแค่3คำสั่งใช่ครับถูกต้องครับเอาล่ะคุณครูให้เวลาเด็กๆพอสมควรแล้วนะครับในการทำใบงานใบที่1หนอนน้อยหาอาหารตอนนี้ครับคุณครูจะขอตัวแทนนะครับออกมาเขียนลูกศรนะครับเขียนลูกศรใครอยากจะออกมานำเสนอบ้างเอ่ยนะครับเอาละมือลงก่อนยกมือมาลูกตัวแทนกลุ่ม3นะครับตัวแทนกลุ่ม3เริ่มตั้งจากรูปนี้ก่อนเลยใช้ลูกศรอะไรเขียนเป็นลูกศรขึ้นไปนะครับเก่งมากบนใช่ไหมบนต่อไปหนอนน้อยอยู่ตรงด้านนี้ริมเราจะต้องไปทางไหนดีกินใหญ่ๆได้เลยลูกเป็นลูกศรไหมเนี่ยคุณครูช่วยนิดนึงลบก่อนเขียนให้เป็นลูกศรเขียนเป็นหัวลูกศรให้ถูกต้องลูกขอใหม่ลูก

0: เก่งมากอ่ะไปไหนต่อมาทางด้านซ้ายซ้ายแล้วไปไหนต่อครับซ้ายแล้วก็บนนะฮะแล้วก็อะไรต่อยังไม่ถึงตอนนี้ยังไม่ถึงแล้วก็บนเยี่ยมมากอ้าวเก่งมากปรบมือให้เพื่อนด้วยยอดเยี่ยมมากเก่งมากครับหลังจากที่เพื่อนเราตัวแทนกลุ่ม3ออกมานำเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือใช้บัตรคำสั่งถ้าเป็นรูปแรกเนี่ยพับมาให้เป็น1บัตรคำสั่งนะครับก็คือขึ้นด้านบนนะครับด้านบนเรียบร้อยแล้วแต่ว่าทางด้านนี้ครับรูปที่2นี้นะครับถ้าเด็กๆสังเกตเนี่ยมีเส้นทางอื่นที่จะให้ไปได้อีกนะครับเอาละครับอยากจะขอตัวแทนอีกหนึ่งคนเพื่อที่จะออกมาทำการเขียนทิศทางที่แตกต่างกันกับตัวแทนกลุ่มที่3เอาละมาเลยครับเป็นตัวแทนกลุ่มที่2นะครับตัวแทนกลุ่มที่2เขียนทางด้านล่างเลยลูกเขียนด้านล่างเลยเด็กชายลูกศรขึ้นใช่ไหม1แล้วก็ขึ้นอีกรูปหนึ่งแล้วก็ปลายทางซ้ายใช่ไหมครับลูกเก่งมากครับปมมือยอดเยี่ยมมากนะครับเราใช้นี่คือบัตรคำสั่งหรือลูกศรหรือทิศทางที่ไม่เหมือนกับตัวแทนกลุ่ม3ที่ได้ออกมานำเสนอนั่นเองนะครับเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูแนวคำตอบของคุณครูกันบ้างนะครับสำหรับใบงานใบแรกหรือใบที่1ของเรานะครับเรื่องหนอนน้อยหาอาหารคำตอบของคุณครูครับคุณครูใช้ลูกศรบนนะครับหรือขึ้นนะครับให้เด็กๆจำว่าเป็นบนนะครับนี่ครับหนอนก็จะขึ้นไปกินแอปเปิ้ลได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับตอบถูกกันไหมถูกต้องยอดเยี่ยมมากต่อไปครับอีกหนึ่งรูปครับเด็กๆก็ออกมานำเสนอนะครับถึง2แนวทางหรือ2แนวคำตอบด้วยกันนะครับมาดูกันครับแนวคำตอบแรกคุณครูใช้ลูกศรไปทางไหนครับไปทางซ้าย2คือไปบนนะครับ3คือบนเอาละถูกต้องไหมเดี๋ยวเรามาดูหนอนน้อยเดินกันนะครับไปเลยนี่ครับบัตรคำสั่งต่อไปบนใช่ไหมครับและบัตรคำสั่งต่อไปถูกไหมครับเรียบร้อยหนอนน้อยไปกินแอปเปิ้ลได้หรือยังได้แล้วยอดเยี่ยมมากนะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปครับเป็นใบงานที่2กันบ้างนะครับสำหรับใบงานที่2เรื่องพึ่งน้อยหาน้ำหวานนะครับพึ่งน้อยหาน้ำหวานมาที่คำชี้แจงบทบาทปลายทางกันก่อนนะครับสำหรับคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนทำใบงาน2พึ่งน้อยหาน้ำหวานโดยนักเรียนใช้ข้อมูลที่กำหนดให้ออกแบบวิธีแก้ปัญหาอย่างปลอดภัยโดยไม่เดินไปยังช่องที่มีอุปสรรคที่มีหมีอยู่ห้ามมีหมีอยู่นะครับและคำที่แจงบทบาทคุณครูปลายทางครับคุณครูให้นักเรียนทำงาน2เรื่องพึ่งน้อยหาน้ำหวานครับโดยนักเรียนใช้ข้อมูลที่กำหนดให้ออกแบบวิธีแก้ปัญหาจากอุปสรรคในใบงานเอานะเดี๋ยวเรามาดูใบงานของเรานะครับคำสั่งก็คือเขียนลูกศรลงในสี่เหลี่ยมในช่องสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมครับเพื่อพาพึ่งน้อยไปหาน้ำหวานได้อย่างปลอดภัยดำดูกันครับพึ่งน้อยอยู่ตรงไหนนี่ครับพึ่งน้อยนี่อยู่ตรงนี้ริมสุดเลยนะครับและมีตัวอะไรเนี่ยมีตัวอะไรหมีมีหมีอยู่กี่ตัว
1: 2ต
0: ัวด้วยกันเราจะเขียนลูกศรพาพึ่งน้อยไปเจอหมีได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้เราต้องหลบหลีกให้ดีนะครับมีเส้นทางเยอะแยะมากมายเลยให้เด็กๆพาพึ่งน้อยไปน้ำหวานนี่ครับดอกไม้3ดอกอย่างปลอดภัยด้วยเอาล่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาเด็กๆไปลงมือทำกันไปเลยครับเอาเขียนเลยครับเหมือนเดิมคล้ายๆกับใบงานใบที่1ครับเขียนลงไปในช่องสี่เหลี่ยมที่อยู่ทางด้านล่างครับ ขียนลงไป

ไปเก่งมากเขียนลงไปได้เลยลงในช่องสี่เหลี่ยมที่อยู่ทางด้านล่างขึ้นขึ้นแล้วไปไหนต่อลูกคือเราต้องมาทางไหนครับอย่าให้ไปเจอหมีนะถ้าเจอหมีแสดงว่าพึ่งน้อยปลอดภัยไหมไม่ปลอดภัยครับพึ่งน้อยอาจจะโดนหมีทำร้ายได้เก่งมาก

เขียนลงไปในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนะครับเขียนลงไปในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างเด็กๆเขียนลูกศรง่ายๆเลยครับไม่ต้องเขียนเป็นรูปแบบตัวอย่างในใบงานก็ได้นะครับเขียนเป็นลูกศรง่ายๆเลยเยี่ยมมากเราจะเริ่มเขียนจากช่องแรกที่อยู่ซ้ายสุดนะครับแบบนี้ก็ทะลุมาทางด้านนี้แล้วลูกไม่ได้ครับแบบนี้ทะลุมาด้านนี้ไม่ได้แล้วถูกต้องไปทางไหนอะไปทางไหน

0: เขียนไปทางไหนอันนี้เขียนไปทางไหนลูกแอนเป็นไงคำสั่งแรกต้องเขียนไปทางไหนลูกนี่เขียนไปทางนี้เขียนอันนี้ลงไปขึ้นบนขึ้นบนต้องแบบนี้สิลูกนี่บนเขียนให้ชัดเจนลูกนี้ลบไปก่อนเขียนมาปึ๊บแล้วก็ขึ้นขึ้นถูกต้องเด็กๆใช้บาตรคำสั่งเขียนลูกศรให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าเวลาเราเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์ทำงานเนี่ยคำสั่งต้องชัดเจนนะครับไปทางไหนซ้ายขวาบนล่างต้องเขียนให้ชัดนะครับทางต้นทางและปลายทางเขียนให้ชัดเจนเด็กๆเขียนบาตรคำสั่งให้ถูกต้องให้ชัดเจนนะครับเขียนคำสั่งให้ชัดเจนถ้าคำสั่งไม่ชัดเจนโปรแกรมจะทำงานได้ไม่ตรงตามที่เราต้องการนะครับตรงนี้ไปทางไหนลูกลูกศรหัวลูกศรอยู่ตรงไหนครับเด็กๆดูตามข้างบนสิครับลูกหัวลูกศรดูตามข้างบนถูกต้องครับ
1: เหมือนกัน3คน
0: ต้องเยี่ยมมากขึ้นแล้วมาทางนี้เท่าทะลุแล้วสิลูกไม่ได้ต้องไปทางไหนครับต้องไปทางไหนให้ถูกต้อง

0: Vai, Melo. มีใครที่ยังไม่เรียบร้อยบ้างไหมเอ่ยสำหรับใบงานที่2เรื่องพึ่งน้อยหาน้ำหวานมีไหมครับเรียบร้อยไหมเอ่ยเดี๋ยวดูสิเก่งมาก
1: เก่งแล้ว
0: เยี่ยมมากเอาล่ะตอนนี้ครูให้เวลาพอสมควรแล้วนะครับสำหรับใบงานที่2นะครับพาพึ่งน้อยไปหาน้ำหวานสิ่งสำคัญเลยเราจะไปเจอหมีได้ไหมเราจะพาพึ่งน้อยไปเจอหมี2ตัวนี้ไม่ได้นะครับต้องหาเส้นทางที่เป็นไงครับปลอดภัยนั่นเองเอาล่ะตอนนี้เหมือนเดิมเลยครับขอตัวแทนนะครับขอตัวแทนออกมาเขียนลูกศร

0: ครับออกมาเขตลูกศรครับมือลงก่อนมือลงก่อนมือลงก่อนมือลงก่อนยกมือมาลูกใช้เป็นสีแดงก่อนนะครับในการเขี่ยลูกศรพาผึ้งน้อยไปหาน้ำหวานได้อย่างปลอดภัยเด็กๆใช้ลูกศรบนแล้วไปไหนต่อครับบนแล้วก็ขวาบนขวาแล้วก็บนถูกต้องไหมครับถูกต้องปรบมือยอดเยี่ยมที่สุดเลยเก่งมากใครมีเส้นทางที่ต้องเหนือจากนี้ไหมครับต้องไม่เหมือนเดิมต้องไม่เหมือนกันนะต้องไม่เหมือนกันนะมือลงก่อนมือลงก่อนมือลงก่อนยกมือมาเลยมาต้องเป็นเส้นทางที่ไม่ซ้ำกันเขียนให้ตรงกันนะครับเขียนด้านล่างนี้เลยลูกเด็กไปทางเขียนตรงนี้ลูกเขียนตรงนี้ตรงนี้ไปทางขวาก่อนแล้วก็บนเขียนให้ตรงกันแล้วก็บนถูกต้องถูกไหมปอมมือยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากเรามาทบทวนเส้นทางแรกกันก่อนเส้นทางแรกนะครับบนขวาบนเส้นทางที่สองขวาบนบนเอาละเด็กๆคิดว่ามีเส้นทางอื่นอีกไหม
1: ไม
0: ่
1: มีแล้ว
0: มีไหมมีไหมมีไหมเอามือลงมือลงมือลงครับจากการที่มีตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอนะครับก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ2เส้นทางนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบของคุณครูกันเอาละครับคุณครูใช้ลูกศรอะไรครับไปไหนไปไปไหนนะขวาแล้วไปไหนอีก
1: บ
0: นลูกมันที่ขึ้นนะบนแล้วก็ไปไหนอีก
1: บ
0: นนั่นเองเอาละเดี๋ยวเรามาดูซิว่าผึ้งน้อยจะเดินตามคำสั่งได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับบัตรคำสั่งแรกครับไปแล้วไปคำสั่งต่อไปขวาแล้วก็บนและแบบคำสั่งสุดท้ายคือบนนั่นเองถูกต้องยอดเยี่ยมนะครับเอาละครับเรามาสรุปกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับแนวคำตอบของคุณครูนะครับมาให้เด็กๆนำมาให้เด็กๆได้ดูเนี่ย1เส้นทางนะครับสรุปของคุณครูนะครับว่าอย่างไรมาดูคำที่แจงบทบาทของปลายทางกันก่อนนะครับสำหรับคำที่แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนร่วมกันสรุปจากการตอบคำถามและทำแบบประเมินตนเองข้อ1ถึงข้อ3ครับคำที่แจงบทบาทของคุณครูปลายทางครับคุณครูตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันสรุปจากคำถามและคุณครูสรุปผลอีกครั้งหนึ่งร่วมกับเด็กๆนะครับไปดูคำถามของครูครับวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับในชั่วโมงนี้ใครอยากจะตอบยกมือคนแรกเลยจับไมค์ตอบนะครับวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างในชั่วโมงนี้นะครับลุกขึ้นยืนหนึ่งลุกขึ้นยืนจะได้เห็นกันชัดๆได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
2: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับทิศทาง
0: ยอดเยี่ยมมาเอาปมให้เพื่อนเก่งมากครับวันนี้นะครับมาดูแนวคำตอบของคุณครูกันดีกว่านะครับแนวคำตอบของคุณครูก็คือเราเรียนรู้เรื่องของบัตรคำสั่งด้วยเนาะนอกเหนือจากทิศทางครับแล้วก็เรื่องของการหาเส้นทางที่ปลอดภัยนั่นเองนะครับบัตรคำสั่งเอ่ยนะครับทิศทางเอ่ยนะครับเหล่านี้วันนี้เด็กๆได้เรียนรู้กันไปมากมายเลยนะครับไปดูต่อมีคำถามอีกไหมอ้าวมีอีกหนึ่งคำถามนะครับอ้าวเด็กๆช่วยกันคิดร่วมกันนะครับช่วยกันคิดและตอบคำถามร่วมกันบางครั้งเส้นทางกลับบ้านนะครับหรือการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเช่นโรงเรียนไปตลาดหรือห้างสรรพสินค้านักเรียนพบเจออุปสรรคอะไรบ้างไหมเจอบ้างไหมครับ
3: ก่อสร้าง
0: มีการก่อสร้างถนนคนอื่นล่ะตอบมาได้เลยลูกช่วยกันตอบ
3: ไฟแดง

ไปเส้นทางอื่นๆที่เป็นไงครับที่ปลอดภัยไม่เจออุปสรรคนั่นเองนะครับเป็นอย่างไรบ้างแนวคำตอบของคุณครูมาดูกันดีกว่านะครับพบเจอการซ่อมถนนเมื่อสักครู่นี้เพื่อนเราตอบออกมาไหมตอบออกมาเรียบร้อยนะครับเราก็เลือกไปที่เส้นทางอื่นที่เป็นไงที่มีความปลอดภัยนะครับนักเรียนเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะต้องเลือกไปยังเส้นทางที่ปลอดภัยถ้าเจออุบัติเหตุนะครับหรือถ้าเจอการซ่อมแซมถนนอย่างที่เพื่อนเราตอบว่าให้รอจริงๆเราก็รอได้ครับแต่ว่าอาจจะเราก็ไม่แน่ใจหรือใช่ไหมหรือไม่ทราบว่าถนนนั้นจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับฉะนั้นเราก็เลือกไปเส้นทางอื่นดีกว่านะครับอย่าลืมว่าจะต้องเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยนะครับเอาล่ะครับสำหรับแบบประเมินตนเองนะครับสำหรับวันนี้คุณครูให้เด็กๆไปประเมินตนเองในข้อที่1ถึงข้อที่3นะครับสำหรับข้อที่1ครับบอกความหมายของลูกศรซ้ายขวาบนล่างซึ่งเด็กๆได้บอกออกมาเรียบร้อยหรือยังแต่ทบทวนกันหน่อยสิอ้าวชี้ไปทางซ้ายไปทางขวาเยี่ยมมากบนขึ้นบนล่างยอดเยี่ยมมาเก่งทุกคนเลยนะครับถ้าเด็กๆชี้ทิศทางได้ตามที่คุณครูได้ทบทวนไปเมื่อสักครู่นี้เด็กๆก็ให้ตัวเองเลยครับ3ดาวนะครับ2ครับแสดงลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนและครบถ้วนเด็กๆก็ไปดูว่าเราทำใบงานได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับและ3ครับเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางในวันหยุดจากประสบการณ์ของตัวเองได้ซึ่งเป็นคำถามที่คุณครูได้ถามไปหลายๆครั้งว่าเวลาที่เราไปพบเจออุปสรรคเนี่ยเราจะดำเนินการอย่างไรนะครับเอาล่ะครับอย่าลืมนะฝากไว้ด้วยแบบประเมินตนเองข้อ1ถึงข้อที่3สำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปครับเรื่องจัดปฏิบัติคำสั่งในชั่วโมงที่2นะครับเรื่องของการเขียนโปรแกรมแบบอันปักยังไม่จบครับจะไปต่อกันในชั่วโมงที่2ในสัปดาห์หน้าและจะต้องมีใบงานที่จะเตรียมเนี่ยทั้งหมด2ใบนะครับเป็นใบงานที่3เรื่อง I am robot นะครับ I am robot เดี๋ยวคราวหน้าคุณครูจะไปเฉลยว่าแปลว่าอะไรนะครับและใบงาน4เรื่องน้องใบหม่อนหลงทางนะครับเราจะต้องช่วยใบหม่อนนะครับไม่ให้หลงทางนั่นเองนะครับเอาล่ะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเด็กๆวันนี้สนุกสนานเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับและได้เรียนรู้เรื่องของทิศทางด้วยนะครับวันนี้สนุกสนานกันเยอะแยะมากมายเลยกิจกรรมของคุณครูในสัปดาห์หน้าก็จะยังสนุกสนานเช่นเคยนะครับเอาล่ะวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปครับสวัสดีครับ

ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกด

0: ดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเนี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and it made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การศึกษาเป็นหนึ่งในพระราชภารกิจสำคัญที่เหล่าบุรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญในการวางรากฐานไว้ให้ประชาชนด้วยทรงตระหนักดีว่าประชาชนนั้นคือทรัพยากร

อนที่สำคัญของชาติดังนั้นปรัชญาการศึกษาจึงมีความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์และสถานการณ์ของแต่ละสมัยการจัดการศึกษาของประเทศใดถ้าไม่ยึดหลักการที่ชัดเจนแล้วประเทศนั้นก็ไม่มีทางที่จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้การพัฒนาด้านการศึกษาต้องสะดุดหยุดชะงักไปบ้างเมื่อบ้านเมืองต้องประสบภาวะศึกสงครามในอดีตแต่ยามสงบเรื่องการศึกษาก็จะกลับมาได้รับการทำนุบำรุงขึ้นใหม่ทุกครั้งนับเนื่องไปทุกรัชสมัยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันในสมัยสุโขทัยที่ประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตยคำกล่าวที่ว่าการศึกษาคือชีวิตคือปรัชญาการศึกษาในสมัยนี้พระมหากษัตริย์ทรงสนับสนุนการศึกษาของประชาชนผ่านทางพุทธศาสนาซึ่งมีอิทธิพลต่อทุกชีวิตในสังคมสมัยสุโขทัยจึงมีรัฐและวัดเป็นศูนย์กลางพระสงฆ์คือผู้ถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์จากพระไตรปิฎกโดยที่พระมหากษัตริย์ทรงให้การสนับสนุนด้วยการพระราชทานที่ดินเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนและได้อาราธนาพระสงฆ์จากที่ต่างๆให้เข้ามาเผยแผ่ความรู้สู่กรุงสุโขทัยด้วยจารึกอักษรลายสือไทยในหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและหนังสือไตรภูมิพระร่วงที่พระมหาธรรมราชาลิไทยได้พระราชนิพนธ์ขึ้นนับเป็นหลักฐานทางการศึกษาชิ้นสำคัญที่แสดงถึงความเอื้ออาทรที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีต่อไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินมาตั้งแต่ครั้งอดีตธรรมเนียมการศึกษาในสมัยอยุธยาก็ยังคงมีวัดเป็นศูนย์กลางเป็นสมัยที่ศาสตร์ต่างๆโดยเฉพาะงานวรรณกรรมเจริญเฟื่องฟูยิ่งในราชสำนักสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการส่งเสริมการศึกษาภาษาไทยอย่างกว้างขวางโดยพระโหราธิบดีได้แต่งหนังสือจินดามณีขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเมื่อปีชวดพุทธศักราช2215เนื้อหาครอบคลุมเรื่องการใช้ภาษาสระพยัญชนะวรรณยุกต์การสะกดการันและการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆนับเป็นแบบเรียนภาษาไทยเล่มแรกที่ใช้สืบต่อกันมาอย่างยาวนานในเวลาต่อมาการศึกษาที่วางรากฐานในราชสำนักจึงแพร่หลายสู่ประชาชนทั่วไปจนมีคำกล่าวว่าเป็นสมัยที่การศึกษาเจริญรุ่งเรืองจนแม้แต่นายประตูก็สามารถแต่งโครงกลอนได้อย่างไรก็ดีในช่วงปลายรัชสมัยพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานที่ดินให้แก่บาทหลวงชาวยุโรปเพื่อใช้ในการสร้างโบสถ์และสร้างโรงเรียนสามเณรราลัยเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาและเผยแผ่ศาสนาแม้สยามจะต้องประสบภาวะศึกสงครามในช่วงกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นแต่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ก็ยังทรงมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยที่ยังยึดหลักปรัชญาการศึกษาเพื่อการสร้างชาติสร้างคนที่มีวัดและพระเป็นศูนย์การเรียนรู้ไว้อย่างไม่เปลี่ยนแปลง

สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาย้อนรำลึกถึงพระราชกรณียกิจสำคัญอีกประการหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนั่นก็คือการที่ทรงเป็นองค์ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันทร์ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2539ค่ะโครงการจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันทร์เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่วัดยานสังวรารามจังหวัดชลบุรีโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติ50ปีเพื่อเป็นพระพุทธรูปแกะสลักหินประจำรัชกาลที่9โดยได้รับพระราชทานนามว่าพระพุทธมหาวชิระอุตตโมภาสศาสดามีความหมายว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระศาสดาที่รุ่งเรืองสว่างประเสริฐสุดเพียงพระมหาวชิระเมื่อพุทธศักราช2527สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรเมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ทรงเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลักขึ้นที่หน้าผาเขาชีจันทร์ซึ่งอยู่ห่างจากวัดยานสังวรารามไปทางใต้ประมาณ2กิโลเมตรโดยเขาชีจันทร์มีความสูงประมาณ169เมตรเดิมมีการระเบิดเขาเพื่อนำหินไปใช้ประโยชน์มาเป็นเวลาหลายปีส่วนที่เหลืออยู่เป็นหน้าผาสูงชันเหมาะแก่การแกะสลักพระพุทธรูปเพื่อสร้างปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนาและเป็นการอนุรักษ์เขาชีจันทร์ไม่ให้ถูกทำลายอีกต่อไปโดยพระองค์ได้ขอพระราชทานถวายพระพรเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเป็นองค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเบื้องต้นมีการออกแบบพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปนั่งปางมารวิชัยขนาดความสูง109เมตรมีฐานบัวรวมความสูงทั้งหมด150เมตรเป็นทรงนูนต่ำต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยว่าสมควรจัดสร้างเป็นแบบลายเส้นแต่ให้มีความลึกและชัดเห็นเป็นพระพุทธรูปได้ในระยะไกลจะดีกว่าการสร้างแบบนูนต่ำซึ่งจะมีปัญหาในการบำรุงรักษาและความคงทนเนื่องจากเป็นภูเขาหินปูนอีกทั้งมีพระราชกระแสให้ป้องกันอันตรายจากหินที่อาจร่วงหล่นบริเวณใกล้เคียงองค์พระจึงมีการออกแบบให้เป็นสระบัวขนาดใหญ่2ระดับลดหลั่นกันและจัดสวนหินเพื่อกันไม่ให้ประชาชนเข้าใกล้หน้าผามากเกินไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารองค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการได้พระราชทานพระบรมราโชบายในการจัดสร้างพระพุทธรูปและทรงใส่พระราชหฤทัยในโครงการเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นประธานร่วมประชุมคณะกรรมการพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเมื่อการดำเนินงานติดขัดมีปัญหาขัดข้องที่สำคัญทรงติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจงานจัดสร้างในพื้นที่หลายครั้งเมื่อวันที่24เมษายนพุทธศักราช2538เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มโครงการจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจ

0: กันจากนั้นคณะทำงานจึงเริ่มงานสำรวจและปรับแต่งผิวหน้าผาให้เรียบสำหรับการขึ้นรูปองค์พระโดยระเบิดหินออกให้น้อยที่สุดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปรับแต่งผิวหน้าผาแล้วมีการติดต่อหาผู้เชี่ยวชาญในการวาดภาพด้วยแสงเลเซอร์เพื่อให้สามารถฉายแสงเลเซอร์ขึ้นรูปองค์พระบนหน้าผาได้อย่างแม่นยำและใช้เวลาน้อยก่อนจะวาดด้วยสีฝุ่นและระเบิดแกะสลักตามแบบลายเส้นที่กำหนดไว้ซึ่งนับเป็นการใช้เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการสร้างงานศิลปะที่ทันสมัยที่สุดในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรลายเส้นองค์พระซึ่งวาดด้วยเลเซอร์เมื่อวันที่10มกราคมพุทธศักราช2539ครั้งนั้นมีพระบรมราชวินิจฉัยให้ปรับสัดส่วนของภาพพระพุทธรูปบริเวณพระกรหรือแขนขวาที่ถูกดึงลงมาต่ำเกินไปให้สั้นขึ้นอีกเล็กน้อยรวมทั้งปรับสัดส่วนพระอังศาหรือไหล่พระชานุหรือเข่าและพระพักให้สวยงามยิ่งขึ้นต่อมาเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีกดปุ่มไฟฟ้าจุดชนวนระเบิดหินแกะสลักเป็นปฐมฤกษ์เมื่อวันที่24มกราคมพุทธศักราช2539
1: คือภาพเนี่ยต้องสร้างให้เสร็จก่อนวันที่10มกราคม2539แต่วันที่มาผมคือ18กันยา2538เหลืออยู่น่าจะ3เดือนซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่ให้คนขึ้นไปนั่งวาดภาพพระพุทธรูปเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยน
2: ะ
1: ให้คนวาดภาพบนแง่งหินอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้เลยก็เลยมีกรรมการท่านหนึ่งก็แนะนำบอกเนี่ยต้องไปหาเลเซอร์ก็มาลงที่ผมอยู่เดียวเพราะผู้เชี่ยวชาญเลเซอร์ก็มีอยู่คนเดียวตอนนั้นทีนี้ยิงในห้องมาเลเซอร์เล็กๆได้มายิงเขาจริงเราบอกว่าต้องเอาเลเซอร์ที่แรงที่สุดในโลกนะก็คือเป็นอาร์กอนเลเซอร
2: ์
1: 20วัตต์นะก็มีผู้ผลิตอยู่รายเดียวนะเราก็ติดต่อเพื่อซื้อให้ทันไปใน3เดือนนั้นนะยังไงต้องมาให้ทันวันที่31ธันวาคมได้ก่อนปีใหม
2: ่คือซื้อเครื่องเลเซอร์นำเข้าจากต่างประเทศอย่าง
1: เร่งด่วนจะมายิงที่เขาจริงแล้วตอนทดลองนี่ทดลองกับเขาจำลองกับเลเซอร์เล็กๆในห้องอ่ะระยะ5เมตร10เมตรก็เล็กได้แต่ตอนนี้จะยิงจริงแล้วพอยิงจริงต้องเอาเลเซอร์ที่แรงที่สุดตอนนั้นคือ20วัตต์อาร์กอนเลเซอร
2: ์
1: นะก็มีบริษัทเดียวที่ผลิต
2: เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในเวลานั้น
1: ท
2: ัน
1: สม
2: ั
1: ยที่สุดตอนนั้นนะซึ่งก็ใหญ่โตมากฮะใหญ่โตมโหฬาร
2: ค่ะค่ะคือเครื่องยิงเลเซอร์ก็คือต้องมาตั้งจุดหาจุด
1: อ่ะทีนี้
2: ว่าจะทำยังไงให้ออกมาเป็นรูปทรง
1: ตอนนั้นก็แค่วานนี่ก็เถียงกันว่าต้องคนดูต้องมองจากวัดยานไปติดตั้งที่วัดยานบอกโอ้ยแล้วใครจะมาชมเขาชีจันทร์ใครจะไปดูที่วัดยานต้องมาที่หน้าเขานะยังไงก็ต้องมาวัดที่มาตั้งที่หน้าเขาส่วนระยะเท่าไหร่เดี๋ยวขอลองเขาก็เอาคอนเทนเนอร์มาวางแล้วเราก็เอาเลเซอร์มาติดตั้ง10มกราต้องพิธีเปิดระเบิดเขามาวันที่30มีเวลา12วันพอมาวันนั้นปั๊บเราก็จูนเครื่องนะจูนเครื่องทีนี้เนื่องจากเลเซอร์มันสั่นสะเทือนพอสั่นจะเตือนเลเซอร์ก็ไม่ออกแล้วเราก็นั่งจูนเครื่องอยู่31ทั้งคืนแล้วปาฏิหาริย์จริงๆมาออก6โมงเช้าวันที่1มกราคม39เหลือเวลาอยู่10วันเราบอกไม่ต้องกังวลนะเลเซอร์ออกนี่เดี๋ยวเรายิงเพื่อให้ระบายสีตามภาพเนี่ยแป๊บเดียวเพราะมายิงกันจริงๆเนี่ยวันที่6 7 2วันก็เสร็จแล้ว
2: ค
1: ือระบายสีครบเป็นรูปพระเลยเป็นรูปนี้เลยเป็นรูปนี้เลย
2: แล้วคนก็ทาสีตามเส้นเลเซอร์
1: หลังจากนั้นฝ่ายระเบิดเขาก็มานั่งตัดขอบแล้วก็ฝังระเบิดมันก็ระเบิดซึ่งไม่ต้องลึก2เมตรแล้วล
2: ึ
1: กแ
2: ค่15เซนติเมตรระเบิดไปตาม
1: รอยเส้น
2: ไปตามรอยเส้นนั้น
1: ใช่ซึ่งทาสีตามภาพเลเซอร์แล้วนั่นคือเลเซอร์ช่วยสร้างภาพคนทาสีก็ทาตามเพราะฉะนั้นวันนี้สมมติจะทาฐานโบแล้วกันนะคนงาน50คนก็ถูกห้อยตัวจากข้างบนลงมารอตรงฐานบัวเตรียมไล่นั่นทีนี้มันจะเริ่มเห็นแสงเนี่ยประมาณสักให้มืดนะสักทุ่มหนึ่ง แต่เราจะมาตั้งแต่บ

0: ายแล้วมาเตรียมเลเซอร์เพราะหน้า5โมงนี้เครื่องพร้อมแล้วก็ร้อยมืดคนงานก็พกข้าวเหนียวไข่ต้มขึ้นไปนั่งกินข้าวบนแง่หินข้าวบนนะก็สนุกดีสนุกดี
1: เพราะมันต้องทำตอนกลางคืน
0: มันต้องทำกลางคืนนะจนถึงตีหนึ่งนะถึงตีหนึ่งซึ่งจริงๆใช้วาดภาพทั้งหมดเนี่ยสองคืนเองอะสองคืนเพื่อให้ทันวันที่10ระเบิดเขาเพื่อจะเปิดงานการแกะสลักเพราะแกะสลักนี่พิธีแกะสลักคือ10มกราคม2539คือปีกาญจนาภิเษกพอดีนะครบ50ปีที่ครองราชย์ของร.9นะครับ
2: ทีแรกเลยก็คิดว่ามันน่าจะยากมากที่จะสร้างได้นะครับเพราะว่าเขานี่มันผมอยู่มาตั้งแต่เขาเริ่มระเบิดเขาเอาเป็นหินลูกรังไปสร้างถนนสายซ้ำซ้ำหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมดูเขามันลูกใหญ่มากแล้วก็ขรุขระมากการก่อสร้างจะคงจะต้องเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่จริงๆต้องมีอำนาจวาสนาบุญบารมีมากถึงจะทำได้ตอนนั้นก็มีแค่คิดในใจว่าถ้ามีโอกาสได้มีส่วนร่วมบ้างก็นับว่าจะเป็นโอกาสดีของตัวเองครับการฉายภาพขึ้นไปเนี่ยผมมีส่วนร่วมในการกางเต็นท์สำหรับตั้งเครื่องเลเซอร์ที่ฉายภาพเป็นนี้หน้าผาย้ายไปย้ายมาเป็นโอ้โหเป็นเดือนครับจะหาจุดที่มันตั้งเครื่องฉายแล้วก็ให้ภาพที่สวยงามพอดีที่บริเวณหน้าผายากมาก
1: ค่ะ
2: และทุกครั้งที่ถ่ายภาพในเวลากลางคืนเนี่ยมันเป็นแสงเลเซอร์สีเขียวๆบนหน้าผาไฟดับทั้งหมู่บ้านเลยครับ
1: เพราะมันใช้กำลังไฟเยอะใช่ไหม
2: กำลังไฟเยอะมากแบบนี้ก็ยุ่งยากมากผมยังไม่คิดว่าจะสามารถทำได้โดยซ้ำไป
1: ค่ะทราบว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระอิสริยยศในขณะนั้นเนี่ยเสด็จมาทรงงานมาทรงตรวจงานอะไรต่างๆอย่างใกล้ชิดครูที่มีส่วนในการรับเสด็จได้เฝ้าได้เห็นการทำงาน
2: เป็นบ้างบางครั้งครับเท่าที่รับทราบจากผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านดร.สุวิทย์ลัศมีภูติไม่ว่าจะเป็นพลโทประสิทธิ์ลัทธิธรรมไม่ว่าจะเป็นท่านรองอธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั้นอาจารย์กนกบุญโพแก้วพวกท่านพวกนี้จะอยู่ที่นี่ตลอดเวลาแล้วครับแล้วก็เวลาพระองค์ท่านเสด็จพระองค์ท่านก็จะแก้ไขบางส่วนที่บางทีเราก็พลาดไปที่ไม่ได้เห็นแต่พระองค์ท่านละเอียดมากครับแล้วก็ผ่านไปก็เห็นแค่นั่งหอผ่านประทับหอผ่านเห็นก็อีกวันก็ได้การแก้ไขเราก็มานั่งลุมสุมหัวกันเพื่อดำเนินการครับแต่หลายจุดครับที่ได้ช่วยกันทำมาจนเป็นรูปเป็นร่างครับ
0: ระหว่างก่อสร้างนี้เสด็จบ่อยมากนะทั้งสมเด็จพระเทพและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะแล้วเล่าเรื่องตลกนะตีหนึ่งนี่ส่งเลขาส่วนพระองค์ท่านนะมาเช็คชื่อนะว่าใครอยู่บ้าง
1: นะคะ
0: จริงผมลืมชื่อพันเอกอะไรผมลืมชื่อจดมาเช็คชื่อผู้ทำงานเน
1: าะ
0: ต
1: ีหนึ่งทำงานบ้าง
0: นั่งนั่งออมาตีหนึ่งเนี่ยนะมาเช็คชื่อว่าใครอยู่ทำงานว่าติดตามขนาดนั้นเลยนะพวกเราเลยโชคดีนะผมกับฝ่ายอาจารย์กนกซึ่งรองอธิบดีกรมศิลป์ซึ่งเป็นผู้วาดภาพนะก็อยู่กันสองทีมทีมเลเซอร์กับทีมวาดภาพคืออาจารย์กนกก็ดูไปด้วยว่าภาพผิดเพี้ยนยังไงนะแล้วเช้าก็มาทอดพระเนตรอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยประทับที่วัดยานเนี่ยนะกลางคืนมาดูเลเซอร์เช้ามาดูภาพ
1: เป็นโครงการสำคัญ
0: เป็นโครงการสำคัญ
1: ที่ถูกพระองค์ใส่พระทัย
0: ใส่พระทัยมากันคือมาไม่ใช่พิธีการ
1: หรอคะ
0: มาทั้งโทษนะชุดขับเครื่องบินนะที่
1: ชุดบิน
0: นักบินนะชุดนักบินชุดเขียวๆนักบินเลยชุดนั้นตลอดน
1: ะ
0: ชุดนั้นตลอดนะยกเว้นวันที่ทำพิธีเปิดเป็นทางการอันนั้นต้องมา
1: ชุดใหญ
0: ่ชุดใหญ
1: ่
0: แต่นอกนั้นที่เข้าเฝ้าตลอดนะมาเป็นชุดนักบินตลอด
1: ส่วนพระองค์มาก
0: ส่วนพระองค์มากเลย
1: เหมือนมาทรงงานแบบไม่ได้มีพิธี
0: ไม่มีไม่มี
1: พูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือมาตรวจงานตลอด
0: มาตรวจงานนะมาตรวจงานคือมาด้วยพระองค์เองกับที่ว่าทรงเลขามาตีหนึ่งท่านส่วนใหญ่จะมาห้าโมงเย็นนะคือมาเหมือนกับที่อย่างที่ทราบนะว่าท่านชอบซ้อมขับเครื่องบินเนี่ยน
1: ะ
0: ขับแล้วก็มานี่เลยนะอย่างนี้ตลอดนะ

0: คือคือที่คำว่าเข้าเฝ้าก็คือ
1: ส่งมาตรวจงาน
0: มารายงานนะท่านเราก็ไปรายงานท่านท่านก็มาตรวจงานมาตรวจงานมากกว่า
1: ค่ะ
0: ไม่ได้เป็นพิธีอะไรเลยไม่มีเลย
1: แต่เรียกว่ามีพระบรมราชวินิจฉัยตลอด
0: นั่น
1: ตรงไม่ใช่แค่ตรวจงานแต่ว่าตรงไหนไม่ดีตรงไหนนี่คือ
0: ต้องนั่นนะ
1: แก้ตลอดใช่ไหม
0: แก้ตลอดนะทีนี้ตอนแรกคิดว่าพิธีจะเปิดหลังจากวันที่10มกราคม39แล้วคิดว่าจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งมาบรรจุจริงๆคือปี2544อีก5ปีนะอีกตั้ง5ปีเพราะระหว่างนั้นก็เลยแต่งกันอยู่เลยเรียกว่าทำไปทั้งปี
1: แต่งแล้ว
0: แต่งอีกจนสวยตรงนั้นนิดเนี่ยจนเรียบหมดเลยเนี่ยเมื่อก่อนไม่เรียบเท่านี้คือตอนหลังเจียทิ้งหมดแล้วตรงไหนเป็นแง่นิดหน่อยเจียหมดเลยเรียบสวยมาก
1: จริงค่ะส่วนตรงสีทองเนี่ยคือวิธีการทำยังไงนะคะ
2: สีเราเซาะร่องที่เห็นบนหน้าผาเส้นสีทองนะคุณจริงก็ประมาณ90เซนบ้างเมตรหนึ่งบ้างครับคร
1: ับ
2: หลังจากที่เซาะร่องจบเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันหินมันกลืนก็ไม่เห็นองค์พระชัดเจนไม่เห็นองค์พระชัดเจนและสวยงามเหมือนที่ตั้งใจไว้ครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชองค์ท่านก็มีรับสั่งให้ไปเอาโมเสกทองที่วัดพระแก้วครับแบบเดียวที่ให้แยกวัดพระแก้วซึ่งสั่งมาจากอิตาลีครับเอามาปะลงไปบนหินนี่มันจะลึกประมาณ10เซนนะครับแล้วก็ตอกหมุดยึดขึงเพื่อไม่ให้มันพังลงแล้วเทปูนเทกาวแล้วก็เอาโมเสกทองปิดลงไปทุกอย่างก็ใช้เป็นวัสดุที่พิเศษนะครับที่สำหรับใช้กับกลางแดดกลางแจ้งกลางอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยทางโครงการก็จะทอกทูลข้าวถวายให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับในวาระที่พระองค์ทรงขอสิริราชสมบัติครบ50ปีในปี2539แต่การก่อสร้างกว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยมันจริงๆก็ประมาณ2544ครับ44เพราะว่าพระองค์ท่านพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุให้กับคณะกรรมการเราก็เตรียมการเอามาบรรจุให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะทูลเกล้าถวายครับเพราะนั้นภาพที่เห็นอยู่ปัจจุบันก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุมันอยู่ตรงกลางพระอุราของพระพุทธรูปเราเจาะหินตรงนั้นประมาณเมตรคูณเมตรลึกเมตรหนึ่งแล้วเอาโถของพระบรมสารีริกธาตุใส่ไว้นั้นเอาหินปิดไว้อย่างเดิมในวันที่16ธันวาคม2544ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระอิสริยยศในขณะนั้นเสด็จแทนพระองค์มารับโครงการนี
1: ้ครับ
2: พระองค์ก็ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ไว้2ต้นครับต้นนี้ท่านปลูกแทนบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับพระองค์ท่านปลูกต้นนู้นด้วยพระองค์เองเพราะนั้นก็ต้นไม้นี้ก็อายุ23ปี
1: 23
2: ปีครับ
1: ค่ะเป็นต้นศรีมหาโพธิ์คู่กัน2รัชกาล
2: 2รัชกาลครับก็จะขอเรียนว่าพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันทร์นะครับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ตั้งเมื่อครั้งยังเป็นพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงมีพระราชประสงค์และตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่สร้างถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับผมก็ค่อนข้างจะเกี่ยวพันกับพระองค์ท่านเพราะเป็นราชองครักษ์เวรมาทั้ง10กว่าปีนะครับ12ปีก็ผมเห็นว่างานนี้เป็นงานที่พระองค์ท่านตั้งใจมากๆเสด็จบ่อยมากแล้วก็ทรงแก้ไขอะไรด้วยพระองค์เองอย่างตั้งใจจริงๆนะครับเพราะนั้นก็จะเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยจะเป็นสถานที่สำคัญสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรีโดยเฉพาะยิ่งพระบรมสารีริกธาตุที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคณะกรรมการบำบัดจุที่พระอุระซึ่งพวกเราชาวพุทธเราก็เชื่อกันว่าใครได้บูชาพระบรมสารีริกธาตุนี่ก็เหมือนได้เป็นบูชาพระพุทธเจ้าตัวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นความเจริญก้าวหน้าของตัวเองและครอบครัวนะครับเพราะนั้นก็อยากจะถือโอกาสนี้ว่าสถานที่แห่งนี้ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆอย่างซึ่งท่านที่ใดที่ผ่านไปผ่านมาก็เข้ามาสักการะครับ
1: พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันทร์ไม่เพียงแต่จะเป็นสัญลักษณ์แห่งการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและหนึ่งในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเท่านั้นนะคะแต่ที่นี่ในปัจจุบัน

0: ยังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรีและเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของเยาวชนคนรุ่นใหม่อีกด้วยค่ะ
1: หลังจากโครงการจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันเสร็จสมบูรณ์และได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติ50ปีแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ทรงรับมูลนิธิพระรัตนตรัยไว้ในพระราชูปถัมภ์ซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ประสิทธิ์เขมังกโรกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่พระพรหมวชิรยานเจ้าอาวาสวัดยานนาวาประธานมูลนิธิพระรัตนตรัยจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมศาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแผ่ธรรมะและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันของชาติเนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2547
2: ขอเจริญพรมูลนิธิพระรัตนตรัยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนี้ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องเทิดทูนและเผยแผ่เกียรติคุณของชาติพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความรู้รักสามัคคีระหว่างชนในชาติเพื่อเผยแผ่ธรรมในพระพุทธศาสนาให้แผ่ไปสารไปทั่วประเทศไทยตรอดถึงในนานาประเทศทั่วโลกด้วยเพื่อส่งเสริมในด้านวิชาการการสารศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรการศึกษาสงเคราะห์แก่เยาวชนการสารกุศลต่อประชาชนผู้เจ็บป่วยผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในสังคมตรอดถึงการพัฒนาในด้านคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีงามและเพื่อความร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆด้วยพรมูลนิธินี้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่8เมษายนพุทธศักราช2547เพื่อก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ซึ่งในช่วงนั้นในทางพระพุทธศาสนานี่ยังไม่มีสถานีโทรทัศน์เพราะฉะนั้นอาจารย์มีความมุ่งมั่นอยากจะให้มีสื่อเสียงและภาพด้วยเพราะว่าที่แล้วมาเรามีแต่สื่อในการเทศการสอนและการพิมพ์แต่สื่อเสียงมาถึงวิทยุสถานีโทรทัศน์นี่ในทางพระพุทธศาสนาเรายังขาดอยู่ว่ามีความดำริเริ่มมานี่ยาวนานแล้วอาตมาได้เป็นพระรูปแรกที่มีความมุ่งหมายที่อยากจะให้มีสื่อเสียงและก็สื่อภาพออกมาทางเป็นในด้านโทรทัศน์เพราะเราเห็นในนานาอารยประเทศเขามีสื่อทางด้านเสียงหรือหมายถึงวิทยุแล้วก็ในทางภาพโทรทัศน์แล้วก็เลยนำความถวายพระพรสมเด็จพระพุทธสมภารเจ้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์ก็ทรงเห็นด้วยแล้วก็ทรงให้การสนับสนุนเพราะนั้นมาก็เลยขอให้โครงการนี้อยู่ในพระราชูปถัมภ์ของพระองค์แล้วก็พระองค์ก็เสด็จมาเปิดสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ขึ้นที่วัดยานนาวาดังที่กล่าวแล้วบังเอิญปีดังกล่าวนั้นเป็นปีที่สมเด็จพระพิพัฒน์สมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินทราชชนนีพันปีหลวงปี6รอบพระเกียรติ2พรรษาก็เลยทูลให้ทรงทราบแล้วพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อยังทรงดำรง

0: อนุสาวรีย์เป็นพระพรบรมโอสถธิราชจึงบอกว่าผมก็อยากจะทำอะไรให้เป็นอนุสรณ์ให้ทูลกระหม่อมแม่เหมือนกันเพราะนั้นจึงได้นำความนี้ถวายพระพรแล้วก็มาก็เลยได้ผู้ให้การสนับสนุนมีหลายท่านทั้งในภาคเอกชนทั้งในภาคทางหน่วยราชการด้วยก็มาร่วมมือช่วยกันจัดขึ้นแล้วก็พระองค์ท่านก็เสด็จมาดูมันจะเป็นสถานีโทรทัศน์หรือสถานีวิทยุแห่งแรกที่พระองค์ท่านเสด็จมาเปิดให้เท่าที่ทราบเนี่ย
1: คือ
0: มามีมูลนิธิอยู่ในพระราชวังธรรมมี2มูลนิธิมูลนิธิพระรัตนตรัยนี่มูลนิธิ1ก็ได้รับการยกเว้นภาษีโดยพระมหากรุณาธิคุณและมูลนิธิที่2คือมูลนิธิโรงพยาบาล50พรรษาโดยพระราชอนุญาตหมายถึงถือว่าอยู่ในพระราชูปถัมภ์เหมือนกันมาทำงานทางด้านนี้ก็เลยไปเกี่ยวข้องไม่เฉพาะในเรื่องการเผยแผ่การสื่อต่างๆนี่เท่านั้นยังครอบคลุมไปถึงในเรื่องของการสาธารณสงเคราะห์ในด้านน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวหรือประชาชนเจ็บป่วยรวมถึงในเรื่องโควิดที่แล้วมาก็เหมือนกันรวมอยู่ในเดือนพระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่านทำนี่มีเยอะมากมายยิ่งตั้งแต่โน้ตั้งแต่ยังพระองค์ท่านยังดำรงสถาบันองค์ท่านเป็นพระบรมโอสถธิราชสยามกุรุกุมารเนี่ยก็ทรงสายพระธรรมโน้นทำเยอะได้ใหญ่บางอย่างเนี่ยที่เราไม่เข้าใจพระองค์ท่านปิดทองหลังพระเยอะบางทีเราไม่รู้พระองค์ท่านกล่าวเฉพาะในด้านทางคณะสงฆ์ที่เสริมกับทางฝ่ายราชอาณาจักรนั่นก็คือในด้านคณะสงฆ์นี่ก็คือในด้านการปกครองการศาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแพร่รวมถึงการปฏิบัติธรรมด้วยและการสาธารณูปการด้วยการบริหารจัดการทั้งหมดต่างๆในเรื่องทั้งด้านศาสนาและเรื่องการสาธารณสงสาธารณสงเคราะห์ซึ่งเกี่ยวข้องกันระหว่างการให้การสงเคราะห์ในทุกๆด้านทั้งแก่คณะสงฆ์ด้วยทั้งแก่ประชาชนตลอดถึงชาวโลกด้วยมากมายอาตมาภาพในนามของคณะสงฆ์ไทยทั้งมวลและในฐานะเป็นประธานมูลนิธิพระรัตนตรัยในพระราชูปธรรมสมเด็จพระบรมสาธิราชสยามกุฎราชกุมารขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในพระพุทธศาสนาพร้อมด้วยพระราชกรณียกิจที่สมเด็จพระพิชพระสมภารเจ้าทุกพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จบรมพิชพระสมภารเจ้าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันซึ่งปีนี้พระองค์ทรงเจริญพระชนพรรษา6รอบ72พรรษาได้เวียนมาบรรจบในปีนี้ก็ขออนุภาพคุณพระศรีรัตน์ไตรและพระราชกุศลที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญมาได้รวมกันเป็นตบะเดชะเป็นพระพยาเป็นปฏิพรถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระพุทธราชสมภารเจ้าให้เจริญศีลสวัสดิพัฒนมงคลด้วยศีลสวัสดิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลในสิ่งที่มุ่งมั่นปรารถนาของทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตเป็นชัดชัยมงคลแก่พระสงฆ์นิกรไทยสืบไปชั่วกาลนาน

ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ชุมชนต้นกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีแห่งใหม่ทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาชาวกรุงเทพมหานครในยามนั้นมีความหลากหลายทั้งชาวบางกอกชาวกรุงธนบุรีที่อยู่อาศัยมาแต่เดิมชาวกรุงเก่าที่อพยพโยกย้ายกลับมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนณเมืองหลวงแห่งใหม่นี้รวมทั้งผู้ที่มาช่วยสร้างพระนครและผู้ที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารจากเพื่อนบ้านใกล้เคียงถิ่นฐานบ้านเรือนของชาวกรุงเทพแต่เมื่อแรกสร้างพระนครจึงมีทั้งย่านชาวไทยพื้นถิ่นและย่านชนต่างภาษาที่อพยพเข้ามาร่วมอยู่อาศัยโดยมีชื่อเรียกตามลักษณะของการทำมาหากินตามกลุ่มชาติพันธุ์และตามบ้านเมืองที่เคยอยู่อาศัยกันมาแต่ก่อนเช่นทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ชุมชนชาวจีนของพระยาราชาเศรษฐีอยู่ที่สวนตั้งแต่คลองวัดสามปลื้มจนถึงคลองวัดสำเพ็งทรงโปรดให้ชาวเขมรเข้ารีดไปอยู่กับพวกเชื้อสายโปรตุเกสที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายแคทอลิกเหนือวัดสมอรายหรือวัดราชาธิวาสและเรียกชื่อบ้านว่าบ้านเขมรใกล้ๆกันนั้นเป็นชุมชนชาวยวนเข้ารีดเรียกว่าบ้านยวนอีกกลุ่มหนึ่งคือชาวลาวซึ่งได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ในหลายท้องที่เรียกว่าบ้านลาวเช่นบ้านลาวย่านบางไส้ไก่ย่านบางขุนพรหมย่านบางยี่ขันและบ้านช่างหล่อหลังวัดระฆังยังมีกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแห่งสยามประเทศคือชาวมอญหรือชาวรามันทรงโปรดให้มาอยู่รวมกันยังมีความสุขที่สามโคกปทุมธานีปากเกร็ดนนทบุรีและโปรดให้ประกอบอาชีพทำอิฐปั้นหม้อทำไร่ทำนาตามความถนัดที่มีมาแต่ดั้งเดิมสำหรับคลองบางกอกใหญ่ทั้งสองฝากเป็นย่านที่อยู่ของชาวมุสลิมที่มีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาทรงโปรดพระราชทานที่ดินสำหรับตั้งมัสยิดกุดีหลวงนอกจากนี้ยังมีชุมชนเรียกชื่อถิ่นย่านที่อยู่ตามการประกอบอาชีพและแหล่งการค้าเช่นบ้านพานถมทำเครื่องถมอยู่บริเวณหลังวัดปรินายกย่านตีทองตีทองคำเปลวเดิมเรียกว่าบ้านช่างทองตั้งอยู่ตั้งแต่ถนนตีทองถึงสี่แยกคอกวัวบ้านดอกไม้หลังวัดสะเกดทำดอกไม้ไฟหรือไม้เพลิงบ้านบาททำบาทเหล็กด้วยวิธีดั้งเดิมคือการขึ้นรูปด้วยมือเชื่อว่ามีมาตั้งแต่แรกสร้างกรุงเทพมหานครและบ้านครัวที่มีความชำนาญในการทอผ้ากรุงเทพมหานครเมืองแห่งความสันติสุขร่วมกันได้ผ่านช่วงเวลาแห่งการสร้างบ้านแปลงเมืองมานานกว่า200ปีโดยมีทั้งชุมชนพื้นถิ่นและต่างชาติต่างภาษามาอยู่ร่วมกันและก่อร่างสร้างเมืองให้เจริญก้าวหน้าตามยุคสมัยเป็นมหานครแห่งความสุขและความปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณพระเมตตาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระราชบิดาแห่งพระบรมราชจักรี

อภิชัยสงครามและปืนใหญ่พลาวุธป้องกันพระนครในปีพุทธศักราช2325ซึ่งเป็นปีแรกที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงครองสิริราชสมบัติเป็นพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระองค์ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาตำราพิชัยสงครามของข้าศึกและชำระตำราพิชัยสงครามที่ชำรุดสูญหายและชุบขึ้นใหม่คือเขียนด้วยภาพและอักษรเป็นต้นฉบับที่สมบูรณ์ครบถ้วนตามราชประเพณีตำราพิชัยสงครามที่ชุบขึ้นใหม่นี้บานผนแนกชุบด้วยเส้นสีเหลืองส่วนที่เป็นเนื้อหาเขียนด้วยเส้นสีทองใช้เส้นหอระดานตีเป็นช่องเขียนอักษรด้วยเส้นทองและยังมีภาพประกอบเขียนสีน้ำยาแบบภาพจิตรกรรมอย่างสวยงามเป็นตำราพิชัยสงครามที่มีองค์ประกอบครบถ้วนทั้งการตั้งทัพการเคลื่อนทัพการจู่โจมฆ่าศึกทั้งสรรพความรู้ที่ผู้เป็นแม่ทัพต้องรู้อย่างรอบด้านฤกษ์พิชัยสงครามกลศึก21ประการและการเลือกชัยภูมิที่ตั้งทัพเป็นต้นตำราพิชัยสงครามจึงมีความสำคัญยิ่งสำหรับพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพและหลักชัยของประเทศสิ่งสำคัญที่ทรงโปรดให้สร้างไว้คู่กับตำราพิชัยสงครามคือปืนใหญ่ซึ่งเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีพลานุภาพให้อริยราชศัตรูได้เกรงขามในเบื้องต้นและการสู้รบกับข้าศึกด้วยกลยุทธ์ต่างๆปืนใหญ่ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นไว้ประจำกองทัพสำหรับป้องกันพระนครในครั้งนั้นมีบันทึกอยู่ในพระราชพงศาวดารว่าทรงโปรดให้เกณฑ์ทองเหลืองทองแดงจากข้าราชการตามเบี้ยหวัดที่ได้รับสถานที่หล่อปืนคือบริเวณหน้าโรงละครประตูวิเศษชัยศรีซึ่งทรงโปรดให้มีโขนละครกลางแปลงเล่นฉลองเป็นมงคลฤกษ์ก่อนการหล่อปืนปืนใหญ่กระบอกแรกพระราชทานชื่อว่านารายสังหารคู่กับปืนพญาตานีที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลนำมาถวายต่อมาทรงโปรดเกล้าให้หล่อปืนใหญ่เพิ่มขึ้นอีก6กระบอกพระราชทานชื่อคล้องจองกันว่ามารประไลไหวอรนพพิรุณแสนหาพลิกพระสุธาหงายพระอิศวรปราบจักรวาลและพระการผลาญโลกปืนใหญ่ที่หล่อขึ้นใหม่ทั้ง7กระบอกนี้เป็นปืนขนาดใหญ่ที่นอกจากจะมีสัดส่วนและอำนาจการยิงตามมาตรฐานแล้วยังมีการตกแต่งด้วยลวดลายที่มีลักษณะประจำชาติที่สวยงามเป็นพิเศษเช่นปืนมารประไลปืนไหวอรนกที่ปากกระบอกปืนผูกเป็นลายกระจังและลายประจำยามที่คอปืนเป็นลายกระจังปฏิญาณที่สง่างามแปลกตาคือการผูกลวดลายรูปภาพบุคคลภาพกระบี่ภาพครุฑและภาพหงส์อยู่ในลวดลายกระหนกอย่างกลมกลืนและโปรดให้ทำโรงไว้เป็นคู่เพื่อรักษาประตูวิเศษชัยศรีทั้งตำราพิชัยสงครามและปืนใหญ่ที่สง่างามน่าเกรงขามทั้ง7กระบอกได้เป็นส่วนหนึ่งในการป้องปรามและสร้างความมั่นคงอยู่คู่พระนครตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์มานานกว่า200ปี

พระราชปณิธานการป้องกันพระราชอาณาเขตสมเด็จพระวรราชเจ้ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถวังหน้าในรัชกาลที่1ได้สะท้อนความในพระราชหฤทัยที่ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นกรุงศรีอยุธยาถูกทำลายย่อยยับเมื่อพุทธศักราช2310ในเพลงยาวนิราศความตอนหนึ่งว่าเป็นคันขอบชอบกลถึงเพียงนี้มาเสียศูนย์ไพรีอนาถาผู้ใดใครเห็นจะไม่นำพาอยุธยาอาภัพลับไปเห็นจะสิ้นอายุพระนครให้อาวรผู้รักษาหามีไม่เป็นป่าหญ้ารกดังพงไพรแต่จะสาบสูญไปทุกที่ว่าคิดมาก็เป็นหน้าอนิจจังด้วยกรุงเป็นที่ตั้งพระศาสนาทั้งอารามเจดีย์ที่บูชาปฏิมาฉลององค์พระทรงญาณก็ทำลายยับยุ่ยเป็นผุยผงเหมือนพระองค์เสด็จดับสังขารยังไม่สิ้นศาสนามาอรทานทั้งเจดีย์วิหารก็สูญไปเสียดายพระนิเวศปุรีวังพระที่นั่งทั้งสามงามสวยตั้งเรียบระเบียบชั้นเป็นหลั่นไปอัมไพวิจิตรจนาด้วยเหตุฉนี้เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างกรุงเทพมหานครเป็นราชธานีแห่งใหม่แล้วจึงทรงตั้งมั่นพระราชหฤทัยอย่างเต็มเปี่ยมที่จะป้องกันรักษาพระนครไว้โดยสุดพระกำลังให้มั่นคงสถาพรสืบไปข่าวศึกที่มีมาถึงพระนครในปีพุทธศักราช2328จึงเป็นเสมือนสิ่งทดสอบความหาญกล้าและปรีชาสามารถในการศึกของแม่ทัพนายกองถึงความพร้อมเพรียงที่จะรักษาราชธานีแห่งนี้ไว้ให้ได้อย่างมั่นคงจากพระราชพงศาวดารเรื่องไทยรบพม่าในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงบันทึกสงครามเก้าทัพไว้ว่าเป็นสงครามครั้งแรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เหตุที่เรียกว่าศึกเก้าทัพเพราะข้าศึกยกกองทัพขนาดใหญ่เข้ามา5เส้นทางรวม9ทัพแต่ด้วยพระปรีชาสามารถที่ทรงผ่านการทำศึกสงครามครั้งใหญ่มาแล้วหลายครั้งจึงได้ทรงจัดกองทัพด้วยพระปรีชาฌานโดยแบ่งเป็นฝ่ายขัตตาทัพฝ่ายรักษาทางลำเลียงกองทัพใหญ่ที่จะต่อสู้ระหว่างแม่ทัพกับแม่ทัพฝ่ายกองหนุนที่ตั้งอยู่ในพระนครซึ่งพร้อมจะยกไปช่วยด้านที่มีศึกหนักอย่างทันท่วงทีศึกเก้าทัพครั้งนั้นพระองค์ทรงใช้กลยุทธ์ที่เหนือกว่าจนสามารถใช้กำลังพลที่น้อยกว่าสู้กับทัพใหญ่ได้อย่างชาญฉลาดจนข้าศึกปราชัยถอยทัพไปในที่สุดชัยชนะในครั้งนี้เป็นที่กล่าวขวัญไปทุกทิศทุกทางทำให้คนไทยสิ้นความวิตกหวาดหวั่นเกิดความมั่นใจในพระปรีชาสามารถว่านับแต่นี้จะรักษาบ้านเมืองไว้ให้มั่นคงสืบไปความเชื่อมั่นเช่นนี้ได้ปรากฏให้เห็นในการทำศึกครั้งต่อมาเช่นรบพม่าที่ท่าดินแดงพุทธศักราช2329ตีเมืองทวายพุทธศักราช2330ตีเมืองพม่าพุทธศักราช2336พม่าตีเมืองเชียงใหม่พุทธศักราช2340และขับไล่พม่าจากล้านนาไทยในพุทธศักราช2345การทำศึกสงครามป้องกันรักษาพระราชอาณาเขตด้วยความวิริยะอุตสาหะด้วยพระอัจฉริยภาพตลอดรัชสมัย

ส่งสะท้อนความตั้งมั่นเด็ดเดี่ยวในพระราชหฤทัยในการปกครองบ้านเมืองดังพระราชนิพนธ์กลอนเพลงยาวนิราศรบพม่าที่ท่าดินแดงตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระศาสนาป้องกันขอบขันทศีมาจักรัก

สัมพันธไมตรีกับเพื่อนบ้านพระปรีชาชาญในพระองค์นับตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์บ้านเมืองโดยรอบพระราชอาณาเขตได้กลับมาผูกสัมพันธไมตรีดังเช่นเคยมีต่อกันมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาโดยในยามนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงรับอุปถัมภ์ทุกหมู่ทุกเหล่าด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระเมตตาธิคุณดังเช่นทรงโปรดให้สร้างวังพระราชทานแก่นักพระองค์เองและพระญาติวงศ์ในปีพุทธศักราช2325บริเวณริมคลองรอบกรุงซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่าวังเจ้าเขมรนักพระองค์เองเป็นพระโอรสสมเด็จพระนารายณ์ราชาแห่งกัมพูชาเมื่อเสด็จเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานครนั้นทรงมีพระชนมพรรษาเพียง11พรรษาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระราชทานความเมตตาทรงเลี้ยงดูอย่างพระโอรสบุญธรรมเมื่อนักพระองค์เองมีพระชนสาครบอุปสมบทก็ทรงโปรดให้ผนวดพร้อมกับพระเจ้าลูกยาเธอและพระเจ้าหลานเธอณวัดพระศรีรัตนศาสดารามหลังจากลาสิกขาแล้วทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จกลับไปครองกรุงกัมพูชาพระราชทานพระนามตามพระชาติวงศ์เดิมว่าสมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดีกรุงกัมพูชาและกรุงรัตนโกสินทร์จึงมีสัมพันธไมตรีต่อกันตั้งแต่นั้นมาพระเมตตาที่คุณในพระองค์ที่เห็นได้ชัดอีกประการหนึ่งคือได้ทรงพระราชทานสถานที่พำนักให้องค์เชียงสือเจ้าอนัมก๊กในบริเวณที่เป็นสถานทูตโปรตุเกสในปัจจุบันเจ้าองค์เชียงสือเจ้าอนัมก๊กนี้ภายหลังได้ครองแผ่นดินยวนมีพระนามว่าพระเจ้ากรุงเวียดนามยาลองซึ่งพระองค์ได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแห่งสยามประเทศตั้งแต่สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีและได้กลับไปตั้งตัวเป็นเจ้าเมืองไส้ง่นแต่เกิดกบฏในบ้านเมืองจึงกลับเข้ามาสวามิภักดิ์อีกครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงโปรดให้กองทัพพระนครไปกับองค์เชียงสือเพื่อกอบกู้บ้านเมืองหลายครั้งภายหลังองค์เชียงสือได้มีหนังสือมากราบบังคมทูลแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทูลถวายต้นไม้เงินต้นไม้ทองและเครื่องราชบรรณาการที่พระราชทานความช่วยเหลือในการทำศึกปราบกบฏจนสำเร็จราบคาบเมื่อครั้งองค์เชียงสือเข้ามาเฝ้าและได้รับพระมหากรุณาอย่างยิ่งน่าจะเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์คือองค์เชียงสือได้คิดศิลปะการแสดงและฝึกหัดซ้อมถวายเป็นมหรสพของหลวงอาทิการละเล่นผาดโผนยวนหกการเล่นสิงโตล่อแก้วสำหรับเล่นในเวลากลางวันการเล่นสิงโตคาบแก้วสำหรับเล่นในเวลากลางคืนนาฏศิลป์ยวนรำกระถางที่ผู้คนยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ได้ชมในงานสมโภชสำคัญของบ้านเมืองมหรสพของหลวงจากองค์เชียงสือจึงเปรียบเสมือนอนุสรณ์แห่งสัมพันธไมตรีระหว่างราชสำนักวินามและราชสำนักสยามสืบ

จีนและโปรตุเกสพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชวิเทศโสบายในการเจริญพระราชไมตรีกับนานาอารยประเทศการส่งคณะราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับเมืองจีนนับแต่แรกสถาปนาราชธานีใหม่จึงเป็นพระบรมราโชบายที่ทรงมุ่งสืบทอดการค้าขายและสัมพันธไมตรีระหว่างไทยและจีนซึ่งจะส่งผลต่อการค้าขายทางสำเภาทั้งของราษฎรและของหลวงที่ได้นำความมั่งคั่งมาสู่พระมหานครในภาวะของการสร้างบ้านแปลงเมืองพระจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งประเทศจีนทรงตอบรับพระราชไมตรีอย่างเป็นทางการในพุทธศักราช2329ความสำเร็จในการรักษาสัมพันธไมตรีในครั้งนั้นเป็นผลให้ธุรกิจการค้าเฟื่องฟูสำเภาของทั้งสองฝ่ายต่างบรรทุกสินค้าที่แต่ละฝ่ายต้องการเช่นสำเภาของไทยบรรทุกไม้สักคุณภาพดีส่งออกไปเมืองจีนเป็นจำนวนมากเพื่อนำไปต่อเรือในเที่ยวกลับนั้นจะมีสินค้าเครื่องถ้วยชามจีนเครื่องเรือนและผ้าแพรพันชั้นดีมีหลักฐานจีนได้ระบุว่ามีชาวจีนอพยพโดยสารเข้ามาเป็นจำนวนมากชาวจีนพ้นทะเลเหล่านี้ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานทำมาหากินตามความถนัดที่มีมาแต่ดั้งเดิมด้วยความภาคเพียรอุตสาหะบางก็ได้เข้าถวายตัวรับราชการพระองค์ทรงโปรดเกล้าให้อยู่ในกำกับของกรมท่าซ้ายมีตำแหน่งเป็นพระยาโชดึกราชเศรษฐีเช่นที่เคยมีมาแต่ครั้งกรุงเก่าโดยหลักฐานฝ่ายจีนบันทึกไว้ว่าในช่วง27ปีแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์ทรงส่งคณะราชทูตไปประเทศจีนรวม22ชุดการสัมพันธไมตรีกับราชสำนักจีนซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจมาแต่โบราณนับเป็นความสำเร็จในการดำเนินพระราชวิเทศโสบายด้านการต่างประเทศดังปรากฏในโครงสรรเสริญพระเกียรติพระนิพนธ์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณความตอนหนึ่งว่าสำเภาจีนจอดซ้องสุดสายเนตรนาศีสะแดงเขียวหลายเหล่าไซสินค้าย่อมแพร่พรายไหมโหมดมากแห่เตียงตั้งเก้าอี้ไม้ฉากม้วนมีขายในปีพุทธศักราช2329โปรตุเกสเป็นชาติตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาติดต่อค้าขายกับไทยแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาได้เชิญพระราชสารเข้ามาถวายด้วยเช่นกันทรงโปรดให้จัดการรับรองตามธรรมเนียมทางการทูตไทยทั้งการแห่พระราชสารและการเสด็จออกรับแขกเมืองดังปรากฏในโครงสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งบันทึกเหตุการณ์ในครั้งนั้นเอาไว้ว่ากำปั่นปิตุเกตทั้งลันดาคุมสิ่งสินค้ามาไม่น้อยเรือแบกต่วนปังกลาเกาะหมากนำเพชรนินนับร้อยช่างเข้ามาถวายนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้แห่งพระบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงนำพาเกียรติภูมิแห่งสยามประเทศให้ปรากฏต่อนานาอารยประเทศอย่างสง่างาม

0: าสตร์พระราชาประดาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่16อธรรมปราบอธรรม
1: คุณยายขาคุณย่าของข้าวหอมให้เอาตะกร้านี้มาให้ค่ะ
2: โอ้นี่ตะกร้าสารจากผักตบชวาเลยนะสวยจริง
1: ๆผักตบชวาที่ลอยๆอยู่ในคลองน่ะเหรอคะ
0: ผักตบชวาเป็นพืชน้ำล้มลุกร่มเย็นไม่คิดว่าจะมีประโยชน์เหมือนกันนะครับ
2: ผักตบชวาเป็นวัชพืชเป็นฝั่งอธรรมที่มีประโยชน์ในบางครั้งเหมือนในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ท่านพระราชทานไว้ว่าอธรรมปราบอธรรมทรงศึกษาวิธีบำบัดน้ำเสียโดยใช้ผักตบชวาดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ำโครงการบำบัดน้ำเสียบึงมักกะสันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นตัวอย่างของการระบายน้ำและบรรเทาสภาพน้ำเสียในคลองสามเสนโดยใช้ผักตบชวาเป็นเหมือนเครื่องกรองน้ำธรรมชาติดูดสิ่งสกปรกออกมาแล้วก็ทำให้น้ำสะอาดขึ้นได้ตามธรรมชาติเปรียบเทียบน้ำเสียเป็นอธรรมตัวร้ายผักตบชวาก็เป็นอธรรมตัวร้ายแต่เราสามารถใช้ผักตบชวามาจัดการกำจัดน้ำเสียตัวร้ายให้กลายเป็นน้ำดีได้ผักตบชวาเป็นพืชที่มีการศึกษาวิจัยกันมาอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศว่ามีคุณสมบัติบำบัดสารมลพิษที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำโดยได้รับการยอมรับว่าเป็นทีที่มีค่าใช้จ่ายต่ำอาศัยกลไกธรรมชาติและผักตบชวายังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยังสามารถนำไปดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีกด้วยเห็นไหมว่าแม้ว่าผักตบชวาจะเป็นวัชพืชแต่ก็มีประโยชน์นะถ้าเรารู้จักการบริหารจัดการที่เหมาะสมนะจ๊ะ
0: เราต้องมองทุกอย่างให้รอบด้านในอธรรมบางอย่างก็มีสิ่งที่ดีที่สามารถใช้ปรับอธรรมได
1: ้โอ้โหเป็นธรรมะจริงๆเลยนะคะพี่ร่มเย็นพาเป็นสุขไปเก็บผักตบชวาหน่อยเป็นสุขจะเอาไปให้คุณย่าของเขาหอมสอนทำตะกร้าค่ะ
0: ได้สิเป็นสุข

แต่สามารถเรียนรู้แบบบูรณาการได้หลากหลายรูปแบบเพื่อให้เด็กรู้สึกมีความสุขและสนุกไปกับการเรียนปัจจุบันนะคะหนึ่งในแนวทางการศึกษาที่เป็นที่นิยมก็คือการให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริงหรือที่เรียกกันว่า learning by doing ก็คือแนวทางที่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ลงมือทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองผ่านการทำกิจกรรมการลงมือปฏิบัติจริงในสภาพแวดล้อมจริงได้ฝึกคิดฝึกปฏิบัติฝึกทักษะไปจนถึงค้นคว้าในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือถนัดด้วยตนเองซึ่งก็จะทำให้เด็กนะคะเกิดความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้นค่ะรวมถึงแนวทางที่เรียกกันว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ย่อมาจาก Professional Learning Community คือการที่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้รวมกันแบ่งปันแนวคิดเพื่อพัฒนาแนวทางการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนบรรลุศักยภาพสูงสุดของตัวเองได้โดยมีความเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนนะคะมีศักยภาพและสามารถพัฒนาได้เป็นการทำงานแบบทีมที่จะเติมเต็มพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพค่ะตลอดจนมีการสร้างเครือข่ายของสถานศึกษาเครือข่ายเพื่อนครูในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้นะคะจากรองศาสตราจารย์ดร.ประวิตรเอราวัณเลขาธิการสภาการศึกษาและดร.ราแซ่ลาวผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549กันค่ะ

ค่ะตอนนี้นะคะความฝันอันสูงสุดสามัคคีคือพลังเพราะว่าดิฉันมั่นใจว่าความสามัคคีคือกุญแจสำคัญไปสู่ความสำเร็จของประเทศชาตินะคะกระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงที่ใหญ่มีบุคลากรมากกว่า 20,000 คนมีข้าราชการครูมากกว่า 800,000 คนมีโรงเรียนมากกว่า 36,000 โรงเรียนทั่วประเทศการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติเนี่ยมันมีเลเยอร์มีระยะต่างๆมากมายจากบนสู่ล่างหรือว่าเราจะเป็นแนวราบจากโนดต่างๆให้ไปสู่โนดต่างๆนะคะการที่เราจะพัฒนาการศึกษาให้ไปสู่จุดมุ่งหมายหรือจุดที่เราตั้งใจไว้เนี่ยเราต้องมีการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพนะคะมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมีการตั้งเป้าร่วมกันนะคะมีการขับเคลื่อนไปในทางทิศทางเดียวกันมีการทำงานเป็นทีมและที่สำคัญสุดคือมีการมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นความสามัคคีนี่แหละค่ะคือจุดสำคัญที่จะผลักดันให้เราไปถึงจุดที่เราตั้งเป้าไว้การทำงานเป็นทีมเนี่ยมีผลมากๆเลยค่ะสำหรับการพัฒนาประเทศเพราะว่าถ้าเราทำงานเป็นทีมเนี่ยเราก็สามารถผลักดันอย่างภาษาอังกฤษที่บอกว่าผลักดันภูเขาเคลื่อนภูเขาไปด้วยกันนะคะเราก็จะเห็นได้จากกิจกรรมที่เราลงพื้นที่กับรายการหนึ่งในพระราชดำริว่าไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนวัดห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์อำเภอลี้จังหวัดลำพูนโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์อำเภอบอระบือจังหวัดสมหาสารคามนะคะหรือว่าโรงเรียนต่างๆในจังหวัดระยองที่เราเรียกว่าระยองโมเดลเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าความสามัคคีเนี่ยคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนโรงเรียนระยองเนี่ยเราไป4โรงเรียนค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดถนนกระเพราโรงเรียนวิบูลวิทยาโรงเรียนวังจันทร์วิทยาและโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมจังหวัดระยองในระยองเนี่ยมีหลากหลายโรงเรียนค่ะแต่ว่าในโรงเรียนของระยองเนี่ยใช้ทรัพยากรร่วมกันและมีข้อพิเศษคือมีคุณธงชัยมั่นคงผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมอบจ.จังหวัดระยองเป็นคนขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดระยองที่ระดมทุนระดมทรัพย์ระดมไอเดียระดมนโยบายดีๆให้สู่ระยองและคนของระยองเนี่ยเราเห็นได้เลยค่ะว่าช่วยเหลือกันและกันคือเป็นพี่เป็นน้องกันเพราะฉะนั้นความสำเร็จของระยองในการเป็นพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยเลยเด่นชัดกว่าทุกจังหวัดที่เราไปลงพื้นที่มาระยองโมเดลเนี่ยค่ะเป็นแรงสะท้อนให้เราเห็นว่าสามัคคีคือพลังคืออะไรคือการที่เราทำงานร่วมกันจับมือกัน

เรื่องการทำงานเป็นทีมก็อย่างที่ทราบว่ามันเป็นเหมือนตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแต่ละองค์กรในการที่จะทำให้บรรลุภารกิจนะครับโรงเรียนเองจริงๆพูดถึงโรงเรียนก็เป็นองค์กรอย่างหนึ่งนะครับซึ่งโรงเรียนนี้ก็ประกอบไปด้วยผู้บริหารและก็คุณครูและก็บุคลากรที่มาทำงานร่วมกันเพื่อที่จะให้บริการก็คือการจัดการเรียนการสอนที่ดีที่สุดกับผู้ที่มารับบริการก็คือตัวนักเรียนนะครับแล้วก็ตัวผู้ปกครองทีนี้หัวใจสำคัญของการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนเนี่ยถ้าในส่วนตัวผมนะครับมันจะมีความสำคัญยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่ามันคือการระดมพลังในลักษณะการทำงานที่ไม่ใช่แค่การลงแรงธรรมดาแต่มันเป็นการผสานเอาองค์ความรู้และก็ความคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้กับเด็กนะครับเพราะนั้นถ้าธรรมชาติของการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนเนี่ยมันจึงสะท้อนมาในมุมของเขาบางถ้าศัพท์ในปัจจุบันเขาก็จะเรียกว่าเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือเป็น professional learning community คำว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือที่พูดกันได้ยินโดยทั่วไปที่เรียกว่า PLC เนี่ยมันคือตัวสะท้อนของการทำงานเป็นทีมของเรียนถ้าโรงเรียนใดมีกระบวนการทำงานเป็นทีมที่โดดเด่นเนี่ยมันจะสะท้อนออกมาจากตัว PLC ตรงนี้นะครับคือครูก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนหาวิธีการที่จะแก้ปัญหาให้กับเด็กนะครับซึ่งตรงนี้คือหัวใจสำคัญของคำว่าการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนบริบทสังคมไทยเนี่ยมันยังมีความแตกต่างเหลื่อมล้ำกันอยู่นะครับโรงเรียนเองก็ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีความหลากหลายแตกต่างนะครับบางโรงเรียนอาจจะมีขนาดที่ต่างกันนะครับเช่นโรงเรียนขนาดใหญ่มีบุคลากรทำงานอยู่ค่อนข้างมากการที่จะร่วมมือกันทำงานหรือว่าการที่จะทำอะไรที่เป็นภารกิจสำคัญสำเร็จมันก็จะง่ายกว่าขณะเดียวกันบางโรงเรียนซึ่งเด็กไม่เยอะครูก็ไม่ได้มากนักนี่นะครับการเชื่อมประสานกับชุมชนอะไรก็ค่อนข้างที่จะมีเรียกว่ามีอุปสรรคอยู่ค่อนข้างมากเช่นไปอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากลำบากอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นคำว่าการทำงานเป็นทีมในพื้นที่แต่ละพื้นที่มันจึงต่างกันเยอะยกตัวอย่างโรงเรียนในเมืองเนี่ยนอกเหนือจากการทำงานเป็นทีมในระหว่างครูในโรงเรียนแล้วเนี่ยก็ยังต้องมีการทำงานเป็นทีมกับกรรมการสถานศึกษาหรือตัวแทนผู้ปกครองด้วยใช่ไหมครับที่จะเข้ามาร่วมเรียกว่าระดมพลังกันในการทำงานแต่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนข้างนอกโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ลำบากทุรกันดารหนักไกลเนี่ยการที่จะทำให้ทุกคนเข้ามาระดมพลังการทำงานร่วมกันเนี่ยมันก็มีอุปสรรคที่ยากไปอีกเช่นเดียวกันเพราะนั้นในถ้าถามผมว่าอะไรคือปัญหาสำคัญมากตอนนี้ก็คือเรื่องความเหลื่อมล้ำนะครับเรื่องความเหลื่อมล้ำระหว่างตั้งแต่เรื่องระบบเศรษฐกิจของผู้ปกครองของชุมชนที่เป็นที่ตั้งของเรียนนะครับการที่จะระดมทรัพยากรเข้ามาก็ค่อนข้างยากขณะเดียวกันการจัดสรรงบประมาณจากส่วนของภาครัฐลงไปเองก็ต้องยอมรับว่าเรามีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณและวิธีการจัดสรรที่มันไม่สามารถที่จะทำให้คุณภาพของเรียนเนี่ยมันเท่าเทียมกันได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือโจทย์สำคัญเลยซึ่งถามว่ามันจะไม่มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของทีมงานอะไรบ้างก็จะเป็นเรื่องของการที่ถ้าชุมชนใดนะครับหรือโรงเรียนใดเนี่ยมีศักยภาพการทำงานที่ดีนะครับเน้นการทำงานเป็นทีมแล้วก็ชุมชนเข้ามาช่วยมากขึ้นเนี่ยโอเคโอกาสมันก็จะดีขึ้นแล้วก็โรงเรียนก็จะรับการพัฒนามากขึ้นสำคัญมากเลยครับเพราะว่าโลกยุคปัจจุบันมันเป็นยุคแห่งเขาเรียกว่าโลกของการที่จัดการศึกษาให้เด็กมีสมรรถนะหรือมี competency คือโลกปัจจุบันไม่ได้แข่งที่ว่าเด็กรู้อะไรมากแต่มันแข่งกันที่ว่าเด็กทำอะไรเป็นคำว่าเด็กทำอะไรเป็นหมายคำว่าการเรียนหรือการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไปให้ความรู้เด็กเท่านั้นนะมันต้องให้เด็กฝึกปฏิบัติหรือลงสู่ประสบการณ์จริงที่จะทำให้เขามีความพร้อมหรือทำงานในสถานการณ์เผชิญสิ่งที่เป็นความท้าทายใหม่ๆได้นั่นก็คือต้องทำเป็นต้องคิดเป็นแล้วก็บริหารจัดการเรื่องพวกนั้นเป็นเพราะฉะนั้นการที่จะทำเป็นนี่แหละคือหัวใจสำคัญที่โรงเรียนสามารถที่จะไปเติมหรือไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะให้เด็กเกิดทักษะใหม่ๆขึ้นมาซึ่งโลกปัจจุบันมันแข่งกันตรงนี้แต่เรียกว่าบางทีอย่างในต่างประเทศเขาก็บอกว่ามันคือ work related skill คือหมายว่าทักษะที่มันเชื่อมโยงกับการทำงาน
มันไม่ใช่แค่มีความรู้แต่เด็กต้องได้เอาความรู้นั้นไปส่งการปฏิบัติแล้วก็ลองทำให้เขามีทักษะใหม่ๆขึ้นมาครับอันนี้คือความสำคัญมากในยุคปัจจุบัน

การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนจริงๆค่ะการศึกษาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของนโยบายอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของโอกาสเป็นเรื่องของทางเลือกเป็นเรื่องของชีวิตของนักเรียนผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับการศึกษาเพราะว่าต้องเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับบุตรหลานนะคะนักเรียนมีส่วนร่วมกับการศึกษาเพราะเป็นผู้ที่อยู่ในโรงเรียน13ล้านชีวิตในโรงเรียนไทยนะคะเรายังมีบุคลากรทางการศึกษาหลากหลายแบบมากมายเพราะฉะนั้นทุกส่วนเนี่ยมันต้องคอนเนคกันหรือว่าติดเชื่อมโยงต่อกันในการพัฒนาให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดเซอร์ไมเคิลแซนเลอร์นักวิจัยการศึกษาในช่วงศตวรรษที่20ของประเทศอังกฤษกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนอกโรงเรียนมีความหมายและมีค่าพอๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชุมชนไม่ช่วยกันที่จะผลักดันการศึกษาโรงเรียนก็เหมือนสุญญากาศนะคะไม่สามารถที่จะเป็นมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นได้แต่ท้องถิ่นไหนแข็งแรงเราพูดเรื่องท้องถิ่นเยอะมากในรายการหนึ่งในพระราชดำริเพราะเราอยากจะเน้นย้ำว่าท้องถิ่นคือหัวใจที่จะผลักดันให้ความสามัคคีนั่นแหละเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนระดมทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นการทำผ้าป่าเราเห็นตัวอย่างจากโรงเรียนสารคามพิทยาคมว่าจะจัดทำผ้าป่าโรงเรียนสามารถระดมทุนได้มากถึง7,500,000 บาทในเวลาอันสั้นโรงเรียนเล็กๆอย่างสากัมพีเหล่ากาเจริญศิลป์สามารถระดมทุนจากชุมชนได้ 450,000 บาทการระดมทุนแบบนี้ไม่ใช่แค่เป็นการเอาเงินจากผู้ปกครองมาสู่โรงเรียนแต่เป็นการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นเอกภาพด้วยตัวเองจากการที่ต้องยึดโยงความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆนะคะการระดมทุนเนี่ยมันฟังแล้วชื่นใจอะค่ะว่าทุกคนช่วยกันการศึกษาเป็นของทุกคนทุกคนมีส่วนร่วมเพราะทุกคนก็ต้องช่วยกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้

โดยตัวของมันเองเนี่ยการศึกษาบ้านเราก็ผมว่ามันก็มีความก้าวหน้ามาพอสมควรนะครับทั้งในแง่ของโอกาสเข้าถึงการศึกษารวมทั้งกระบวนการจัดการที่จะดูแลเด็กที่เข้ามาสู่กระบวนการศึกษาแต่คำว่าปัญหานี่อาจจะอยู่ที่วิธีการจัดการเรียนการสอนหรือโดยกระบวนการที่จะทำให้เด็กเนี่ยมีความสามารถหรือมีศักยภาพเมื่อเราไปเทียบเคียงกับนานาชาติซึ่งผมเองก็ไม่อยากให้เทียบเคียงเท่าไหร่นะครับบางเรื่องอาจจะเทียบเคียงได้แต่ว่าบางเรื่องเนี่ยโดยบริบทที่ต่างกันผมคิดว่าเราควรจะออกแบบกระบวนการศึกษาที่ทำให้เด็กของเราเติบโตแล้วก็เกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมหรือในบริบทแบบสังคมไทยนะครับแล้วก็สามารถที่จะ อยู่กับสังคมโลกได้อย่างไม่มีความรู้สึกว่าเราอ่อนด้อยไปกับเขามากนักแต่ผมมองว่าเป้าหมายทางการศึกษาของเราที่ถูกต้องในอนาคตคือต้องสร้าง2เรื่องนะครับอย่างแรกคือเรื่องของการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้เด็กเขาสามารถที่จะเอาการศึกษาเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเขาขึ้นมาได้นะและอันที่2ก็คือการศึกษาเพื่อสัมมาชีพการศึกษาเพื่อสัมมาชีพก็คือว่าเมื่อเรียนแล้วก็ต้องมีศักยภาพในการทํางานนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปประกอบสัมมาชีพหารายได้หรือว่าสร้างงานหรือว่าทำอะไรก็ตามที่จะทำให้เขามีอาชีพที่สุจริตแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างไม่มีความรู้สึกว่าเขาถูกด้อยค่าหรือว่าเขามีความเป็นภาระของคนอื่น2 อย่างนี้คือหัวใจสำคัญแต่เรื่องที่จะไปสู่ศักยภาพการแข่งขันอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องเชื่อมโยงหลายเรื่องนะครับแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจริงๆเนี่ยต้องเน้น2เรื่องนี้ครับคือโลกยุคใหม่ต้องเป็น unfinished คือมันมากไปกว่าคำว่า lifelong learningคือต้องไม่รู้สึกว่ามันพอแล้วจบสิ้นแล้วนะครับต้องเป็น unfinished human เป็นมนุษย์ที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็พัฒนาทำให้มันดีขึ้นนะครับมีจิตนวัตกรรมนะครับที่จะทำให้วันนี้ดีกว่าเมื่อวานวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ถ้าคิดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยแน่นอนมันก็จะเป็นวงจรการเรียนรู้ที่จะทำให้เราอยากรู้เรื่องนั้นพัฒนาเรื่องนี้นะครับ

0: การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนนะครับและการศึกษาก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเกี่ยวข้องแล้วก็เข้ามาเรียกว่ามีส่วนร่วมไม่ว่าจุดใดจุดหนึ่งเหมือนที่เรียก education for all or for education นะครับเพราะนั้นการที่ทุกคนไม่ดูดายเรื่องการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ในสังคมไทยเนี่ยคำว่าไม่ดูดายมันมีหลายแบบนะครับถ้าระดับที่แบบพื้นฐานที่สุดก็คือวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งอันนี้อาจจะไม่เกิดประโยชน์มากนะครับแต่ถ้าระดับที่สูงขึ้นไปกว่านั้นอีกก็จะมีข้อเสนอแน่นะครับแต่ที่ระดับที่สูงสุดที่อยากเห็นเลยก็คือเข้ามาร่วมทำร่วมลงมือนะครับร่วมในกระบวนการที่หลายคนก็บอกอาจจะบอกว่าผมไปร่วมลงมือหรือเราไปร่วมลงมือได้ยังไงง่ายที่สุดก็ว่าการเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กหรือการที่หากระบวนการที่จะทำให้เด็กหรือว่าเยาวชนหรือว่าใครก็ตามเกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นหรือเราปฏิบัติอยู่นะครับแค่นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการศึกษาที่ดีและก็ที่ง่ายสุดกว่านั้นก็คือทำชีวิตให้ดีขึ้นตลอดเวลาทำชีวิตแล้วทำให้คนแวดล้อมเราเนี่ยนะครับจะเป็นลูกเราจะเป็นครอบครัวเราหรือจะเป็นใครก็สุดแท้แต่นะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เกิดการเรียนรู้มากขึ้นจัดกระบวนการให้เขาได้มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือการศึกษาที่มันอยู่ในชีวิตของคนทุกคนจริง
1: ๆปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในการศึกษาไทยคือความเหลื่อมล้ำระหว่างโรงเรียนเล็กและโรงเรียนใหญ่นะคะเราหลายตอนมาแล้วเราเห็นโรงเรียนดีๆที่เป็นตัวอย่างสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำสำหรับตอนนี้คือถ้าเราสามัคคีคือพลังโรงเรียนใหญ่คือโรงเรียนพี่โรงเรียนเล็กคือโรงเรียนน้องถ้าพี่ช่วยน้องแบ่งปันทรัพยากรสนับสนุนซึ่งกันและกันเราก็สามารถที่จะผลักดันการศึกษาให้ประสบความสำเร็จได้เราเห็นได้อย่างโรงเรียนวัดห้วยต้มชยะวงศาอุปถัมภ์ที่อำเภอลีจังหวัดลำพูนแบ่งปันทรัพยากรครูไปช่วยเหลือ32โรงเรียนในอำเภอลีเป็นการผลักดันให้เห็นว่าปัญหาของสังคมสามารถแก้ปัญหาได้ระดับโลโก้ช่วยโลโก้ก็คือชุมชนช่วยชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่โรงเรียนสารคามพิทยาคมนำนักเรียนมากกว่า30ชีวิตไปช่วยโรงเรียนกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เพราะว่าเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกันนะคะตัวอย่างเหล่านี้เนี่ยเป็นจุดประกายค่ะจุดประกายความหวังจุดประกายความฝันให้กับโรงเรียนทั่วประเทศให้จับมือเข้าหากันเป็นโรงเรียนใกล้เคียงกันเป็นโรงเรียนอยู่ในชุมชนเดียวกันเราสามารถช่วยเหลือกันเพื่อให้เราเนี่ยทุกคนเนี่ยขึ้นเรือลำเดียวกันไปสู่จุดหมายธงชัยที่ประสบความสำเร็จนะคะการศึกษาเราก็เหมือนลงเรือค่ะเราต้องมีกัปตันเราก็แต่ว่ากัปตันเนี่ยไม่ใช่คนเดียวที่พายเรือทุกคนในเรือต้องช่วยกันพายก็คือภาวะผู้นำร่วมที่อาจารย์ประวิตรเอราวัณได้กล่าวไว
2: ้ปัญหาการศึกษาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องเฉพาะของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาและปรับเปลี่ยนการศึกษาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงเพราะการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนถึงแม้จะใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลแต่ก็ถือเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

การศึกษาในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์จะมีนักปราชญ์ราชบัณฑิตเป็นผู้ให้ความรู้ภายในราชสำนักโดยมีพระและวัดเป็นแหล่งให้ความรู้แก่สามัญชนแบบเรียนที่ใช้กันทั่วไปในเวลานั้นได้แก่ประถมกอกาสุบินทกุมารประถมมาลาและประถมจินดามณีพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีกุศโลบายในการให้การศึกษาประชาชนด้วยการสอดแทรกสรรพวิชาต่างๆไว้ในวัดทรงริเริ่มให้จัดทำจารึกโดยวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังและสร้างงานศิลปกรรมภายในวัดต่างๆซึ่งล้วนส่งผลให้เกิดการบำรุงงานช่างศิลปกรรมสืบต่อมาการเปิดรับการเข้ามาของมิชชันนารีโปรเตสแตนต์และเรียนรู้ในเรื่องการศึกษาและวิทยาการต่างๆของพวกฝรั่งในช่วงปลายรัชสมัยนอกจากจะเป็นการรับมือกับการก้าวเข้ามาของชาติตะวันตกอย่างรู้เท่าทันแล้ววิทยาการตะวันตกยังเป็นคุณูปการที่ส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยหลายด้านอย่างเป็นรูปธรรมในเวลาต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นยุคทองของการปฏิรูปการศึกษาโปรดให้ตั้งโรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายการศึกษาสู่ราษฎรโรงเรียนแห่งแรกสำหรับราษฎรได้ถือกำเนิดขึ้นที่วัดมหันนภารามเมื่อพุทธศักราช2427นอกจากนั้นยังทรงริเริ่มจัดตั้งหอพระสมุดสำหรับพระนครพิพิธภัณฑสถานและโบราณคดีสโมสรนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่การศึกษาของชาติเป็นอเนกอนันต์ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงแห่งแรกของไทยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนับเป็นแบบอย่างในการสร้างชาติสร้างคนด้วยการศึกษาอย่างแท้จริงพระองค์ทรงเป็นต้นแบบและทรงให้โอกาสในการศึกษาแก่ราษฎรผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการดังเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่สายตาทั้งชาวไทยและชาวโลกมาตลอด70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัตินอกจากนั้นก็ยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโอกาสทางการศึกษาโดยผ่านโครงการต่างๆเช่นพระราชทานทุนทรัพย์จัดตั้งสถานศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดารส่งริเริ่มการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโครงการพระดาบสเพื่อสร้างโอกาสการศึกษาทางวิชาช่างให้ผู้เรียนสร้างอาชีพได้โดยไม่ต้องผ่านการศึกษาในระบบสามัญโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนอนันทมหิดลสำหรับผู้มีความรู้ความสามารถในระดับยอดเยี่ยมให้ได้มีโอกาสศึกษาจนถึงขั้นสูงสุดยังต่างประเทศโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทรงสนับสนุนการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการตระหนักรู้ในเรื่องของบรรพชนและความเป็นมาของชาตินอกจากนี้บทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ล้วนมีเนื้อหาในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและความเพียรโดยทรงมุ่งหวังให้ราษฎรได้มีความรู้คู่คุณธรรมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงนับเป็นความโชคดียิ่งของปวงชนชาวไทยที่เกิดมาภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ที่ทรงยึดมั่นในพระราชปณิธานในการสร้างคนด้วยการมอบการศึกษาให้แก่ประชาชนเพื่อนำไปสู่การสร้างชาติอันประจักษ์ชัดในพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่สืบต่อกันมาทุกรัชสมัย

ร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินกลับมายังกรุงปารีสในครั้งนี้นะครับพระองค์ได้ทรงมีเวลาทอดพระเนตรมหานครที่พระองค์ทรงเคยตรัสชมเอาไว้ว่าเป็นเมืองบรมสุขอย่างทั่วถึงครับและถึงแม้ว่าครั้งนี้จะเป็นเพียงการเสด็จประพาสอย่างไม่เป็นทางการแต่รัฐบาลฝรั่งเศสก็ได้จัดพิธีต้อนรับให้พระองค์อย่างสมพระเกียรติครับและในวันนี้นะครับเราจะไปตามรอยเส้นทางการเสด็จประพาสของพระองค์ที่กรุงปารีสกันครับ

0: บนพื้นที่สีเขียว8ตารางกิโลเมตรทางตะวันตกของกรุงปารีสเป็นที่ตั้งของสวนสาธารณะบัวเดอบูโลนที่สร้างขึ้นในยุคพระเจ้านโปเลียนที่3เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสสวนนี้พระองค์ทรงตั้งข้อสังเกตไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าเหตุที่ชาวตะวันตกจำเป็นต้องมีสวนสาธารณะส่วนกลางเพราะส่วนใหญ่จะพักอาศัยอยู่ในตึกซึ่งไม่มีพื้นที่สำหรับพักผ่อนเป็นส่วนตัว
1: ความต้องการแลจำเป็นของฝรั่งที่จะต้องไปปาร์คเขาทำไว้ให้เป็นที่ขับรถขี่ม้าเล่นเป็นการสนุกสนานหรือว่าให้เป็นที่คึกคืนแก่บ้านเมืองหรือที่เรียกตามภาษาอย่างเก่าว่าไปกินอากาศตากอากาศถ้าเหมือนอย่างเรามีชานมีลานบ้านแต่เมืองฝรั่งไม่มีจึงต้องมีที่กลางสำหรับเล่นในหว่างหมู่บ้านเป็นปาร์คใหญ่ปาร์คเล็กบ้าง
2: พระองค์ก็ได้ทรงนิพนธ์ไว้นะคะในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าต่างตะวันตกกับตะวันออกหรือกับสยามนี่ต่างกันมากตรงที่ว่าอันที่จริงคนไทยไม่จำเป็นต้องไปสวนสาธารณะไม่เหมือนฝรั่งเพราะฝรั่งเนี่ยเขาอยู่ในอพาร์ตเมนต์บ้านเขาเนี่ย อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดอุดอู้มากในขณะที่เมืองไทยเราอยากได้อากาศที่ดีๆเราก็ลงไปชานน้ำนะคะแล้วก็ไปที่คลองท่านบรรยายไว้แล้วก็จะเห็นสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของเปรียบเทียบในเรื่องหัวข้อทางด้านระหว่างวัฒนธรรมนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เขาทำกันคืออินเตอร์คันโทรเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในหลายประเด็นที่พระองค์ทรงเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่เป็นตะวันตกนะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นของสยาม

แต่สิ่งที่ดูจะสร้างความฮือฮาได้มากที่สุดในศตวรรษที่แล้วก็คือหอไอเฟลสัญลักษณ์แห่งกรุงปารีสที่โด่งดังไปทั่วโลก

หอคอยสูงเสียดฟ้านี้สร้างเสร็จในพุทธศักราช2432ก่อนหน้าที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสกรุงปารีสครั้งนี้18ปี

พระองค์เสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปบนหอไอเฟลและทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าสามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงปารีสได้ไกลสุดสายตา

ครั้งนั้นพระองค์ทรงซื้อโปสการ์ดภาพหอไอเฟลทรงกลับมาถึงพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงเทววงศ์วโรปการรวมทั้งทรงสั่งทำพระบรมรูปตัดกระดาษเป็นเงาดำของที่ระลึกจากหอไอเฟลพระราชทานกลับมาถึงพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพในคราวเดียวกัน

0: สูงขึ้นไปบนเนินเขาหม่งมาร์ต130เมตรมีอาคารยอดโดมสีขาวสูงเด่นตระหง่านนี่คือโบสถ์ซาเกรเกอร์ที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโบสถ์โรมันคาทอลิกนี้มีประวัติเกี่ยวพันกับการลุกขึ้นต่อต้านการกดขี่ของประชาชนในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านทรงเล่าว่าที่นี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมักนิยมขึ้นมาชมทิวทัศน์เพราะสามารถมองเห็นกรุงปารีสได้ไร้สุดสายตาเหมือนที่หอไอเฟล
1: วิวจากที่นี่แลเห็นเมืองตอนเก่าแลตอนใหม่ได้ถนัดมีคนไปนั่งไปยืนดูกันอยู่มากถ้าแลจากที่นั่นจะเห็นเมืองปารีสดีเหมือนขึ้นไอเฟลทาวเวอร์เมืองปารีสนี้ตั้งอยู่ในที่เขาล้อมเหมือนอยู่ในก้นกระทะเขาเป็นปากกระทะวัดนี้ตั้งอยู่บนปากกระทะมียอด5ยอดมีหอระฆังสูงทำด้วยศิลามีคนขึ้นไปนมัสการเสมอ

ประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศสนั้นมีสัมพันธไมตรีกันมายืนนานนับได้เป็นร้อยปีนะครับในการเสด็จประพาสกรุงปารีสของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเมื่อ100ปีที่ผ่านมานั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังแห่งหนึ่งครับเพื่อจะไปทอดพระเนตรหลักฐานสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราวของการเจริญทางพระราชไมตรีของพระมหากษัตริย์ไทยกับฝรั่งเศสในช่วงก่อนรัชสมัยของพระองค์และที่นั่นก็คือพระราชวังฟองตันเบลอนั่นเองครับ

จากใจกลางกรุงปารีสมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงใต้ที่นี่คือพระราชวังฟองแตนโบเราเดินทางมาตามเส้นทางเสด็จประพาสในวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2550ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่เมื่อร้อยปีก่อนครั้งนั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรงานศิลปะอันงดงามและทรงส่งโปสการ์ดกลับมาถึงพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพหลายฉบับเครื่องราชบรรณาการเหล่านี้เก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่เรียกว่าห้องจีนซึ่งปัจจุบัน

0: ม่ได้เปิดให้ใครเข้าชมบ่อยนักและวันนี้เราได้รับโอกาสจากพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมห้องนี้ตรงกับวันที่พระองค์เสด็จประพาสเมื่อ100ปีก่อนและทรงบันทึกไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
1: ที่มุมหลังนอกซึ่งเทียบกับบ้านเราเป็นออฟฟิศพระคลังข้างที่นั้นเป็นมิวเซียมจีนในนั้นมีของจีนญี่ปุ่นไทยปนกันอยู่ของไทยเรานั้นเที่ยวปะปนคละอยู่ในที่ต่างๆถามผู้รักษาก็เข้าใจว่าเป็นของไทย

จากภาพคณะทูตสยามที่เข้าเฝ้าพระเจ้านโปเลียนที่3บรรดาเครื่องราชบรรณาการของไทยนับ10รายการที่ปรากฏอยู่ในภาพยังเก็บรักษาไว้ที่นี่เป็นอย่างดีเช่นพระมหาพิชัยมงกุฎลงยาทรงพุ่มเข้าบินพระเสลี่ยงกงวอช่อฟ้าสังวานทับทิมตรานพรัตน์พระแสงขันลงยาพระแสงงาด้ามลงยาสันประดับมรกตสังอุตราวัตตมังสีพระกฎทองและฉากพระแก้วมรกตทรงเครื่องสามฤดูทั้งหมดเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อันล้ำค่าที่ยืนยันว่าไทยกับฝรั่งเศสได้ติดต่อกันมาเป็นนาน

จากพระราชนิพนธ์ไกลบ้านในวันรุ่งขึ้น19สิงหาคมพุทธศักราช2550เราเดินทางมาที่พระราชวังแวร์ซายวันนี้ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรพระราชวังแห่งนี้เมื่อ100ปีที่ผ่านมา

ภาพที่เห็นคือพระราชวังที่ตั้งเด่นสง่าอยู่ในอุทยานที่เต็มไปด้วยพันไม้หลากสีสันท่ามกลางบรรยากาศนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ต่างเดินทางมาเพื่อชมพระราชวังแวร์ซายที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในฝรั่งเศสและเป็นหนึ่งในพระราชวังที่ได้รับการคัดเลือกเป็นมรดกโลกนี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ทรงบันทึกไว้ในครั้งนั้นทรงถ่ายภาพพระเจ้าลูกยาเธอทั้ง3พระองค์ที่ตามเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยคือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมขุนนครสวรรค์วรพินิจพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ารังสิตประยุรศักดิ์และพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภชที่ด้านหลังพระราชวังพระองค์ยังทรงบันทึกภาพอุทยานอันกว้างใหญ่ที่ทอดตัวยาวสุดสายตาเป็นความงดงามที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงแม้การเวลาจะผ่านมายาวนานสักเพียง

พระราชวังแวร์ซายส์เป็นสถาปัตยกรรมที่สะท้อนภาพความรุ่งเรืองของศิลปะและราชสำนักฝรั่งเศสในอดีตจากเดิมที่เป็นเพียงปราสาทเล็กๆในเขตชนบทพระเจ้าหลุยส์ที่14ทรงปรับปรุงและต่อเติมจนกลายเป็นพระราชวังอันหรูหราฟู่ฟ่าใช้เงินก่อสร้างมากถึง500ล้านฟรังและกินเวลาก่อสร้างนานหลาย10ปีเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการปกครอง

ห้องนี้เมื่อเยอรมันมาตีฝรั่งเศสได้คราวหลังเป็นที่ประกาศตั้งเยอรมันเอ็มไพร์ห้องยาวอีกห้องหนึ่งนั้นมีรูปสองข้างหลังคากระจกเป็นอย่างพิกเซอร์แกลลี่แท้เขียนเสียแผ่นใหญ่เป็นผนังเป็นช่องๆไปทีเดียวเป็นปางที่ฝรั่งมีชัยชนะในการศึกตลอดทั้งสองฝ่าย

0: นอกจากนี้นักท่องเที่ยวมักให้ความสนใจมาเยี่ยมชมวังอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในอาณาเขตพระราชวังแวร์ซายที่นั่นคือวังเปติตรีอานองหรือวังตรีอานองน้อยในวันที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่พระองค์ทรงถ่ายภาพบริเวณต่างๆไว้จำนวนมากและมุมนี้ก็เป็นมุมเดียวกับภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ด้านหน้าวังที่ทรงถ่ายไว้เมื่อร้อยปีก่อนอีกส่วนหนึ่งเป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สวนด้านหลังของวังซึ่งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเล่าไว้ว่าเป็นบริเวณที่พระนางมารีอองตัวเน็ตทรงสร้างหมู่บ้านและฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขึ้นเพื่อจำลองวิถีชีวิตแบบชาวไร่ชาวนาเอาไว้ในยามที่พระองค์ทรงเบื่อชีวิตในวังก็มักหลบหนีมาเล่นบทชีวิตชาวบ้านที่นี่พระนางมารีอองตัวเน็ตเป็นราชินีพระองค์สุดท้ายก่อนการปฏิวัติฝรั่งเศสพระองค์ทรงถูกปรงพระชนด้วยเครื่องกิโยตินในระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศสดังความที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงบรรยายไว้ในโปสการ์ดฉบับนี
1: ้ควีนมารีอันโตเนตเมียหลุยส์ที่16เจ้าแผ่นดินฝรั่งเศสซึ่งถูกตัดหัวทั้งผัวทั้งเมีย
2: จากพระราชวังแวร์ซายนะครับเช้าวันรุ่งขึ้นของวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2450ครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับรถไฟพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวังรัมบุยเย่ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงปารีสไปประมาณ44กิโลเมตรครับตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลฝรั่งเศสซึ่งพระองค์ได้ทรงบันทึกเอาไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านนะครับว่าที่วังรัมบุยเย่แห่งนี้นั้นไม่เคยใช้เป็นที่เลี้ยงรับรองพระมหากษัตริย์จากชาติอื่นใดมาก่อนเลยครับ

แม้การเสด็จประพาสฝรั่งเศสครั้งนั้นจะไม่ใช่แบบเป็นทางการแต่รัฐบาลฝรั่งเศสก็ได้จัดพิธีรับเสด็จขึ้นที่วังรัมบูญเย

0: หนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสลงข่าวว่าประธานาธิบดีฟาดิแยร์ได้มารับเสด็จที่สถานีรถไฟด้วยตนเองและกราบบังคมทูลเชิญไปประทับที่วังรัมบูลเย่เป็นงานเลี้ยงรับรองหลังจากที่รัฐบาลทั้งสองฝ่ายได้ลงนามและให้สัตยาบันในสนธิสัญญาแลกเปลี่ยนดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงกับเมืองตราดและบางส่วนของจันทบุรีในเดือนมิถุนายนปีเดียวกัน
1: เมื่อท่านเสด็จในช่วงเดือนมิถุนาท่านก็ได้รับทราบว่ารัฐสภาไม่ขัดข้องใดๆแล้วก็ให้สัตยาบันอย่างไม่มีปัญหาซึ่งที่จริงแล้วถ้าเราไปอ่านในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเนี่ยเราจะทราบว่าช่วงเดือนมิถุนาเมื่อท่านเสด็จประธานาธิบดีอยากจะจัดงานเลี้ยงฉลองการให้สัตยาบันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าในฝรั่งเศสเองมีเหตุการณ์ทางการเมืองแล้วก็พระองค์ก็ทรงคิดว่าพระองค์เสด็จประพาสส่วนพระองค์เพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะรบกวนเวลาของประธานาธิบดีแต่ยังไงก็ตามฝรั่งเศสก็คงอยากจะแสดงไมตรีนะคะในครั้งนี
2: ้ในช่วงที่มาครั้งที่สองนี่ก็ทางการฝรั่งเศสก็ถวายนะครับถวายการรับรองนะครับโดยการคมทุน

0: เสด็จไปประทับอยู่ที่พระราชวังฮอมบูเย่ด้วยนะครับแล้วก็ได้จัดถวายเลี้ยงนะครับได้คือเป็นสถานที่ที่ทางการฝรั่งเศสไว้รับรองแขกเมืองเป็นการเฉพาะเพราะฉะนั้นก็เป็นการไม่ใช่เสด็จมาแบบสมโภชอย่างเดียวแต่เป็นการกึ่งทางการและได้รับการรับรองอย่างดีทีเดียวครับอันนี้ก็เห็นว่าฝรั่งเศสก็ให้การต้อนรับท่านกลับสู่ท่านในระดับประมุขของรัฐ
1: ปัจจุบันวังรามบูนเย่เป็นทำเนียบฤดูร้อนของประธานาธิบดีฝรั่งเศสทีมงานเดินทางมาที่นี่ในวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2550ตรงกับวันที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาประทับเมื่อ100ปีก่อน

เราได้พบกับคุณเชอรัตลาเกแหวงเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลทำเนียบแห่งนี้พร้อมกับโปสการ์ดฉบับหนึ่งซึ่งปรากฏพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถม้ามาถึงด้านหน้าวังรำบุญยิ่ง

คุณเชอรัตลาเกแวงทำงานที่นี่มานานกว่า33ปีเขาให้ข้อมูลว่าห้องที่พระองค์ประทับในครั้งนั้นเป็นห้องเดียวกับห้องที่ประทับของพระเจ้าชาลส์ที่10ส่วนห้องที่รัฐบาลฝรั่งเศสใช้จัดถวายงานเลี้ยงพระกยาหารค่ำในคืนวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2450คือบริเวณห้องเลี้ยงรับรองห้องนี้ซึ่งพระองค์ทรงเล่าไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านว่าเป็นห้องรับแขกฝากรุด้วยไม้แกะสลักไม่ได้ทาน้ำมันและในงานเลี้ยงคืนนั้นมีประธานาธิบดีพร้อมด้วยเสนาบดีและบุคคลสำคัญมาร่วมงานกว่า40คน

ช้าวันถัดมา21สิงหาคมพุทธศักราช2450ประธานาธิบดีฟาลิแยได้นำเสด็จประพาสป่ารอบวังรัมบุญเยโดยรถม้าพระที่นั่งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงบันทึกภาพทิวทัศน์ตลอดสองข้างทางไว้จำนวนมากภาพที่เราเห็นในวันนี้ยังคงเป็นวังรัมบุญเยท่ามกลางแมกไม้อันร่มรื่น

ที่อาณาเขตของรงบุเยมีถึง20กิโลเมตรเป็นป่าบ้างทุ่งบ้างประธานรู้ว่าพ่อถ่ายรูปมาตั้งแต่วานนี้วันนี้กำชับแล้วกำชับเล่าให้เอากล้องถ่ายรูปไปด้วยถึงที่ไหนงามชวนให้ถ่ายถ่ายจนหมดกระจกแต่ที่จริงเจ้าพนักงานของเขาสำหรับถ่ายรูปก็เที่ยววิ่งตามถ่ายทุกคนทุกแห่ง

0: โรงบุเยนี้เป็นตำบลที่ซึ่งมีตาน้ำจึงได้ขุดสระไว้มากมีที่ขังน้ำโดยยาวทั้งหมดถึง5กิโลเมตรท่าทางที่วางแปลนที่ขังน้ำในที่นี้ขุดเป็นเหลี่ยมๆโดยมาก
1: ในช่วงบ่ายวันนั้นประธานาธิบดีฟาริแยได้ถวายเลี้ยงพระกยาหารกลางวันและโปสการ์ดฉบับนี้ก็ปรากฏพระบรมฉายาลักษณ์ขณะที่ทรงพบกับเมอร์ซิเออร์ปาวีอดีตกงสุลฝรั่งเศสประจำกรุงเทพซึ่งมีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์รัตนโกสินทร์ศก112และเป็นผู้ยื่นคำขาดให้สยามยกดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่กำลังมีเรื่องพิพาทให้แก่ฝรั่งเศสทั้งหมดและเป็นเหตุให้สยามต้องมีข้อพิพาทกับ

มันบอกว่ามันยินดีที่การตกลงกันเรียบร้อยฉันว่าข้าต้องการจะให้เรียบร้อยมานานนักหนาแล้วมันเรียบไม่ได้ก็เพราะเจ้าถ้าเจ้าพูดตรงๆอย่างเช่นที่ได้ตกลงกันครั้งนี้ที่ไหนมันจะลำบากมาเป็น 11-12 ปีข้าไม่โทษคนอื่นโทษเจ้าทั้งนั้น

0: นี่เป็นพระราชหัตถเลขานะครับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งพระราชทานกลับมายังพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพเพื่อที่จะถ่ายทอดความในพระราชหฤทัยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นซึ่งเป็นวันสุดท้ายครับที่พระองค์ประทับอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองบาดฮอมบวกประเทศเยอรมนีเพื่อที่จะรักษาพระวรกายต่อไปอีกเป็นระยะเวลาถึง1เดือนเต็มแล้วเราก็จะเดินตามรอยเส้นทางการเสด็จประพาสของพระองค์กันต่อไปครับ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ราแต่ว่าที่ที่เราจะไปเนี่ยคือจังหวัดจันทบุรี
1: อ้าวแต่ทำไมเราต้องมาขึ้นท่าเรือที่จังหวัดตราดด้วยล่ะ
0: เอ้าก็เราจะขึ้นเรือแล้วก็ไปที่เกาะจิกซึ่งอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีไง

0: จิกมีอะไรบ้างอ่ะ
1: ถ้าถามอย่างนี้พี่ก็ต้องตอบเลยว่าเกาะจิกเนี่ยเป็นเกาะที่ใช้พลังงานทดแทน
0: อ้าวแล้วพลังงานทดแทนที่พี่สิงห์อยากว่ามันคืออะไรหรอครับ
1: อันเนี้ยพี่ต้องให้น้ำแข็งแล้วก็ทุกคนเนี่ยไปดูเอง
0: โอ้งั้นเราไปกันเลยไหม
1: ไปเลย
2: อ้าวเด็กๆเดี๋ยวล้มนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะไปไหนกันครับ
3: พวกเรากำลังจะไปเกาะจิกอะ
2: ค่ะอ๋อคุณอาก็กำลังจะลงไปเกาะจิกเหมือนกันครับงั้นไปพร้อมกันเลยไหมครับเดี๋ยวคุณอาพาไป
3: ครับ
2: ครับไปครับครับผมครับค่อยๆครับ
4: วันนี้น้องๆจะได้ไปกันที่ชุมชนบ้านเกาะจิกนะครับซึ่งเป็นชุมชนที่เป็นตัวอย่างการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมครับเลยครับ
2: อ้าวเด็กๆแล้วเราก็มาถึงบ้านเกาะจิกกันแล้วนะครับ
1: โอ้คุณอาครับถ้าเราสังเกตดีๆก็อยู่ห่างไกลกับท่าเรือมากเลยนะครับแล้วสมัยก่อนเขาจะมีไฟฟ้าใช้กันหรือเปล่าครับ
2: ครับสำหรับหมู่บ้านเกาะจิกนะครับเป็นหมู่บ้านของชาวประมงนะครับหาของทะเลเนี่ยเพื่อดำรงชีพนะครับแล้วก็หมู่บ้านนี้เนี่ยไม่เคยมีไฟฟ้าใช้นะครับตอนค่ำคืนนะครับจะทำกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้จุดเทียนจุดคบเอานะครับซึ่งถือว่าเป็นความยากลำบากในการดำรงชีพนะครับเพราะนั้นหลังจากมีการพัฒนาแล้วเนี่ยหมู่บ้านเกาะจิกเนี่ยได้มีการพัฒนาใช้เครื่องยนต์นะครับนี่พอใช้เครื่องยนต์เนี่ยก็จะต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนะเป็นส่วนประกอบซึ่งทำให้ต้นทุนในการดำรงชีวิตเนี่ยมีต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับองค์การมหาส่วนจังหวัดและชาวบ้านเกาะจิกแห่งนี้นะครับเราได้คิดร่วมกันน้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระองค์ท่านได้คิดค้นในเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนนะครับเข้ามาพัฒนาในพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญเพราะนั้นหมู่บ้านเกาะจิกเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งชาวบ้านเกาะจิกและองค์การมหาสิริวัฒน์สานต่องานของพระองค์ท่านนะครับโดยใช้แผงโซล่าเซลล์นะครับแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวเกาะจิกเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวคุณอาจะพาเด็กๆนะครับไปพบกับท่านผู้ใหญ่บ้านเพื่อจะได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการใช้แผงโซล่าเซลล์เพื่อดำรงชีวิตอ้าวไปเด็กๆไปกันเลยครับ
4: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้พลังงานทดแทนแสงอาทิตย์กันจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวนะครับ

0: การไม่มีไฟฟ้าใช้นั้นเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของชาวบ้านและบางพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าถึงได้ยากยิ่งจะส่งผลให้การดำเนินชีวิตนั้นยิ่งยากขึ้นซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นทางชุมชนบ้านกอจิกได้มีการน้อมนำโครงการพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนำมาใช้ในการแก้ปัญหาให้กับชาวบ้าน
1: ครับสวัสดีครับเด็กๆฮะ
2: ใช่คุณอาผู้ใหญ่หรือเปล่าคร
1: ับ ใช่ครับผมเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่กอดจิกที่นี่ครับครับด้านหลังนี่หนูเห็นไหมเนี่ยเป็นแผงโซลาร์เซลล์ครับผม
3: แล้วกระบวนการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยค่ะมีกระบวนการยังไงบ้างคะ
1: ครับคือแผงโซลาร์เซลล์นะเป็นวัสดุที่ใช้เปลี่ยนพลังงานพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าครับผม
3: แล้วข้อดีของแผงโซลาร์เซลล์นี่คืออะไรครับ
1: ครับคืออย่างนี้นะฮะหนูแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยเป็นการผลิตไฟฟ้าที่ไม่มีมลภาวะนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางควันไฟทางเศษสิ่งโสโครกจากน้ำมันเครื่องน้ำมันดีเซลนะฮะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเราผลิตไฟฟ้าใช้ในชุมชนในหมู่บ้านเนี่ยเราสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะได้ประมาณปีถึงเกือบ 200,000 กิโลกรัมนะครับ
4: ถึงว่าที่นี่ดูสดชื่นมากเลยครับ
1: อากาศดีนะฮะ
4: ครับ
3: แล้วแผงโซลาร์เซลล์ท่านี้จะใช้หมดทั้งหมู่บ้านเหรอคะอ๋อ
1: เรามีที่ขนาดใหญ่กว่านี้อีกครับคุณอาผู้ใหญ่เนี่ยจะพาพวกหนูๆไปดูครับผม
5: เย้แล้วไปกันเลยนะครับ
1: ไปกันเลยครับไปครับหนูๆเดี๋ยวคุณอาผู้ใหญ่จะพาไปดูระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะฮะของที่เกาะจิกเราเห็นไหมว่าวันนี้อากาศสดชื่นนะฮะของเกาะจิกนะฮะนะแล้วหนูถ้าหนูได้มาเที่ยวเกาะจิกเนี่ยก็จะพบกับอากาศแบบนี้ทุกวันแหละครับนี่ไงเด็กๆนี่นะครับแผงโซลาร์เซลล์ของหมู่บ้านเกาะจิกนะฮะที่เราใช้ผลิตไฟฟ้าใช้ในชุมชนของเรานะครับ
3: คุณลุงครับแล้วอย่างเงี้ยครับเขาจะถ่ายทอดพลังงานไฟฟ้าเนี่ยไปให้ชาวบ้านยังไงเหรอครับ
1: อ๋อสำหรับแผงโซลาร์เซลล์นะฮะเวลาผลิตไฟเนี่ยรับความร้อนจากแสงอาทิตย์แล้วก็เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่แล้วก็จ่ายไปตามสายส่งให้ชาวบ้านใช้ในครัวเรือนครับผม
3: คุณลุงคะแล้วที่เนี่ยค่ะใช้พลังงานโซลาร์เซลล์มานานหรือยังคะ
1: ครับของกอดจิกของเรานะฮะเราใช้พลังงานทดแทนเนี่ยด้วยการผลิตไฟฟ้าแบบโซลาร์เซลล์เนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547นะครับนะครับเพราะว่าเราทำตามพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9นะฮะเพราะพระองค์ท่านเนี่ยทรงตรัสไว้ว่าพลังงานเนี่ยใช้ไปเนี่ยยังไงก็ต้องมีวันหมดนะฮะเราก็มาใช้โซลาร์เซลล์แทนการใช้น้ำมันในการปั่นไฟครับครับ
3: คุณลุงคะแล้วเวลาเราใช้เครื่องปั่นไฟกับโซลาร์เซลล์เนี่ยค่ะมันมีความแตกต่างกันยังไง
1: ครับการใช้เครื่องปั่นไฟนะฮะมันจะแตกต่างกับการใช้โซลาร์เซลล์ในการผลิตไฟนะฮะคือโซลาร์เซลล์เนี่ยจะเป็นพลังงานสะอาดไม่มีมลภาวะทุกชนิดเลยนะครับส่วนเครื่องปั่นไฟเนี่ยมันจะมีมลภาวะทางเสียงนะฮะเวลาเราหมุนเครื่องติดเครื่องไฟเนี่ยมันก็จะส่งเสียงดังแข่งขันกันไปหลายบ้านนะฮะแล้วมันก็จะมีควันไฟจากท่อไอเสียสิ่งพวกเนี้ยรวมแล้วจะเป็นมลภาวะที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของพวกเราทั้งนั้นเลยครับ
4: คุณอาครับแล้วหลังจากใช้โซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับเกาะจิกนะครับมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันดีขึ้นยังไงหรอครับ
1: ครับคือที่ดีขึ้นเนี่ยอย่างแรกนะชาวบ้านเนี่ยใช้พลังงานที่มากขึ้นนะฮะใช้เป็นการใช้พลังงานสะอาดที่มากขึ้น2สุขภาพของคนในชุมชนเนี่ยดีขึ้นเพราะวันๆเนี่ยเราไม่ต้องสูดควันพิษเข้าไปใช่ไหมฮะนะครับและที่สำคัญฮะเราเนี่ยดำเนินการใช้โซลาร์เซลล์เนี่ยฮะเป็นการสารต่อพระราชดำรัสนะฮะพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9 ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อนฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เราคนไทยทุกคนเนี่ยยินดีและเต็มใจที่จะทำเพื่อพระองค์ท่านนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณอาจะพาหนูๆไปดูห้องเก็บแบตเตอรี่ห้องควบคุมอุปกรณ์ต่างๆนะในการจ่ายไฟให้ชาวบ้านใช้ไปเดี๋ยวคุณอาพาเดินไปเดินถึงที่
3: ไปกันเลยครับ
0: น้องครับนี่คือแผงโซลาร์เซลล์ของชุมชนบ้านกอจิกของที่เนี่ยเขามีเยอะมากๆเลยแหละครับ
1: นี่หนูเห็นไหมฮะเนี่ยแบตเตอรี่นะที่เราใช้เก็บพลังงานนะเพื่อที่จะไปผลิตเป็นกระแสไฟจ่ายให้ชาวบ้านใช้นะฮะเวลากลางวันนะเราจะจ่ายจากแผงโซลาร์เซลล์ออกไปให้ชาวบ้านใช้ตรงเลยแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะมีการชาร์จเก็บเข้ามาในแบตเตอรี่นะซึ่งเหมือนเป็นธนาคารพลังงานเนี่ยเก็บไว้นะฮะเวลากลางคืนเนี่ยเราจะจ่ายไปให้ชาวบ้านใช้เป็นพลังงานสำรองครับผมครับทีนี้เดี๋ยวคุณอานะฮะจะพาไปดูห้องควบคุมที่เขาทำหน้าที่เปลี่ยนกระแสไฟจาก DC ในแบตเตอรี่นะเป็นกระแสไฟ AC หรือไฟ220ไปให้ช่างใช้นะครับไปกันเลยครับผม
3: ไปกันเลยครับ
1: บ
3: ๊
1: ายครับเนี่ยหนูฮะที่เห็นอยู่2ฝั่งทั้งด้านซ้ายด้านขวาของเรานะฮะคืออินเวอร์เตอร์นะฮะอินเวอร์เตอร์เนี่ยเขาจะมีหน้าที่เปลี่ยนกระแสไฟนะฮะจากกระแสไฟแบบ DC เป็น AC เพื่อที่จะจ่ายไปให้ชาวบ้านใช้นะครับนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังมีหน้าที่ควบคุมการชาร์จการประจุแบตเตอรี่เหมือนเขาเป็นเพื่อนกันนะฮะอย่างเช่นแผงโซลาร์เซลล์ชาร์จมาเนี่ยแบตเตอรี่จะเต็มแล้วนะตัวนี้อินเวอร์เตอร์เขาก็จะบอกว่านี่เธอได้รับไฟฟ้าเนี่ยบรรจุไว้เตรียมจะเต็มแล้วนะต้องพอแค่นี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมฮะ
3: แล้วอย่างเงี้ยครับมันมีเครื่องเงี้ยครับมันพอเหรอคร
1: ับ อ๋อพอครับสำหรับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เนี่ยมีกำลังการผลิตได้60กิโลวัตต์นะฮะแค่นี้ก็ใช้พอทั้งเกาะแล้วแล้วตัวนี้ก็ตัวละ3กิโลวัตต์ทั้ง3ตัวนะแล้วนอกจากนี้เนี่ย2อินเวอร์เตอร์ทั้ง2ฝั่งที่เราเห็นเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในการป้องกันตัวเองกรณีไฟฟ้าของหมู่บ้านอย่างเช่นไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่าครอบครัวไหนเขาทำไฟช็อตเนี่ยเขาจะตัดตัวเองหยุดการทำงานเขาจะดูแลระบบปลอดภัยให้เพื่อนๆของเขาเองเลยครับผม
6: ไฟฟ้าใช้แล้วก็พัฒนามาเป็นเครื่องจักรซึ่งมันต้องใช้ทรัพยากรเยอะแล้วก็ก่อให้เกิดมลพิษเขาก็เลยเปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ซึ่งโซลาร์เซลล์ก็เป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดมลพิษใดๆเลยค่ะแล้วทางหมู่บ้านเกาะจิกนะคะก็ได้นำพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องของการทำพลังงานทดแทนโซลาร์เซลล์เนี่ยค่ะนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อหมู่บ้านที่นี่ค่ะ

0: ข้อสำคัญเราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรทั้งนั้นอย่างฉลาดคือไม่นำมาทุ่มเทใช้ให้สิ้นเปลืองโดยไร้ประโยชน์หรือได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่5ธันวาคม2521
1: หลังจากที่เราไปเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์กันมาแล้วตอนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางท้องทะเลกันบ้างซึ่งที่นี่เขาจะมีวิธีอย่างไรไปชมกันเลย
2: ครับเด็กๆนะฮะวันนี้นะครับคุณอาผู้ใหญ่นะฮะจะพามารู้จักกับกิจกรรมการทำสาหร่ายเทียมนะครับเป็นกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลนะเป็นการน้อมนำพระราชดำรัสนะขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะฮะมาสานต่อนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยให้ความสำคัญมากเรื่องของการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะชุมชนของเราก็เลยมีการทำสาหร่ายเทียมขึ้นมาครับ
3: แล้วสาหร่ายเทียมคืออะไรคะ
2: สาหร่ายเทียมก็คือการที่เรานำเชือกนะฮะมาเป็นวัสดุเหมือนเรามาสร้างต้นไม้เทียมเป็นการขยายห่วงโซ่อาหารให้สัตว์ทะเล

0: สาหร่ายเทียมเนี่ยมันจะมีประโยชน์ในเรื่องการให้สัตว์ทะเลเนี่ยเช่นปลากุ้งเนี่ยหรือว่าสัตว์ทะเลชนิดต่างๆเนี่ยมาอาศัยอยู่หลบภัยเป็นที่อยู่อาศัยแล้วเขาก็มีแหล่งอาหารเพิ่มขึ้นทำให้เขาสามารถมีชีวิตอยู่แล้วก็สืบพันธุ์ออกลูกออกหลานให้เรามีกุ้งมีปลากินกันเยอะๆได้ครับ
1: คุณอาค่ะแล้วเราใช้เวลานานไหมคะกว่าพวกสัตว์ทะเลเนี่ยค่ะจะมาเกาะติด
0: อ๋อประมาณ3เดือนฮะ3เดือนคือประมาณเดือนแรกเนี่ยมันจะมีพวกแพลงต้อนนะฮะพวกเพียงภูเขาไฟพวกพืชน้ำพืชทะเลเนี่ยมาเกาะตัวนี้จะเป็นอาหารของเขาเลยนะฮะ
2: เอาละครับเด็กๆทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาลองทำสาหร่ายทะเลกันบ้างแล้วนะครับ
3: ทำสาหร่ายเทียมเนี่ยครับมีวิธีทำยังไงเหรอครับ
0: ครับเราก็ใช้เชือกนะฮะมาตัดยกตัวอย่างนะเส้นใหญ่นี่คือแกนนะหรือว่าคือต้นเปรียบเสมือนต้นไม้นะฮะต้นของสาหร่ายส่วนที่แกะฝอยๆเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนใบครับแล้วด้านล่างเนี่ยเราก็จะถ่วงพวกเต่าปูนหรือหินให้มันอยู่กับที่ในทะเลนะฮะส่วนด้านบนเราก็จะมัดทุ่นให้มันลอยให้มันตั้งอยู่เหมือนต้นไม้ตั้งอยู่ครับใช่ครับครับงั้นเด็กๆนะฮะหนูๆนะเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำสาหร่ายเทียมเลยนะฮะหลังจากทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะออกทะเลนำสาหร่ายเทียมไปปล่อยตรงแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาของสัตว์ทะเลต่างๆนะครับเรามาช่วยกันทำเลยครับ
2: ตั้งใจทำกันด้วยนะครับเราจะได้เอาสาหร่ายทะเลไปปล่อยเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางท้องทะเล

0: โอ้ยเด็กๆทำกันได้เยอะมากๆเลยล่ะครับ
1: เนี่ยเสร็จแล้วนะฮะหลังจากที่เราช่วยกันทำมาประมาณเกือบชั่วโมงนะฮะ
2: คร
1: ับก็เราได้สาหร่ายเทียมที่พร้อมจะไปปล่อยนะเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนะงั้นเดี๋ยวเราไปปล่อยเลยเดี๋ยวคุณอาจะพาหนูไปปล่อยสาหร่ายเทียมที่กลางทะเลครับไปเลยครับ
0: แล้วก็ถึงเวลาที่เราจะได้นำสาหร่ายทะเลมาทิ้งกันแล้วล่ะครับโอ้โหน่าสนุกมากๆเลย
1: ตอนนี้เรามาถึงจุดที่จะทิ้งสาหร่ายเทียมแล้วนะคุณอาจะทำให้ดูก่อนนะฮะว่าวิธีการทิ้งยังไงอันดับแรกเราปล่อยทุ่นลงไปก่อน
3: อ๋อนะ
4: อ๋อเพราะว่านี่มันยึดเอาไว้ก่อน
3: โอ้ยอันนั้นหนัก
4: โอ้ยโอ้ยโอ้ยดูว้าว
1: เสร็จไปแล้วหนึ่งจุดแล้วเดี๋ยวจะให้หนูช่วยกันปล่อยแล้วลุงเป็นคุณอาเป็นคนโยนทุ่นนะครับ
0: เอาละครับเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเรามาปล่อยสาหร่ายของเราลงทะเลกันเลยดีกว่า
1: เอาเอแคโยนเอาหนูโยนปล่อยเลยปล่อยเลย
3: ไป
1: ปล่อยเลย
3: ไปแล้วมาอยู่ด้านนี้

0: ิจกรรมในการทิ้งสาหร่ายเทียมของเราก็เสร็จสิ้นนะฮะบรรลุวัตถุประสงค์ไปได้ด้วยดีนะครับทีนี้คุณอาผู้ใหญ่ก็จะขอฝากอะไรให้พวกเราเนี่ยก็ให้ไปสานต่อนะไปสานต่อแล้วก็นำไปเผยแพร่เป็นการสืบสานพระราชปณิธานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะซึ่งพระองค์เนี่ยให้ความสำคัญมากในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะฮะถ้าอย่างน้อยเนี่ยวันนี้เนี่ยถึงพวกเราเนี่ยจะมีกำลังเล็กๆกันแค่ 4-5 คนนะมาทำแต่ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถจุดประกายให้คนรุ่นต่อๆไปได้เดินอย่างน้อยคือเป็นการเดินตามรอยเท้าพ่อแบบพอเพียงครับผม
1: ขอบคุณครับ

0: ชาติทางท้องทะเลของในหลวงรัชกาลที่9เอาประยุกต์ใช้กับการทำสาหร่ายเทียมค่ะ
1: สาหร่ายเทียมคือที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่นี่ค่ะเพราะว่าที่นี่เป็นที่น้ำตื้นเขาก็เลยเอาสาหร่ายเทียมเป็นที่อยู่อาศัยเพราะว่าที่นี่ไม่มีปะการังค่ะ
2: ก็ผมชอบทุกอย่างเลยครับเพราะว่าคือชุมชนบ้านเกาะจิกนะครับเป็นชุมชนที่สงบแล้วก็อากาศก็เย็นสบายแถมอีกอย่างการจราจรก็ไม่ติดขัดด้วยครับแถมยังมีพลังงานใช้เองด้วยครับ
1: ก็จะนำไปสานต่ออีกโดยการไปบอกเพื่อนๆที่โรงเรียนว่าการใช้แผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมันก็เป็นการประหยัดไฟหนูก็จะนำแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทางท้องทะเลเนี่ยค่ะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็นำไปบอกต่อเพื่อนๆแล้วก็ญาติพี่น้องที่รู้จักค่ะ
2: เรื่องนี้ก็ผมจะเอาไปสานต่อโดยการที่จะบอกเพื่อนๆเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์อะไรพวกนี้ครับเพราะว่าโซลาร์เซลล์นี่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเหมือนกันครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่อาจจะมีพลังงานขาดแคลนอะไรพวกนี้ครับเราสามารถใช้โซลาร์เซลล์ได้ซึ่งมันก็จะมีประโยชน์ในเวลานั้นครับ
1: หนูจะนำไปสานต่อบอกต่อให้คุณครูและเพื่อนๆที่โรงเรียนให้ฟังแล้วก็ครอบครัวของหนูให้ฟังค่ะเราต้องรักษาทะเลให้อุดมสมบูรณ์แบบนี้ค่ะหนูรู้สึกภูมิใจค่ะว่าที่นี่นำแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะ
3: จากอดีตชุมชนเกาะจิกเป็นพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของชาวบ้านทางชุมชนบ้านเกาะจิกได้สานต่อโครงการใช้พลังงานทดแทนแบบผสมผสานโดยมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่บ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนเกาะจนทำให้ชาวบ้านนั้นได้มีไฟฟ้าใช้และส่งผลให้การดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพนั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยการจัดการพลังงานทดแทนและดูแลสภาพแวดล้อมนั้นส่งผลให้ชุมชนบ้านเกาะจิกกลายเป็นชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ปราศจากมลภาวะที่ไม่ดีทำให้ชาวบ้านที่นี่สุขภาพดีขึ้นและดำรงชีวิตได้ยังมีความสุข

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญ

นับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

จริงหรือที่คนไข้ไบโพล่ามีอารมณ์เกรี้ยวกราดฉุนเฉียวพร้อมทำร้ายผู้อื่นสามารถเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงได้หลายๆรอบ

0: คุณเห็นคนที่อารมณ์ดีคึกคักสนุกสนานแล้วจู่ๆก็เกิดอารมณ์เศร้าเฉียบพลันแต่แล้วอีกสักพักเขาก็อารมณ์ดีขึ้นมา 2-3 นาทีต่อมาคนเดิมคนนั้นแหละเปลี่ยนเป็นโมโหฉุนเฉียวยังไม่ทราบสาเหตุอาบันขอสันนิษฐานว่าคุณกำลังดูละครทีวีอยู่ค่ะ
1: ยายคนนี้อารมณ์ขึ้นๆลงๆแบบนี้เนี่ยเป็นไบโพล่าชัวร์ใช่แน่ๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไบโพล่า
0: จนถึงทุกวันนี้เราก็ยังได้ยินคนพูดถึงโรคไบโพล่าด้วยความเข้าใจผิดอยู่บางครั้งก็พูดในสื่อในละครทีวีที่ออกอากาศทั่วประเทศด้วยซ้ำจริงหรือที่คนไข้ไบโพล่ามีอารมณ์เกรี้ยวกราดฉุนเฉียวพร้อมทำร้ายผู้อื่นจริงหรือที่คนไข้ไบโพล่าสามารถเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง

0: งได้หลายๆรอบภายในเวลาเพียงแค่ช่วงหนึ่งเบรกโฆษณาความจริงของโรคนี้คืออะไรแตกต่างอย่างไรกับสีสันที่แต่งแต้มเกินจริงในละครวันนี้รับรองว่าเราจะมาปลดชนวนให้หายป่วนใจกันกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลติดตามกันได้ในช่วงหน้าเลยค่ะ
1: ขั้วที่ดิ่งลงมาเราจะเรียกมันว่าขั้วซึมเศร้าหรือว่าขั้วเศร้าในรายที่รุนแรงในขั้วเศร้าเนี่ยก็อาจจะมีอาการถึงแบบอยากฆ่าตัวตายหรือว่าทำลายตัวเองได้เหมือนกันและอีกขั้วหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นขั้วคึกนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆคนไข้อาจจะมีอาการอารมณ์ดีมากกว่าปกตินะครับ
0: เงินเดือนไปช้อปปิ้ง
1: ใช
0: ่เฮ้ยขอปรับแอร์ก่อนนะคะคุณหมอรู้สึกมันร้อนมากเลยวันนี้อย่างนี้โอเคยังคะคุณหมอ
1: โอเคแล้วครับ
0: แต่บันยังร้อนอยู่เลยค่ะขอปรับอีกนิดนะคะ
1: ได้ครับได
0: ้พี่หญิงมันก็รู้สึกว่าแรงไปหนาวไปเหมือนกันนะคะขอเพิ่มสักนิดนึงอย่างนี้โอเคยังคะคุณหมอ
1: ผมโอเคครับอบันโอเคยังครับ
0: เฮ้ยก็ยังเหมือนกันนะคะขออีกนิดนึงแล้วกันค่ะค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็น่าจะได้แล้วค่ะคุณหมอ
1: รู้สึกสบายแล้วเนาะ
0: ค่ะสบายแล้วค่ะ
1: แ
0: ต่คุณหมอหนาวเลยใช่ไหมคะคุณหมอคะรายการปลดชนวนป่วนใจวันนี้เนี่ยเราได้เกริ่นเอาไว้ว่าเราจะมาปลดชนวนเกี่ยวกับเรื่องของโรคไบโพล่าแต่ว่าก่อนที่เราจะไปลงลึกอะค่ะถึงข้อมูลต่างๆเนี่ย
1: ค
0: ุณหมอบอกอบันว่าอย่างแรกอบันต้องเข้าใจสิ่งนี้ก่อนนั่นก็คือรีโมทที่อบันเพิ่งใช
1: ้
0: ตรงนี้ไม่เข้าใจเลยค่ะว่ามันเกี่ยวกับโรคไบโพล่ายังไง
1: โอเค
0: คุณหมออธิบายให้อบันหายงงสักทีค่ะ
1: ได้ครับอบันก็คือจริงๆมันเป็นสิ่งที่ผมชอบเปรียบเทียบให้คนไข้ผมฟังนะครับว่าจริงๆในสมองของเราเนี่ยมันจะมีโครงสร้างสมองที่ทำหน้าที่คล้ายๆกับควบคุมอารมณ
0: ์
1: อยู่นะครับเหมือนเจ้ารีโมทแอร์นี่แหละนะครับอย่างถ้าอบันรู้สึกเย็นไปเนี่ยอบันก็ตั้งอุณหภูมิไว้ที่25ใช่ไหมครับถ้ามันเย็นไปมันก็จะแอร์มันก็จะปรับอุณหภูมิขึ้นของมันเองนะครับแต่ถ้าเกิดมันร้อนไปมันก็จะปรับให้มันเย็นลงมาในสมองเราเนี่ยก็จะมีโครงสร้างที่มันทำงานคล้ายๆกับไอ้เจ้ารีโมทแอร์นี่แหละนะครับแต่ในคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยไอ้ตัวรีโมทคอนโทรลในสมองเนี่ยมันเสียฉะนั้นเวลาที่อารมณ์ของเขาขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นมากเลยเวลาลงเนี่ยมันก็จะลงมาเพราะนั้นอาการมันก็เลยจะออกมาเป็น2ขั้วคำว่าไบโพล่าเนี่ยก็มาจากคำว่าโรคอารมณ์2ขั้วนะครับไบแปลว่า2โพล่าแปลว่าขั้วขั้วแรกเราก็จะเรียกมันว่าขั้วที่ดิ่งลงมาเราจะเรียกมันว่าขั้วซึมเศร้าหรือว่าขั้วเศร้าและอีกขั้วนึงเนี่ยก็จะเป็นขั้วที่อารมณ์ดีหรือหงุดหงิดมากกว่าปกตินะครับเพราะนั้นอารมณ์ตรงนี้เราก็จะเรียกว่าขั้วคึกก็ได้นะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆถ้าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าแมนเนียหรือไฮโปแมนเนียนะครับแต่ว่าในที่นี้เพื่อให้มันง่ายเข้าก็จะใช้คำว่าขั้วคึก
0: ขั้วคึกอันนี้คือฟังทีเดียวแล้วเข้าใจคือต้องคึกอย่างกับม้าเลยนะคะ คุณหมอคะอาบันจะเห็นละครโทรทัศน์อะค่ะหลายครั้งจะมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งซึ่งมักจะเป็นตัวร้ายอยู่ดีๆก็จะเกรี้ยวกราดนะคะกรีดอารวาสติแตกใส่ตัวเอกแล้วก็จะมีตัวละครหนึ่งซึ่งส่วนมากจะอยู่ฝ่ายดีเนี่ยก็จะบอกว่าอ๋อโสภิตาน่ะเหรอเขาน่ะเป็นไบโพล่าป่วยการที่จะคุยกับคนพันนั้นอาบันก็เลยสงสัยค่ะว่า1ป่วยการที่จะคุยกับคนที่เป็นโรคไบโพล่าจริงเหรออย่างที่2ตกลงว่าคนที่เป็นโรคไบโพล่าเนี่ยเขาจะมีอาการสติแตกชอบอารวาสกรีดกราดแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าคะคุณหมอ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยหมอคิดว่ายังมีความเข้าใจผิดในเรื่องนี้อยู่อย่างมากนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยก็จะมีคนเอาคำพวกนี้ไปพูดเล่นเยอะมากเลยนะครับเวลาที่เราเห็นใครหงุดหงิดเราก็มักจะถูกทักว่าเอ๊ะเป็นไบโพล่าหรือเปล่าซึ่งจริงๆสำหรับหมอเนี่ยคำพูดแบบนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้คนที่เขาป่วยจริงๆรู้สึกไม่ดี
0: เหมือนถูกล้อเลียนเหมือนถูกมองเป็นคนที่แปลกๆนะคะ
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคนี้เนี่ย อย่างที่หมอบอกไปเมื่อสักครู่ว่ามันแปลว่าโรคอารมณ์สองขั้วนะครับลักษณะก็คืออารมณ์เขาก็จะมีความแปรปรวนนะครับอยู่ระหว่างขั้วเศร้ากับขั้วที่คึกนะครับในระหว่างที่มีอาการขั้วเศร้าก่อนละกันขั้วเศร้าเนี่ยอบันลองนึกถึงตัวเองตอนเศร้าเวลาที่เศร้ามากๆนะครับความเศร้าเนี่ยมันจะเกินปกติไปเยอะนะครับคนปกติเนี่ยเศร้าแป๊บเดียวมันจะดีขึ้นแต่เวลาที่คนที่เขาป่วยโรคไบโพล่าแล้วอยู่ในขั้วเศร้าเนี่ยมันจะเป็นอยู่เกือบทั้งวันเลยและเป็นติดๆกันหลายๆวัน
0: ไม่ได้เป็นแค่หลักชั่วโมง
1: ไม่ใช่เป็นแค่หลักชั่วโมงเพราะฉะนั้นบางทีคนไข้จะบอกว่าโอ้มันเศร้าอยู่เกือบตลอดเวลาเลยหมอเป็นอยู่เป็นเดือนๆทำอะไรมันก็ไม่ดีขึ้น
0: เป็นเดือนๆเลย
1: ใช่เพราะนั้นนอกจากอารมณ์เศร้าเนี่ยบางทีมันจะมีคล้ายๆกับอะไรที่เขาเคยเอนจอยในชีวิตเขาก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยสนุก

0: างเช่นอาบันอาจจะเป็นคนชอบไปช้อปปิ้งชอบไปสังสรรค์กับเพื่อนหรือว่าชอบไปคุยกับคนนั้นคนนี้ตอนนี้เรารู้สึกว่าทำในสิ่งเหล่านี้มันเริ่มไม่ค่อยสนุกละแล้วเวลาที่เราเศร้าเนี่ยการกินการนอนเราก็จะเปลี่ยนด้วยบางคนก็อาจจะกินเยอะขึ้นบางคนอาจจะกินน้อยลงนะครับบางคนอาจจะนอนไม่หลับหรือบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงนอนติดเตียงอยู่ทั้งวันเลยก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีซึมเศร้าเยอะๆก็อาจจะรู้สึกแย่กับตัวเองความมั่นใจในตัวเองก็ลดลงสมาธิก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ในรายที่รุนแรงในขั้วเศร้าเนี่ยก็อาจจะมีอาการถึงแบบอยากฆ่าตัวตายหรือว่าทำลายตัวเองได้เหมือนกันอันนี้คือ
1: ดิ่งลงจนสุดเลยแล้วก็อยู่นานด้วย
0: ใช่และอย่างที่บอกนะครับเวลาที่เราจะบอกว่าเขาป่วยไม่ป่วยเนี่ยอาการพวกนี้มันมักจะเป็นอยู่นานเกิน2อาทิตย
1: ์
0: แล้วก็พยายามทำไงมันก็ไม่ดีขึ้นเหมือนกับรีโมทแอร์ที่มันเสียแล้วมันปรับอุณหภูมิลงแล้วมันลงไปเยอะมากแล้วมันไม่สามารถดึงขึ้นมาได้นะครับในขณะเดียวกันขั้วคึกเนี่ยก็คนไข้อาจจะมีอาการอารมณ์ดีมากกว่าปกติลองถึงตัวเองตอนอารมณ์ดีมากๆนะครับ
1: เงินเดือนออกไปช้อปปิ้ง
0: ใช่แต่ว่าเหมือนกันมันจะเป็นอยู่เกือบตลอดเวลาเลยแล้วมันไม่ได้เป็นแค่แป๊บเดียวมันจะเป็นอยู่เป็นติดๆกันเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะครับแล้วเวลาที่อารมณ์ดีมากๆเนี่ยความมั่นใจมันก็จะมานะครับรู้สึกตัวเองมั่นใจมากกว่าปกติรู้สึกว่าฉันเก่งไอเดียฉันดีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วบางทีเนี่ยก็ความคิดก็จะเร็วขึ้นด้วยนะครับเขาก็จะบอกว่าคนไข้ของหมอบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนช่วงนั้นความคิดมันเร็ว
1: คึกอย่างที่คุณหมอบอก
0: ความคิดมันแข่งกันอยู่ในหัวหรือบางทีคิดหลายๆเรื่องในเวลาเดียวกัน
1: ค
0: ิดเรื่องนึงไม่ทันจบก็ไปคิดอีกเรื่องนึง
1: นี่ก็แสดงว่าสมาธิก็จะไม่ค่อยดีด้วย
0: ถูกต้องเลยครับแล้วเวลาที่คิดเร็วเนี่ยเวลาที่ความคิดมันจะแสดงออกมาทางคำพูดเพราะนั้นคำพูดก็จะเสียงดังพูดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็การทำกิจกรรมต่างๆที่เขารู้สึกว่าทำแล้วพึงพอใจก็จะทำเยอะ
1: ค่ะ
0: อย่างเช่นช้อปปิ้งชอบช้อปปิ้งใช่ไหมครับก
1: ็
0: จะใช้เงินเยอะนะครับหรือว่าบางทีทำอะไรก็ทำหนักเลยบางทีพวกนี้เวลานอนก็จะนอนน้อยลงเขาก็จะบอกว่านอนแค่สามสี่ชั่วโมงพอละแล้วก็มีโปรเจกต์ต่างๆเยอะแยะ
1: หมดเลยล้านแปดเลยที่ต้องทำ
0: อันนี้ในรายที่อาการรุนแรงก็จะมีอาการชัดๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคึกไม่มากบางทีมันก็อาจจะเป็นช่วงที่เขารู้สึกว่า เขาทำอะไรได้เยอะอย่างมีคนไข้คนนึงเป็นดีไซเนอร์เขาจะโอ้ช่วงที่อยู่ในขั้วคึกเนี่ยเขารู้สึกว่าความคิดมัน
1: มาแรงเต็มเลย
0: ดีมากสามารถเขียนแบบเขียนอะไรได้แต่ถ้าเกิดอาการมันรุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเพราะอย่างที่มันบอกสมาธิเขาก็จะไม่ค่อยดีทำไม่ค่อยเสร็จนะครับแล้วในรายที่รุนแรงเนี่ยอย่างถ้าหมอเคยเจอเคยแบบมั่นใจในตัวเองมากคิดว่าตัวเองรวยเอาเงินไปแจก
1: โอ้
0: หรือว่าใช้บัตรเครดิตจนเป็นหนี
1: ้
0: เน
1: ี
0: ่ยแล้วพออาการขั้วคึกมันหายไปเขาก็จะได้รับผลกระทบจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากอาการของเขาเพราะนั้นอาการเนี่ยมันจะมีอยู่สองขั้วนะครับแล้วก็อาจจะมีช่วงที่ปกติก็ได้ช่วงปกติอารมณ์มันก็จะเป็นปกติเพราะนั้นอาการของคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยมันจะสลับไปสลับมาระหว่างขั้วเศร้าขั้วคึกแล้วก็ปกติ
1: ค่ะคุณหมอคะถ้าอย่างนี้อาบันได้ยินมาว่าคนที่ในขั้วคึกสุดๆเนี่ย บางทีชอบเสี่ยงพนันหรือทำอะไรที่มันเสี่ยงอันตรายมากขึ้นด้วยใช่ไหมมันเกี่ยวกับตรงนั้นด้วยใช่ไหม
0: เกี่ยวด้วยครับอย่างที่หมอบอกคือช่วงที่เหมือนกับความคิดมันเยอะๆมีโปรเจกต์เยอะๆแล้วความมั่นใจในตัวเองมากๆเนี่ยบางทีก็จะทำอะไรที่หุนหันพลันได้เหมือนกันนะครับ
1: ซึ่งจริงๆก็คืออาจจะเป็นข้อดีก็ได้ถ้าเกิดว่าสิ่งที่ทำนั้นอย่างเช่นเป็นความคิดเป็นงานโปรเจกต์ที่สุดท้ายเขาอยู่ในระดับที่มันยังควบคุมและสร้างสรรค์งานมาได้คุณหมอเคยเจอกรณีของคนที่ใช้ประโยชน์จากตอนช่วงที่ตัวเองเป็นภาวะอยู่ในขั้วคึกไหมคะ
0: คือจริงๆถ้าอยู่ในขั้วคึกจริงๆแล้วป่วยเนี่ยจริงๆมันมักจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการทำงานมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดสมมติมันดีแล้วมันไม่ได้ส่งผลกระทบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสงสัยว่าป่วยจริงหรือเปล่า
1: ก็อาจจะไม่ได้เป็นไบโพล่านะครับ
0: แต่ว่าตรงนี้พอบันพูดหมอก็แทรกนิดนึงละกันสำหรับคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยเขาพบว่าในช่วงที่เขาอารมณ์ปกติเนี่ยคนกลุ่มนี้จะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าคนทั่วไป
1: ในช่วงปกติ
0: ใช่ในช่วงปกตินะครับคือเหมือนกับเป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าอันนี้งานวิจัยบอกมาเลยนะคร
1: ับ ค่ะนี่ถ้าอย่างนี้ก็ฟังดูแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกแย่กับตัวเองไปมากนะถ้าเกิดว่าเป็นโรคนี้นะคะ
0: จริงๆมันก็เป็นโรคหนึ่งโรคที่หมอมักจะคุยกับคนไข้ว่าจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นเพราะฉะนั้นจริงๆหมอว่ามันไม่ค่อยแฟร์เนาะถ้าเขาแบบมานั่งโทษตัวเองว่าทำไมเราถึงต้องเป็นโรคนี
1: ้จริง
0: เพราะนั้นมันก็จะทำให้เป็นทุกข์อ่ะแต่จริงๆคนเราส่วนใหญ่มันก็จะมีโรคอะไรสักอย่างนึงอยู่กับตัวนี่แหละพอถึงวัยหนึ่งนะครับแต่ของเขาเนี่ยบังเอิญมันมาตกอยู่กับโรคนี้เพราะนั้นจริงๆก็ถ้าคนไข้หรือว่าคนที่เป็นญาติดูอยู่ก็ไม่อยากให้รู้สึกแย่ที่ตัวเองป่วย ะครับสิ่งสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าทำไมเราถึงป่วยแต่อยู่ที่ว่าเมื่อเราป่วยแล้วเราจะอยู่กับความป่วยนั้นยังไง
1: อย่างนี้ในเรื่องของวิธีการรักษาล่ะคะคุณหมอ
0: ในแง่ของการรักษาเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนื่องจากว่าการทำงานของสมองเนี่ยมันผิดปกติไปทำให้ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของคนไข้เนี่ยผิดปกติเพราะนั้นการรักษาก็คือทำไงให้เขากลับมาสามารถควบคุมอารมณ์ได้ตามปกตินะครับเพราะนั้นการรักษาอย่างแรกเลยคือการใช้ยา
1: คือจะไม่สามารถบอกเขาว่าอ้าวเป็นไบโพล่าเหรอต่อไปหัดมีสติควบคุมตัวเองสิ
0: ไม่ได้ครับเพราะว่าเหมือนรีโมทมันเสียเนา
1: ะ
0: มันก็ยากถ้าจะทำแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอันแรกคือการใช้ยาเพื่อเข้าไปรักษานะครับการใช้ยาเนี่ยเราจะเรียกยากลุ่มนี้ว่ายาที่ทำให้อารมณ์คงที
1: ่
0: นะพอกินแล้วมันก็จะไม่แกว่งมากเป
1: ็
0: นขั้วคึกหรือว่าขั้วเศร้า
1: โอ้ตรงนี้เลยมีคำถามเลยค่ะคุณหมอเพราะคุณหมอบอกว่าไบโพล่าเนี่ยมันมีทั้งขั้วคึกแล้วก็ขั้วที่มันดิ่งลงแต่ว่าถ้าเกิดจะต้องการอยู่ตรงกลางเนี่ยแล้วยามันจะออกฤทธิ์ได้ถูกจุดหรอคะอย่างเช่นถ้าเกิดตอนนี้เราอยู่ในขั้วดิ่งแต่ยามันออกฤทธิ์ทำให้เรายิ่งดิ่งลง
0: มัน
1: ทำย
0: ัง
1: ไงอะ
0: มันมีกลไกของมันเลยครับยาบางชนิดเนี่ยสามารถคุมได้ทั้งขั้วคึกแล้วก็ขั้วเศร้า
1: ในตัวเดียวกัน
0: ยาบางชนิดเนี่ยก็คุมได้เฉพาะขั้วคึกยาบางตัวก็คุมได้เฉพาะขั้วเศร้าเพราะนั้นในการที่จะเลือกใช้ยารักษาเนี่ยก็อาจจะต้องคุยกับคุณหมอหรือว่าขอคำปรึกษาจากคุณหมอว่าเราควรจะต้องเลือกใช้ยาตัวไหน
1: แล้วคุณหมอจะตัดสินใจเลือกให้ได้ยังไงอะคะ
0: จริงๆปัจจุบันเนี่ย เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะขึ้นเยอะนะครับแล้วมียาหลายขนาดมากที่เราจะใช้ในการรักษาส่วนใหญ่เวลาที่เราเลือกยาเนี่ยเราก็คงต้องคุยกับคนไข้เพราะยาแต่ละตัวมันจะมีผลข้างเคียงที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นยาบางตัวเนี่ยอาจจะทำให้อบันเจริญอาหารมากขึ้นยาบางตัวอาจจะทำให้อบันเจริญอาหารน้อยลงยาบางตัวอาจจะทำให้อบันง่วงมากขึ้นยาบางตัวอาจจะทำให้เราไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่เพราะนั้นจริงๆในคนไข้แต่ละรายไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นคนตัวผอมๆกินไม่ค่อยได้บางทีก็อาจจะแฮปปี้กับยาที่ทำให้เขาเจริญอาหารมากขึ้นคนบางคนที่เขารู้สึกว่าเขานอนไม่หลับก็อาจจะแฮปปี้กับยาที่ทำให้เขาง่วงแต่ถ้าคนบางคนที่ต้องใช้ชีวิตแบบทำงานเยอะๆเขาก็อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้กับยาที่ง่วงเพราะนั้นจริงๆตรงนี้มันเป็นประเด็นที่เราอาจจะต้องคุยกันระหว่างหมอกับคนไข้ว่ายาตัวไหนที่เหมาะกับคุณและยาตัวไหนมันมีผลข้างเคียงอย่างไรบ้างแล้วคุณคิดว่ามันฟิตหรือว่ามันเข้ากับวิถีชีวิตของคุณ
1: ค่ะอ
0: ย่างเงี้ยนะครับ
1: แสดงว่าจริงๆก็คือจะต้องพึ่งพากระบวนการระยะเวลานิดนึงใช่ไหมคะเหมือนกับว่าถ้าอบันไม่สบายเนี่ยคุณหมอให้อบันทานยาอบันก็ลองดูแล้วแบบกลับมาหาคุณหมอว่าเอ๊ะตรงนี้แฮปปี้แล้วต่อเลยหรือว่าแบบตรงนี้อบันไม่ค่อยแฮปปี้คุณหมอก็จะพิจารณาปรับยาปรับอะไรต่างๆให้จนกระทั่งเจออันที่มันเหมาะกับอบันที่สุด
0: ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราคุยกันเนี่ยอบันจะเห็นว่าเรื่องของการรักษาเนี่ยเป็นเรื่องของหมอกับคนไข
1: ้
0: ไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งนะครับไม่มียาตัวไหนดีที่สุดแล้วก็คนที่จะรู้มากที่สุดว่ายาตัวไหนจะเวิร์กไม่เวิร์กก็คือคนไข้ที่กินเพราะฉะนั้น เวลาที่เรารักษาไปแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนหมออ
1: ๋ออันนี้หลายคนจะชอบพ
0: ู
1: ดค่ะแบบหมอคนนี้สงสัยให้ยาผิดไม่เก่งมั้งเปลี่ยนหมอดีกว่าก็กลับไปเริ่มศูนย์ใหม่ใช่ไหม
0: ใช่และทีนี้หมอที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็จะโชคดีพอรู้แล้วว่ากินยาอะไรมาบ้างแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาตัวนั้นแต่จริงๆเนี่ยประเด็นสำคัญเนี่ยคงเป็นเรื่องว่าแต่ที่ผมอยากย้ำตรงนี้ก็คือว่าในกระบวนการการรักษาโรคทางจิตเวชอาจจะไม่ใช่เฉพาะไบโพล่าเนี่ยมันเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหมอกับคนไข้คือมีอะไรต้องคุยกันนะครับแล้วเรารู้ว่ายาทางจิตเวชเนี่ยกว่ามันจะออกฤทธิ์มันไม่เหมือนยาลดไข้ที่อบันเป็นไข้ปุ๊บกินพาราแล้วไข้มันลงแต่ยาทางจิตเวชเนี่ยกว่าจะออกฤทธิ์เนี่ยต้องกินไปอย่างน้อยประมาณสัก 4-6 อาทิตย
1: ์อ๋อให้เวลาของมันในการปรับกลไกอะไรต่างๆก่อน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการรักษาที่ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับเพราะนั้นต้องใจเย็นๆนิดนึงในการทำงานร่วมกันนอกจากการรักษาด้วยยาก็อาจจะเป็นเรื่องการรักษาทางด้านจิตใจเพราะเรารู้ว่าไอ้เจ้าไบโพล่าเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับความเครียดที่เข้ามากระตุ้นนะครับพอมีความเครียดเข้ามากระตุ้นเนี่ยบางทีอาการจะกำเริบไปเป็นขั้วคึกหรือขั้วเศร้าก็ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นการรักษาทางด้านจิตใจหรือช่วยให้เขาสามารถปรับตัวอยู่กับความเครียดต่างๆได้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่สำคัญมากในกระบวนการของการรักษา
1: ค่ะฟังดูแล้วเนี่ยหลายๆโรคนะคะคืออยู่กับขึ้นอยู่กับความสามารถของเราในการที่จะมองความเครียดมองปัญหาว่าเป็นความเครียดหรือเปล่า
0: แน่นอน
1: ถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถที่จะมองมันเป็นแค่เรื่องหนึ่งในชีวิตที่เกิดขึ้น มันก็จะไม่ไปสู่สเต็ปต่อไปคือเป็นเรื่องความเครียดแล้วก็เป็นปัญหาเกิน
0: ถ้าพูดให้ชัดๆก็คือขึ้นกับวิธีการรับมือหรือการปรับตัวเวลาที่เราเจอปัญหา

0: าว่าเรารับมือกับปัญหายังไงหรือเราปรับตัวกับมันยังไงถ้าเราปรับตัวได้ดีไม่ค่อยเป็นปัญหา
1: แสดงว่าการรักษาโรคไบโพล่าเนี่ยก็คือเป็นในเรื่องของยาแน่นอนอย่างที่สองก็คือเรื่องของการพูดคุยแล้วก็เหมือนกับเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับปัญหาหรืออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วมันมีวิธีการรักษาแบบอื่นอีกไหมคะ
0: ก็อื่นๆก็อย่างเช่นการรักษาด้วยไฟฟ้าหรือว่าการทำจิตบำบัดก็มีหลายวิธีนะครับคือการพูดคุยเพื่อเขาปรับตัวเนี่ยจริง

0: ผมก็จะถามคนไข้ว่าหายขาดนี่แปลว่าอะไร
1: จะไม่เป็นอีกเลย
0: ซึ่งตรงนี้ถ้าหมายถึงอย่างนี้อาจจะยากนะครับผมอยากให้อบันลองนึกถึงโรคเบาหวานหรือโรคความดันเวลาที่เราไม่สบายเนี่ยจริงเราก็สามารถควบคุมน้ำตาลควบคุมความดันให้เป็นปกติได้นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ยังต้องการการรักษาดูแลเพื่อไม่ให้มันกลับกำเริบเพราะนั้นโรคทางอารมณ์ก็เหมือนกันเมื่อเรารักษาจนอารมณ์มันนิ่งแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเหมือนกับประคับประคองไปเพื่อไม่มันกำเริบอยู่ดีนะครับเพราะนั้นโรคนี้เป็นโรคที่มีโอกาสในการกลับเป็นซ้ำได้ค่อนข้างสูงถ้าหายขาดแปลว่าจะไม่ต้องดูแลกันอีกเลยเนี่ยคำตอบคือไม่ใช่แต่ถ้าหายขาดคืออารมณ์กลับมาเป็นปกติทำงานมีคุณภาพชีวิตตามปกติได้ไหมคำตอบคือได้แน่นอนครับ
1: โอ้ตรงนี้นี่ฟังแล้วก็คือแค่นี้ก็เป็นความหวังแล้วนะคะเป็นเป้าหมายที่รู้สึกว่าน่าจะทำได้แล้วในเรื่องของทัศนคติต่อของสังคมที่มีต่อผู้ป่วยโรคไบโพล่าล่ะคะเพราะว่าได้ยินจนเหมือนคนจะพูดเป็นเรื่องธรรมดาแล้วว่าอ้าวคนนี้กำลังหัวเราะอยู่ดีก็คือเงียบแล้วก็โกรธหรือร้องไห้ก็จบว่าอ๋อฉันเป็นไบโพล่าหรือเธอเป็นไบโพล่าตรงนี้ทัศนคติของสังคมที่มีอยู่เนี่ยคุณหมออยากจะแก้ไขอย่างไรคะ
0: โอเคหมอคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับคือจริงๆเวลาที่คนเราหนึ่งคนมีท่าทีหรือมีแสดงการกระทำต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าก่อนที่เราจะบอกว่าเขาเป็นอะไรเราอาจจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นสมมติผมมาเจออบันวันนี้อยู่ดีอบันเงียบไปนะครับหรือว่าอยู่ดีๆอบันก็หัวเราะขึ้นมาแล้วผมก็บอกว่าสงสัยอบันเป็นไบโพล่าแน่เลยอบันจะรู้สึกไงครับ
1: ก็รู้สึกแหมทำไมตัดสินเราเร็วจังเลย
0: ทั้งที่จริงๆอบันจะมีเรื่องในใจมากมายเลยนะครับเพราะนั้นถ้าสิ่งที่ผมอยากฝากก็คือในกรณีที่เราเจอคนที่เขาเป็นแบบนี้สิ่งที่เขาต้องการเขาไม่ได้ต่างจากคนทั่วไปคือเขาต้องการความเข้าใจและเขาอาจจะไม่ได้ป่วยก็ได
1: ้ค่ะ
0: นะครับเพราะนั้นทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าปัจจุบันในโลกที่เราใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบแล้วก็รวดเร็วเนี่ยเราตัดสินกันที่การกระทำค่อนข้างเยอะนะครับแต่เราไม่ค่อยถามกันไอ้ที่เงียบเพราะอะไรอ่ะที่อารมณ์ดีมากๆนี่เพราะอะไรบางทีถ้าเราเข้าใจเขามากขึ้นโลกมันอาจจะน่าอยู่ขึ้นหรือเราอาจจะเชื่อมโยงกับคนที่อยู่รอบๆตัวเราได้มากขึ้นแทนที่จะไปบอกเขาว่าเฮ้ยคุณเป็นไบโพล่านะอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: จบมันเหมือนบทสนทนาก็ไม่เกิดขึ้นก็จะไม่มีการเปิดใจคุยกันแล้ว
0: อันนี้ก็คือในเรื่องของสังคมที่มีต่อ คนไข
1: ้แล้วในแง่ถ้าเกิดว่าเป็นคนใกล้ตัวล่ะคะถ้าเกิดว่าคนที่ใกล้ตัวเราเป็นโรคไบโพล่า นอกจากจะเข้าใจเขาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยซัพพอร์ตเขาหรือว่าช่วยดูแลเขาอย่างไรได้บ้างอีกคะ
0: โอเคเวลาที่มีคนถามผมอย่างนี้คำถามที่ผมชอบถามก็คือว่าลองถามตัวเองก็ได้ครับว่าถ้าเราเป็นไบโพล่าเราอยากให้คนอื่นเข้าใจอะไรเราอาจจะอยากให้เขาไม่ตัดสินเราไม่ว่าเราหรือว่าเขาก็อยากให้เรายอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นจริงๆคุณไม่ต้องปฏิบัติกับเขาต่างไปจากเดิมมากอย่างเช่นผมเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ลูกผมป่วยเป็นไบโพล่าสิ่งที่ผมทำคือผมก็รักลูกผมเหมือนเดิมใช้ชีวิตไปตามปกติส่วนเป็นไบโพล่าก็ดูแลไปนะครับแล้วก็ให้ความเข้าใจยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นโดยที่ไม่ต้องตัดสินหรือตำหนิอะไรเนี่ยผมคิดว่าสำหรับคนรอบตัวแค่นี้ก็พอแต่อีกอันนึงเนี่ยเวลาที่คนไข้มีอาการสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าคนที่อยู่รอบๆตัวจะเหนื่อยนะครับจะเครียดหมอเจอบ่อยนะครับอย่างเช่นสามีเป็นไบโพล่าแล้วอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับบางทีช่วงที่คึกมากก็ใช้เงินเยอะเลยนะครับบางทีก็เล่นการพนันบางทีก็กดเงินจากบัตรเครดิตไปแจกรู้ตัวอีกทีหนี้เต็มเลยเพราะนั้นญาติก็จะเครียดสิ่งที่สำคัญตรงนี้สำหรับญาติการดูแลตัวเองก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราต้องอยู่กับคนไข้นอกจากเข้าใจเขาต้องดูแลตัวเองด้วยว่าเราจะดูแลใจเรายังไงเวลาที่เราเหนื่อยอาจจะต้องมีตัวช่วยบางทีอาจจะต้องหาคนอื่นมาช่วยเปลี่ยนหรือว่ามีที่ระบายมีเพื่อนมีคนที่ซัพพอร์ตเราอีกทีนึงในฐานะที่เราดูเงี้ยก็จะช่วยได้เยอะนะครับหรือบางทีเนี่ยต้องรักษาคู่รักษาคนไข้ด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตญาติด้วยว่าเป็นยังไง
1: เมื่อสักครู่คุณหมอได้ให้คำแนะนำนะคะว่าสังคมควรที่จะปรับทัศนคติของตัวเองที่มีต่อคนที่เป็นโรคไบโพล่าอย่างไร
0: ครับ
1: แล้วคนที่ป่วยเป็นโรคนี้เองล่ะคะเขาควรที่จะมองตัวเองอย่างไรอะคะ
0: จริงๆตรงนี้สำคัญมากจากประสบการณ์การทำงานของหมอเนี่ยหมอพบว่าหลายคนเวลาที่เป็นโรคก็จะรู้สึกว่าโรคนี้มันทำให้เขาไม่มีคุณค่าเขาไม่เหมือนคนปกติเขาไม่เหมือนคนทั่วไปนะครับแต่จริงๆสิ่งที่หมออยากฝากสำหรับคนไข้ก็คือถ้ามองตัวเราอยู่ตรงนี้ถ้ามองอันนี้เป็นความเป็นโรคความเป็นโรคเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งที่มันแปลกปลอมแล้วมันผ่านเข้ามา เมื่อเราได้รับการรักษาความเป็นโรคนี่มันก็

0: แต่จริงๆเนี่ยตัวคุณก็ยังเป็นตัวคุณและคุณค่าของตัวคุณก็ยังอยู
1: ่
0: แต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยหลายๆครั้งคนไข้มักจะเอาความเป็นโรคไปผูกติดไว้ครับความเป็นตัวเราแล้วก็รู้สึกว่าตัวเราไม่มีความหมายตัวเราไม่ดีตัวเราไม่โอเคที่ป่วยเป็นโรคนี้เพราะนั้นสิ่งที่หมออยากฝากคนไข้ก็คือว่ามุมมองที่เรามีต่อโรคของเราก็สำคัญเหมือนกันนะครับหมอมักจะบอกคนไข้ว่าโรคมันก็เป็นสิ่งแปลกปลอมที่มันเข้ามาในชีวิตนะแต่คุณก็ยังเป็นลูกของพ่อแม่คุณยังเป็นสามีของภรรยาคุณยังเป็นที่รักของพี่ของน้องเพราะฉะนั้นความเป็นคุณกับความเป็นโรคนี่คนละส่วนกันเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญมากคือการรู้สึกถึงคุณค่าที่มันมีอยู่โดยที่ไม่เอาความเป็นโรคเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องไม่รู้ว่าอบันฟังแบบนี้แล้วอบันรู้สึกไงครับ
1: อบันฟังแล้วรู้สึกดีค่ะแล้วก็รู้สึกเข้าใจเพราะว่าหลายคนอย่างที่คุณหมอบอกว่าต้นตอของความเครียดต่างๆก็คือการตัดสินตัวเองว่าไม่มีคุณค่าโดยเหมือนเอานิยามของโรคเนี่ยมานิยามตัวเองไปเลยเพราะฉะนั้นเหมือนผูกคุณค่าหรือผูกความหมายตัวเองกับบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะโรคซึ่งไม่มีใครอยากจะเลือกเป็นโรคนี้หรือโรคทางจิตเวชหรือโรคทางกายอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นมันไม่แฟร์ที่จะโทษตัวเองหรือว่าตัดสินตัวเองแบบนั้น
0: ใช่เลยครับแล้วก็จริงๆอบันพูดแล้วหมอนึกถึงคำในภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า I have bipolar disorder แปลว่าฉันมีไอ้ bipolar เนี
1: ่
0: ยแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยใช้ว่าฉันเป็นbipolar เพราะนั้นคำมัน
1: เปลี่ยนความหมายเลย
0: เยอะเหมือนกันนะเวลาที่เราพูดว่าเรามีมันกับเราเป็นมันเนี่ยมันเหมือนพอเราใช้คำว่าเป็นมันเหมือนเราในโลกนี้มันอยู่ด้วยกันแต่จริงๆมันเป็นแค่สิ่งที่มันแปลกปลอมเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเมื่อเราได้รับการดูแลรักษาเราดูแลตัวเองดีๆนะมันจะดีขึ้น
1: ค่ะจริงๆเรากับโรคไบโพล่ามันคนละส่วนกันรวมถึงโรคอื่นๆด้วย
0: ใช่จริงๆคอนเซปต์เนี้ยใช้ได้กับทุกโรคที่เราเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเป็นมะเร็งคนเป็นโรคใดๆก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกแย่ว่าเอ้ยคุณค่าเราหายไปแล้วหรือเราสึกว่าเราหมดไปแล้วจริงๆมันเป็นปัญหาที่ความคิดของเราที่เอาคุณค่าของเราไปผูกไว้กับสิ่งเหล่านี้
1: แล้ววิธีคิดแบบคุณหมอค่ะทำให้บันรู้สึกว่าเรายังมีเสรีภาพแล้วเรายังมีอิสรภาพจากโรคหรือว่าปัจจัยอื่นๆข้างนอก
0: ค
1: ือมันไม่สามารถกระทบตัวตนและคุณค่าของเราได้เพราะว่ามันคนละส่วนกันค่ะ
0: เพราะว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยครับที่เราจะเชื่อคือหมอเชื่อว่าทุกๆคนที่นั่งอยู่ในโลกใบนี้มันมีคุณค่าในแบบของเขาอะต่อให้เขาจะมีโรคเขาจะไม่มีโรคความเป็นมนุษย์มันยังอยู่ตรงนั้น
1: วันนี้นะคะบันก็เลยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคไบโพล่ารวมถึงได้ช่วยแก้ไขความเข้าใจผิดด้วยว่าโอ้ยคนนี้เป็นไบโพล่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมันไม่ใช่แบบนั้นรวมถึงพอฟังแล้วเราได้เข้าใจเห็นอกเห็นใจพวกเขามากขึ้นจริงๆคือคำว่าเห็นอกเห็นใจอาจจะไม่ถูกนักบันคิดว่าต้องใช้คำว่าเข้าใจก็คือเป็นแค่สภาวะหนึ่งเหมือนที่เราไม่สบายเป็นหวัดก็เป็นแค่สภาวะหนึ่งคุณหมอได้ให้คำแนะนำต่างๆที่เป็นประโยชน์รวมถึงสำหรับตัวคนที่อาจจะเป็นโรคนี้เองหรือคนที่อยู่รอบข้างนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณค่ะคุณหมอ
0: ขอบคุณครับ
1: เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะคิดว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยน่าสนใจมากๆแต่ตอนหน้ารายการปลดชนวนป่วนใจก็มีเรื่องราวที่น่าสนไม่แพ้กันอย่าลืมติดตามนะคะแต่วันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: นี่คือช่วงเวลาที่รุจิเรกมีความสุขและสบายใจมากที่สุดในชีวิตเพราะเข้าได้กับสิ่งที่อยากทำและรู้ว่าความสุขของเกษตรกรนั้นดีอย่างไร
1: ผมบอกได้เลยว่าผมอยู่ในนี้ผมเจอสีเขียวสดชื่นผมไม่มีเพรสเชอร์จากเจ้านายผมไม่มีเพรสเชอร์จากลูกค้าที่ผมให้ขายเข้าไปนะครับเพราะผมคิดว่าผมทำของดีให้เข้าไปฉะนั้นตรงนี้ลดความดันที่ผมเคยเป็นโรคความดันนั้นแทบจะหายไปเลย

0: เวลาเพียง3ปีที่ตัดสินใจหันหลังให้กับชีวิตมนุษย์เงินเดือนตอนนี้อาจเรียกได้ว่าเขาเป็นเจ้าของสวนฟาร์มเมลอนที่ประสบความสำเร็จในอันดับต้นๆของจังหวัดนครปฐม
1: จริงๆก็คือเป็นจากเป็นวิศวกรมาแล้วก็ได้ตำแหน่งสายเต้าขึ้นมาก็เป็นผู้จัดการ20ปีนี้ไม่สายไม่ลาไม่ขาดมีพักร้อนก็ใช้ไม่หมดนั่นก็คือเราทุ่มให้สุดๆแล้วว่าในเรื่องของการทำงานเมื่อถึงเวลาเกษียณแล้วคุณจะทำยังไงออกมาก็จะไม่มีอะไรเลย
0: แต่การตัดสินใจเป็นเกษตรกรไม่ได้ง่ายและราบรื่นเหมือนอย่างที่คิดไว้ส่วนมะม่วงที่ลงทุนปลูกไว้ก่อนลาออกจากงานว่าเมื่อถึงเวลานั้นมันจะให้ผลตอบแทนเป็นอย่างดีแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น
1: ก็คือตามกระแสนะครับเราว่ามะม่วงเขียวเสวยในช่วง20ปีที่แล้วนั้นโอเคมากเป็นสิ่งที่ดีมากก็เลยปลูกมะม่วงก่อนมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดต้นมันโตจริงแต่ว่าราคาของผลผลิตทางการเกษตรมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเราทำของคุณภาพแล้วมีตลาดไม่ได้นะก็ป่วยการผมบอกได้เลยว่าออกจากบ้านเนี่ย20บาทเนี่ยต่อกิโลกรัมนะครับมันแทบจะโอ้โหยกมือขอบคุณแล้วแต่คิดดูแล้วกันปีหนึ่งคุณทำได้20บาทต่อกิโลกรัมมันไม่คุ้มหรอกครับที่จะอยู่ได้
0: เมื่อสวนมะม่วงไม่ใช่คำตอบของเกษตรกรมือใหม่เขาต้องมองหาพืชตัวอื่นที่จะสามารถทำให้การเป็นเกษตรกรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ
1: เสิร์ชดูจากในเน็ตดูจากอะไรต่างๆพวกนี้ก็พอมองเห็นว่ามีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเมลอนรสชาติดีของแปลกแล้วก็ดูในตลาดแล้วสำรวจโดยทั่วไปแล้วมันไม่ค่อยมีเป็นอะไรที่มันไม่ได้มีกันง่ายๆทำกันก็ไม่ได้ง่าย
0: ๆเขาตัดสินใจลงทุนอีกครั้งกับเมลอนญี่ปุ่นและดูเหมือนว่าเขาจะประสบความสำเร็จแต่มันกลับเป็นเช่นนั้นได้ไม่นาน
1: ทำเมลอนชุดแรกๆมันโอเคแล้วพอทำชุดที่2ชุดที่3มันเริ่มมีปัญหาพอมันเริ่มมีปัญหาแล้วมันก็ต้องแก้ปัญหามันกลับกลายเป็นว่ามันท้าทายเราคล้ายๆกับการที่เรามาทำงานเหมือนกันถ้าไม่สำเร็จมันก็แทบจะไม่อยากจะเลิกสุดท้ายมาเจอเพื่อนเขาปลูกในโรงเรือนเราก็ว่าเอ๊ะทำไมเขาปลูกได้แล้วมีวิวัฒนาการถ้าปลูกในโรงเรือนแล้วก็ไปศึกษาดูการที่ปลูกในโรงเรือนเนี่ยมันสามารถป้องกันแมลงได้เยอะมาก
0: การมีพื้นฐานด้านวิศวกรรมของรุจิเรกจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะสร้างโรงเรือนขึ้นเองเพื่อปลูกเมลอนญี่ปุ่น
1: ผมอยู่ทางด้านอุตสาหกรรมมาก่อนผมว่าผมทำเองแล้วน่าจะคุ้มกว่าเพราะผมไปดูที่ราคาณปัจจุบันนี้นะครับเขาขายประมาณ120,000บาทต่อ1โรงเรือนเมื่อเราไปดูแล้วเรามากลับมาบ้านเรามาดูโครงสร้างดูอะไรต่างๆแล้วเราเป็นวิศวกรก็มาหาเองดูเองมาศึกษาเองแล้วก็ตีราคาเองผมว่ามันไม่ถึงมันลดลงไปเกือบครึ่งเช็คแล้วนะครับก็ประมาณ7-8 หมื่นบาทอะไรประมาณนี้ก็เลยตัดสินใจว่าไม่น่าจะเป็นอะไรลงทุนแล้วก็เมื่อทำแล้วคิดถึงผลผลิตที่อยู่ภายในแล้ว

0: การเกิดขึ้นของโรงเรียนเพื่อใช้ปลูกเมลอนญี่ปุ่นยังส่งผลดีกับการดูแลหลายอย่าง
1: สารเคมีที่ใช้เนี่ยผมบอกเลยว่า 80% เนี่ยหายไปเลยไม่ต้องใช้เลยตอนนี้นะปัจจุบันนี้แทบไม่ได้ซื้ออะไรเลยมันเป็นของเก่าที่เหลือสะสมไม่รู้ว่าอีกสัก2ปีผมจะใช้ของที่ผมซื้อมาหมดหรือเปล่าฉะนั้นเรื่องของสารเคมีนี่ลดไปเมื่อคุณลดตรงนี้ไปคุณก็ลดต้นทุนคุณก็เพิ่มอายุคุณด้วย
0: เป็นที่ทราบกันดีในเกษตรกรที่ปลูกเมลอนว่าการที่จะให้เมลอนได้ผลผลิตที่ดีนั้นต้องใช้ปุ๋ยเคมีจำนวนมากเพื่อกระตุ้นให้ลูกเมลอนสร้างความหวานและกลิ่นที่หอมแต่การปลูกเมลอนของรุจิเรกเขาพยายามทำในสิ่งที่ต่างออกไป
1: พอหลังจากเราทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการตีพรวนดินให้มันพร้อมที่จะให้สารอินทรีย์ที่เราจะใส่กลับเข้ามาเนี่ยง่ายต่อการซึมลึกเข้าไปแล้วก็เริ่มกระบวนการปรับสภาพดินอันแรกสุดก็คือที่เราใส่ก็คือปูนขาวปรับค่า pH ของดินอันที่สองที่เราใส่เข้าไปแกลบดำที่ถูกหมักแล้วไม่ใช่เป็นแกลบที่ใหม่ๆสดๆซิงๆเลยผมก็ใช้พวกสารปุ๋ยหมักอะไรต่างๆพวกนี้เข้ามาช่วยเพื่อที่จะได้เอาเข้าเท่ากับเอาออกจำเป็นที่จะต้องใส่นี้เคมีเข้าไปด้วยมันก็ต้องทำให้ดินมันเหมือนดินเริ่มต้นที่ไม่เคยโดนปลูกอะไรมาก่อนเลยเริ่มต้น
0: เขายังคำนึงถึงการให้น้ำกับต้นเมลอนว่าจะต้องทั่วถึงสม่ำเสมอและประหยัดน้ำระบบน้ำหยดจึงนำมาใช้ในฟาร์มเมลอนและยังส่งผลดีต่อการให้ปุ๋ยด้วย
1: มันเหมือนกับแทบจะเป๊ะๆ เลยว่าต้นไหนรูไหนแล้วก็มันไม่ก็มีการสูญเสียของการให้ปุ๋ยเพราะปุ๋ยเนี่ยเราเดินมาตามท่อก็ลงที่ต้นเลยจริงๆเหมือนกันว่าต้นไหนก็ปุ๋ยต้นนั้นเหมือนกันนี่คือระบบน้ำหยดแล้วก็อีกทีนึงถ้าไม่ใช้ระบบน้ำหยดเราก็ไม่สามารถที่จะคลุมผ้าได้เพราะถ้าเกิดจะเราใช้คลุมผ้าเนี่ยมันก็เหมือนแค่ว่ารักษาความชื้นของดินไว้เราถึงได้คลุมผ้าถ้าไม่ใช้น้ำหยดก็ไม่มีวิธีไหนที่จะเอาน้ำใส่เข้าไปใต้ผ้าได้ฉะนั้นก็ต้องวางระบบน้ำหยดมันได้ผลหลายอย่าง
0: เพื่อให้ผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือนเขาวางระบบการปลูกโดยจัดโรงเรือนที่ปลูกออกเป็น4กลุ่มคือ1โรงเรือนที่พร้อมที่จะเก็บผลผลิต2โรงเรือนที่อยู่ในระยะผสมเกสร3โรงเรือนที่ลงต้นกล้าและ4โรงเรือนสำหรับพักโรงเมื่อวางได้ระบบดังนี้จึงมีผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือน
1: เพราะว่าอายุของเมลอนเนี่ยมันประมาณ3เดือนแล้วจะมีพักอยู่1เดือนฉะนั้น4เนี่ยจะเป็นอะไรที่สวยงามและทีแรกสุดก็กะว่าจะทำแค่4โรงก่อนด้วยซ้ำไปก็คือว่าเดือนที่1เราก็ทำ1โรงเดือนที่2ก็ทำ1โรงเดือนที่3ก็ทำ1โรงแล้วก็พักแล้วก็เดือนที่4ก็เก็บผลผลิตก็วนไปมันก็จะมีอะไรที่ออกในทุกโรงนะเป็น1โรงไปแต่ละชุดก็เป็น1โรง

เมื่อการจัดการเป็นไปได้อย่างดีเขาจึงมีผลผลิตออกจากฟาร์มได้ตามแผนที่วางไว้และมันสามารถสร้างรายได้อย่างน่าพอใจ

ในการคัดเกรดที่ลูกค้าที่จะมารับจากที่นี่แล้วนะครับก็จะมีคัดออกเป็น3เกรดคือขนาดที่เกินจาก 1.3 กิโลกรัมขึ้นไปแล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด A นะครับรองลงมาจาก 1.3 กิโลกรัมจนถึง1กิโลกรัมในช่วงนี้จะเป็นเกรด B แล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด B หลังจากนั้นก็จะเป็นเกรด C เกรด C นี้จะเป็นขนาดที่หลังจาก1กิโลกรัมลงมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของตัวผิวพรรณที่ไม่สวยงามจะรวมอยู่ในเกรด C นี้ทั้งหมดเลย55บาทถ้าเป็นเกรด A นะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเกรด B เนี่ยมันต่างกันหายไปประมาณ30บาทเลย35บาทเลยหายไปเกือบครึ่งเลย20บาทที่หายไปแต่แล้วถ้าเกรด C นี่หายไป1ส่วน3เลยก็เหลือแค่ประมาณสัก25บาทนี่อย่างมากต่อกิโลกรัม

0: แต่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องเป็นผลผลิตที่ต้นไม่ตายเพราะว่าเมลอนเนี่ยความหวานเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของชีวิตมันก็คือหลังจากที่70วันขึ้นไปแล้วฉะนั้นถ้าต้นตายก่อนมีแต่ลูกไม่มีความหวานมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ลูกค้าพึงปรารถนานะ
1: ทุกเดือนจะมีลูกค้ามารับซื้อผลผลิตเมลอนญี่ปุ่นของเขาถึงฟาร์ม

คือคุณภาพเบื้องต้นเนี่ยมันก็โอเคในเรื่องของรสชาติในเรื่องของความหวานเรื่องของสายพันธุ์เนี่ยในของพี่ดิเรกนี่ก็ถือว่าอยู่ในคุณภาพอ่ะนะเกรด A ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคทั้งเรื่องของการดูแลการปลูกมันก็ทำไอ้ดินในสภาพดินเขตเนี้ยมันมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงแล้วก็เมลอนจะคุณภาพดีความหวานจะสูงมากแล้วก็กลิ่นก็ดีซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ตอนนี้ติดเรื่องของขนาดซึ่งอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็มีกำหนดอยู่ว่าไซส์ไหนประมาณไหนราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าเขาก็ถือว่าโอเคแล้วแหละก็มีใหญ่บ้างเล็กบ้าง

0: ถึงตอนนี้จะดูเหมือนว่าการมาเป็นเกษตรกรปลูกเมลอนของรุจิเรกจะสวยงามสร้างรายได้และมองว่าจัดการได้ไม่ยากนักแต่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ไม่มีอะไรได้มาง่าย
1: มันไม่ถึงขนาดขั้นโคตรยากหรอกครับมันก็ยากแต่คำว่ายากนั้นผมบอกว่าต้องถามกับใจคุณก่อนว่าเอาจริงๆแล้วคุณว่าคุณใช่ไหมคุณใช่หรือเปล่าถ้าคุณใช่คุณถึงจะทำไอ้คำว่าใช่ของคุณพร้อมที่จะมานั่งอยู่ในโรงเรือนร้อนๆพร้อมที่จะนั่งผสมเกสรสิ่งหนึ่งเมื่อมีโรงเรือนมันก็ไม่มีผึ้งนะครับเพราะไม่มีแมลงฉะนั้นเมื่อไม่มีแมลงคุณจะให้อะไรมาผสมเกสรคุณเอง

0: ที่จะต้องมานั่งผสมเกสรฉะนั้นในการผสมเกสรคุณต้องตื่นแต่เช้าบางทีพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นคุณก็ต้องเข้ามานั่งผสมเกสรทุกต้นอยากให้มีลูกใช่ไหมครับคุณต้องผสมเกสรทุกต้นฉะนั้น1โรงที่ผมมีอยู่นั้น750ต้นก็ต้องถูกผสมเกสร750ต้นเพื่อความชัวร์แต่ไม่ใช่แค่750ต้น750ดอก1ต้นคุณต้องเผื่อไว้ประมาณ 2-3 ดอกอย่างต่ำคูณเข้าไป1โรงคุณอาจจะผสมถึง 3,000 ดอกเลยก็ได้นั้นถึงได้ถามกลับไปว่าเมื่อกี้พูดว่าถามใจตัวเองก่อนว่าใช่หรือเปล่า
1: เวลาไม่ถึง5ปีในการมาเป็นเกษตรกรของรุจิเรกเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าการตัดสินใจของเขาในครั้งนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง
0: ผมเชื่อว่าคุณไม่ได้กินน้ำมันน้ำมันคุณทุกวันกินไปมันกินไม่ได้แต่ถ้าคุณปลูกผักปลูกหญ้าอะไรต่างๆพวกนี้เข้าไปคุณสามารถกินมันได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็เหลือก็ขายฉะนั้นคุณก็มีรายได้พอเหลือเฟือครับแต่ถามว่าพอหรือเปล่าคุณพอเปล่าคุณพอแค่นั้นหรือเปล่าถ้าคุณพอที่จะกินและมีเหลือที่จะเก็บบ้างเล็กน้อยพอแล้วครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันน้อยมากจริงๆเมื่อคุณกล้าที่จะออกมา
1: ทุกคนมีทางเลือกในชีวิตของตัวเองเสมออยู่ที่ว่าเราจะเลือกเส้นทางที่เราคุ้นเคยและรู้สึกปลอดภัยหรือเลือกเส้นทางใหม่ที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยแต่อาจเป็นเส้นทางที่สร้างความสุขยั่งยืนให้กับชีวิตดังเช่นที่ชายคนนี้ได้ทำลงไปแล้ว
0: ถามว่าคุณมีแล้วคุณพอหรือยังที่ในหลวงพูดนะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยว่าในหลวงพูดคือความพอเพียงคุณมีอะไรที่พอเพียงหรือยังเงินเดือนเหยียบแสนก็ตามแต่คุณต้องใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นแต่ถามว่ามาอยู่ที่บ้านนี่นะครับผมใช้ไม่ถึงวันละร้อยนะครับตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยยิ่งมาอยู่บ้านนอกกินมื้อ30-40บาทไม่ถึงแล้วครับและถ้าเกิดมีอะไรของใกล้บ้านเหลือเฟือครับคุณหาของที่สามารถที่จะอยู่กินได้บ้านเนี้ยแทบจะหากินได้ด้วยซ้ำไปก็จะยิ่งเซฟก็ไปใหญ่นี่ผมพูดหมายถึงว่าต้องไปซื้อเขากินนะแต่ถ้าคุณสามารถปลูกอะไรได้อีกนะคุณก็ไม่ต้องซื้อคุณก็ลดค่าใช้จ่ายลงไปแล้วหลังจากปลูกแล้วนั่นน่ะขายสิครับและนั่นก็คือรายได้ที่จะกลับเข้ามาไม่ใช่ยากหรอกครับ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา

0: 18:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
3: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่21แก้ปัญหาที่จุดเล็กคิดมาโครเริ่มไมโคร
4: อันนี้บวกอันนี้อันนี้ลบด้วยอุ๊ยยากจริงๆเลย
3: แก้จดเลขอยู่เหรอเป็นสุ
4: ขเป็นสุขแก้มาเกือบชั่วโมงแล้วปวดหัวไปหมดแล้วเนี่ย
3: ไหนพี่ดูสิยากแล้วก็ซับซ้อนจริงๆแหละแต่น้องลองค่อยๆคิดทีละขั้นจากจุดเล็กๆก่อนอาจจะคิดออกก็ได้นะ
5: แนะนำน้องได้ดีเลยนะร่มเย็นเหมือนหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ว่าแก้ปัญหาที่จุดเล็กคิดมาโครเริ่มไมโคร
3: ฮะมาโครไมโครคืออะไรฮะคุณตา
5: หืมมาตาจะเล่าให้ฟังมาโครคือการมองปัญหาในภาพรวมไมโครคือการแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆด้วยพระอัจฉริยภาพในการแก้ไขปัญหาของในหลวงรัชกาลที่9ตัวอย่างเช่นเรากำลังพายเรือเล่นอยู่ในคลองจู่ๆก็เห็นว่าเรือที่เรากำลังพายอยู่รั่วเราก็ต้องหาทางซ่อมรอยรั่วนั้นหาวิธีวิทย์น้ำออกจากเรือลำนั้นและพยายามพายเรือกลับเข้าฝั่งให้สำเร็จแทนที่จะตัดสินใจกระโดดลงน้ำทิ้งเรือไปเป็นการค่อยๆแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆซึ่งหากแก้ปัญหาเล็กๆได้สำเร็จก็จะทำให้เรือสามารถนำพาเราเข้าถึงฝั่งได้อย่างปลอดภัยพระองค์ท่านเคยตรัสไว้เหมือนเป็นดั่งพระราชอารมณ์ขันว่าถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่ออกต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อนเพื่อให้อยู่ในสภาพที่คิดได้เป็นเรื่องที่จริงแท้แน่นอนสะท้อนหลักคิดที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพอย่างที่สุด
3: งั้นเป็นสุขจะแก้โจทย์ในวงเล็บไปทีละจุดก่อนดีไหม
4: โอ้แก้ได้จริงๆด้วยค่ะพี่ร่มเย็นอย่างนี้เป็นสุขแก้โจทย์เสร็จแล้วเป็นสุขจะได้รีบไปเล่นให้หายปวดหัวเลยค่ะ
5: ห่วงแต่เล่นจริงๆเลยเป็นสุข

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569กันค่ะและในช่วงนี้นะคะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนนะคะทำให้ประเทศไทยค่ะมีฝนน้อยแต่ว่ายังคงมีฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่นะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างค่ะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันนะคะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมลพบุรีและสระบุรีค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากฝนจะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะก็ขอให้ประชาชนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูปเก่าจังรูปคุณปู่เหรอคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตอนปู่เด็กๆนะปู่ได้ไปเที่ยวที่วัดอรุณกับครอบครัวปู
0: ่แม่น้ำแม่แค่นี้ก็ไม่ให้
1: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
0: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่วันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะเดี๋ยวแม่ก็เล่นไม่ทันคนอื่น
1: ไม่เอาหน้าเมฆอย่าพูดอย่างนั้นสิที่แม่เขาทำแบบนั้นเพราะว่ารักและเป็นห่วงเมฆนะไม่อยากให้เสียการเรียนเพราะติดเกมเมฆรู้ไหมขนาดพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าประสาททองยังรู้ว่าแม่รักและห่วงมากแค่ไหนและพระองค์ยังทรงแสดงออกถึงความกตัญญูนี้ให้พวกเราได้เห็นกันด้วยนะ
0: พระเจ้าประสาททองเนี่ยอยู่ในสมัยอยุธยาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ะพระองค์เป็นผู้มีความกตัญญูมากเมื่อพระราชชนนีหรือแม่ของท่านสิ้นพระชนท่านจึงโปรดให้สร้างวัดชัยวัฒนารามณที่ดินที่พระราชชนนีเคยประทับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ้ะ
0: แปลว่าท่านทรงสร้างวัดชัยขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงและอุทิศบุญกุศลให้แม่ของท่านใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องวัดชัยจึงเป็นอนุสรณ์แห่งความกตัญญูและยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองในสมัยอยุธยาที่ต่อมากลายเป็นต้นแบบของวัดอรุณยังไงล่ะ
0: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะนี่เมฆเราไปดูวัดกันเถอะนะนะ
2: ก็ได้เอานี่ไปทำเองแล้วกัน
3: พุทธศักราช 2164 รัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
0: ทำไมที่นี่มันโครงเครงไปมาอย่างกับอยู่บนเรือเลย
4: โอ้โหบ้านใหญ่เบ้อเร้อ
0: เราไปดูกันเถอะ
5: ยาสมุนไพรจ้ะแม่กินซะหน่อยตามที่หมอเขาว่ามา
6: ข้าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรร้ายแรงนี
5: ่กินพอมีเรี่ยวแรงยังไงล่ะจ๊ะช่วงที่ข้าไปออกศึกที่กัมพูชาประเทศเนี่ยแม่จะได้ไม่เจ็บป่วย
4: โหยตะวันพี่เขาจะไปออกรบด้วยเจ๋งมากๆเลย
5: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
6: เจ้าไปรบเพื่อบ้านเมืองนั่นก็ถือว่าเป็นการกตัญญูต่อประเทศชาติเจ้าจงทำให้เต็มที่แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนัก

0: หรือว่าแม่ลูกคู่นั้นจะเป็นพระเจ้าประสาททองและแม่ของท่าน
1: ใจเย็นลงหรือยังล่ะเมฆ
0: ครับปู่เมฆไม่น่าพูดแบบนั้นออกไปเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไว้เมฆโทรไปขอโทษแม่นะปู่ว่าแม่คงเข้าใจ
0: แม่ครับเมฆขอโทษที่เอาแต่ใจตัวเองทำให้แม่เสียใจเมฆรักแม่นะครับวันนี้เราพูดไม่ดีกับแม่แต่ยังดีที่แม่ยังอยู่ให้เราขอโทษต่อไปนี้เราจะทำดีกับแม่ให้บ่อยๆให้เหมือนพระเจ้าประสาททองที่ท่านทรงดูแลพระมารดาและทรงสร้างวัดชัยวัฒนารามไว้เป็นอนุสรณ์และเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของสมัยอยุธยาเราเป็นเด็กคงสร้างวัดไม่ได้แต่เราบอกรักและเป็นเด็กดีให้แม่ได้ทุกวัน

0: ไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
1: ไปเที่ยวไหนหรออ
0: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับ
1: ปูนี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได
2: ้แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่แก้ว

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
0: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพอพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สั่นเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
0: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่เขามาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
7: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามาก และมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
3: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
0: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
5: รับทราบ
7: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
1: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ๆจะได้รีบกลับไปเรียนสักที
7: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิ
0: อะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้ยเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
7: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
0: ได้เลย

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาจุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry ยุรินทาอัจฉริยะวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา

0: ชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
3: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองซึ่งพลเมืองเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยเลือกผู้ปกครองทำหน้าที่ออกกฎหมายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความจำเป็นในการปรับปรุงระบอบการปกครองให้เหมาะสมแก่กาลสมัยทรงวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยอย่างมีขั้นตอนทรงมีพระราชดำริให้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นสองครั้งแต่ไม่ได้รับความเห็นชอบกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ทรงสละพระราชอำนาจแก่ประชาชนพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกต่อมาทรงเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ดำเนินไปตามครรลองจึงทรงสละราชสมบัติเสด็จไปประทับณประเทศอังกฤษทรงดำเนินพระชนชีพเรียบง่ายอย่างสามัญชน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมืองโครงการสารคดีสื่อสินดินน้ำป่าปี2ชุดแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของชีวิตคนและแม่น้ำโขงผ่านรายการที่นี่บ้านเราตลอดเดือนที่ผ่านมาและนี่คือผลงานเรื่องสุดท้ายจากโครงการสื่อสินที่ผ่านการสร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่วันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับสารคดีเรื่องเด็กโขงโดยทีม1352ฟิล์ม
1: สวัสดีครับผมชื่อปูนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่ม1352ฟิล์มครับที่ทำเรื่องเด็กโขงครับพื้นที่ที่ผมลงอยู่โขงเจียมเรื่องเด็กโขงเป็นเรื่องของเด็กในชุมชนที่ใกล้ๆกับแม่น้ำโขงครับที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่มีเรื่องต่างๆเกี่ยวกับแม่น้ำโขงทั้งเรื่องหาปลาไม่ค่อยได้และพ่อแม่ก็ต้องย้ายออกคือครั้งแรกที่ไปถึงที่นั่นนะครับผมก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยทำไมเด็กในหมู่บ้านเนี้ยหรือแม้กระทั่งเด็กในโรงเรียนเนี้ยส่วนใหญ่อะจะอยู่กับคุณยายคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบวัยรุ่นในหมู่บ้านก็แทบไม่เหลือเลยเหลืออยู่2วัยก็คือวัยเด็กกับวัยแก่ครับ

0: เทสแตกตาเป็น
1: คือระยะเวลาหาปลาจาก3เดือนเป็น2สัปดาห์เนี่ยส่วนเวลาที่เหลือมันก็ไม่มีอะไรทำภาวะเศรษฐกิจก็น้อยลงค่าครองชีพสูงขึ้นต้องรีบโดนทิ้งบ้านทิ้งลูกทิ้งพ่อทิ้งแม่ให้พ่อแม่เลี้ยงลูกแล้วก็ตัวเองก็ไปทำมาหากิน
2: ดูแม่ไหมเห็นไหมฮะทำไมคิดถึงยายเพราะว่ายายแก่แล้วอยู่กับยายเนาะ
3: มันบอกครับ
4: มันไม่โลก
3: มันนั่นเนาะของมันบ่เห็นพ่อเห็นแม่เกิดขึ้นมาบ่ได้เห็นบ่เห็นแต่ยายก็คิดอยู่กับขั้นแม่เขาเอาไปก็ถือว่าลูกของเขาก็ไม่ว่า
1: พ
5: ู
1: ดถ
5: าม
1: ว
5: ่
1: าค
5: ิ
1: ดถ
5: ึ
1: งหร
5: ือ
1: ว่าค
5: ิ
1: ดพ่อ
5: จัง
1: ได้ถาม
5: ว่า
1: แล้ว
5: ใส่
1: ก็บอกว่า
5: แล้ว
1: ใส่ต้องการจะ
5: ช่วยเลยครับมันจะย้ายสักวันนึงเขาก็กลับมาหาเรามันเดิมเรา
1: ตั้งใจ
5: เด
1: ีย วจะให้พ่อมาแม่อยากให้มาทำไมอ
4: ยากให้พ่อหนูว่านไม่อยากให้พ่อกลับมาค่ะกลับมาเลี้ยงดูค่ะก็ยังพ่อคนอื่นที่เขาเลี้ยงดูลูกมันก็อยากให้เขามาเลี้ยงเหมือนกัน
3: นี่กินนมกินนมกินนมกินนมน้องกินนม
6: หลานสามเดนผู้หนึ่งเป็นสี่ตื่นขึ้นมาทำกับเขาครับเขาซื้อมาค่ะพ่อตาหาปลาวันไหนก็ซื้อก็ทำแบ่งใส่บาตรแล้วก็แบ่งให้ร้านกินยายบ่ได้กินก็หานี่ไม่กินแค่มันแค่มันหน่อย
7: เมียก็เดี่ยวนานแล้ว
8: บ่แต่ฝนตกบ่แต่ฝ่าห้องมันรับโดดนะไฟรับตอนฝนตกฝ่าห้องรับประจํารับเรื่อยๆคุณได้ 3-4 ถุงยังมาวันนี้

นะที่เป็นนางฟ้า

0: โอ้ขึ้นยาเป็นมะลำ
1: เอาเง
0: ิน
1: มาทำอะไร
0: เอาเงินไปให้แม่
2: ใช่
0: ยาเป็นกระเป๋าเป็นตำรวจนักเรียนนักให้เงิน
1: เอาเงินมาทำอะไร
0: เอาไปให้แม่
3: เป็นนักฟุตบอลครับได้แล้ว
4: โตขึ้นหนูอยากเป็นหมอค่ะพยายามเก็บเงินไว้คือพ่อแม่บ่สบายคือค่ะก็สิได้รักษาพ่อแม่ค่ะ
5: เป็นหมอครับหมอแล้วไปกับโรงพยาบ
6: าลเป็นหยังคืออยากเป็นประมง
5: ปอผ้าเฮ็ดครับ
6: อยากไปเฮ็ดงานหม่องอื่นบ
5: ่บ่ครับ
6: เป็นหยัง
7: ไปก่อนก็มันบ่อยากแต่ก่อนนี่ตู้มือนึงนี่ได้ย่างหน่อยก็ทาตัว10ตัวมีประมาณภารกิจละตัว2อาทิตย์ตัวนี่สิครับแล้วก็เกลือนี่แหละน้ํามาแรงนี่ก็ทา
8: ฮะปกติมาเล่นน้ําโขงบ่อยมั้ย
0: บ่อยมาก
8: มาทําอะไรอ่ะ
0: ฮะ
8: มาทําอะไร
0: หาหอย
8: หาหอยหอยอะไร
0: น้ําโขงหอยคัน
8: หอยคันเอาไปทําอะไรอ่ะ
0: เอาไปเล่น
8: แล้วลุงมาหาปลานี่แต่ละครั้งได้เยอะไหม
0: เยอะ
8: เยอะเท่าไหร่
0: ได้ร้อยตัว
8: ขนาดนั้นเลยเหร
0: อ
8: แล้วทำอะไรช่วยลุงบ้าง
0: ก็ไม่ได้ค่อยทำอะไรก็ถ้าลุงจะมาโขงก็มาพายเรือให้ลุง
8: สนุกไหม
0: สนุก
8: อยู่โขงกับอยู่ที่อื่นอะไรสนุกกัน
0: อยู่โขงสนุก
8: ลุงมาแล้วลุงมาแล้ว
0: รู้แล้ว
7: ตั้งแต่รับมานี่เลยปลา12ตัวตั้งแต่รับมา
6: ดักมาจากมือเหรอครับ
7: 3 4เดือน
6: โอ้โหได้12โต
7: ได้12โต
9: แต่เด็กก็ค่อนข้างจะดื้อหน่อยซนดื้อซนแต่ก็เชื่อฟังอยู่นั่งก็อยากได้ตุ๊กตาอยากได้ชุดใหม่อย่างเงี้ยช่วงจะกลับไปหาเราช่วงปีใหม่สงกรานต์สองครั้งก็มาทำงานบริษัทนะคะก็มาทำได้8ปีละในโรงงานก็เหนื่อยเบื่อด้วยที่นี่มันแข่งขันเยอะออกจากบ้านก็ใช้ตังค์แล้วถ้าไม่มีตังค์ก็อยู่ไม่ได้แล้วก็อยากไปใช้ชีวิตแบบไอ้นี่นะอยู่แบบธรรมชาติ

0: 用木鱼摆摆在片啊，
1: 在片在毛片。
2: 哦，还有种，花椰就少安花，片了。两块五，
3: 两块五。好，安多
4: 盖。两个。
3: 一个萝卜。

0: คุณลองคิดดูดีๆนะว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรเราไม่ต้องไปอยากได้อย่างมีอยู่เองตลอดทุกวันเนี้ย
1: ยิ่งทำงานยิ่งแย่นะเดือนหนึ่งก็พอแต่ได้ใช้เดือนชนเดือนไม่มีเงินเก็บเลยน้องทางบ้านน้องก็ไม่ค่อยได้ส่งนะไม่ได้ส่งส่วนใหญ่ก็ติดงวดรถเนี่ยงวดรถก็หมื่นกว่าละจริงๆแล้วพี่ภาระหนี้สินเยอะพี่ทำงานไปก็ไม่รู้จุดหมายดูแลน้องแล้วก็ช่วยยายทำงานบ้านเก็บกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านนะลูกนะตั้งใจเรียนสอบให้ได้ที่หนึ่งเดี๋ยวแม่จะส่งเรียนสูงหนูอยากเป็นอะไรก็เลือกเอาแม่รักหนูมากนะคิดถึงเดี๋ยวอีก 3-4 ปีแม่ก็กลับไปหาแล้ว

รักแม่มากที่สุดในโลกอยากให้แม่

ุกจะสอบให้ได้ที่หนึ่งแม่ต้องกลับมาหาหนูแม่ต้องมาหาหนู

0: มาฮะหนูหนูปวดแซ่บหนูรักแม่มากที่สุดในโลกเสร็จแล้วโอเคบ๊ายบายจุ๊บ
1: หลังจากทำสารคดีเนี่ยจากแต่ก่อนที่เรารู้จักแค่แม่น้ำโขงก็คือแม่น้ำที่ยาวกี่ประเทศก็ว่าไปแต่พอเราลงลึกรายละเอียดแล้วเรารู้สึกว่าแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้คำว่าแม่เพราะว่ามันให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันให้ที่อยู่ของสัตว์มันให้ความอุดมสมบูรณ์แล้วมันให้วิถีชีวิตก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละเราต้องช่วยกันรักษานะเพราะว่าถ้าไม่มีมันอยู่คือก็อย่างที่บอกครับแม่น้ำโขงมันมีทองด้วยนะมันเป็นเหมือนสวรรค์เลยนะแต่มันกำลังจะหายไปแล้วเราอยากให้ทุกคนหวงแหนกันไว้ครับสุดท้ายคือจริงๆก็ยังมีความหวังว่ามันจะต้องแบบว่าอยู่แล้วอยากให้อยู่ไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วมันก็ลำบากอยู่มันก็มีไฟฟ้ามากขึ้นจะเห็นจากเรื่องนะครับว่าในตัวเรื่องอ่ะบ้านหมู่บ้านเนี้ยที่ใส่ไว้ตอนนั้นมันอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าประมาณแบบ 5-6 กิโลหรือ7กิโลนี่แหละครับแต่ทุกครั้งที่ฝนตกหมู่บ้านนี้ไฟจะดับตลอดก็เลยเอาเป็นว่าก็ขอให้มันอยู่ได้นานๆนะครับผมก็ทำให้ดีที่สุดขอให้ทุกคนดูแลรักษามันให้มันอยู่นานที่สุด

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเท

พระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

หลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติและพระราชสิทธิ์แต่งตั้งผู้สืบราชสมบัติตามกฎมณเทียนบาทสภาผู้แทนราษฎรได้กราบบังคมทูลเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ขณะพระชนมพรรษา 8 พรรษาเศษพุทธศักราช 2481 เสด็จนิวัตรพระนครเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั้งในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงพุทธศักราช 2488 เสด็จนิวัตรพระนครอีกครั้งทรงนำเกียรติภูมิของชาติคืนสู่คนไทยทรงขจัดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวจีนย่านเยาวราชและสำเพ็งพระราชจริยาวัดอันงดงามสะท้อนสายใหญ่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และอาณาประชาราษฎร์

0: เชื้อชาติมิเสื่อมคลาย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาไปตะลุยกินของอร่อยแบบจัดหนักจัดเต็มที่ตลาดย้อนยุคริมปิงจังหวัดนครสวรรค์ครับบอกเลยนะครับว่าในตลาดนี้อร่อยทุกอย่างจริงๆไม่ว่าจะเป็นของคาวหรือของหวานจนผมแทบจะไม่อยากวางจานกันเลยทีเดียวครับที่ตลาดย้อนยุคแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่หน้าวัดเขาดินอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับและงานนี้ผมยังได้ไกด์กิตติมศักดิ์อย่างน้องโน้ตเจ้าถิ่นที่รู้ทุกซอกทุกมุมของตลาดนี้พาผมไปทัวร์กินกันอีกด้วยครับตลาดโบราณริมน้ำปิงที่อำเภอก้าวเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์นะครับหรือว่าถ้าคุณผู้ชมมาแล้วกลัวหาไม่เจออยู่ที่หน้าวัดเขาดินใต้นั่นเองนะครับผมซึ่งที่นี่เป็นตลาดของชุมชนจริงๆนะครับคนในชุมชนเนี่ยมาขายของกันแล้วก็การจัดการทั้งหมดก็เป็นคนในชุมชนดูแลกันเองนะครับเป็นตลาดที่น่าสนใจมากแต่มาถึงที่นี่ก่อนที่จะไปเดินไปช็อปไปชิมไปอะไรก็ตามต้องไปที่ไหนก่อนครับ
1: จัดการหลวงพ่อก่อนอันนี้หลวงพ่อเฮงค่ะแล้วก็สมเด็จรัชกาลที่5
0: มันมีเรื่องราวความเป็นมายังไงทำไมที่นี่ต้องมีต้องบอกว่าเป็นอนุสาวรีย์ของหลวงพ่อเฮงกับเสด็จพ่อรอ5อยู่คู่กันนะครับ
1: ท่านมาประพาสต้นค่ะก็เลยขึ้นท่าน้ำที่หน้าวัดก็เลยมาวัสการหลวงพ่อที่นี่
0: คือในสมัยโบราณนะครับผมรัชกาลที่5เคยเสด็จประพาสต้นแล้วมาขึ้นท่าน้ำที่นี่เลย
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: รัชกาลที่5มาเพื่อมาสักการะหลวงพ่อก็เลยเป็นเรื่องราวเป็นตำนานก็เลยมีทั้งรูปของหลวงพ่อเฮงแล้วก็รัชกาลที่5ซึ่งเขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นไม่รอช้าครับไปเลยครับผมอิ่มบุญแล้วก็ต้องอิ่มท้องกันต่อสิครับแต่ผมสังเกตเห็นว่าวันนี้ตลาดดูคนแน่นๆเป็นพิเศษจะเป็นเพราะอะไรให้น้องโน้ตอธิบายกันเลยดีกว่าครับโอ้โหนี่แค่ประตูทางเข้ามานี่โอ้โหวันนี้ประดับประดาสวยขนาดนี้เพราะว่ารู้ว่ารายการพี่มาเตรียมไว้ต้อนรับ
1: ไม่ใช่ค่ะพอดีตรงพี่มาตรงกับงานประพาสต้นพอดี
0: ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้นนะครับจัดทุกปี
1: จ้ะ
0: นะครับแต่ว่าตลาดนี้มีอยู่แล้วประจำไหม
1: ใช่ค่ะทุกวันอาทิตย
0: ์ก็คือมาเที่ยวกันได้ก็เป็นตลาดแบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดมาช่วงเทศกาลก็จะมีบรรยากาศที่พิเศษมากขึ้นอีกนิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: ทุกวันอาทิตย
1: ์
0: กี่โมงถึงกี่โมงครับ
1: แต่บ่ายสองเป็นต้นไปถึงสี่ทุ่ม
0: โอ้โหตั้งแต่บ่ายสองถึงสี่ทุ่มเลยเหรอแสดงว่ามาบ่ายเย็นเย็นเดินสบายสบายอากาศไม่ร้อนเช้าเช้านี่ไปสักการะไปเที่ยวที่อื่นก่อนได้แล้วค่อยมา
1: ได้ค่ะได
0: ้โอเคครับผมงั้นเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างที่นี่ครับผมตลาดย้อนยุคนั้นนะครับเป็นตลาดที่จะพาเราย้อนยุคกลับไปในสมัยรัชกาลที่5ที่มีพ่อค้าแม่ค้าแต่งกายด้วยชุดไทยแบบชาวบ้านแต่สำหรับนักท่องเที่ยวถ้าใครมาเที่ยวในงานเทศกาลแบบนี้นะครับ

0: ครับที่ตลาดก็จะมีชุดไทยสวยๆให้ใส่ได้ตามใจเลยนะครับส่วนผมนั้นมาเน้นของกินอย่างเดียวเพราะร้านแรกที่ผมเห็นบอกเลยว่าคุ้นตามากแต่รสชาติจะต่างจากที่เคยกินยังไงต้องขอลองก่อนเลยครับ
1: แนะนำค่ะเคยกินป่ะเนี่ย
2: โอ้ใครก็รู้จักขนมวง
1: ลองไหมพี่ลองว่าลอง
2: แต่ว่าอันนี้คุณแม่ผสมข้างในเป็นอะไรครับข้างในเป็นอะไร
1: ก็จะมีแป้งมีเกลือมีน้ำตาลนะคะ
2: ถ้าบางที่เขาจะแบบมีใส่กล้วยบางที่นะผมเคยเจอบางที่ก็ใส่ทุเรียนโหแต่แม่ทำน้ำตาลได้สวยมากนี่ทอดได้สวยมืออาชีพอ
1: ร่อยนะพี่
2: เป็นขนมวงที่แปลกกว่าที่เคยกิน
1: ทำไม
3: ขนมวงที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นคุณผู้ชมลองมาชิมดูแป้งกรอบน้ำตาลก็กรอบอร่อยหอมงาเนื้อแป้งเหนียวกำลังดีปกติกระทงนี้ขายกระทงเท่าไหร่ครับ
1: 20บาทค่ะ
3: กระทงละ20บาทคุณผู้ชมกระทงเดียวจุกกินได้ทั้งครอบครัว
0: และก็มาถึงอีกร้านหนึ่งครับที่ต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดเป็นร้านขนมเบื้องโบราณที่แปลกและไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยครับ
2: อันสีเขียวนี่ไส้อะไรครับ
1: ไส้ไส้หวานจ้ะ
2: เฮ้ยผมนึกว่าไส้สาหร่ายญี่ปุ่น แล้วอันนี้
1: ไส้เค็มจ้ะ
2: อ๋อไส้เค็มทำมาจากมะพร้าว
1: ไส้ไข่ฝอยทอง
2: อ๋อไส้หวานของแม่ไม่ใช่ไส้ฝอยทองเหรอ
1: ใช่
2: เป็นไส้มะพร้าวหวาน
1: จ้ะ
2: แล้วก็มีไส้มะพร้าวเค็ม
1: จ้ะ
2: แล้วก็มีไส้ฝอยทองเอาละครับคุณผู้ชมขอลองเลยนะ
1: จ้ะ
2: อันนี้ไส้มะพร้าวหวานอันนี้ไม่เคยกินมาก่อนเลยไส้มะพร้าวหวานหุ้ยไม่เคยกินไส้หวานอร่อยคล้ายๆเหมือนไส้มะพร้าวแก้วแม่ไม่ใส่ครีมเยอะผมชอบอันนี้ครีมกำลังดีแป้งแม่หอมมากคุณผู้ชมต้องมาลองชิมกันอันนี้เป็นไส้หวานเป็นครั้งแรกที่เคยกินสีเขียวอันนี้คุณพ่อกำลังทำขนมถังแตกอยู
1: ่
2: คุณพ่อตอนที่มาทำใหม่ๆช่วงนั้นถังแตกหรือเปล่า
1: ถังยังไม่แตก
2: อร่อยมากเลยแม่ อุ้ยแต่อร่อยแป้งแม่ฟูมากอร่อยจริงขนาดร้อนๆยังอยากกินเลยหอมเพราะว่ามันสุกใหม่ๆแล้วก็แป้งด้านนอกกรอบมากแต่ว่าข้างในนุ่มแบบละมุนเลยอ่ะ
4: นอกหม้อไก่เจ้าค่ะของพื้นถิ่น
2: แกงอะไรนะคะคุณแม่
4: นอกหม้อไก่เจ้าค่ะ
2: แกงนอกหม้อไก่
4: จ้ะแล้วก็
2: ทำไมล่ะครับแกงแม่มันหกออกมาเหรอครับผมทำไมเป็นแกงนอกหม้อ
4: มันเป็นชื่อเขาจ้ะค่ะ
2: แกงนอกหม้อไก่โนรู้จักไหมมันคืออาหารอะไรยังไงครับอ
4: าหารพื้นถิ่นเนี่ยเจ้าค่ะ
2: แล้วเขากิน
4: ชื่อ
2: กินคู่กับอะไรครับแม
4: ่มีผักดิบแอม
2: อ๋อก็กินเหมือนกับข้าวนี่แหละเป็นแกงเลย
4: ถ้าจะกินเล่นก็ได้เป็นของกินเล่นก็ได
2: ้ครับผมแล้วก็จะมีปลา
4: เป็นปลาพื้นถิ่นนะจ้ะค่ะเนี่ย
2: เป็นปลาแบบ
1: แม่น้ำพี่ปลาแม่น้ำ
2: ปลาเกลือหรือเปล่าหรือว่าปลาสด
1: เลยเป็นปลา
2: เกลือเป็นรสชาติคล้ายๆน้ำเงี้ยวผสมกับแกงกะทิมันมีความเป็นเหนือนิดๆแล้วก็ผสมกับกลางหน่อยๆแกงนอกหม้อนี่เป็นอาหารของใครครับของพื้นถิ่นเราหรือ
1: แกงนอกหม้อเนี่ยจะเป็นต่อรับราชการที่ห้า
4: จ้ะราชการที่ห้า
2: จ้ะขอบคุณมากครับเดี๋ยวมีหลายร้านเดี๋ยวไปต
1: ่อร้านนี้ทีเด็ดเลยพี่ขนมปลากิมสูตรโบราณ
2: อ๋อแม่เข้าใจขายชั้นวางของเหรอครับอันนี้เท่าไหร่ครับผมแม่ไม่มีอะไรวางเลยสวัสดีครับรอเล่นครับขออนุญาตให้คุณผู้ชมตอนนี้ไม่ได้ใส่แมสเราเพราะว่าชิมไปเรื่อยๆแต่ว่าจะเห็นว่าที่นี่นะครับพ่อค้าแม่ขายทุกคนใส่แมสกันหมดเลยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ที่นี่จะไม่ใช้ภาชนะโฟมเลยนะจะเป็นชานอ้อยหมดเลยส
1: ุ
2: ดยอดอันนี้คุณแม่ทำเองเลย
4: ทำเองเลยเจ้าค่ะ
2: โอ้แล้วสูตรนี้ออกมาจากที่ไหนครับคนทำไปกินได้นี่ไม่ธรรมดานะ
4: เป็นลูกแม่เจ้าค่ะ
2: เป็นสูตรที่ตกทอดมาจากหม่อมแม่นะขอรับ
4: ใช่เจ้าค่ะ
2: หอมมากเลยอ่ะกลิ่นอะไรอ่ะ
4: ใช่เจ้าค่ะเป็นอบควันเทียนเจ้าค่ะ
2: ขายไม่กี่ปีแล้วครับ
4: ถ้าเป็นรุ่นแม่ก็30กว่าปีแล้วเจ้าค่ะ
2: และรุ่นคนนี้คุณป้ามาเป็นรุ่นที่2
4: ใช่เจ้าค่ะ
2: นี่ของจริงคุณผู้ชมต้องมาชิม
4: น้ำตาลที่เราใช้ก็เป็นน้ำตาลตะโหนดนะเจ้าค่ะ
2: เป็นน้ำตาลตะโหนดแท้ๆด้วยเห็นไหมครับผมบอกเลยว่าอันนี้ของจริงต้องลองมาชิมครับ
0: กินไปตั้งเยอะแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปลองของขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์อย่างน้ำตาลสดแถมยังใช้ภาชนะอย่างติหมาที่ทำมาจากใบจากถือว่าเป็นการลดการใช้พลาสติกและยังช่วยเรื่องโรคร้อนได้ด้วยนะครับ
2: เดี๋ยวผมเอาเขาเรียกอะไรเขาเรียกเป็นอันหนึ่งอัน
1: เป็นหนึ่งกระเช้าเจ้าค่ะ
2: อ๋องั้นผมเอาติหมาหนึ่งกระเช้าครับอันนี้ครับ
1: เจ้าค่ะ
2: เอาอันนี้ได้ไหมอ่ะ อันนี้ไม่อิ่ม ที่นี่ไม่ทำหวานจัดหวานนี่กำลังดีบางที่น้ำตาลสดมันหวานแล้วมันบาดคอ
1: แล้วเขาจะเคี่ยวจนกลิ่นหอมข
2: ึ้
1: นมา
2: ใช่มันจะเป็นกลิ่นของควันไฟคุณผู้ชมหอมมากแล้วเขาทำไม่หวานจริงๆเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าแบบไปกินน้ำตาลสดแล้วรู้สึกว่าหวานเกินไปหรือว่าเลี่ยงเกินไปลองมาชิมที่นี่ไม่หวานจัดแต่หอม
1: แล้วตัวนี้ถ้าหมดแล้วมาเติมครั้งต่อไป10บาทเจ้าค่ะ
2: อันนี้30บาท
1: ใช่เจ้าค่ะ
3: แต่ถ้ามาเติม10บาท
1: ใช่เจ้าค่ะ
3: แปลว่าถ้าผมมากินวันนี้แล้วผมมาอีกทีเดือนหน้าผมหิ้วมาได้
1: พกมาได้เจ้าค่ะแต่อย่าให้รั่วถ
3: ้
1: ารั่วแล้วก็ปลูกต้นไม้แทนได้เลยเจ้าค่ะ
2: คุณผู้ชมแต่อย่าถึงขนาดนั้นเลยครับก็แค่วันนี้2รอบก็คุ้มแล้วครับผมอย่าถึงเอากลับบ้านแล้วมาใหม่เลยครับผมขนมกงไหมครับขนมกงครับผมขนมกงนะครับขนมมงคลหายกินยากครับผม
1: โอ้โหพี่มาก่อนหนูอีกอ่ะ
2: รับไหมครับรับขนมกงไหมครับผม
1: ได้เลยค่ะ
2: ความน่าสนใจคือว่าขนมกงหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแต่ที่นี่เวลาเขาซื้อขนมกงเดี๋ยวเขาใส่อะไรมาดูกันคุณแม่ขนมกงแม่ขายยังไงครับ
1: ชิ้นละ10บาทเจ้าค่ะ
2: ชิ้นละ10บาทเอา1ชิ้นนี่ดูวิธีเสิร์ฟผมชอบแพ็กเกจจิ้งมากเป็นแพ็กเกจจิ้งที่ดูมีดีไซน์มากเลยขอรับอันนี้คือขึ้นชื่อเรื่องความกรอบจริงแป้งกรอบมากๆคุณผู้ชมถ้าเป็นขนมกงที่ชิ้นใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเจอมาในชีวิตทำไมครับทำไมแม่ต้องใหญ่ขนาดนี้ครับ
1: คือเราขายคุณภาพนะคะเราต้องการว่า10บาทก็กินได้อย่างเงี้ยค่ะและอิ่มด้วยชิ้นเดียวก็อิ่มค่ะ
2: ครับโน้ตและทางนู้นนะที่คุณแม่ทำอยู่นี่ขนมบ้าบอครับผม
1: ขนมบ้าบิน
2: โอ้ยทำไม่แก้ก็แย่เลยนะครับผมขนมบ้าบินนะครับอันนี้คือกลิ่นของมะพร้าวเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะเป็นมะพร้าวน้ำหอมจ้ะ
2: ไม่ได้ใส่กลิ่นอะไรไปเพิ่มเลย
1: ไม่ค่ะ
2: หุ้ยหอมมากคุณผู้ชมมันหอมเหมือนกับกลิ่นที่มะมันโดนกับความร้อนอะเนาะไปกันต่อครับขอบคุณนะครับคุณแม่ขอบคุณคร
1: ับ ยังไม่เห็นชิมมะแกงเลยมะแกงก็อร่อยนะ
2: ได้ทำไมมะแกงของแม่หน้าตาไม่เหมือนที่อื่นครับผม
1: คือเราทำแบบชิ้นกระทัดรัด10บาทเจ้าค่ะ
2: อันนี้มะแกงนะคุณผู้ชมไม่ใช่ทาร์ตไข่นะ
1: เจ้าค่ะ
2: ปกติหม้อแกงอ่ะเขาจะใช้แต่ไข่ขาวแม่มีไข่แดงด้วยแล้วมันเป็นหม้อแกงมะพร้าวอ่อนมันก็จะไม่มีเนื้อข้นๆข้างในม
1: ัน
2: จะคล้ายๆกับทาร์ตไข่นะเข้าปากแล้วละลายเลย
1: เจ้าค่ะ
2: สุดยอดชาวบ้านที่นี่ใจดีมากๆเลยครับมีของให้ผมกินเยอะจนแทบจะจุกกันเลยทีเดียวครับแต่อากาศร้อนๆแบบนี้ผมขอไปหาของเย็นๆกินสักหน่อยดีกว่าครับ
5: มาตลาดต้องมาชิมไอศกรีมกะลาเจ้าค่ะ
1: นี
2: ่ไอศกรีมกะลานะขอรับ
1: ทำเองเลยพี่ทำเอง
5: ค่ะ
2: ทำไอศกรีมเองด้วยเหรอ
5: เจ้าค่ะ
1: ทำเองค่ะ
2: โอ้โหเห็นสวยๆแบบนี้นี่ลงมือเคี่ยวไอติมเอง
1: ทำเอง
2: สุดยอดนะครับผมนี่ทำเองตั้งแต่นี่เหล่าไม้ไผ่มาวางเองเลยนะ
5: ต้องเลยเจ้าค่ะเหล่าไม้ไผ่ด้วยเจ
2: ้
5: าค
2: ่
5: ะ
2: เฮ้ยที่พูดเล่นเรื่องจริงเหรอเน
5: ี่
2: ย
5: เรื่องจริงจะเป็นจริงผัดกะลาด้วยเจ้าค่ะเอาทุกอย่าง
2: กะลาก็ทำเอง
5: ใช่เจ้าค
2: ่
5: ะ
2: ไม่คิดจะแบ่งปันรายได้คนอื่นเลยเจ้าค่ะ
5: จะหมุนเวียนกันอยู่เจ้า
1: ใช่แล้ว
2: ส
1: ุ
2: ดยอด
6: อันนี้จะทำอันนี้จะเกี่ยวกับอินซีได้ไหมคะ
5: เป็นเกษตรอินซีทำเองเลยเจ้าค่ะ
1: นี่เลยเจ้าค่ะอร่อย20บาท
2: อ๋อ
1: เป็นไงเจ้าคะหน้าตาแบบว่า
2: ขึ้นหมองครับแบบเป็นไอศกรีมแบบกะทิสดที่แบบกำลังพอดีแบบรสหวานๆหอมๆนี่ครับที่ผมบอกว่าที่นี่เป็นตลาดของชุมชนจริงๆนะครับ
1: ใช่เจ้าค่ะ
2: พ่อค้าแม่ขายที่มาที่นี่ก็คือชุมชนชาวบ้านแล้วเขาก็แบบแช่ช่วยแชร์ความคิดกันแบ่งปันความคิดกันนะครับมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นตลาดเพราะฉะนั้นถ้าคุณมาเที่ยวที่นี่อาหารที่ได้กินหรือว่าขนมต่างๆเนี่ยเป็นของชุมชนแท้ๆ
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: ร้านต่อไปที่น้องโน้ตพาผมมานะครับก็เป็นร้านข้าวที่ในสมัยก่อนได้เอาข้าวผัดห่อใบบัวสูตรนี้ไปถวายให้กับรัชกาลที่5ด้วยครับต้องบอกเลยว่าหอมและน่ากินมากๆเลยครับแม่น้ำ2ตัวอย่างนี้เลยเหรอ
7: ครับ
0: ไข่เค็มอีกฟองกุนเชียงเห็ดหอมแปะกล้วย
7: ครับ
0: นี่ของไม่แพงหมดเลยแบบนี้ขายห่อเท่าไหร
7: ่50บาทครับแล้วยังมีอีกอย่างนึงยังไม่ได้เป็น
0: ปล
7: าแซลมอน
0: มีเป็นปลาแซลมอนด้วย
7: ครับ
0: คือมันกุ้งอ่ะมันอยู่ในข้าวด้วยพ่ออร่อยมากคุณผู้ชมกุ้งแม่น้ำทั้งตัวแล้วแบบมันแทรกลงไปในข้าวอ่ะอาหารแบบนี้นะไม่ได้หากินได้ทุกที่นะ
7: ครับ
0: มันคือสูตรเฉพาะของบ้านคุณพ่อเขาฉันอยากให้ลองมากินจริงๆมันอร่อยมาก
1: นี่เลยพี
0: ่หอยครกนะครับเขามีหอยมีปูอัดมีกุ้งนะครับ
5: กุ้งปลาหมึก
0: มีลมมิดทะเล
5: ใช่ค่ะ
0: ตรงกลางเขาอ่ะมันเป็นเหมือนขนมครกจริงๆนะมันเป็นเหมือนเยลลี่เลยนะอร่อยเลยอ่ะแล้วก็หอมไข่ความพิเศษคือมันกรอบนอกนุ่มในและกลิ่นไข่มันหอมหอมเหมือนเวลาเรากินพวกขนมโตเกียวใส่ไข่อ่ะมันจะหอมขึ้นมาแบบนั้นเลยครับ1กระทงเท่าไหร่ครับ
5: 30บาทค่ะ
0: โอ้โหถูกมากคุณผู้ชมนี่แน่นๆแบบนี้เลยนะ
5: ได้8ชิ้นค่ะ
0: อืมยังมีอีกหลายร้านเลยครับที่เด็ดและพลาดไม่ได้อย่างร้านหมูพวงร้านนี้เพราะเนื้อหมูนะครับทั้งนุ่มทั้งหวานถูกใจผมสุดๆเลยครับ แล้วก็ยังมีร้านเมี่ยงคำนะครับเจ้าเก่าที่คุณยายจะห่อให้เรากินกันแบบคำต่อคำเลยครับและที่เด็ดไม่แพ้กันก็ต้องยกให้ร้านนี้เลยครับเพราะเป็นร้านที่มีทั้งปลาทอดไก่ทอดถ้าได้ลองกินแล้วจะฟินสุดๆเลยครับ

0: อกเลยนะครับว่าในตลาดนี้มีของกินเยอะจริงๆแต่ที่กินไปยังเรียกแค่น้ำย่อยครับเพราะร้านที่เราจะไปกันต่อนั้นเป็นแม่ครัวอาหารโบราณประจำชุมชนที่วันนี้จะมาทำขนมไทยหากินยากอย่างขนมจีบนกและช่อม่วงให้เราได้กินกันครับ
1: มาตลอดว่าเหมือนสาคูแต่ไม่เหมือนแล้วไม่เหมือนสาคูแล้วที่แปลกก็คือไม่มีถั่วแล้วก็มีหมูด้วยใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ค่ะใช
1: ่แล้วมันมีกลิ่นคล้ายๆขนมเทียนด้วยมันคือกลิ่นพริกไทยใช่ไหมแม่
3: กระเทียมพริกไทย
1: ทำไมขนมจีบนกของคุณแม่ถึงตัวใหญ่จังนะครับ
3: กลัวคนกินไม่อิ่ม
1: กลัวคนกินไม่อิ่ม อันนี้เป็นนกอะไรครับนกเขานกพิราบนกหงส์หยกหรือว่าน
3: กกระเรียน
1: นกกระเรียนแม่ก็ไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมนะตลาดนี้เขาหากันทุกคนนะครับผมโอเคอันนี้คือช่อม่วง
0: ต้องบอกเลยนะครับว่าอร่อยทั้ง2อย่างไม่ว่าจะเป็นขนมจีบนกหรือช่อม่วงอยากให้มาลองกันจริงๆเลยครับ
2: ป้าตีเนี่ยยังมีสูตรบทสิบเด็กนะพี่นะก็คือก๋วยจั๊บโบราณ
1: ก๋วยจั๊บโบราณ
2: ใช่ทำตอนทำถวายรัชกาลที่5
1: ก๋วยจั๊บมันก็เหมือนกันทั่วไปก็มีเส้นมีเครื่องมีหมูมีเต้าหู้อะไรก็ปกติมันจะไม่เหมือนได้ยังไงครับ
2: ลองถามป้าตีเลยค่ะอยากให้ป้าตีลองคนครับ
1: ยิ่งเหรอครับคุณแม่ของแม่มีก๋วยจั๊บสูตรที่ไม่เหมือนใครเลย
3: ไม่เชื่อเดี๋ยวแม่จะทำให้กินก็ได
1: ้โอเคครับผมว่าเดี๋ยวไปดูก๋วยจั๊บสูตรแม่ติกันครับโอ้โหต้องใช้หม้อดินเท่านั้นใช่ครับแม่
3: ใช่จ้ะ
1: อันดับแรกใส่อะไรก่อนครับแม
3: ่เอาอบเชยใส่ก่อนเน
1: า
3: ะ
1: อบเชยแม่เอาไปเผาไฟมาแล้วครับผม
3: จ้ะปิ้งไฟก่อน
1: โอเคเอาอบเชยไปเผาไฟมาแล้วก็ใส่ลงได้เลย
3: ใส่เน
1: า
3: ะ
1: โอ๊ยกาก
3: โอ๊ยกากเนาะ
1: เหมือนเครื่องพะโล้เนาะโอ๊ยกากเอาเผาไฟไหมครับเอาไปเผาเอาไปคั่วไฟเหมือนกันนะครับอบเชยกับโอ๊ยกากขาก็ไปเผาไฟเหมือนกันนะครับผมแล้วอันนี้คือใบอะไรเอ่ย
3: ใบอบเชยใบสด
1: อ๋อนี่เป็นเคล็ดลับที่ผมไม่รู้จักมาก่อนอ
3: ันนี้ก็เพิ่มความหอม
1: ใบเตย
3: จ้ะ
1: อ้าวใส่ลงไปเลยเม็ดผักชีนะครับ
3: ต่อไปก
1: ็รากผักชีกระเทียมพริกไทยตำไว้แล้วนะครับเครื่องสามเกลอใส่ลงไปครับปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวครับผม
3: เต้าเจี้ยวดำ
1: เต้าเจี้ยวดำคืออะไรครับแม่
3: คือทำให้มันหอมเหมือนเต้าเจี้ยวขาวแต่ว่ามันอันนี้เป็นเต้าเจี้ยวดำ
1: ซีอิ๊วดำแต่งสีแล้วก็กระเทียมดองนี่เอาแต่น้ำหรือเอาลูกด้วย
3: เอาหมดเลยเนาะทั้งเนื้อทั้งน้ำเลย
1: แล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปออกหวานนิดนึงใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะครับและทีนี้ผมเห็นคุณแม่เตรียมพวกเนื้อหมูอะไรมาแล้วก็คือเดี๋ยวพอเราได้น้ำซุปได้ที่เราก็เอาพวกเนื้อหมูไข่เอาลงไปต้มในหม้อ
3: ต้มในหม้อ
1: มันจะได้มีรสของน้ำซุปด้วยเสร็จแล้วก็
3: มันจะออกมาเป็นแบบนี
1: ้แยกเอาไว้แบบนี้อ๋ออันนี้เราต้องเคี่ยวนานไหมครับหรือว่าปรุงเสร็จก็ใช้ได้แล้ว
3: ก็เดือดพักๆนึงอะเนาะ
1: แล้วผมเห็นมีเครื่องเหมือนน้ำก๋วยจั๊บแล้วเส้นก๋วยจั๊บคืออะไรล่ะครับคุณแม่แป้งเวียดนาม
3: ใช่จ้ะ
1: ทำไมถึงใช้แบบนี้ล่ะเราเป็นชาวเวียดนามเหรอที่นี่เป็นมอญเหรอครับหรือว่า
3: เป็นชาวยวนจ้ะ
1: เอาความเป็นชาวยวนแล้วก็ถ้าพูดถึงนครสวรรค์เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่มีคนจีนเยอะก็เลยเหมือนเอาอาหารยวนกับพวกพะโล้แบบจีนมาผสมกัน
3: แล้วก็ไทย
1: มีไทยด้วยอันไหนไทยแม่ผักเหรอ
3: พวกผักพวกอะไรเนี่ย
1: น้ำก๋วยจั๊บ
3: มันก็เหมือนไทยเนาะ
1: แล้วก็ห่อเหมือนพวกโกลทั่วไปเลยโอ้โหมีผักกวางตุ้งมีผักกาดขาวเอาไปลวกมาหมดแล้วเนาะ
3: ใช่จ
1: ้
3: ะ
1: แครอทก็ลวกมาแล้วนะครับมีสีสวยๆแบบนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปราดด้วยน้ำเหมือนน้ำพะโล้เหรอครับ
3: ใช่จ้ะ
1: มันก็เหมือนก๋วยจั๊บแต่ว่าข้างในมันมีไส้
3: ใช่
1: เนาะเพราะว่าก๋วยจั๊บมันก็เป็นกลมๆเหมือนกัน
3: ใช
1: ่โอ้อันนี้เป็นสูตรที่แบบแม่เพิ่งคิดขึ้นมาใหม่หรือว่ามันมีมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิม
3: ก็ปู่ย่าตายายเขาก็ทำกินกันนะเนาะ
1: อ๋อจริงเหรอคือคนที่นี่กินแบบนี้อยู่แล้วเหรอ
3: ใช่
1: คือเราจะรู้สึกว่าแบบพวกโลพวกนี้มันเป็นอาหารสมัยใหม่คุณผู้ชมแต่ว่าแม่เขาบอกมันมีมานานแล้วและถ้านักท่องเที่ยวมาเที่ยวเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้มาวันที่มีตลาดมีงานเนี่ยมีให้ชิมไหม
3: ต้องมีงาน
1: ต้องมีงานถือว่าแบบว่ามันทำยากหน่อยเนาะ
3: ใช่จ
1: ้
3: ะ
1: โหงั้นถ้าเวลามีงานหรือว่ามีตลาดวันอาทิตย์อย่างเงี้ยก็มาได้เนาะอารมณ์เหมือนแบบว่าก๋วยเตี๋ยวหลอดนะก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเนาะพอหั่นเส้นเรียบร้อยลงชามแล้วเอาใส่กระเทียมเจียวก่อนเลยเหรอแม
3: ่
1: ครับต้นหอมผักชีนะครับมีคราวนี้เขามีผักชีไปเรื่อยด้วยหมูอันนี้คือหมูอะไรเลย
3: เนื้อหมู
1: เนื้อหมูที่ไปต้มในน้ำพะโล้แล้วแม่มาชุบแป้งทอดอีก
3: ใช่จ้ะ
1: อ๋อต้องชุบแป้งทอดด้วยนี่เป็นเคล็ดลับ
3: จ้ะ
1: น่ากินมากคุณผู้ชมขนาดใส่แมสนี่กลิ่นยังทะลุแมสเข้ามาเลยนะครับผมต้องเปิดแมสออกมาชิมนะครับแม่ปกติถ้าเป็นแบบนี้นี่ชามหนึ่งขายประมาณเท่าไหร่ครับ
3: แม่ขายอยู่25
1: เครื่องขนาดนี้เลยเหรอแม่ให้โล2เส้นเครื่องแบบนี้25บาท
3: จ้ะ
1: ถูกมากคุณผู้ชมมันเหมือนกับเส้นก๋วยจั๊บจริงๆเลยเครื่องกับน้ำซุปของแม่นั้นแบบสุดยอดมาก ที่เด็ดนะคุณผู้ชมคือเส้นที่มันหนึบหนึบขนาดแช่อยู่ในน้ำร้อนๆมันก็ยังหนึบอยู่แล้วพอกัดเข้าไปข้างในมันมีไส้ที่เป็นผักหลายๆอย่างอ่ะไม่ต้องมาใส่ปกติก๋วยจั๊บกินไม่ค่อยมีผักอันนี้ผักเต็มแครอทกรอบๆผักกาดขาวหนึบหนึบนิดๆนะหวานหวานจากผักผักกวางตุ้งนะแล้วมาเจอกับน้ำพะโล้นะคุณผู้ชมสุดยอดจริงๆความอร่อยมันคือตัวเส้นกับผักแล้วก็น้ำซุปที่มันเข้ากันได้ดีถ้ายังไงนะครับอยากรู้จักความ

0: รูปพระองค์ท่านกำลังทำอาหารอยู่นะครับผมที่เขาเล่าต่อกันมาในภาพนั้นนะครับพระองค์ท่านกำลังทอดปลาทูอยู่นั่นเองครับวันนี้ผมก็เลยจะเอาปลาทูมาเป็นวัตถุดิบหลักในอาหารของผมครับและถ้าพูดถึงปลาทูคุณจะต้องนึกถึงอะไรก็ต้องนึกถึงน้ำพริกกะปิใช่ไหมล่ะครับผมจะเสิร์ฟในรูปแบบที่ได้แรงบันดาลใจมาจากคุณแม่นะครับวันนี้ผมจะเอาแป้งป่อเปี๊ยะยวนมาทำเป็นโลน้ำพริกกะปิครับผมปกติเวลาทอดปลาทูนะครับคุณผู้ชมหลายๆคนเคยทอดแล้วตรงท้องปลาทูมันแตกใช่ไหมครับวันนี้ผมมีเคล็ดง่ายๆมาฝากครับคุณผู้ชมใช้แป้งมันสำปะหลังนะครับทาบริเวณท้องปลาทูนิดนึงแล้วก็ทารอบๆตัวหน่อยๆก็ได้ครับบางๆไม่ต้องเยอะนะครับแต่เน้นบริเวณท้องที่มันชอบแตกแบบนี้ที่ผิวนอกๆทานิดหน่อยครับไม่ต้องเยอะพอคุณทอดออกมาปลาทูของคุณจะท้องไม่แตกท้องสวยนะครับผิวสวยครับผมหลังจากนั้นก็นำลงไปทอดในน้ำมันร้อนๆนะครับใช้ไฟปานกลางครับคุณผู้ชมแต่ถ้าจะทอดต้องให้น้ำมันท่วมๆครับปลาจะได้กรอบทั้งตัวครับครับผมทอดเสร็จแล้วนะครับปลาทูไม่ต้องทอดนานนะคุณผู้ชมเพราะวันนี้เราใช้ปลาทูนึ่งคือมันสุกอยู่แล้วเราทอดให้มันกรอบให้มันหอมอร่อยน่ารับประทานนะครับก็เอามาพักไว้ให้เย็นนะครับระหว่างที่รอปลาทูเย็นเดี๋ยวเรามาทำน้ำพริกกะปิกันดีกว่าครับผมกระเทียมนะครับผมย้ำนะครับว่าต้องเป็นกระเทียมไทยนะครับเป็นกระเทียมกลีบใหญ่ไม่อร่อยนะครับแล้วก็กะปิครับผมกะปิอันนี้นะครับคุณผู้ชมผมเอาไปห่อใบตองแล้วย่างมาแล้วคุณผู้ชมถ้าคุณเอากะปิไปย่างไฟตรงๆเนี่ยกะปิจะแข็งและกระด้างเกินไปนะครับผมใส่ลงไปแบบนี้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับผมตำกะปิกับกระเทียมให้พอเข้ากันนะครับให้กระเทียมแหลกซะนี่เนื้อจากนั้นปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวนั่นเองนะครับถ้าทำแบบสูตรโบราณต้องค่อยๆตำอย่างนี้นะเพราะอะไรครับเพราะว่าเครื่องในน้ำพริกกะปิที่จะอร่อยแต่ละอันมันจะมีความแหลกไม่เท่ากันกระเทียมต้องแหลกมากนะครับผมน้ำตาลปี๊บค่อยๆละลายและให้ความหนืดกับน้ำพริกกะปิเราครับพริกขี้หนูนี่ตามชอบนะครับแล้วปกติถ้าเป็นพริกขี้หนูสวนจะยิ่งอร่อยถ้าคุณไปรับประทานบางที่เขาจะใช้วิธีเอามาโรยนะครับเป็นลูกโดดเพราะฉะนั้นผมจะใส่ไม่เยอะตามด้วยมะเขือพวงครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพริกขี้หนูกับมะเขือพวงเนี่ยเขาจะเรียกว่าบุพอหยาบหยาบเขาจะไม่ได้ตำละเอียดนะครับผมเลยต้องใส่ทีหลังถ้าคุณใส่พริกขี้หนูกับมะเขือพวงลงไปแต่แรกเกิดอะไรครับมันจะแหลกละเอียดไปเลยครับคุณผู้ชมมันจะไม่อร่อยบุพอหยาบหยาบนะครับระหว่างมะเขือพวงพริกขี้หนูพวกนี้แค่พอพริกแตกมะเขือแตกแค่นี้พอแล้วครับหลังจากนั้นก็ปรุงรสมะนาวเล็กน้อยนะครับผมใส่มะนาวประมาณสัก1ช้อนโต๊ะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผมถ้าเกิดลองชิมดูนะครับถ้ากะปิของคุณเค็มอยู่แล้วก็ไม่ต้องเติมน้ำปลานะครับแต่ถ้ายังไม่เค็มก็สามารถเติมน้ำปลาได้แต่ว่ารสชาติที่ผมแนะนำคือหวานนำนะครับเปรี้ยวตามแล้วเค็มน้อยนะครับผมตอนนี้น้ำพริกกะปิของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นผมจะมาทำโลนะครับในสไตล์แบบที่ใช้แป้งเวียดนามนะครับกับรสชาติแบบไทยๆไส้ของเราต้องมีผักนะครับอันนี้ได้ไอเดียมาจากคุณแม่เลยแต่ผมเปลี่ยนผักนิดหน่อยทั้งหมดเอาไปลวกมาแล้วเคล็ดลับการลวกมีไม่มากคุณผู้ชมตั้งน้ำเดือดๆนะครับหลังจากนั้นใส่ผักลงไปลวกนะครับพอผักสุกได้ที่เอาขึ้นมารีบแช่น้ำเย็นนะครับคุณจะได้ผักที่มีสีสดๆแบบนี้นะครับก่อนที่เราจะมาทำโลกันเรามาแกะปลาทูก่อนคุณผู้ชมวันนี้ผมจะสอนการทำปลาทูไร้ก้างแปลว่าคุณสามารถเสิร์ฟปลาทูเป็นตัวโดยที่ไม่มีก้างได้ระดับแรกนะครับไม่มีอะไรมากคุณผู้ชมเคาะตรงสันบริเวณข้างหลังปลานะครับตลอดทั้งตัวไประวังตรงหางนิดนึงนะครับตรงหางจะหักง่ายนะครับผมแล้วก็บริเวณท้องนิดหน่อยครับไม่ต้องเยอะหลังจากนั้นนะครับเริ่มจากการดึงบริเวณคีบนะคุณผู้ชมมันจะมีคีบอยู่ค่อยๆดึงนะครับแล้วมันก็จะมีก้างหลุดออกมาครับแล้วก็ใต้ท้องเหมือนกันนะครับบริเวณคีบแล้วก็ไล่ลงมานะครับการดึงตรงคีบนะครับแล้วก็ไล่นิดนึงมันจะมีก้างที่เวลาคุณผู้ชมกินแล้วอาจจะเจอก้างทะแยงก้างที่หลังก้างที่ท้องแบบนี้เสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมไม่มีอะไรมากคุณก็จะแกะมันออกมาได้กลางลำตัวอย่างนี้เลยแล้วก็ค่อยๆดึงก้างข้างในตรงกลางออกนะครับเราอาจจะต้องหักตรงปลายหางนิดนึงแต่เดี๋ยวมันเอามาต่อได้คุณผู้ชมแล้วพอประกบกลับมาคุณก็จะได้ปลาทูไร้ก้าง1ตัวครับผมหลังจากนั้นแผ่นแป้งนะครับแผ่นแป้งป่อเปี๊ยะเวียดนามแบบนี้นะครับอันนี้ผมล้างมือสะอาดแล้วนะครับผมน้ําเล็กน้อยนะคุณผู้ชมผมไม่แนะนําให้เอาไปแช่นะครับเพราะว่าถ้าเอาไปแช่เนี่ยมันจะนิ่มเกินไปนะครับเวลารับประทานมันจะไม่อร่อยหลังจากนั้นก็เริ่มจากผักต่างๆที่เราเตรียมไว้นะครับและที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือปลาทูของเราครับดึงให้แน่นนะครับจะได้อร่อยอร่อยเวลารับประทานจัดลงจานนะครับและก็เสิร์ฟคู่กับน้ำพริกกะปิได้เลยครับโอเคครับ
1: ครับ
0: หลังจากที่พี่มาหาไอเดียความรู้ในงานที่มีอาหารมากมาย

0: หลากหลายตะการตาไปแล้วก็เลยรวบรวมไอเดียมาแล้วมาทำ1จานให้โน้ตชิม
1: ก็รสชาติเขากลมกล่อมค่ะถ้าเข้าคู่กับน้ำพริกอร่อยรสชาติก็จะมีก็จะมีเผ็ดมีรสชาติของกะปิแล้วก็มีรสชาติจัดจ้านก็มีพริกมะนาวก็อร่อยค่ะอร่อยไม่เคยกินครั้งแรก
0: ไม่เคยกินน้ำพริกกะปิ
1: ไม่เคยกินน้ำพริกกะปิแต่ว่าไม่เคยกินกับไอ้นี้ไง
0: แต่ที่คุณพูดมาคุณพูดถึงน้ำพริกอย่างเดียวเลยเพราะมันเอามารวมกันแล้วเป็นยังไงระหว่างน้ำพริกกับโลแบบเนี้ย
1: อร่อย
0: อันนี้ผมบอกนะคุณผู้ชมความอร่อยของมันจริงๆคือตัวแป้งที่ห่อคือผัดกับน้ำพริกกะปิกับปลาทูกับน้ำพริกกะปิเรากินกันเป็นประจำอยู่แล้ว
1: เข้ากัน
0: แต่ตัวแป้งอ่ะมันไม่เหมือนกินกับข้าวข้าวมันจะนุ่มๆใช่ไหม
1: ใช
0: ่แต่แป้งมันจะหนึบหนึบพอจิ้มกับน้ำพริกแล้วมันเคี้ยวตัวแป้งหนึบหนึบกับผักกรอบกรอบข้างในอ่ะเนาะมันเข้ากันต้องลองผู้ชมอันนี้นะครับสามารถทำกินเองก็ได้ทำเป็นอาชีพก็ได้ยิ่งมาออกงานแบบนี้นะผมว่าจานนี้ถือว่าทำขายได้ยังไงก็ฝากอาหารจานนี้ไว้นะครับน่าจะเอาไปต่อยอดได้เพราะว่าปลาทูกับน้ำพริกกะปิถือว่าเป็นอาหารคู่บ้านคู่เมืองคนไทยอยู่แล้วแหละขอบคุณโน้ตมากที่พาพี่เที่ยวทั่วงานเลยแล้วก็สนุกมากนะครับจะบอกว่าชาวบ้านที่นี่มีความเป็นกันเองมีความเป็นธรรมชาติมากถ้าเกิดมาเที่ยวงานหรือว่าไม่ได้มีงานเทศกาลแล้วมาเที่ยวที่ชุมชนนี้ก็จะมีบรรยากาศแบบนี้แหละนะครับแล้วก็มีอาหารพื้นบ้านอย่างนี้ให้ชิมนะครับที่สำคัญเสน่ห์ของที่นี่คือความเป็นมิตรความน่ารักของคนในชุมชนครับผมทุกวันอาทิตย์มาเที่ยวกันได้ที่ตลาดโบราณแห่งนี้แหละนะครับผมยังไงก็มาเที่ยวกันเปิดทุกอาทิตย์นะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับผมลองมาเที่ยวกันวันนี้ขอบคุณจริงๆครับโน้ตครับก่อนจากกันเดี๋ยวจะต้องขอเดินงานอีกสักรอบนึงวันนี
1: ้ได้เลยจ้ะค่ะ
0: หาของไปฝากลูกสาวด้วย
1: ได้
0: ถ้าไม่มีไม่ได้เดี๋ยวเขาจะโกรธเอาครับคุณผู้ชม
1: ได้เลยค่ะได้แล้ว
0: เอาละครับวันนี้ขอลากันไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับโอ้ยเจอของฝากน้องไข่ดาวแล้วครับคุณผู้ชม

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อนี่น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิคร
0: ับ น้องภูมิครับกับน้อง
2: ภูริ
1: ครับสวัสดีครับภูริสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยนะคะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: มีเตรียมว่าลังใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
0: ่
1: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เขามีหลายไซส์
1: ใช่
0: เล็กไซส์ใหญ่
1: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกลางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาด
1: ใช่
0: ครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็เอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
0: ทุกครั้งเลย
1: ใช่
0: เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: ี้ก็มาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในลังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็น100 รอบแล้ว

0: างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือเรามันไม่พอก็จะต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างมันจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พ
1: ออ๋อนิดนึง
2: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยก็ติดเก็บความเย็นนะครับมีไทยน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็คนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บไว้ในนี้แล้ว
0: ถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก
2: ็
0: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
2: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักแล้วนะครับทำไมล่ะครับ
1: เพราะบางคนมาแพ็กเกจมาอย่างเง
2: ี้
1: ยคร
2: ับ
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช่
1: ถุงโพลีเอสเตอร์
2: ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
1: ับได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุง

0: ผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราให้เขาเราก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้ากว่าที่เขามันเหมือนลำบากเขาอ่ะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
1: ผมชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อเรื่องว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
1: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาก็จะไม่ขยันขยอเรา
1: วันนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
0: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
1: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องเนี่ยมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีครับ
0: ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
1: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว
0: ้ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องแล้วมีฝาด้วย
1: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งพอเนี่ยเห็นมั้ยฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
0: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกไม่เสียว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
1: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
0: ก็รู้สึกไม่อยากทานไปเลย
1: มันมีผลต่อ
0: ใช่ใช่
1: พฤติกรรมเรา
0: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
1: เอาจริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดปกติได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้ออ่ะคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่าเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเราแล้วอะไรเนี่ย
0: ข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
1: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่มันก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
0: ับใช่ใช
1: ่เอาละวันนี้ขายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
1: ว่าครอบครัวบูมเพเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวภูมิเพแล้วนะครับภูริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะนะครับ
2: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยค่ะ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
2: ครับตรงนี้เลย
1: ตรงนี้เหรอ
2: จ๊ะก็จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
1: ครับ
2: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เราไม่ใช้แล้ว
1: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
2: บลาบลาบลาอันที่สองก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
1: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
2: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
3: บางทีก็ได้มาจากโรงแรม
1: พี่เขาให้น้ำเราเนาะ
2: ใช่เป็นบริการ
1: นะครับอันนี้อ้าวมันขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
2: ครับ
1: แล้วมันไม่มีชะลงฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
2: เราถอดออกหมดแล้ว
1: ถอดด้วยเหรอครับ
2: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
1: ขอดูชั้นสุดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
2: ขวดค่ะขวดแก้ว
1: ก็ต้องแยกเหมือนกัน
2: น้ำเขียวแมนมดขึ้นฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบริก
1: อีโคบริกคืออะไรเอ่ยลูก
2: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
0: เนี่ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราปนีโคบริกเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได้กำแพงบ้านดินอะไรเงี้ย
1: ค่
0: ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
1: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับอันนี้เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายเอาไว
2: ้ครับ
1: ใช่ไหมครับอ๋อใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
2: ครับ
1: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
2: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี
1: ้
2: ไอ้ส่วนอันนี้ก็เป็นถ่านที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อ่ะจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได
1: ้อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาถ่านรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
0: ีทุกที่เพราะว่าเราจะออกนอกบ้านถือว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลยนี่เป็นถุง
1: ครับ
4: ขนมกะทิขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆเขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราก็เอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไรเราก็ใส่ถุงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
1: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
2: We can save the world together ครับ
1: นี่
2: มันเป็นแผนที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี
4: ้ใช่เวลามาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอะมันเป็นสิ่งมันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขดูพอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเนี้ยน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
1: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
2: 2ปี
1: รู้เหตุผลไหมว่าเพราะอะไร
2: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
5: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
1: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
2: ่ครับ
1: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
2: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ต
6: เลยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี้
1: ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะในเร
6: ื่อง ทุกเรื่องเลยใช
1: ่ใช่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการยังไงให้เขาทำตามเลยกับเรา
6: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
1: ทดลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมเพย์แบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างหนึ่งครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า bee wax wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะห่อเก็บไว้ทานทีหลังครับ
7: และนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น

0: ครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆนี่นะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมและตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่ก็คือผู้ที่ทำซูเปอร์บีแว็กซ์แรป Could you please introduce what is the bee wax wrap?
1: It's an alternative to plastic wrap. It'sCompletely natural. We use organic fabric and beeswax, and you can cover your food instead of plastic, and it stays longer and fresher, and it's better for the environment and also better for your health.
0: How did you come up with this idea?
1: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap things, and in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. And I want them to have a clean planet anda long life on this earth, so I decided I wanted to try and make it. And I started to develop the product in my house and made lots of mess everywhere with beeswax. And then I started to give it to my friends, and people really like them, and they're easy to use, and they are biodegradable as well.
0: How can we use it? What is it good for, like food or anything?
1: For example, if you are cooking at home, especially for single people, maybe you just use half a lime or half an onion when you are cooking, and you need to protect maybe the smell of your fridge. So most people would use plastic wrap, but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge, and it will stay fresh for a long time. Also, your fridge looks really cool with all the colors.
0: Can you show us what is the what is this covering here?
1: Okay. Do you like watermelon?
0: Yes, my favorite fruit. Oh,
1: tangmo. Tangmo, chao.
0: Tangmo, chao. There you
1: go.
0: นี่อ๋อ
1: Would you like some?
0: ครับ Can I try this one?
1: Sure.
0: Okay. นี่นะฮะแตงโมนะครับ Is it good for fruit?
1: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then the beeswax. And actually beeswax is an amazing, it's really good for your food actually.
0: อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
1: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius. So you cannot put like really hot things in there.
0: And is it dangerous to eat if the beeswax wrap?
1: Actually not. Yeah.
0: Because it's natural.
1: It's natural.
2: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำสารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
0: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า bee wax wrap นี่นะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับ

0: และคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
1: ใช่
0: ดูแล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
1: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
0: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
1: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
0: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่พึ่งนะครับ
1: ถูกต้อง
0: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับมีกำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
1: ่แล้วก็เราจะใช้แปรงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะ
0: ครับ
1: เพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบเนาะสู่ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
0: ขอแวะดูนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
1: นี่ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
0: ครับ
1: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชิทของเรา
0: อ๋อ
1: ใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
0: ขายขี้ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆอย่างนี้เอาไปทำเองได
1: ้ถูกต้อง
0: ขี้ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหนครับ
1: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลงควันผึ้งหรืออะไรเงี้ยค่ะ
0: นี่นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไป
1: ถูกต้อง
0: แล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารได้
1: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแลบที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
0: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนก็คือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้า B Wax Wrap เนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
1: ถูกต้อง
0: โอ้คิดเป็นระบบจริงฮะ ไปแล้วอันนี้คือผ้าเคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า B Wax Wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
1: ใช่
0: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
1: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่อันนี้จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะ
0: จ
1: ะใหญ
0: ่
1: กว่าเราจะเรียกว่า Big Daddy Wrap นะคะ
0: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
1: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
0: า
1: ะ
0: อย่าร้อนเกินไป
1: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
0: ครับ
1: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
0: ้น้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
1: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างงี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างงี
0: ้ครับเข้าตู้เย็นได้
1: เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างงี้ได้ใช่ค่ะ
0: ผืนผืนหนึ่งนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่
1: ใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
0: 2ปี
1: ใช
0: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้สัปทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
1: เยอะอยู่ค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักลอกด้วย
0: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ นี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับBeeWax Wrap นะครับที่ใส่แพ็กเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the Beeswax Wrap can help our society?
2: I think the Beeswax Wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives. And one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
0: Yeah.
2: You know, you can't see it.
0: Yeah.
2: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
0: Yeah.
2: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
0: Yes. Yeah. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
2: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year. So we calculated if it's 6 rolls times 2 years is 12 rolls, and this is around 0.5 kilometers of plastic per family. Mm-hmm. Yeah.
0: เห็นไหมครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Greenery นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
2: Subscribe Green Thailand เจ้า
0: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับแล้ว

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานในพิธีหล่อพระพุทธวชิรมงกุฎจำลองที่วัดมกุฎกษัตริยารามวันนี้เวลา 17:37 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมกุฎกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีหล่อพระพุทธวชิรมงกุฎจำลองเนื่องในอภิลักษิตสมัย130ปีประสูติการสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทธายี16มกราคม2570จะสร้างโดยวัดมกุฎกษัตริยารามพร้อมด้วยคณะสงฆ์เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมเช่าบูชาและร่วมสร้างมหากุศลในวาระสำคัญนี้โดยรายได้นำไปสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทธายีเพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เผยแพร่พระประวัติพระกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาและการศึกษาเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณรผู้ศึกษาพระปริยัติธรรมตลอดจนเฉลิมพระเกียรติคุณของพระผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญของประเทศไทยสำหรับพระพุทธวชิรมงกุฎเป็นพระพุทธปฏิมาศิลปะพระราชนิยมแห่งรัชสมัยพระมหาสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามงกุฎวิทยมหาราชรัชกาลที่4เป็นพระพุทธรูปองค์ประธานประดิษฐานณพระวิหารหลวงวัดมกุฎกษัตริยารามที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริของรัชกาลที่4มีพุทธลักษณะประทับขัดสมาธิพระพักเปี่ยมด้วยความสงบงามจีวรมีจีบรอยพับอ่อนช้อยเป็นธรรมชาติตามพระราชนิยมแสดงความสมจริงตามแบบศิลปกรรมในรัชสมัยเบื้องหลังประดิษฐานซุ้มเรือนแก้วยอดพระมหามงกุฎและจารึกหัวใจอริยสัจอักษรขอมหล่อด้วยทองสำริดลงรักปิดทองงดงามทรงคุณค่าทางด้านพุทธศิลป์และประวัติศาสตร์ทางนี้เมื่อข่าวสมโภชวัดมกุฎกษัตริยารามครบ100ปีและงานฉลองพระชนมษา70ปีของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจวนอุทธายีได้ประทานนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระพุทธวชิรมงกุฎคำว่าวชิระมาจากสมณะฉายาเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามงกุฎวิทยามหาราชทรงพระผนวดคือวชิรยานส่วนเหตุอีกประการหนึ่งสื่อถึงวัดมกุฎกษัตริยารามซึ่งเป็นสถานที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง3พระองค์ได้แก่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทธายีรวมเป็นนามว่าวชิรมงกุฎซึ่งนับเป็นนามอันเป็นสิริมงคลและทรงคุณค่ายิ่งพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐิ์ณวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม18รูปทางนี้พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ
ดยวันนี้มีพระราชวงศ์และองคมนตรีไปเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆตามลำดับเวลาดังนี้เวลา 7:00 นนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจับประวัติดีราชาวาสรวม8รูปในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดประคังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 11:00 นท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดราชสิทธารามรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 17:00 นนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้

เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นประธานประชุมการจัดงานโครงการหลวง57วันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานประชุมการจัดงานโครงการหลวง57ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12หาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครภายใต้แนวความคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมือง The Blooming Legacy of Royal Flora เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกของปวงชนชาวไทยและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ภายในงานจะรวบรวมผลงานวิจัยนวัตกรรมผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวงรวมถึงโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนไปจัดแสดงและเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองนำเสนอจุดกำเนิดพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของการวิจัยโดยพันธุ์พืชพระราชทานที่สำคัญอาทิกุหลาบควีนสิริกิติ์กุหลาบควีนสุทธิดาดอกเอลเดอร์ไวส์และเฟิร์นรัศมีโชตนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆเช่นการสาธิตการประกอบอาหารจากวัตถุดิบของมูลนิธิโครงการหลวงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้กิจกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีของนักเรียนนักศึกษาและการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์คุณภาพกว่า 3,000 รายการต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทมิลลิเมตรจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดระฆังโคสิตารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดชัยศรีจังหวัดขอนแก่นวัดเซกาเจติยารามจังหวัดบึงกาฬและวัดป่าอุดมธรรมารามจังหวัดหนองบัวลำพูสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดขุนพรหมดำริวัดหัวหนองวัดดอนงัวจังหวัดมหาสารคามวัดโพชัยจังหวัดขอนแก่นวัดสะอาดนาธมวัดสุวรรณวารีหนองแวงวัดสะบัวราชประดิษฐ์จังหวัดกาฬสินธุ์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา17:00 น.
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา

พุทธมณฑลกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองบริษัทโทระเอเนอร์จีจำกัดนายสุชาติดีจันทร์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครวัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการวัดประชาบำรุงจังหวัดมหาสารคามวัดจันทร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดกระทู้จังหวัดภูเก็ตวัดดอนกระรอกจังหวัดสุพรรณบุรีวัดโบสถ์จังหวัดสิงห์บุรีและวัดสุทธิธรรมารามจังหวัดสุรินทร์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจคณะศิษยานุศิษย์วัดกระทู้จังหวัดภูเก็ตบริษัท Miner International จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือบริษัท Illu Space ประเทศไทยจำกัดนางสาวจันทราทองบุญเจริญและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลเมืองท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานเทศบาลตำบลกำแพงจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยจังหวัดขอนแก่นฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกโรงพยาบาลสวนสรานรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มบริษัท SCBX จำกัดมหาชนและธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนทางนี้ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2569 จะมีการพระราชพิธีและพิธีที่กำหนดจัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังและพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยารวมทั้งนักท่องเที่ยวดังนี้วันที่28และ29กรกฎาคม2569วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569งดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพงดเข้าถวายสักการะพระศพและงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันวันที่30กรกฎาคม2569พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อส่งเครื่องสำหรับฤดูฝนพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและงดเข้าถวายสักการะพระศพตลอดทั้งวันวันที่31กรกฎาคม2569พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพโดยให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.อันหนึ่งในวันที่28กรกฎาคม2569ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สาธุชนเข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.
คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชน

ตำบลกำแพงจังหวัดศรีสะเกษเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมจังหวัดนครราชสีมาบริษัท SCBX จำกัดมหาชนสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา160บริษัทบ้านบึงเวชกิจจำกัดคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาบริษัทมิลลิเมตรจำกัดสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกปร.โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยจังหวัดขอนแก่นกลุ่มบริษัท BTSกรมสัมภาวุธทหารบกกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลสวนสรานรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมบำเหน็จสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแด่นักเรียนครูและบุคลากรโรงเรียนวัดจันทรสโมสรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 10:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีจักรพงษ์หอมไกรลาดผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดจันทรสโมสรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครรวม303คนและในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569อาหารพระราชทานอาทิก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟข้าวมันไก่ต้มและไก่ทอดสเต็กปลาทอดและหมูนักเก็ตขนมโตเกียวสตรอเบอรี่โยเกิร์ตน้ำดื่มและเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาโรงเรียนวัดจันทรสโมสรก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2475อยู่ในกำกับดูแลของสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่ผ่านมานักเรียนมีผลการเรียนผ่านตามมาตรฐานของสถานศึกษาในระดับยอดเยี่ยมโดยมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ2ปีซ้อนและด้านกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนได้รับรางวัลมากมายโดยเฉพาะด้านกีฬาการพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันในวันนี้นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดจันทรสโมสรต่างปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นมูลนิธิชัยพัฒนาจัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี1พระราชทานแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรีวันนี้ที่วัดน้ำจั่นหมู่4ตำบลไผ่ใหญ่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีมูลนิธิชัยพัฒนาจัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี1พระราชทานจำนวน 174,735 กิโลกรัมให้แก่เกษตรกรอำเภอบ้านหมี่666รายซึ่งประสบปัญหาอุทกภัยเมื่อเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2568ครอบคลุมพื้นที่เสียหาย 11,649 ไร่โดยมีนายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อฟื้นฟูให้ก้าวหน้าต่อไปในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงด้วยเมล็ดพันธุ์อันเป็นมงคลทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าวเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่เกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆด้วยมีพระราชประสงค์ให้เกษตรกรได้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีนำไปเพาะปลูกในฤดูกาลใหม่สำหรับไว้บริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายสร้างรายได้มูลนิธิชัยพัฒนาได้สนองพระราชดำรัส

จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริขึ้นและขยายสู่ชุมชนภายใต้โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี1พระราชทานครั้งนี้ผลิตโดยโครงการผลิตพันธุ์ข้าวพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนจังหวัดเชียงรายจำนวน 148,835 กิโลกรัมและโครงการฐานพันธุ์ดีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสจังหวัดพิษณุโลกจำนวน 33,900 กิโลกรัมจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ปู่เหรอคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตอนปู่เด็กๆนะปู่ได้ไปเที่ยวที่วัดอรุณกับครอบครัวปู่อ่ะ
0: แม่น้ำแม่แค่นี้ก็ไม่ให้
1: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
0: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะเดี๋ยวแม่ก็เล่นไม่ทันคนอื่น
1: ไม่เอาหน้าเมฆอย่าพูดอย่างนั้นสิที่แม่ก็ทำแบบนั้นเพราะว่ารักและเป็นห่วงเมฆนะไม่อยากให้เสียการเรียนเพราะติดเกมเมฆรู้ไหมขนาดพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าประสาททองยังรู้ว่าแม่รักและห่วงมากแค่ไหนและพระองค์ยังทรงแสดงออกถึงความกตัญญูนี้ให้พวกเราได้เห็นกันด้วยนะ
2: พระเจ้าประสาททองเนี่ยอยู่ในสมัยอยุธยาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ะพระองค์เป็นผู้มีความกตัญญูมากเมื่อพระราชชนนีหรือแม่ของท่านสิ้นพระชนม์ท่านจึงโปรดให้สร้างวัดชัยวัฒนารามณที่ดินที่พระราชชนนีเคยประทับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ้ะ
2: แปลว่าท่านทรงสร้างวัดชัยขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงและอุทิศบุญกุศลให้แม่ของท่านใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องวัดชัยจึงเป็นอนุสรณ์แห่งความกตัญญูและยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองในสมัยอยุธยาที่ต่อมากลายเป็นต้นแบบของวัดอรุณยังไงล่ะ
2: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะนี่เมฆเราไปดูวัดกันเถอะนะอานะ
3: ก็ได้เอานี่ไปทำเองแล้วกัน
4: พุทธศักราช2164รัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
5: ทำไมที่นี่มันครองแครงไปมาอย่างกับอยู่บนเรือเลย
6: โอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอ
2: เราไปดูกันเถอะ
7: ยาสมุนไพรจะแม่กินซะหน่อยตามที่หมอเขาว่ามา
8: ข้าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรร้ายแรงนี
7: ่กินพอมีเรี่ยวแรงยังไงล่ะจ๊ะช่วงที่ข้าไปออกศึกที่กัมพูชาประเทศเนี่ยแม่จะได้ไม่เจ็บป่วย
6: โหยตะวันพี่เขาจะไปออกรบด้วยเจ๋งมากๆเลย
7: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
8: เจ้าไปรบเพื่อบ้านเมืองนั่นก็ถือว่าเป็นการกตัญญูต่อประเทศชาติเจ้าจงทำให้เต็มที่แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนัก

0: หรือว่าแม่ลูกคู่นั้นจะเป็นพระเจ้าประสาททองและแม่ของท่าน
1: ใจเย็นลงหรือยังล่ะเมฆ
0: ครับปู่เมฆไม่น่าพูดแบบนั้นออกไปเลย
1: ไว้เมฆโทรไปขอโทษแม่นะปู่ว่าแม่คงเข้าใจ
0: แม่ครับเมฆขอโทษที่เอาแต่ใจตัวเองทำให้แม่เสียใจเมฆรักแม่นะครับวันนี้เราพูดไม่ดีกับแม่แต่ยังดีที่แม่ยังอยู่ให้เราขอโทษต่อไปนี้เราจะทำดีกับแม่ให้บ่อยๆให้เหมือนพระเจ้าประสาททองที่ท่านทรงดูแลพระมารดาและทรงสร้างวัดชัยวัฒนารามไว้เป็นอนุสรณ์และเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของสมัยอยุธยาเราเป็นเด็กคงสร้างวัดไม่ได้แต่เราบอกรักและเป็นเด็กดีให้แม่ได้ทุกวัน

0: เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
1: ไปเที่ยวไหนหรออ
0: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับ
1: ปูนี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้
2: แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่แก้ว

0: ตามอำเภอจานวันนี้ครับผมพาทุกคนมาอยู่กันที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับที่ชุมชนบ้านใหม่นี้นะครับชาวบ้านจะปลูกข้าวกันเยอะมากๆแต่ว่าข้าวที่ปลูกนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สำหรับทำข้าวเม่าครับกว่าที่จะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันนั้นนะครับมีหลายขั้นตอนมากๆซึ่งแม่ตะวันท่านนี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งบ้านที่ทำข้าวเม่ากันมาหลายรุ่นแม่บอกว่าสิ่งแรกในการทำข้าวเม่านะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกข้าวเลยล่ะครับ
1: ข้าวเม่าก่อนเอาเรื่องข้าวเม่าคือมันก็คือข้าวสวยเรานี่ไหมข้าวเปลือกนี้หรือเปล่า
2: เป็นข้าวเหนียวค่ะเป็นข้าวเหนียว
1: แล้วมาทำไมมันเรียกข้าวเม่าล่ะ
2: เพราะว่ามันเอาข้าวน้ำนมไหมฮะทำจากข้าวน้ำนม
1: ข้าวน้ำนม
2: ค่ะไม่แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกิน
1: หมายถึงว่าถ้าแก่ไปก็จะเป็นข้าว
2: เป็นข้าวสาร
1: ก็จะเป็นข้าวสารก็คือข้าวที่เราหุงกินกันนี่แหละ
2: ค่ะเป็นที่ข้าวนึ่งกินกันนะคะ
1: แต่ถ้าเป็นข้าวเม่าจะอยู่ในระยะอยู่ตรงกลางระหว่าง
2: ค่ะระหว่าง
1: อ่อนเกินกับแก่เกิน
2: ค่ะ
1: อยู่ตรงกลาง
2: ค่ะอยู่ตรงกลาง
1: เราก็เรียกข้าวเม่า
2: ค่ะ
0: ข้าวเม่านะครับคือข้าวที่อยู่ในระยะยังไม่แก่จัดหรืออ่อนจัดจนเกินไปข้าวที่จะนำมาทำข้าวเม่านะครับจะมีอายุระหว่าง 13-19 วันหลังออกดอกเมล็ดข้าวจะมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองเกือบจะทั้งรวงภายในเมล็ดจะมีส่วนที่เป็นน้ำสีขาวจึงเรียกกันว่าระยะน้ำนมครับการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีสามารถใช้ได้ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวส่วนใหญ่นะครับจะนิยมใช้ข้าวเหนียวเพราะจะให้ความเหนียวนุ่มรวมถึงรสชาติก็จะหวานกว่าข้าวเจ้าครับ
1: อันนี้คือเราระยะเกี่ยวนี่คือเราเกี่ยวได้หมดทั้งแปลงนี้เลยไหมจ๊ะหรือ
2: ค่ะก็เกี่ยวได้ทั้งหมดทั้งแปลง
1: หรอ
2: ค่ะจะต้องมีรวงแม่มันก็ให้มันเท่านี้ได้ขนาดพอดีแล้วเราค่อยเกี่ยวแต่ต้องมีรวงลูกที่มันเป็นน้ำนมพอเราไปคั่วไปนั้นแล้วมันก็จะผสมกันออกมาร
1: วงแม
2: ่ค่ะ
1: อยู่นี่และอันนี้ก็จะมีตัวเล็ก
2: ค่ะตัวเล็ก
1: รวงลูก
2: น้ำนมเลยแต่ถ้ารอให้มันสุกหมดอย่างนี้ก็ทำไม่ได
1: ้
2: ตัวนี้มันก็จะแก่เกิน
1: นี่กูก็เกี่ยวได้เลยใช่ไหมเนี่ย
2: เกี่ยวทีละน้อยสิ
1: ทีละน้อย
2: นี่เอาเนี้ยเนี่ย
1: อ๋อทีละน้อยพอ
2: ทีละโกเดียวอย่างเงี้ยโอเคจ้าอย่างนั้นเนี่ย
1: ออกมาแล้วนะฮะ
0: ข้าว1กอนะครับประกอบด้วยรวงข้าวหลายรวงที่มีอายุแตกต่างกันแต่เวลาเก็บเกี่ยวนะครับเราจะเกี่ยวไปทั้งหมดพร้อมๆกันครับซึ่งที่ชุมชนบ้านใหม่นะครับมีการปลูกข้าวเพื่อทำข้าวเม่าส่งขายกันเป็นจำนวนมากปัจจุบันแต่ละบ้านนะฮะจึงนิยมที่จะใช้รถเกี่ยวข้าวเพื่อให้ได้ปริมาณและทันต่อการผลิตเพราะการทำข้าวเม่ายังมีขั้นตอนอีกหลายอย่างอย่างเช่นข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาแล้วนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาทำข้าวเม่าได้เลยนะครับต้องผ่านการคัดแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซะก่อนโดยการนำไปแช่น้ำครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อถึงกระบวนการกว่าจะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวมาแล้วนะครับข้าวจะมีความอ่อนแก่ไม่เท่ากันจึงต้องนำมาคัดเพื่อแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซึ่งวิธีการคัดเมล็ดก็คือการนำข้าวมาแช่ครับ
2: ถ้าเม็ดลอยนี้ไม่เอาค่ะเพราะว่ามันไม่ผ่านต้องเอาแต่เม็ดที่มันอยู่ข้างล่าง
1: ที่มันจม
2: จมน้ำ
1: พอมันไม่สมบูรณ์ปุ๊บมันก็จะแบบเบาๆมันก็จะลอยขึ้นมานะฮะ
2: เบาๆลอย
1: อยู่เหนือน้ำแบบน
2: ี้สิ่งที่มันที่เราไม่ต้องการมันก็จะขึ้นมาข้างบนนี่หมดแล้วก
1: ็
2: คันแล้วก็ออกหมดเลย
0: การนำข้าวมาแช่น้ำนอกจากจะเป็นการคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ออกแล้วยังเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จะทำให้ข้าวนั้นนิ่มลงหลังจากแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับ
1: ถ้าเราแบบเอามาแล้วเราไม่แช่น้ำอ่ะได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
1: ก็ไม่ได้
2: มันจะเป็นข้าวไม่สุกมันจะเป็นมันมันจะไม่นิ่ม
1: แล้วน้ำที่เราใช้นี่ต้องเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรไหม
2: น้ำเย็นค่ะน้ำเย็นน้ำประปาธรรมดาบ้านเรานี่แหละ
1: อ๋อใช้น้ำอุณหภูมิปกติเลย
2: น้ำสะอาดนี่เลยค่ะ
1: อ๋อ
2: ประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะ
1: 1ถึง2ชั่วโมง
2: ค่ะ1 2ชั่วโมง
1: พอ2ชั่วโมงปุ๊บแล้วก็ตักขึ้นมา
2: ค่ะ
1: นี่คือเม็ดข้าวที่สมบูรณ์นะฮะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เราก็จะเป็นแบบนี้เลยเราต้องให้มันแห้งเสด็จน้ำหน่อยไหมหรือว่าเราสามารถเอาไปคั่วได้เลย
2: คั่วได้เลยค่ะก็เอาแล้วก็ตักใส่ ใส่ใส่เข่ง
1: ตักใส่เข่งปุ๊บแล้วก็เอาไปคั่วตรงเตานี้เลยเน
2: า
1: ะ
2: คั่วตรงเตานั้นเลย
1: อ๋อโอเค
0: หลังจากที่แช่น้ำจนข้าวนิ่มแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการคั่วข้าวเม่าหรือการทำให้ข้าวสุกนั่นเองครับข้าวที่อยู่ในระยะน้ำนมภายในเมล็ดจะยังมีส่วนที่เป็นน้ำจึงต้องทำให้สุกโดยการคั่วครับที่นี่ชาวบ้านจะใช้เตาขนาดใหญ่ในการคั่วเพื่อให้สามารถรองรับข้าวได้หลายกิโลต่อการคั่ว1รอบซึ่งการคั่วก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงลักษณะเตาของที่นี่นะครับจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำขึ้นมาเองตั้งแต่สมัยโบราณฟืนที่ใช้นะครับก็จะเป็นไม้แห้งขนาดใหญ่เพราะว่าจะได้เผาได้ทั้งคืนครับและเนื่องจากปัจจุบันการผลิตข้าวเม่ามีจำนวนที่มากขึ้นชาวบ้านจึงได้ผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเครื่องจักรเพื่อช่วยเบาแรงและทำให้ผลิตได้ในปริมาณที่มากๆครับ
1: อย่างการแช่เนี่ยมันช่วยในการทำให้นิ่ม
2: ค่ะ
1: แล้วก็คัดแยกเม็ดข้าว
2: ค่ะ
1: แล้วการคั่วล่ะ
2: ข้าวเม่ามันต้องคั่วจะไปนึ่งไปต้มไปอะไรไม่ได้คั่วนี่มันจะทำให้มีกลิ่นหอม
1: เสน่ห์ของเขาคือต้องคือการคั่ว
2: มันขึ้นอยู่กับคั่วค่ะข้าวเม่าจะอร่อยคืออยู่กับตรงนี
1: ้ขั้นตอนสำค
2: ั
1: ญ
2: ขั้นตอนสำคัญ
1: คั่วไปนานกว่า1ชั่วโมงมันจะไหม้หรือ
2: ไม่มันจะแข็ง
1: อ๋อมันก็จะแข็ง
2: ค่ะมันก็จะถ้าเป็นบ้านแล้วเรียกภาษาข้าวเม่าก็คือแก่ไฟ
1: แก่ไฟไปอีก
2: ถ้าแก่ไฟไปอีกก็ไม่อร่อยอีกถ้ามันอ่อนไป มันก็จะเป็นข้าวไม่สุกห
1: ัก
2: เวลามันจะสุกหรือไม่สุกเขาต้องเอามาลองก่อน
1: มาลอง
2: ต้องเอาเม็ด
1: มา
2: ค่ะต้องเอาเม็ดข้าว
1: ไม่ระวังไหม
2: ไม่เป็นไรเนี่ยเขาจะเอาออกม
1: า
2: เขาจะดูอย่างเงี้ยถ้ามันเหนียวจับดูได้ถ้ามันเหนียวคือมันยังไม่สุก
1: ถ้าเหนียวยังไม่สุกม
2: ัน
1: ต้องแห้ง
2: ให้มันร่อนนิดนึงร่อนออกจากเปลือกนิดนึง
1: อันนั้นถือว่าสุกแล้ว
2: ค่ะสุกแล้ว
1: เอาขึ้นได
2: ้ขึ้นได
1: ้แล้วก็เอาไปทำอะไรต่อ
2: เอาไปผึ่ง
0: ข้าวที่ผ่านการคั่วจนสุกกำลังดีเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากนั้นก็จะนำมาผึ่งให้เย็นตัวลงครับ

0: าวเมาที่ครัวสุกและทิ้งไว้ให้เย็นตัวแล้วจะนำมาใส่ในเครื่องรีดข้าวซึ่งเครื่องนี้นะครับจะทำหน้าที่กระเทาะเปลือกนั่นเองครับ
1: พอกระเทาะออกมาปุ๊บได้อันนี้นี่คือแบบร้อนๆอุ่นๆเลยนะ
2: เราก็จะรีดให้ได้แค่นี้

0: หอมมากเป็นหอมแบบกลิ่นแบบน้ำนมอะน
1: ะ
0: ซึ่งตรงนี้นะครับก็เหมือนก็ยังมีกระเทาะเปลือกมันก็ยังไม่หมดนะ
1: ค่ะยังไม่หมดค่ะมันก็จะออกมาแค่นี้
0: เพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตำ
1: ตำ
0: อีกทีนึงเพื่อให้เปลือกตรงนี้มันออกให้หมดเลย
1: ออกให้หมดเลย
0: อย่างนี้คือรีดเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือติดข้าวเปลือกอยู
1: ่
0: แล้วเราก็ต้องเอามาตำตำตรงนี้มันจะกระเทาะเปลือกออกไปหมดเลยเนา
1: ะ
0: อ๋อที่ผู้เห็นนะเขาจะแบบนั่งสองคนอย่างนี้ได้ไหมนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่งปุ๊บแล้วก็อันนี้เพื่ออะไรด้าอย่างเงี้ย
1: เพื่อไม่ให้มันติดกันข้างล่างมันก็จะได้ขึ้นมาข้างบนให้ตัวนี้กระเทาะ
0: อ๋อ
1: มันก็จะกลับ
0: เหมือนก็คอยแบบว่า
1: คว
0: นไปด้วยปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็ตึบตึบลงไปซึ่งจังหวะนี้ต้องชัวร์มาก
1: ค่ะต้องผู้ชำนาญนะคะที่จะทำได้
0: ใช่ไหม
1: อย่างแม่ก็ทำไม่ได
0: ้แต่ผู้ทำได้
1: ค่ะ
0: นี่ผู้ขอทีนึง

0: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วอย่างนี้คือเราต้องตำไปนานแค่ไหนครับรอบนึงอ่ะ
1: รอบนึงก็ประมาณเกือบ20นาที
0: 20นาทีซึ่งตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก
1: ็
0: จะได้ข้าวแบบนี
1: ้
0: ค่ะอ๋อมันนิ่มขึ้นนะ
1: ค่ะ
0: จากตอนรีดแล้วอ่ะ
1: ก็ทำให้มันนิ่มแล้วเม็ดมันก็จะแบนด้วย
0: นี่นะครับชัดเจนนะครับว
1: ่
0: าเม็ดมันจะแบน
1: ๆ
0: นิ่มนะฮะแล้วจากขั้นตอนนี้เราก็จะเอาไปเป่าเหรอ
1: เป่าค่ะ
0: เป่าเพื่อเอาพวก
1: ค่ะพวกเศษพวกนี้ออก
0: จ้ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อออกให้หมดนะฮะ
1: จนกว่าสะอาดจนกว่าจะมีแต่เม็ดค่ะ
0: จนกว่าจะมีแต่เม็ดนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
2: กว่าจะได้ข้าวเม่าที่อร่อยและมีคุณภาพต้องผ่านหลายขั้นตอนมากทั้งคั่วทั้งตำและเป่าเศษเปลือกข้าวออกซึ่งถ้ายังมีเศษเปลือกข้าวอยู่ก็ต้องนำมาตำและเป่าใหม่ทำแบบนี้หลายรอบนะครับจนกว่าจะได้ข้าวเม่าที่นิ่มสะอาดและพร้อมที่จะจำหน่ายต่อไปครับ

0: จานอร่อยจากข้าวเม่าของเราในวันนี้นะครับเป็นขนมนั่นก็คือข้าวเม่าปิ้งและข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนครับซึ่งเราจะเริ่มทำข้าวเม่าปิ้งกันก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็จะมีข้าวเม่าหัวกะทิน้ำตาลสายแดงเกลือ
1: มะพร้าวทึนทึก
0: กล้วยน้ำว้าและแป้ง3ชนิดได้แก่แป้งสาลีที่ช่วยเพิ่มความหอมแป้งมันช่วยให้วัตถุดิบจับตัวกันและแป้งข้าวเหนียวนะครับช่วยทำให้นิ่มและอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เป็นของดีคู่บ้านผือเลยนะครับก็คือกลอยซึ่งเป็นกลอยที่ทางแม่ๆนะครับผ่านกระบวนการล้างพิษมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนแรกของการทำข้าวเม่าปิ้งนั้นเราจะเริ่มจากการนำหัวกะทิใส่ลงไปในข้าวเม่าแห้งในปริมาณที่พอคลุกคลิกคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ข้าวเม่านั้นดูดน้ำกะทิจนเมล็ดข้าวนั้นฟูนุ่มขึ้นกว่าเดิมครับ
1: เดี๋ยวผู้ขอชิมหน่อยนะ
2: ค่ะได้ค่ะ
1: นี่นะครับเราหมักตัวกะทิมาแล้วครับ
2: ค่ะหมักเพื่อให้ข้าวเม่ามันนุ่ม
1: ค่ะมันนุ่มนะฮะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เหนียวเนาะเหนียวนุ่มแล้วมันก็ออกมันๆกะทิด้วย
2: ค่ะ
1: อ๋ออร่อยเลยนะฮะมา
2: เวลาไปปิ้งมันจะได้หอม
1: ครับเริ่มกันเลยดีกว่าจ้ะเริ่มจากการใส่กลอย
2: ใส่กลอยค่ะ
1: ใส่กลอยลงไปนี่ใส่กลอยลงไปแล้วนะฮะหลังจากใส่กลอยลงไปแล้วแม่ก็จะใส่กล้วยน้ำว้าลงไป
2: ค่ะใส่กล้วยน้ำว้าม
1: ันต้องเยอะต้องน้อยอะไรยังไงจ้ะ
2: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะแต่ว่าเราก็ดูปริมาณกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยค่ะแล้วก็ขยำทีเนี้ย
1: ขยำก่อนเลยนะ
2: ค่ะ
1: ได้เลยนะครับจะขยำก็ได้ก็จะได้แบบ
2: เป็นแผ่นๆ
1: สัมผัสเป็นแผ่นๆแบบนี
2: ้ค่ะแต่ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบให้เป็นแบบนี้ก็นำไปปั่นใส่กับกะทิ

0: อกมันก็จะแบบละเอียด
1: มันก็จะเป็นละเอียด
0: โอเค
2: หลังจากที่เราขยำกลอยกับกล้วยจนเข้ากันแล้วจะใส่แป้งสาลีแป้งมันและแป้งข้าวเหนียวที่ผสมกันไว้ลงไปจากนั้นก็เริ่มปรุงรสได้เลยครับ
0: กะทิตามไปเลยนะครับหัวกะทิ
1: ใส่เกลือลงไปด้วยก็ได
0: ้ตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะครับคือมันต้องเป็นแบบหนืดๆหรือเปล่า
1: ค
0: ือไม่ใช่เป็นน้ำๆเนาะ
1: ค่ะไม่เป็นน้ำถ้าเป็นน้ำก็ห่อไม่ได้
0: นี่ประมาณนี้ได้ไหมจ๊ะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: เหนียวแล้วนะ
1: ค่ะเหนียวได้แล้วก็ใส่เติมน้ำตาลค่ะเนี้ย
0: เป็นปรุงรสแล้ว
1: ค่ะแล้วแต่คนชอบอ่ะใครชอบหวานมากก็ใส่มาก
0: จ้ะ
1: หวานน้อยก็ใส่น้อย
0: อ๋อโอเค
1: ก็ตามชอบแล้วค่ะทีนี้หวานมันเพราะว่ามันอยู่แล้ว
0: จ้ะ
1: เนี้ยพอคลุกเคล้าให้น้ำตาลผสมกันให้
0: มันละลาย
1: ให้มันละลายใส่มะพร้าว
0: ตามด้วยมะพร้าว
1: ค่ะตามไปเลยมะพร้าวขูดมะพร้าวไม่ต้องเก๋มากนะคะมันไม่อร่อย
0: อ๋อฮะ
1: ต้องเอามะพร้าวกลางๆมะพร้าวหนึ่ง
0: อืม
1: ค่ะ
0: นี่แล้วเราก็ขยำไปนะครับ
1: ขยำไปตามด้วยสุดท้าย
0: สุดท้ายเลย
1: สุดท้ายก็คือข้าวเมาไม่ต้องเยอะนะคะข้าวเมาข้าวไม่ต้องเยอะ
0: แค่นี้เลยเหรอ
1: ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะห่อได้แล้ว
0: นี่ค่ะเรียบร้อยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับคือถ้าเราเตรียมเครื่องต่างๆวัตถุดิบให้พร้อมเนี่ยแค่เดียวเลยนะ
1: ค่ะ
0: นี่นะครับได้แล้วนะฮะนี่ให้ดูเลยแล้วเราก็จะเอาไปห่อใบตอง
1: ค่ะห่อใบตอง
0: แล้วก็ปิ้ง
1: ถ้าใครไม่สะดวกปิ้งเตาถ่านอย่างเงี้ยอบได
0: ้อบก็ได้
1: อบได้เวฟได
0: ้อ๋อแล้วแต่ว่าบ้านเรามีอะไร
1: บ้านไหนสะดวก
0: ได้เลยแต่ถ้าปิ้งมันจะหอมนะ
1: ค่ะปิ้งมันจะหอมใบตอง
0: จ้ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาใส่ใบตองห่อกันเลยนะฮะ

0: ำหรับการปิ้งนั้นนะครับจะต้องใช้ไฟกลางๆเพราะถ้าไฟแรงมากเนี่ยจะทำให้ใบตองไหม้ก่อนที่ข้าวเม่าข้างในนั้นจะสุกซึ่งวิธีการดูว่าข้าวเม่าปิ้งของเรานะครับสุกได้ที่พอดีแล้วหรือยังนะฮะให้สังเกตว่าใบตองจะพองๆขึ้นมานั่นเองครับ
1: โอ้แม่พอมันเริ่มแบบสุกปุ๊บมันจะพองๆอย่างนี้เนา
2: ะ
1: ตอนแรกมันจะแบบ
2: แบน
1: เนา
2: ะ
1: นี่นะครับพอสุกข้างนึงเนี่ยเขาจะพองขึ้นแบบนี้เลยแล้วกลับเรื่อยๆเน
2: าะกับครั้งมันข้างล่างก็ถือว่ามันสุกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออย่าง
2: น
1: ี
2: ้ค่ะ
1: ถือว่าได้แล้ว
2: ได้แล้วค
1: ่
2: ะ
1: แ
2: ล้วกลับเลย
1: นี่นะครับให้สุกเป็นข้างๆไปนะฮะค่อยกลับแบบนี้พอให้มันสุกอีกข้างนึงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าปิ้ง
2: ข้าวเม่าปิ้ง
1: ง่ายมากๆ

0: มากันที่อีกหนึ่งจานอร่อยจากข้าวเม่ากับข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนวัตถุดิบที่ใช้นะครับก็จะมีข้าวเม่าที่หมักกับหัวกะทิไว้แล้ว
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดงเกลือและหัวกะทิครับขั้นตอนก็ง่ายมากๆครับเริ่มจากใส่กะทิเพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มความหอมมันจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือ
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดง
2: แล้วเราค่อยใส่น้ำตาลขั้นตอนสุดท้ายไม่งั้นข้าวเม่ามันจะคืนตัวมันจะแข็งต้องใส่ทุกอย่างก่อน
3: จ้ะ
2: ค่ะ
3: อ๋อมันจะแข็ง
2: มันจะไม่นิ่มค่ะ
3: ก็เลยเลือกที่จะใส่น้ำตาลใส่แดงเป็นลำดับสุดท้ายเลย
2: ค่ะ
3: นี่นะครับเราก็คลุกไปจนเขาเข้ากันดีน้ำตาลเข้ากันดีนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อน
2: ค่ะ

0: มาลองชิมเมนูจากข้าวเม่ากันหน่อยดีกว่านะครับทั้งข้าวเม่าปิ้งข้าวเม่าคลุกหอมมากครับคุณผู้ชมเหนียวหนึบหอมมันจากกะทิแล้วก็หอมหอมตัวแบบใบตองที่เราห่อไว้แล้วก็จะมีให้เคี้ยวกรุบกรึบของตัวมะพร้าวขูดแล้วก็มันจะมีความหวานจากกล้วย
1: ค่ะแล้วก็มีมันจะออกเกลือตัดหวานด้วย
0: ค่ะผมก็ลงตัวมากนะครับคุณผู้ชมไม่ค่อยเห็น
1: ทำกินง่าย
0: ไม่ค่อยเห็นขายนะแต่ว่าบ้านเราทำกินกันบ่อยอย่างนี้เหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยมากเลย
1: อร่อย
0: สำหรับข้าวเม่าปิ้งนะฮะมาครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนนี่คุณชอบอันนี้ตัวข้าวเม่าคลุกอ่ะมันฉ่ำมากเลยนะครับแบบมันจะอมตัวกะทิไว้เนาะที่เราแบบคลุกๆไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็มันจะมีความหวานของตัวน้ำตาลนี่แหละแล้วก็มีเนี่ยมะพร้าวอ่อนหูอร่อยมากอันเนี้ยมันจะชุ่มฉ่ำกว่านะฮะแตกต่างกันนิดหน่อยชอบแบบไหนก็ลองทำกันได้เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่นะครับก็เป็นแบบเมนูประจำบ้านเราเลยเนา
1: ะ
0: บ้านผือก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านผือที่วันนี้เราได้พามาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันด้วยนะฮะรวมถึงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยแม่ตะวันอยู่กับพุทธทั้งหมดเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ฝากขอบคุณพี่ๆที่แบบพาพุทธไปเกี่ยวข้าวด้วยนะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะลองสั่งข้าวเม่าเนี่ยไปลองทำเมนูไปทำขนมกินกันที่บ้านอะไรอย่างงี้ก็ได้ใช่ไหมแม่
1: ได้ค่ะ
0: หรือว่าจะสั่งกี่โลหรือจะเอาไปทำอะไรก็โทรมาคุยกับแม่ตะวันได้เลยนะเดี๋ยวพี่จะขึ้นเบอร์ไว้ให้เนา
1: ะ
0: สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะแนะนำเมนูเด็ดเมนูไหนให้พี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยตามไปชิมไปตามอำเภอใจกันเนี่ยก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ทาง Facebook ตามอำเภอใจนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกับรายการตามอำเภอใจได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะพลูแล้วก็แม่ตะวันต้องไปแล้วเน
1: า
0: ะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับแม่แล้วก็มีนี
1: ่แม่ทำ
0: กอยทรงเครื่องแถมมาให้ด้วยนะครับตัวกอยเขาจะมีความหอมของเขาเนาะ
1: ค่ะ
0: เป็นกลิ่นของเขาเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะกรอบหน่อย
1: แต่ถ้าคนไม่กินไม่เป็นเขาจะบอกว่ากลิ่นมันจะไม่น่ากินแต่เวลาเรามาคุกกับเครื่องแล้วมันก็จะออกมาอีกรสชาติหนึ่ง
0: กลิ่นเขามันจะแบบเหมือนถ้าคนแบบอีกมุมนึงมันจะออกตุ่ยๆไปเลยใช่ไหมแต่อันนี้ผู้รู้สึกว่ามันอร่อยดีนะมันหอมดีนะแล้วพอมีงาพวกงาขาวเนี่ยมันช่วยแบบให้กลิ่นหอมด้วยอมรินทร์ทีวี

ในฐานะนะครับคนรุ่นใหม่นะครับที่เกิดในช่วงที่โครงการหลายๆโครงการนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับได้รับการสานต่อแล้วก็สำลิดผลมาแล้วนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเนี่ยนะครับเราก็ยังคงเห็นพระองค์ท่านนะครับทรงงานอย่างหนักนะครับมาตลอดเลยนะครับก็เลยเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวฤทธิ์นะครับในเรื่องต่างๆนะครับแล้วก็เมื่อวันนี้นะครับฤทธิ์ได้รับหน้าที่นะครับมาเล่าเรื่องราวนะครับของพระองค์นะครับก็ทำให้ตัวฤทธิ์เนี่ยได้ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อ่านข้อมูลจากหนังสือต่างๆนะครับก็ทำให้ได้รู้ว่าภารกิจอย่างนึงเนี่ยที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำนะครับหลังจากขึ้นครองราชใหม่ๆเนี่ยก็คือการเสด็จออกทัวร์นะครับทุกภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะครับและหนึ่งในนั้นนะครับก็คือภาคอีสานครับบ้านเกิดของฤทธิ์เองครับ

ภาพ2ภาพนี้นะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นผ่านตามาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าหลายๆคนนะครับพอเห็นภาพนี้เนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกว่าประทับใจนะครับแต่น้อยคนนะครับที่จะรู้ว่าภาพเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นนะฮะตอนที่พระองค์ท่านนะครับเสด็จภาคอีสานนะครับซึ่งสิ่งที่สื่อสารออกมาเนี่ยจริงๆแล้วมีมากกว่าความประทับใจนะฮะภาพเหล่านี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงวิธีคิดนะครับของพระองค์ท่านว่าก่อนที่จะบริหารนะครับหรือว่าพัฒนาประเทศไทยของเรานี้เนี่ยนะครับต้องเริ่มจากการสำรวจให้ครบทั้งประเทศเสียก่อนนะครับหรืออย่างภาพของแม่เฒ่าที่ถวายดอกบัวสีชมพู3ดอกและในหลวงรัชกาลที่9ทรงก้มลงไปรับอย่างใกล้ชิดนะครับก็แสดงให้เห็นถึงวิธีการปฏิบัติต่อประชาชนของท่านนะครับอย่างชัดเจนและก็เป็นเช่นนี้เสมอมาครับ

หลังจากที่ฤทธิ์ได้ไปศึกษาข้อมูลมาอย่างละเอียดนะครับก็ได้ทราบว่ากษัตริย์นะครับพระองค์แรกนะฮะที่เสด็จไปทุกจังหวัดในภาคอีสานเนี่ยก็คือในหลวงรัชกาลที่9ครับ

อยากให้ทุกคนนึกภาพตามว่าคือในสมัยก่อนนั้นภาคอีสานเนี่ยกันดารแล้วก็แห้งแล้งมากเพราะฉะนั้นการที่จะเสด็จไปแต่ละที่ในภาคอีสานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยถนนเนี่ยก็คือจะเป็นถนนดินแดงนะครับแล้วก็จะเต็มไปด้วยฝุ่นดินแดงมากมายนะครับพอกรมทางหลวงเนี่ยทราบว่าในหลวงจะเสด็จนะครับก็มีการสั่งให้เอาน้ำนะครับมาราดพื้นถนนนะครับเพื่อไม่ให้ฝุ่นมันคลุ้งเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จนะครับแต่พอพระองค์ท่านทราบว่ากรมทางหลวงสั่งการแบบนี้เนี่ยพระองค์ท่านก็เลยรีบห้ามไว้บอกว่าน้ำเนี่ยมันเป็นของมีค่านะครับของหายากสำหรับคนอีสานมากในสมัยนั้นนะครับพระองค์ท่านก็เลยบอกว่าถ้าจะเอาน้ำมาราดถนนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองเปล่าๆเราสงวนน้ำไว้ให้ราษฎรได้ใช้อาบใช้กินได้ใช้อย่างเงี้ยจะดีกว่าด้วยความที่เป็นทางดินแดงถ้าเกิดเรานึกภาพตามดีๆเนี่ยโอ้โหการเดินทางครั้งนั้นเนี่ย

0: ว่าทุลักทุเลแน่ๆนะครับเพราะว่าคือฝุ่นเนี่ยต้องตลบอบอวลแน่ๆแล้วที่แย่ไปกว่านั้นก็คือรถสมัยก่อนเนี่ยคือไม่มีแอร์ครับถ้าเกิดเราจะปิดกระจกเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นมันเข้ามาเนี่ยคนในรถก็หายใจไม่ออกนะครับแต่ถ้าเกิดจะเปิดกระจกเนี่ยแน่นอนว่าลืมตาไม่ขึ้นแน่นอนเพราะว่าฝุ่นมันก็มวลเข้ามารถแต่สิ่งที่พระองค์ท่านทำก็คือพระองค์ท่านอดทนครับเพราะว่าพระองค์ท่านทราบดีนะครับว่าทั้งสองข้างทางเนี่ยมีประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จท่านมากมายนะครับซึ่งประชาชนก็ต้องอดทนเหมือนกันที่จะต้องเจอฝุ่นที่มันคละฟุ้งเพราะฉะนั้นตัวท่านเองก็ต้องอดทนเช่นเดียวกันในตอนนั้นนะครับในระหว่างเสด็จนะครับสมเด็จพระราชินีเนี่ยก็ประชวรนะครับแพทย์ประจำพระองค์ก็ถวายคำแนะนำบอกว่าควรที่จะทรงพักนะครับสัก 1-2 วันก็ยังดีนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยในหลวงก็ทรงเห็นว่าเรื่องส่วนพระองค์นั้นนะครับควรที่จะมาทีหลังนะครับก็เลยปลอบพระทัยสมเด็จพระราชินีว่าขอให้ทรงอดทนนะครับถ้าพอจะทรงทนได้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้เป็นการผิดเวลาหมายกำหนดการต่างๆนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยราษฎรก็มาเฝ้ารอมากมายนะครับถ้าเกิดต้องเลื่อนกำหนดการไปเนี่ยราษฎรที่ต้องมาเฝ้ารอคอยก็จะผิดหวังแน่นอนนะครับและในที่สุดครับสมเด็จพระราชินีก็ทรงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับพระราชินีก็ออกมาเสด็จออกมาพบปะประชาชนด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มนะครับถึงแม้ว่าจะทรงอ่อนล้าก็ตามนะครับครับซึ่งเรื่องนี้นะครับมันก็ทำให้ฤทธิ์เห็นว่าพระองค์ท่านนะครับนำเรื่องของประชาชนมาก่อนส่วนเรื่องของส่วนตัวพระองค์ท่านเองเนี่ยเอาไว้ทีหลัง
1: ชาวอุบลคนหนึ่งกำลังผูกได้พระขวัญถวายอีกคนหนึ่งเป็นหมอนวดกำลังนวดถวายพลางกราบทูลว่าเขาอุตส่าห์มาตั้งไกลคิดว่าจะทรงเมื่อยหมอนวดผู้นี้มีอายุ9ปีแล้ว

การเสด็จไปภาคอีสานครั้งนี้นะครับก็ทำให้ในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็สมเด็จพระราชินีนะครับทรงเข้าใจถึงปัญหานะครับที่แท้จริงของประชาชนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะครับจนนะครับนำมาสู่การแก้ปัญหานะครับอย่างรอบคอบนะครับเพื่อความสุขของราษฎรไทยนะครับแล้วก็เกิดเป็นโครงการต่างๆขึ้นมามากมายนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือโครงการฝนหลวงครับพระองค์ท่านนะครับเสด็จไปที่ภาคอีสานแล้วเห็นว่าพื้นดินเนี่ยแห้งแล้งมากนะครับแต่พอมองขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยพบว่าก้อนเมฆเนี่ยมีอยู่มากมายเลยแต่ตัวก้อนเมฆเองเนี่ยไม่ยอมจับตัวกันเป็นกลุ่มนะครับเพื่อกันลงมาเป็นน้ำฝนนะครับพระองค์ท่านไม่ได้หยุดไว้แค่ภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นนะครับแต่พระองค์ท่านคิดต่อว่าจะทำยังไงดีให้เมฆที่มีอยู่มากมายบนฟ้านั้นเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็กลั่นออกมาเป็นน้ำฝนเพื่อที่จะตกลงมาที่พื้นดินเพื่อบรรเทาความแห้งแล้งจุดนี้เนี่ยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาครับโครงการฝนหลวงครับจากจุดเริ่มต้นของฝนหลวงหรือว่าฝนเทียมในขณะนั้นนะครับซึ่งเป็นความฝันนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ตอนนั้นพระองค์ท่านนะครับฝันว่าอยากจะให้เมฆกลั่นตัวนะครับลงมาเป็นฝนนะครับในจุดที่ต้องการกรอบฝันของท่านนะครับจะกลั่นตัวกลายเป็นความได้เนี่ยต้องผ่านการทดลองนับครั้งไม่ถ้วนเลยนะครับซึ่งกินระยะเวลายาวนานนะครับกว่า10ปีเลยนะฮะซึ่งมีบุคคลสำคัญที่มาช่วยในหลวงรัชกาลที่9ทรงงานในครั้งนี้นะครับก็คือหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลครับหลังจากที่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลฟังในหลวงรัชกาลที่9เล่าข้อสังเกตเรื่องฝนที่ประสบมาแล้วก็ได้รับพระราชทานตำราเกี่ยวกับอุตุวิทยามาแล้วนะครับผ่านไป2ปีทฤษฎีแรกก็เกิดขึ้นฮะโดยค้นพบว่าฝนจะ

เกิดจากความชื้นแล้วก็อุณหภูมิครับเพราะฉะนั้นจะต้องโปรยสารดูดซับความชื้นซึ่งจากการสังเกตแล้วจะพบว่าเมฆเนี่ยมักจะก่อตัวดีที่ทะเลครับดังนั้นเกลือเนี่ยน่าจะมีผลไม่มากก็น้อยจึงเริ่มทดลองด้วยการโปรยเกลือทะเลจากเครื่องบินเพื่อดูดซับความชื้นในอากาศแล้วก็ใช้น้ำแข็งแห้งครับเพื่อให้ความชื้นรวมตัวแล้วก็กลั่นตัวเป็นกลายเป็นเมฆเมื่อรู้ทฤษฎีแล้วหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ก็ต้องไปเรียนขับเครื่องบินครับเพื่อจะได้มาทดลองทำฝนเทียมภาคปฏิบัติบ้างการทดลองทำฝนเทียมครั้งนี้นะครับทำซ้ำไปซ้ำมานะครับมีการพลิกแพงเทคนิคต่างๆเปลี่ยนสารตั้งต้นหลายครั้งแล้วก็จดผลบันทึกไว้โดยในหลวงรัชกาลที่9ทรงแนะนำตลอดครับจนวันหนึ่งนะครับคุณชายนะครับทดลองขับเครื่องบินนะครับเพื่อโปรยแคลเซียมคลอไรด์นะครับกับน้ำแข็งแห้งลงไปในกลุ่มเมฆที่หนานะครับที่มันขัดทัศนวิสัยในการบินนะครับตอนนั้นเนี่ยจุดประสงค์เพื่อที่จะแยกเมฆนะครับเป็นกำแพง2ฝั่งเพื่อไม่ให้เป็นการกีดกันนะครับเฮลิคอปเตอร์ในหลวงนะครับที่จะบินกลับเข้าสู่วังจิตรลดานะครับแต่ว่าเมฆที่ไปรวมกันนะครับก็กั่นตัวนะครับเป็นฝนตกหนักมากๆนะครับหลังจากนั้นเหตุการณ์วันนั้นเองนะครับก็ทำให้คุณชายรู้ว่าแคลเซียมคลอไรด์เนี่ยแหละครับเป็นคำตอบที่ตามหาที่ทำให้ฝนตกได้ครับต่อมานะครับทางกระทรวงเกษตรนะครับก็เลยยกเครื่องบินนะครับที่ใช้ในการโปรยยาฆ่าแมลงเป็นเครื่องบินลำเล็กนะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับให้กับคุณชายนะครับจึงได้ตั้งทีมปฏิบัติการขึ้นมาแล้วก็ได้ทำการทดลองจริงครั้งแรกที่เขาใหญ่นะครับในปี2512สมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีเครื่องมือทำฝนเทียมโดยเฉพาะทำให้คุณชายเนี่ยต้องลงมือนะครับโปรยน้ำแข็งแห้งออกจากหน้าต่างเครื่องบินด้วยตัวเองแต่ว่าโชคไม่ดีนะครับที่มีลมตีขึ้นมาทำให้น้ำแข็งแห้งนะครับปลิวนะครับเข้าสู่หูของคุณชายจนทำให้แก้วหูไหม้แต่สุดท้ายนะครับงานก็สำเร็จนะครับแล้วก็ผลการทดลองครั้งนี้ก็ทำให้เกิดเมฆดำภายใน 15-30 นาทีแล้วก็เกิดเป็นฝนตกพอประมาณในพื้นที่เป้าหมายครับถือว่าเป็นการทำฝนเทียมสำเร็จครั้งแรกนับจากวันแรกที่โครงการนี้เริ่มต้นมาก็คือ14ปีครับต่อมาในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็ได้สรุปหลักการการทำฝนหลวงออกมาเป็น3คำสั้นๆนะครับว่าก่อกวนเลี้ยงให้อ้วนแล้วโจมตีนะครับคำว่าก่อกวนก็คือก่อกวนให้เกิดเมฆมากขึ้นนะครับเลี้ยงให้อ้วนก็คือเลี้ยงให้เมฆก้อนใหญ่ขึ้นแล้วโจมตีก็คือการโจมตีส่วนต่างๆของเมฆนะครับให้เกิดเป็นฝนตกการทำฝนเทียมนี้นะครับประสบความสำเร็จมากนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังจนประเทศต่างๆต้องส่งคนมาเรียนรู้เช่นประเทศสิงคโปร์นะครับก็ต้องส่งตัวแทนรัฐบาลเข้ามาเรียนกับในหลวงรัชกาลที่9จนสุดท้ายนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยได้รับการยกย่องจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกให้เป็นศูนย์กลางการดัดแปลสภาพอากาศในภูมิภาคเขตร้อนตั้งแต่ปี2527เป็นต้นมาครับ

ครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งของภาคอีสานนะครับก็คือเรื่องน้ำท่วมนะครับซึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีป่านะครับเวลาน้ำมาเนี่ยน้ำก็จะท่วมครับแล้วก็พอเข้าหน้าแล้งเนี่ยก็จะไม่เหลือน้ำไว้ใช้เลยพระองค์ท่านก็เลยดำริให้เกิดการสร้างฝายกั้นน้ำขนาดเล็กนะครับในรูปแบบต่างๆซึ่งตอกย้ำว่าเป็นการแก้ปัญหานะครับได้อย่างชาญฉลาดแล้วก็รอบคอบนะครับเพราะว่าการสร้างฝายกั้นน้ำขนาดเล็กเนี่ยนอกจากจะช่วยชะลอน้ำแล้วนะครับยังช่วยให้กระแสน้ำไหลอย่างสม่ำเสมอและยังช่วยให้ดินนะครับมีความชุ่มชื้นนะฮะแล้วก็เกิดเป็นป่ารอบๆ บริเวณที่สร้างฝายขึ้นมาในที่สุดด้วยครับซึ่งป่าเนี่ยนะครับก็เป็นตัวช่วยสำคัญเลยนะครับในการที่จะรักษาน้ำและก็ชะลอความเร็วของน้ำเมื่อถึงฤดูน้ำหลากด้วยครับ

ิ่งที่ฤทธิ์อยากให้ทุกคนเห็นภาพร่วมกันนะครับไม่ใช่ว่าพระองค์ท่านจะทรงคิดหรือว่าจะทำอะไรก็ได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่พระองค์ท่านจะศึกษาวิจัยแล้วก็หาหนทางที่จะแก้ปัญหาให้ได้อย่างยั่งยืนที่สุดครับและนั่นก็คือวิธีการทำงานของพระองค์ท่านแม้กระทั่งเรื่องที่เปราะบางที่สุดในช่วงเวลานั้นสิ่งที่พระองค์ท่านยึดมั่นในการแก้ปัญหาก็คือช่วยเหลือประชาชนให้ประชาชนของท่านสามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยที่ไม่ได้แบ่งแยกนะครับว่าเป็นใครหรือว่ามาจากไหน

0: This is one of the king's new dams. Irrigation is probably the aspect of development to which he contributes most. Apart from his boat with the rudderless engine, the king has designed dams
1: which doesn't have to be marketed. It is their subsistence. They will be able to have self-sufficiency in rice here.
2: จากทั้งหมดที่เล่ามานะครับก็จะเห็นว่าพระองค์ท่านนะครับทรงคิดถึงประชาชนตลอดเวลาซึ่งในการทำงานในภาคอีสานนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการหาน้ำมาให้ประชาชนนะครับหรือว่าเรื่องของการให้พื้นที่ในภาคอีสานเนี่ยกลายเป็นพื้นที่เกษตรนะครับที่สามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตรมาให้ประเทศได้อย่างมากมายก็ยังมีอีกหลายโครงการครับยังโครงการด้านสาธารณสุขที่ทรงคิดเพื่อประชาชนของพระองค์ท่านโดยจุดเริ่มต้นนะครับมาจากเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านนะครับเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรนะครับในจังหวัดขอนแก่นทรงพบราษฎรคนหนึ่งนะครับเป็นผู้สูงอายุร่างกายซูบผอมคมทุนนะครับว่าไม่สบายฟันไม่มีกินอะไรไม่ได้จึงมีพระราชดำรัสว่าไปใส่ฟันซะแล้วจะเคี้ยวอะไรได้ร่างกายจะได้แข็งแรงในปีต่อมาครับพอพระองค์ท่านนะครับเสด็จกลับมาที่ขอนแก่นอีกหนึ่งครั้งก็ได้พบเจอกับราษฎรผู้นั้นนะครับเขาก็มาเข้าเฝ้าแล้วก็กลับบังคมทูลว่าไปใส่ฟันมาแล้วตามที่ในหลวงแนะนำตอนนี้กินอะไรได้สบายแล้วด้วยทรงเห็นว่าการใส่ฟันเป็นเรื่องสำคัญนะครับตั้งแต่นั้นมานะครับหน่วยทันตกรรมพระราชทานจึงเริ่มทำโครงการใส่ฟันให้กับราษฎรที่ยากไร้มาถึงปัจจุบันนี้ครับมีอีกหนึ่งเรื่องครับที่อยากจะเล่านะครับใครจะไปเชื่อนะครับว่าหลังจากปี2510ในหลวงรัชกาลที่9ทรงไม่เสด็จไปต่างประเทศอีกเลยเพราะว่าท่านตั้งใจว่าท่านจะอยู่กับประชาชนของท่านจนกระทั่งปี2537นะครับพระองค์ท่านถึงจะตัดสินใจนะครับเสด็จไปยังประเทศลาวเพื่อเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของการเกษตรเพื่อเป็นต้นแบบของการจัดการปัญหาอย่างยั่งยืนนะครับอย่างที่พระองค์ท่านตรัสว่าประเทศไหนยากลำบากเราควรช่วยเหลือเขาโดยเฉพาะเพื่อนบ้านเพราะถ้าทุกประเทศมีฐานะเท่าเทียมกินดีอยู่ดีแล้วก็จะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกประเทศของเราเจริญแล้วสบายแล้วก็ต้องไปช่วยประเทศอื่นเขาบ้าง

ิ่งที่ได้เรียนรู้จากพระองค์ท่านนะครับจริงๆก็มีอยู่มากมายหลายเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับตัวฤทธิ์เนี่ยเรื่องที่ค่อนข้างที่จะตรงกับชีวิตของฤทธิ์มากที่สุดก็คือเรื่องที่พระองค์ท่านมองเรื่องของประชาชนหรือว่าเรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องแรกนะครับแล้วก็เอาเรื่องของส่วนพระองค์ท่านเองเนี่ยเป็นเรื่องรองนะครับมันเหมือนกับตอนนี้ที่ฤทธิ์เป็นอยู่ก็คือฤทธิ์ทำอาชีพเป็นหมอนะครับสิ่งที่ฤทธิ์จะต้องเจอทุกวันก็คือเรื่องของความเจ็บไข้ความไม่สบายกายไม่สบายใจของคนอื่นหรือว่าที่ฤทธิ์เรียกว่าผู้ป่วยเราต้องใช้เรื่องนี้ในการมองความทุกข์ของเขานะครับเราต้องมองว่าการที่คนหนึ่งคนเข้ามาโรงพยาบาลเนี่ยเขามีความทุกข์อะไรบ้างเขาทุกข์กายอย่างเดียวไหมหรือว่าเขามีความทุกข์ใจด้วยคือถ้าเกิดเราเป็นหมอโอเคเราสามารถรักษาได้ด้วยการจ่ายยาด้วยการผ่าตัดด้วยการทำอะไรต่างๆให้เขาอาจจะหายจากโรคแต่บางทีถามว่าความสบายใจของเขาของเรื่องราวจากในหลวงรัชกาลที่9เราจะมองลึกซึ้งไปกว่านั้นก็คือเรื่องของจิตใจของเขาว่าจริงๆแล้วเขาทุกข์กายยังไงบ้างเขาทุกข์ใจยังไงบ้างเรื่องบางเรื่องเขาอาจจะลำบากใจค่ารักษาเขาอาจจะไม่มีการเดินทางเขาอาจจะไกลหรือว่าการมาโรงพยาบาลเขาอาจจะยากลำบากหรือว่าเขาอาจจะมีภาระหน้าได้รู้ว่าเรื่องของเขามันมีอีกหลายเรื่องที่เราอาจจะยังไม่รู้เราก็ต้องใช้ตรงนี้ในการที่จะเห็นอกเห็นใจเขาเห็นเรื่องของเขามาก่อนไม่ใช่แค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้เสร็จไปวันๆเรื่องทั่วไปนะครับที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือไม่ได้แก้ที่ปลายเหตุแต่พระองค์ท่านจะเลือกแก้ที่ต้นเหตุนะครับมันเหมือนกับในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนนะครับปัญหามันเกิดขึ้นมาทุกๆวันแน่นอนแต่ถ้าเราเลือกที่จะไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเราก็แก้ได้ครับแต่ว่าเราก็ต้องแก้มันซ้ำๆอย่างนี้ทุกวันแต่ถ้าเกิดเราลองมองย้อนไปที่สิ่งที่พระองค์ท่านทำพระองค์ท่านเลือกที่มาค่อยๆคิดค่อยๆวิเคราะห์ค่อยๆนึกว่าปัญหามันเกิดจากตรงไหนแล้วก็ไปแก้ไขมันจากจุดที่มันเป็นปัญหาตรงนั้นที่เป็นจุดเริ่มต้นจุดก่อเหตุนั้นถ้าเราทำได้แบบที่พระองค์ท่านทำเราก็ไม่ต้องมานั่งปวดหัวทุกวันว่าเราต้องมาแก้ปัญหานี้ซ้ำๆเราก็ไปแก้ที่ต้นเหตุไปเลยแล้วทีเดียวจบนอกจากนั้นเรายังได้ประโยชน์อีกต่างๆมากมายจากการแก้ปัญหาในครั้งนั้นมาด้วยเราสบายใจขึ้นเราไม่ต้องมานั่งปวดหัวปัญหาเราถูกขี้คายไปในครั้งเดียวก็เรียกว่ามีแต่ได้กับได้คือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเรื่องพระราชกรณียกิจหรือว่าแง่คิดหรือแนวคิดของพระองค์ท่านเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ไกลตัวจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารของเราที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ง่ายไปจนถึงเรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวันของเราที่เรามองมันเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าไม่เคยใส่ใจนะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าเราลองเดินตามรอยเท้าของพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเราเดินตามคำสอนของท่านเดินตามสิ่งที่ท่านทำมาแล้วเราจะสามารถทำให้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีแนวคิดที่ดีมีร่องรอยที่ดีให้เราเดินตามต่อไปเรื่อย

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาย้อนรำลึกถึงพระราชกรณียกิจสำคัญอีกประการหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนั่นก็คือการที่ทรงเป็นองค์ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันทร์ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2539ค่ะโครงการจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันทร์เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่วัดยาณสังวรารามจังหวัดชลบุรีโดยมีสมเด็จพระสังฆราชกรมหลวงวชิรยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติ50ปีเพื่อเป็นพระพุทธรูปแกะสลักหินประจำรัชกาลที่9โดยได้รับพระราชทานนามว่าพระพุทธมหาวชิระอุตตโมภาสศาสดามีความหมายว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระศาสดาที่รุ่งเรืองสว่างประเสริฐสุดเพียงพระมหาวชิระเมื่อพุทธศักราช2527สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ทรงเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลักขึ้นที่หน้าผาเขาชีจันทร์ซึ่งอยู่ห่างจากวัดญาณสังวรารามไปทางใต้ประมาณ2กิโลเมตรโดยเขาชีจันทร์มีความสูงประมาณ169เมตรเดิมมีการระเบิดเขาเพื่อนำหินไปใช้ประโยชน์มาเป็นเวลาหลายปีส่วนที่เหลืออยู่เป็นหน้าผาสูงชันเหมาะแก่การแกะสลักพระพุทธรูปเพื่อสร้างปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนาและเป็นการอนุรักษ์เขาชีจันทร์ไม่ให้ถูกทำลายอีกต่อไปโดยพระองค์ได้ขอพระราชทานถวายพระพรเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเป็นองค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเบื้องต้นมีการออกแบบพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปนั่งปางมารวิชัยขนาดความสูง109เมตรมีฐานบัวรวมความสูงทั้งหมด150เมตรเป็นทรงนูนต่ำต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยว่าสมควรจัดสร้างเป็นแบบลายเส้นแต่ให้มีความลึกและชัดเห็นเป็นพระพุทธรูปได้ในระยะไกลจะดีกว่าการสร้างแบบนูนต่ำซึ่งจะมีปัญหาในการบำรุงรักษาและความคงทนเนื่องจากเป็นภูเขาหินปูนอีกทั้งมีพระราชกระแสให้ป้องกันอันตรายจากหินที่อาจร่วงหล่นบริเวณใกล้เคียงองค์พระจึงมีการออกแบบให้เป็นสระบัวขนาดใหญ่สองระดับลดหลั่นกันและจัดสวนหินเพื่อกันไม่ให้ประชาชนเข้าใกล้หน้าผามากเกินไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารองค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการได้พระราชทานพระบรมราโชบายในการจัดสร้างพระพุทธรูปและทรงใส่พระราชหฤทัยในโครงการเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นประธานร่วมประชุมคณะกรรมการพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเมื่อการดำเนินงานติดขัดมีปัญหาขัดข้องที่สำคัญทรงติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจงานจัดสร้างในพื้นที่หลายครั้งเมื่อวันที่24เมษายนพุทธศักราช2538เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มโครงการจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันทร์
จากนั้นคณะทำงานจึงเริ่มงานสำรวจและปรับแต่งผิวหน้าผาให้เรียบสำหรับการขึ้นรูปองค์พระโดยระเบิดหินออกให้น้อยที่สุดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปรับแต่งผิวหน้าผาแล้วมีการติดต่อหาผู้เชี่ยวชาญในการวาดภาพด้วยแสงเลเซอร์เพื่อให้สามารถฉายแสงเลเซอร์ขึ้นรูปองค์พระบนหน้าผาได้อย่างแม่นยำและใช้เวลาน้อยก่อนจะวาดด้วยสีฝุ่นและระเบิดแกะสลักตามแบบลายเส้นที่กำหนดไว้ซึ่งนับเป็นการใช้เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการสร้างงานศิลปะที่ทันสมัยที่สุดใน

0: เวลานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรลายเส้นองค์พระซึ่งวาดด้วยเลเซอร์เมื่อวันที่10มกราคมพุทธศักราช2539ครั้งนั้นมีพระบรมราชวินิจฉัยให้ปรับสัดส่วนของภาพพระพุทธรูปบริเวณพระกรหรือแขนขวาที่ถูกดึงลงมาต่ำเกินไปให้สั้นขึ้นอีกเล็กน้อยรวมทั้งปรับสัดส่วนพระอังศาหรือไหล่พระชานุหรือเข่าและพระพักให้สวยงามยิ่งขึ้นต่อมาเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีกดปุ่มไฟฟ้าจุดชนวนระเบิดหินแกะสลักเป็นปฐมฤกษ์เมื่อวันที่24มกราคมพุทธศักราช2539
1: คือภาพเนี่ยต้องสร้างให้เสร็จก่อนวันที่10มกราคม2539แต่วันที่มาผมคือ18กันยายน2538เหลืออยู่น่าจะ3เดือนซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่ให้คนขึ้นไปนั่งวาดภาพพระพุทธรูปเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยน
2: ะ
1: ให้คนวาดภาพบนแง่งหินอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้เลยก็เลยมีกรรมการท่านหนึ่งก็แนะนำบอกเนี่ยต้องไปหาเลเซอร์ก็มาลงที่ผมอยู่เดียวเพราะผู้เชี่ยวชาญเลเซอร์ก็มีอยู่คนเดียวตอนนั้นทีนี้ยิงในห้องก็เลเซอร์เล็กๆได้มายิงเขาจริงเราบอกว่าต้องเอาเลเซอร์ที่แรงที่สุดในโลกนะก็คือเป็นอาร์กอนเลเซอร
2: ์
1: 20วัตต์นะก็มีผู้ผลิตอยู่รายเดียวนะเราก็ติดต่อเพื่อซื้อให้ทันภายใน3เดือนนั้นนะยังไงต้องมาให้ทันวันที่31ธันวาคมได้ก่อนปีใหม
2: ่คือซื้อเครื่องยิงเลเซอร์นำเข้าจากต่างประเทศอย่าง
1: เพื่อจะมายิงที่เขาจริงแล้วตอนทดลองนี่ทดลองกับเขาจำลองกับเลเซอร์เล็กๆในห้องระยะ5เมตร10เมตรก็เล็กๆได้แต่ตอนนี้จะยิงจริงแล้วพอยิงจริงต้องเอาเลเซอร์ที่แรงที่สุดตอนนั้นคือ20วัตต์อาร์กอนเลเซอร
2: ์
1: นะก็มีบริษัทเดียวที่ผลิต
2: เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในเวลานั้น
1: ทันสมัยที่สุดตอนนั้นนะซึ่งก็ใหญ่โตมากฮะใหญ่โตมโหฬาร
2: ค่ะค่ะคือเครื่องยิงเลเซอร์ก็คือต้องมาตั้งจุดหาจุด
1: อาทีนี้
2: ว่าจะทำยังไงให้ออกมาเป็นรูปทรง
1: ตอนนั้นก็แค่วานนี่ก็เถียงกันว่าต้องคนดูต้องมองจากวัดยานไปติดตั้งที่วัดยานบอกโอ้ยแล้วใครจะมาชมเขาชีจันทร์ใครจะไปดูที่วัดยานต้องมาที่หน้าเขานะยังไงก็ต้องมาวัดที่มาตั้งที่หน้าเขาส่วนระยะเท่าไหร่เดี๋ยวขอลองเขาก็เอาคอนเทนเนอร์มาวางแล้วเราก็เอาเลเซอร์มาติดตั้ง10มกราต้องพิธีเปิดระเบิดเขามาวันที่30มีเวลา12วันพอมาวันนั้นปั๊บเราก็จูนเครื่องนะจูนเครื่องทีนี้เนื่องจากเลเซอร์มันสั่นสะเทือนพอสัญญาเตือนเลเซอร์ก็ไม่ออกแล้วเราก็นั่งจูนเครื่องอยู่30-31ทั้งคืนแล้วปฏิหารจริงๆมาออก6โมงเช้าวันที่1มกราคม39เหลือเวลาอยู่10วันเราบอกไม่ต้องกังวลนะเลเซอร์ออกนี่เดี๋ยวเรายิงเพื่อให้ระบายสีตามภาพในแป๊บเดียวพอมายิงกันจริงๆเนี่ยวันที่6-7 2วันก็เสร็จแล้ว
2: ค
1: ือระบายสีครบเป็นรูปพระเลยเป็นรูปนี้เลยเป็นรูปนี้เลย
2: แล้วคนก็ทาสีตามเส้นเลเซอร์
1: หลังจากนั้นฝ่ายระเบิดเขาก็มานั่งตัดขอบแล้วก็ฝังระเบิดมันก็ระเบิดซึ่งไม่ต้องลึก2เมตรแล้วล
2: ึ
1: กแค่15เซน
2: ระเบิดไปตาม
1: รอยเส้น
2: ไปตามรอยเส้นนั้น
1: ใช่ซึ่งทาสีตามภาพเลเซอร์แล้วนั่นคือเลเซอร์ช่วยสร้างภาพคนทาสีก็ทาตามเพราะฉะนั้นวันนี้สมมติจะทาฐานโบแล้วกันนะคนงาน50คนก็ถูกห้อยตัวจากข้างบนลงมารอตรงฐานบัวเตรียมไล่นั่นทีนี้มันจะเริ่มเห็นแสงเนี่ยประมาณสักให้มืดนะสักทุ่มหนึ่งแต่เราจะมาตั้งแต่บ่ายแล้วมาเตรียมเลเซอร์พอหน้า5โมงนี้เครื่องพร้อมแล้วก็รอให้มืดคนงานก็พกข้าวเหนียวไข่ต้มขึ้นไปนั่งกินข้างบนแง่หินข้างบนนะก็สนุกดีได้สนุกดี
2: เพราะมันต้องทำตอนกลางคืน
1: มันต้องทำกลางคืนนะจนถึงตีหนึ่งอ่ะนะถึงตีหนึ่งซึ่งจริงๆใช้วาดภาพทั้งหมดเนี่ยสองคืนเองอ่ะ
2: ค่ะ
1: สองคืนเพื่อให้ทันวันที่10ระเบิดเขาเพื่อจะเปิดงานการแกะสลัก
2: ค่ะ
1: เพราะแกะสลักนี่พิธีแกะสลักคือ10มกราคม2539คือปีกาญจนาภิเษกพอดีนะครบ50ปีที่ครองราชย์ของร.9นะครับ
2: ค่ะ

0: ทีแรกเลยก็คิดว่ามันน่าจะยากมากที่จะสร้างได้นะครับเพราะว่าเขาที่มันผมอยู่มันตั้งแต่เขาเริ่มระเบิดเขาเอาเป็นหินลูกรังไปสร้างถนนสายซ้ำซ้ำหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมดูเขามันลูกใหญ่มากแล้วก็ขรุขระมากการก่อสร้างจะคงจะต้องเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่จริงๆต้องมีอำนาจวาสนาบุญบารมีมากถึงจะทำได้ตอนนั้นก็มีแค่คิดในใจว่าถ้ามีโอกาสได้มีส่วนร่วมบ้างก็นับว่าจะเป็นโอกาสดีของตัวเองครับการฉายภาพขึ้นไปเนี่ยผมมีส่วนร่วมในการกางเต็นท์สำหรับตั้งเครื่องเลเซอร์ที่ฉายภาพเป็นหน้าผาย้ายไปย้ายมาเป็นโอ้โหเป็นเดือนครับจะหาจุดที่มันตั้งเครื่องฉายแล้วก็ให้ภาพที่สวยงามพอดีที่บริเวณหน้าผายากมากและทุกครั้งที่ฉายภาพในเวลากลางคืนเนี่ยมันเป็นแสงเลเซอร์สีเขียวๆบนหน้าผาไฟดับทั้งหมู่บ้านเลยครับ
1: เพราะมันใช้กำลังไฟเยอะใช่ไหม
0: กำลังไฟเยอะมากแบบนี้ก็ยุ่งยากมากผมยังไม่คิดว่าจะสามารถทำได้โดยซ้ำไป
1: ค่ะทราบว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระอิสริยยศในขณะนั้นเนี่ยเสด็จมาทรงงานมาทรงตรวจงานอะไรต่างๆอย่างใกล้ชิดครูที่มีส่วนในการรับเสด็จได้เฝ้าได้เห็นการทำงาน
0: เป็นบ้างบางครั้งครับเท่าที่รับทราบจากผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านดร.สุวิทย์ลัศมีภูติไม่ว่าจะเป็นพลโทประสิทธิ์ลัทธิธรรมไม่ว่าจะเป็นท่านรองอธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั้นอาจารย์กนกบุญโพแก้วทุกท่านพวกนี้จะอยู่ที่นี่ตลอดเวลาแล้วครับแล้วก็เวลาพระองค์ท่านเสด็จพระองค์ท่านก็จะแก้ไขบางส่วนที่บางทีเราก็พลาดไปที่ไม่ได้เห็นแต่พระองค์ท่านสมหัวกันเพื่อดำเนินการครับหลายจุดครับที่ได้ช่วยกันทำมาจนเป็นรูปเป็นร่างครับ
2: ระหว่างก่อสร้างนี้เสด็จบ่อยมากนะทั้งสมเด็จพระเทพและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะแล้วเล่าเรื่องตลกนะตีหนึ่งนี่ส่งเลขาส่วนพระองค์ของท่านนะมาเช็คชื่อนะว่าใครอยู่บ้าง
1: อะไรคะ
2: จริงผมลืมชื่อพันเอกอะไรผมลืมชื่อจดพันเอกมาเช็คชื่อผู้ทำงานเน
1: าะ
2: ต
1: ีหนึ่งทำงานบ้าง
2: นั่งนั่งอมาตีหนึ่งเนี่ยนะมาเช็คชื่อว่าใครอยู่ทำงานว่าติดตามขนาดนั้นเลยนะพวกเราเลยโชคดีนะผมกับฝ่ายอาจารย์กนกซึ่งรองอธิบดีกรมศิลป์ซึ่งเป็นผู้วาดภาพอ่ะนะก็อยู่กัน2ทีมอ่ะนะทีมเลเซอร์กับทีมวาดภาพคืออาจารย์กนกก็ดูไปด้วยว่าภาพผิดเพี้ยนยังไงนะแล้วเช้าก็มาทอดพระเนตรอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยประทับที่วัดยานเนี่ยนะกลางคืนมาดูเลเซอร์เช้ามาดูภาพ
1: เป็นโครงการสำคัญ
2: เป็นโครงการสำคัญ
1: ค่ะที่ถูกพระองค์ใส่พระทัยมาก
2: ใส่พระทัยมากันคือมาไม่ใช่พิธีการ
1: หรอคะ
2: มาทั้งโทษนะชุดขับเครื่องบินนะที่
1: ชุดบิน
2: นักบินนะชุดนักบินชุดเขียวๆนักบินเลยชุดนั้นตลอดน
1: ะ
2: ชุดนั้นตลอดนะยกเว้นวันที่ทำพิธีเปิดเป็นทางการอันนั้นต้องมา
1: ชุดใหญ
2: ่ชุดใหญ
1: ่
2: แต่นอกนั้นที่เข้าเฝ้าตลอดนะมาเป็นชุดนักบินตลอด
1: ส่วนพระองค์มาก
2: ส่วนพระองค์มากเลย
1: เหมือนมาทรงงานแบบไม่ได้มีพิธี
2: ไม่มีไม่มี
1: พูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือมาตรวจงานตลอด
2: มาตรวจงานนะมาตรวจงานคือมาด้วยพระองค์เองกับที่ว่าทรงเลขามาตีหนึ่งท่านส่วนใหญ่จะมาห้าโมงเย็น
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะคือมาเหมือนกับที่อย่างที่ทราบนะว่าท่านชอบเป็นซ้อมขับเครื่องบินเนี่ยนะขับแล้วก็มานี่เลยน
1: ะ
2: อย่างนี้ตลอดนะคือที่คำว่าเข้าเฝ้าก็คือ
1: ส่งมาตรวจงาน
2: มารายงานนะท่านเราก็ไปรายงานท่านก็มาตรวจงานมาตรวจงานมากกว่าไม่ได้เป็นพิธีอะไรเลยไม่มีเลย
1: แต่เรียกว่า
2: คิดว่าพิธีจะเปิดหลังจากวันที่10มกราคม39แล้วคิดว่าจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งมาบรรจุจริงๆคือปี2544ตั้ง5ปีนะอีกตั้ง5ปีเพราะระหว่างนั้นก็เลยแต่งกันอยู่เลยเรียกว่าทำไปตั้งปี
1: แต่งแล้วแต่ง
2: จน
1: ดีที่สุด
2: สวยตรงนั้นนิดเนี่ยจนเรียบหมดเลยเนี่ยเมื่อก่อนไม่เรียบเท่านี้คือตอนหลังเจียทิ้งหมดแล้วตรงไหนเป็นแง่งนิดหน่อยเจียหมดเลย

0: เรียบเรียบสวยมาก
1: จริงค่ะส่วนตรงสีทองทองเนี่ยคือวิธีการทำยังไงนะคะ
2: สีเราเซาะร่องร่องที่เห็นบนหน้าผาเส้นสีทองนะคุณจริงก็ประมาณ90เซนบ้างเมตรหนึ่งบ้างคร
1: ับ
2: ครับหลังจากที่เซาะร่องจบเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันหินมันกลืนก็ไม่เห็นองค์พระชัดเจนไม่เห็นองค์พระชัดเจนและสวยงามเหมือนที่ตั้งใจไว้ครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชองค์ท่านก็มีรับสั่งให้ไปเอาโมเสกทองที่วัดพระแก้วครับแบบเดียวที่ให้แยกวัดพระแก้วซึ่งสั่งมาจากอิตาลีครับเอามาปะลงไปบนหินหินนี้มันจะลึกประมาณ10เซนนะครับแล้วก็ตอกหมุดยึดขึงเพื่อไม่ให้มันพังลงแล้วเทปูนเทกาวแล้วก็เอาโมเสกทองปิดลงไปทุกอย่างก็ใช้เป็นวัสดุที่พิเศษนะครับที่สำหรับใช้กับกลางแดดกลางแจ้งกลางอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยทางโครงการก็จะทอกทูลข้าวถวายให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับแต่วาระที่พระองค์ทรงขอสิริราชสมบัติครบ50ปีในปี2539แต่การก่อสร้างกว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยมันจริงๆก็ประมาณ2544ครับ44เพราะว่าพระองค์ท่านพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุให้กับคณะกรรมการเราก็เตรียมการเอามาบรรจุให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะทูลเกล้าถวายครับเพราะฉะนั้นภาพที่เห็นอยู่ปัจจุบันก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุมันอยู่ตรงกลางพระอุระของพระพุทธรูปเราเจาะหินตรงนั้นประมาณเมตรคูณเมตรลึกเมตรหนึ่งแล้วเอาโถของพระบรมสารีริกธาตุใส่นั้นพระอิสริยยศในขณะนั้นเสด็จแทนพระองค์รับโครงการนี
1: ้ครับ
2: พระองค์ก็ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ไว้2ต้นครับต้นนี้ท่านปลูกแทนบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับพระองค์ท่านปลูกต้นนู้นด้วยพระองค์เองเพราะนั้นก็ต้นไม้นี้ก็อายุ23ปี
1: 23
2: ปีครับ
1: ค่ะเป็นต้นสีมหาโพธิ์คู่กัน2รัชกาล
2: 2รัชกาลครับก็จะขอเรียนว่าพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันนะครับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ตั้งเมื่อครั้งยังเป็นพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงมีพระราชประสงค์และตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่สร้างถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับผมก็ค่อนข้างจะเกี่ยวพันกับพระองค์ท่านเพราะเป็นราชองครักษ์เวรมาตั้ง10กว่าปีนะครับ12ปีก็ผมเห็นว่างานนี้เป็นงานที่พระองค์ท่านตั้งใจมากๆเสด็จบ่อยมากแล้วก็ทรงแก้ไขอะไรด้วยตัวเองอย่างตั้งใจจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยจะเป็นสถานที่สำคัญสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรีโดยเฉพาะยิ่งพระบรมสารีริกธาตุที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคณะกรรมการบำรุงบรรจุที่พระอุระซึ่งพวกเราชาวพุทธเราก็เชื่อกันว่าใครได้บูชาพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยก็เหมือนได้เป็นบูชาพระพุทธเจ้าตัวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นความเจริญก้าวหน้าของตัวเองและครอบครัวนะครับเพราะนั้นก็อยากจะถือโอกาสนี้ว่าสถานที่แห่งนี้ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆอย่างซึ่งท่านที่ใดที่ผ่านไปผ่านมาก็เข้ามาสักการะครับ
1: พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันไม่เพียงแต่จับสัญลักษณ์แห่งการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและหนึ่งในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเท่านั้นนะคะแต่ที่นี่ในปัจจุบันยังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรีและเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของเยาวชนคนรุ่นใหม่อีกด้วยค่ะ
3: หลังจากโครงการจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันเสร็จสมบูรณ์และได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติ50ปีแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ทรงรับมูลนิธิพระรัตนตรัยไว้ในพระราชูปถัมภ์ซึ่งเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ประสิทธิ์เขมังกโรกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเมื่อครั้งทรงดำรง

0: องค์สมณศักดิ์ที่พระพรหมวชิรยานเจ้าอาวาสวัดยานนาวาประธานมูลนิธิพระรัตนตรัยจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมศาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแผ่ธรรมะและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันของชาติเนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2547
1: ขอเจริญพรมูลนิธิพระรัตนตรัยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนี้ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องเทิดทูนและเผยแผ่เกียรติคุณของชาติพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความรู้รักสามัคคีระหว่างชนในชาติเพื่อเผยแผ่ธรรมในพระพุทธศาสนาให้แผ่ไปสานไปทั่วประเทศไทยตรอดถึงในนานาประเทศทั่วโลกด้วยเพื่อส่งเสริมในด้านวิชาการการสาธารณศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรการศึกษาสงเคราะห์แก่เยาวชนการสาธารณกุศลต่อประชาชนผู้เจ็บป่วยผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในสังคมตรอดถึงการพัฒนาในด้านคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีงามและเพื่อความร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆด้วยพรมูลที่นี้ตั้งขึ้นเมื่อวิทยุโทรทัศน์ซึ่งในช่วงนั้นในทางพระพุทธศาสนานี่ยังไม่มีสถานีโทรทัศน์เพราะฉะนั้นอาจารย์มีความมุ่งมั่นอยากจะให้มีสื่อเสียงและภาพด้วยเพราะว่าที่แล้วมาเรามีแต่สื่อในการเทศการสอนและการพิมพ์แต่สื่อเสียงมาถึงวิทยุสถานีโทรทัศน์เนี่ยในทางพระพุทธศาสนาเรายังขาดอยู่ว่ามีความดำริเริ่มมาเนี่ยยาวนานแล้วอาตมาเนี่ยเป็นพระรูปแรกที่มีความมุ่งหมายที่อยากจะให้มีสื่อเสียงและก็สื่อภาพออกมาทางเป็นในด้านโทรทัศน์เพราะเราเห็นในนานาอารยประเทศเขามีสื่อทางด้านเสียงหรือหมายถึงวิทยุแล้วก็ในทางภาพโทรทัศน์แล้วก็เลยนำความถวายพระพรสมเด็จพระพุทธสมภารเจ้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์ก็ทรงเห็นด้วยแล้วก็ทรงให้การสนับสนุนเพราะนั้นมาก็เลยขอให้โครงการนี้อยู่ในพระราชูปถัมภ์ของพระองค์แล้วก็พระองค์ก็เสด็จมาเปิดสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ขึ้นที่วัดยานนาวาอย่างที่กล่าวแล้วบังเกิดปีดังกล่าวนั้นเป็นปีที่สมเด็จพระพิพัฒน์สมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปี6รอบพระราชเจ็ดสองพรรษาก็เลยทูลให้ทรงทราบและทรงพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเมื่อยังทรงดำรงท่านอนุสรณ์เป็นพระพรบรมโอรสาธิราชจึงบอกว่าผมก็อยากจะทำอะไรให้เป็นอนุสรณ์ให้ทูลกระหม่อมแม่เหมือนกันเพราะนั้นจึงได้นำความนี้ถวายพระพรแล้วก็มาก็เลยได้ผู้ให้การสนับสนุนมีหลายท่านทั้งในภาคเอกชนทั้งในภาคทางหน่วยราชการด้วยก็มาร่วมมือช่วยกันจัดขึ้นแล้วก็พระองค์ท่านก็เสด็จมาดูเหมือนจะเป็นสถานีโทรทัศน์หรือสถานีวิทยุแห่งแรกที่พระองค์ท่านเสด็จมาเปิดให้เท่าที่ทราบเนี่ยคือมามีมูลนิธิอยู่ในพระราชูปถัมภ์มี2มูลนิธิมูลนิธิพระรัตนตรัยนี่มูลนิธิ1ก็ได้รับการยกเว้นภาษีโดยพระมหากรุณาธิคุณและมูลนิธิที่2คือมูลนิธิโรงพยาบาล50พรรษาโดยพระราชอนุญาตหมายถึงถือว่าอยู่ใน

0: พระราชูปถัมภ์เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: มาทำงานทางด้านนี้ก็เลยไปเกี่ยวข้องไม่เฉพาะในเรื่องการเผยแพร่การสื่อต่างๆนี่เท่านั้นยังครอบคลุมไปถึงในเรื่องของการสาธารณสงเคราะห์ในด้านน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวหรือประชาชนเจ็บป่วยรวมถึงในเรื่องโควิดที่แล้วมาก็เหมือนกันรวมอยู่ในเดือนพระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่านทำนี่มีเยอะมากมายยิ่งตั้งแต่โน้ตั้งแต่ยังพระองค์ท่านยังดำรงตำแหน่งท่านเป็นพระบรมโอสาธิราชสยามกุรุกุมารเนี่ยก็ทรงสายพระธรรมโน้นทำเยอะได้ใหญ่บางอย่างเนี่ยที่เราไม่เข้าใจพระองค์ท่านปิดทองหลังพระเยอะบางทีเราไม่รู้พระองค์ท่านกล่าวเฉพาะในด้านทางคณะสงฆ์ที่เสริมกับทางฝ่ายราชอาณาจักรนั่นก็คือในด้านคณะสงฆ์นี่ก็คือในด้านการปกครองการศาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแพร่รวมถึงการปฏิบัติธรรมด้วยและการสาธารณูปการด้วยการบริหารจัดการทั้งหมดต่างๆในเรื่องทั้งด้านศาสนาและเรื่องการสาธารณสงสาธารณสงเคราะห์ซึ่งเกี่ยวข้องกันระหว่างการให้การสงเคราะห์ในทุกๆด้านทั้งแก่คณะสงฆ์ด้วยทั้งแก่ประชาชนตลอดถึงชาวโลกด้วยมากมายอาตมาภาพในนามของคณะสงฆ์ไทยทั้งมวลและในฐานะเป็นประธานมูลนิธิพระไตรในพระราชูปธรรมสมเด็จพระบรมสาธิราชสยามกุฎราชกุมารขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในพระพุทธศาสนาพร้อมด้วยพระราชกรณียกิจที่สมเด็จบพิตรพระสมภารเจ้าทุกพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จบพิตรพระสมภารเจ้าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันซึ่งปีนี้พระองค์ทรงเจริญพระชนพรรษา6รอบ72พรรษาได้เวียนมาบรรจบในปีนี้ก็ขออนุภาพคุณพระศรีรัตน์และพระราชกุศลที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญมาได้รวมกันเป็นตบะเดชะเป็นพระใหญ่เป็นปฏิพรถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระราชาสมภารเจ้าให้เจริญศีลสวัสดิพัฒนมงคลด้วยศีลสวัสดิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลในสิ่งที่มุ่งมั่นปรารถนาของทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตเป็นชัดชัยมงคลแก่พระสงฆ์นิกรไทยสืบไปชั่วกาลนาน

ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ชุมชนต้นกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีแห่งใหม่ทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาชาวกรุงเทพมหานครในยาม

นั้นมีความหลากหลายทั้งชาวบางกอกชาวกรุงธนบุรีที่อยู่อาศัยมาแต่เดิมชาวกรุงเก่าที่อพยพโยกย้ายกลับมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนณเมืองหลวงแห่งใหม่นี้รวมทั้งผู้ที่มาช่วยสร้างพระนครและผู้ที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารจากเพื่อนบ้านใกล้เคียงถิ่นฐานบ้านเรือนของชาวกรุงเทพแต่เมื่อแรกสร้างพระนครจึงมีทั้งย่านชาวไทยพื้นถิ่นและย่านชนต่างภาษาที่อพยพเข้ามาร่วมอยู่อาศัยโดยมีชื่อเรียกตามลักษณะของการทำมาหากินตามกลุ่มชาติพันธุ์และตามบ้านเมืองที่เคยอยู่อาศัยกันมาแต่ก่อนสามปลื้มจนถึงคลองวัดสำเพ็งทรงโปรดให้ชาวเขมรเข้ารีดไปอยู่กับพวกเชื้อสายโปรตุเกสที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายแคทอลิกเหนือวัดสมอรายหรือวัดราชาธิวาสและเรียกชื่อบ้านว่าบ้านเขมรใกล้ๆกันนั้นเป็นชุมชนชาวยวนเข้ารีดเรียกว่าบ้านยวนอีกกลุ่มหนึ่งคือชาวลาวซึ่งได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ในหลายท้องที่เรียกว่าบ้านลาวเช่นบ้านลาวย่านบางไส้ไก่ย่านบางขุนพรหมย่านบางยี่ขันและบ้านช่างหล่อหลังวัดระฆังยังมีกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแห่งสยามประเทศคือชาวมอญหรือชาวรามันทรงโปรดให้มาอยู่รวมกันยังมีความสุขที่สามโคกปทุมธานีปากเกร็ดนนทบุรีและโปรดให้ประกอบอาชีพทำอิฐปั้นหม้อทำไร่ทำนาตามความถนัดที่มีมาแต่ดั้งเดิมสำหรับคลองบางกอกใหญ่ทั้งสองฝากเป็นย่านที่อยู่ของชาวมุสลิมที่มีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาทรงโปรดพระราชทานที่ดินสำหรับตั้งมัสยิดกุดีหลวงนอกจากนี้ยังมีชุมชนเรียกชื่อถิ่นย่านที่อยู่ตามการประกอบอาชีพและแหล่งการค้าเช่นบ้านพานถมทำเครื่องถมอยู่บริเวณหลังวัดปรินายกย่านตีทองตีทองคำเปลวเดิมเรียกว่าบ้านช่างทองตั้งอยู่ตั้งแต่ถนนตีทองถึงสี่แยกข้อกลัวบ้านดอกไม้หลังวัดสะเกดทำดอกไม้ไฟหรือดอกไม้เพลิงบ้านบาดทำบาดเหล็กด้วยวิธีดั้งเดิมคือการขึ้นรูปด้วยมือเชื่อว่ามีมาตั้งแต่แรกสร้างกรุงเทพมหานครและบ้านครัวที่มีความชำนาญในการทอผ้ากรุงเทพมหานครเมืองแห่งความสันติสุขร่วมกันได้ผ่านช่วงเวลาแห่งการสร้างบ้านแปลงเมืองมานานกว่า200ปีโดยมีทั้งชุมชนพื้นถิ่นและต่างชาติต่างภาษามาอยู่ร่วมกันและก่อร่างสร้างเมืองให้เจริญก้าวหน้าตามยุคสมัยเป็นมหานครแห่งความสุขและความปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณพระเมตตาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระราชบิดาแห่งพระบรมราชจักรี

อภิชัยสงครามและปืนใหญ่พลาวุธป้องกันพระนครในปีพุทธศักราช2325ซึ่งเป็นปีแรกที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงครองสิริราชสมบัติเป็นพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระองค์ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษา

ตำราพิชัยสงครามของข้าศึกและชำระตำราพิชัยสงครามที่ชำรุดสูญหายและชุบขึ้นใหม่คือเขียนด้วยภาพและอักษรเป็นต้นฉบับที่สมบูรณ์ครบถ้วนตามราชประเพณีตำราพิชัยสงครามที่ชุบขึ้นใหม่นี้บานผนแกชุบด้วยเส้นสีเหลืองส่วนที่เป็นเนื้อหาเขียนด้วยเส้นสีทองใช้เส้นหรดานตีเป็นช่องเขียนอักษรด้วยเส้นทองและยังมีภาพประกอบเขียนสีน้ำยาแบบภาพจิตรกรรมอย่างสวยงามเป็นตำราพิชัยสงครามที่มีองค์ประกอบครบถ้วนทั้งการตั้งทัพการเคลื่อนทัพการจู่โจมฆ่าศึกทั้งสรรพความรู้ที่ผู้เป็นแม่ทัพต้องรู้อย่างรอบด้านฤกษ์พิชัยสงครามกลศึก21ประการและการเลือกชัยภูมิที่ตั้งทัพเป็นต้นตำราพิชัยสงครามจึงมีความสำคัญยิ่งสำหรับพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพและหลักชัยของประเทศสิ่งสำคัญที่ทรงโปรดให้สร้างไว้คู่กับตำราพิชัยสงครามคือปืนใหญ่ซึ่งเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีพลานุภาพให้อริราชศัตรูได้เกรงขามในเบื้องต้นและการสู้รบกับข้าศึกด้วยกลยุทธ์ต่างๆปืนใหญ่ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นไว้ประจำกองทัพสำหรับป้องกันพระนครในครั้งนั้นมีบันทึกอยู่ในพระราชพงศาวดารว่าทรงโปรดให้เกณฑ์ทองเหลืองทองแดงจากข้าราชการตามเบี้ยหวัดที่ได้รับสถานที่หล่อปืนคือบริเวณหน้าโรงละครริมประตูวิเศษชัยศรีซึ่งทรงโปรดให้มีโขนละครกลางแปลงเล่นฉลองเป็นมงคลฤกษ์ก่อนการหล่อปืนปืนใหญ่กระบอกแรกพระราชทานชื่อว่านารายสังหารคู่กับปืนพญาตานีที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลนำมาถวายต่อมาทรงโปรดเกล้าให้หล่อปืนใหญ่เพิ่มขึ้นอีก6กระบอกพระราชทานชื่อคล้องจองกันว่ามารประไลไหวอรนพพิรุณแสนหาพริกพระสุธาหงายพระอิศวรปราบจักรวาลและพระการผลาญโลกปืนใหญ่ที่หล่อขึ้นใหม่ทั้ง7กระบอกนี้เป็นปืนขนาดใหญ่ที่นอกจากจะมีสัดส่วนและอำนาจการยิงตามมาตรฐานแล้วยังมีการตกแต่งด้วยลวดลายที่มีลักษณะประจำชาติที่สวยงามเป็นพิเศษเช่นปืนมารประไลปืนไหวอรนพที่ปากกระบอกปืนผูกเป็นลายกระจังและลายประจำยามที่คอปืนเป็นลายกระจังปฏิญาณที่สง่างามแปลกตาคือการผูกลวดลายรูปภาพบุคคลภาพกระบี่ภาพครุฑและภาพหงส์อยู่ในลวดลายกระหนกอย่างกลมกลืนและโปรดให้ทำโรงไว้เป็นคู่เพื่อรักษาประตูวิเศษชัยศรีทั้งตำราพิชัยสงครามและปืนใหญ่ที่สง่างามน่าเกรงขามทั้ง7กระบอกได้เป็นส่วนหนึ่งในการป้องปรามและสร้างความมั่นคงอยู่คู่พระนครตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์มานานกว่า200ปี

พระราชปณิธานการป้องกันพระราชอาณาเขตสมเด็จพระวรราชเจ้ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถวังหน้าในรัชกาลที่1ได้สะท้อนความในพระราชหฤทัยที่ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นกรุงศรีอยุธยาถูกทำลายย่อยยับเมื่อพุทธศักราช2310ในเพลงยาวนิราศความตอนหนึ่งว่าเป็นคันขอบชอบกลถึงเพียงนี้

มาเสียศูนย์ภัยรีอนาถาผู้ใดใครเห็นจะไม่นำพาอยุธยาอาภัพลับไปเห็นจะสิ้นอายุพระนครให้อาวรผู้รักษาหามีไม่เป็นป่าหญ้ารกดังพงไพรแต่จะสาบสูญไปทุกที่ว่าคิดมาก็เป็นหน้าอนิจจังด้วยกรุงเป็นที่ตั้งพระศาสนาทั้งอารามเจดีย์ที่บูชาปฏิมาฉลององค์พระทรงญาณก็ทำลายยับยุ่ยเป็นผุยผงเหมือนพระองค์เสด็จดับสังขารยังไม่สิ้นศาสนามาอรทานทั้งเจดีย์วิหารเหยียบชั้นเป็นหลั่นไปอัมภัยวิทย์รจนาด้วยเหตุฉะนี้เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างกรุงเทพมหานครเป็นราชธานีแห่งใหม่แล้วจึงทรงตั้งมั่นพระราชหฤทัยอย่างเต็มเปี่ยมที่จะป้องกันรักษาพระนครไว้โดยสุดพระกำลังให้มั่นคงสถาพรสืบไปข่าวศึกที่มีมาถึงพระนครในปีพุทธศักราช2328จึงเป็นเสมือนสิ่งทดสอบความหาญกล้าและปรีชาสามารถในการศึกของแม่ทัพนายกองถึงความพร้อมเพรียงที่จะรักษาราชธานีแห่งนี้ไว้ให้ได้อย่างมั่นคงจากพระราชพงศาวดารเรื่องไทยรบพม่าในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงบันทึกสงครามเก้าทัพไว้ว่าเป็นสงครามครั้งแรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เหตุที่เรียกว่าศึกเก้าทัพเพราะข้าศึกยกกองทัพขนาดใหญ่เข้ามา5เส้นทางรวม9ทัพแต่ด้วยพระปรีชาสามารถที่ทรงผ่านการทำศึกสงครามครั้งใหญ่มาแล้วหลายครั้งจึงได้ทรงจัดกองทัพด้วยพระปรีชาชาญโดยแบ่งเป็นฝ่ายขัตตาทัพฝ่ายรักษาทางลำเลียงกองทัพใหญ่ที่จะต่อสู้ระหว่างแม่ทัพกับแม่ทัพฝ่ายกองหนุนที่ตั้งอยู่ในพระนครซึ่งพร้อมจะยกไปช่วยด้านที่มีศึกหนักอย่างทันท่วงทีศึกเก้าทัพครั้งนั้นพระองค์ทรงใช้กลยุทธ์ที่เหนือกว่าจนสามารถใช้กำลังพลที่น้อยกว่าสู้กับทัพใหญ่ได้อย่างชาญฉลาดจนข้าศึกปราชัยถอยทัพไปในที่สุดชัยชนะในครั้งนี้เป็นที่กล่าวขวัญไปทุกทิศทุกทางทำให้คนไทยสิ้นความวิตกหวาดหวั่นเกิดความมั่นใจในพระปรีชาสามารถว่านับแต่นี้จะรักษาบ้านเมืองไว้ให้มั่นคงสืบไปความเชื่อมั่นเช่นนี้ได้ปรากฏให้เห็นในการทำศึกครั้งต่อมาเช่นรบพม่าที่ท่าดินแดงพุทธศักราช2329ตีเมืองทวายพุทธศักราช2330ตีเมืองพม่าพุทธศักราช2336พม่าตีเมืองเชียงใหม่พุทธศักราช2340และขับไล่พม่าจากล้านนาไทยในพุทธศักราช2345การทำศึกสงครามป้องกันรักษาพระราชอาณาเขตด้วยความวิริยะอุตสาหะด้วยพระอัจฉริยภาพตลอดรัชสมัยทรงสะท้อนความตั้งมั่นเด็ดเดี่ยวในพระราชหฤทัยในการปกครองบ้านเมืองดังพระราชนิพนธ์กลอนเพลงยาวนิราศรบพม่าที่ท่าดินแดงตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระศาสนาป้องกันขอบขันทสีมาจักรักษาประชาชนและมนตรี

ัมพันธไมตรีกับเพื่อนบ้านพระปรีชาชาญในพระองค์นับตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์บ้านเมืองโดยรอบพระราชอาณาเขตได้กลับมาผูกสัมพันธไมตรีดังเช่นเคยมีต่อกันมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาโดยในยามนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงรับอุปถัมภ์ทุกหมู่ทุกเหล่าด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระเมตตาธิคุณดังเช่นทรงโปรดให้สร้างวังพระราชทานแก่นักพระองค์เองและพระญาติวงศ์ในปีพุทธศักราช2325บริเวณริมคลองรอบกรุงซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่าวังเจ้าเขมรนักพระองค์เองเป็นพระโอรสสมเด็จพระนารายณ์ราชาแห่งกัมพูชาเมื่อเสด็จเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานครนั้นทรงมีพระชนมพรรษาเพียง11พรรษาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระราชทานความเมตตาทรงเลี้ยงดูอย่างพระโอรสบุญธรรมเมื่อนักพระองค์เองมีพระชนสาครบอุปสมบทก็ทรงโปรดให้ผนวดพร้อมกับพระเจ้าลูกยาเธอและพระเจ้าหลานเธอณวัดพระศรีรัตนศาสดารามหลังจากลาสิกขาแล้วทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จกลับไปครองกรุงกัมพูชาพระราชทานพระนามตามพระชาติวงศ์เดิมว่าสมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดีกรุงกัมพูชาและกรุงรัตนโกสินทร์จึงมีสัมพันธไมตรีต่อกันตั้งแต่นั้นมาพระเมตตาที่คุณในพระองค์ที่เห็นได้ชัดอีกประการหนึ่งคือได้ทรงพระราชทานสถานที่พำนักให้แก่องค์เชียงสือเจ้าอนัมก๊กในบริเวณที่เป็นสถานทูตโปรตุเกสในปัจจุบันเจ้าองค์เชียงสือเจ้าอนัมก๊กนี้ภายหลังได้ครองแผ่นดินยวนมีพระนามว่าพระเจ้ากรุงเวียดนามยาลองซึ่งพระองค์ได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแห่งสยามประเทศตั้งแต่สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีและได้กลับไปตั้งตัวเป็นเจ้าเมืองไส้ง่อนแต่เกิดกบฏในบ้านเมืองจึงกลับเข้ามาสวามิภักดิ์อีกครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงโปรดให้กองทัพพระนครไปกับองค์เชียงสือเพื่อกอบกู้บ้านเมืองหลายครั้งภายหลังองค์เชียงสือได้มีหนังสือมากราบบังคมทูลแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทูลถวายต้นไม้เงินต้นไม้ทองและเครื่องราชบรรณาการที่พระราชทานความช่วยเหลือในการทำศึกปราบกบฏจนสำเร็จราบคาบเมื่อครั้งองค์เชียงสือเข้ามาเฝ้าและได้รับพระมหากรุณาอย่างยิ่งน่าจะเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์คือองค์เชียงสือได้คิดศิลปะการแสดงและฝึกหัดซ้อมถวายเป็นมหรสพของหลวงอาทิการละเล่นผาดโผนยวนหกการเล่นสิงโตล่อแก้วสำหรับเล่นในเวลากลางวันการเล่นสิงโตคาบแก้วสำหรับเล่นในเวลากลางคืนนาฏศิลป์ยวนรำกระถางที่ผู้คนยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ได้ชมในงานสมโภชสำคัญของบ้านเมืองมหรสพของหลวงจากองค์เชียงสือจึงเปรียบเสมือนอนุสรณ์แห่งสัมพันธไมตรีระหว่างราชสำนักเวียดนามและราชสำนักสยามซึ่ง

ซึ่งจะส่งผลต่อการค้าขายทางสำเภาทั้งของราษฎรและของหลวงที่ได้นำความมั่งคั่งมาสู่พระมหานครในภาวะของการสร้างบ้านแปลงเมืองพระจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งประเทศจีนทรงตอบรับพระราชไมตรีอย่างเป็นทางการในพุทธศักราช2329ความสำเร็จในการรักษาสัมพันธไมตรีในครั้งนั้นเป็นผลให้ธุรกิจการค้าเฟื่องฟูสำเภาของทั้งสองฝ่ายต่างบรรทุกสินค้าที่แต่ละฝ่ายต้องการเช่นสำเภาของไทยบรรทุกไม้สักคุณภาพดีส่งออกไปเมืองจีนเป็นจำนวนมากเพื่อนำไปต่อเรือในเที่ยวกลับนั้นจะมีสินค้าเครื่องถ้วยชามจีนเครื่องเรือนและผ้าแพรพันชั้นดีมีหลักฐานจีนได้ระบุว่ามีชาวจีนอพยพโดยสารเข้ามาเป็นจำนวนมากชาวจีนโพ้นทะเลเหล่านี้ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานทำมาหากินตามความถนัดที่มีมาแต่ดั้งเดิมด้วยความภาคเพียรอุตสาหะบางก็ได้เข้าถวายตัวรับราชการพระองค์ทรงโปรดเกล้าให้อยู่ในกำกับของกรมท่าซ้ายมีตำแหน่งเป็นพระยาโชดึกราชเศรษฐีเช่นที่เคยมีมาแต่ครั้งกรุงเก่าโดยหลักฐานฝ่ายจีนบันทึกไว้ว่าในช่วง27ปีแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์ทรงส่งคณะราชทูตไปประเทศจีนรวม22ชุดการสัมพันธไมตรีกับราชสำนักจีนซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจมาแต่โบราณนับเป็นความสำเร็จในการดำเนินพระราชวิเทโสบายด้านการต่างประเทศดังปรากฏในโครงสรรเสริญพระเกียรติพระนิพนธ์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงบดินทรไพศาลโสพลความตอนหนึ่งว่าสำเภาจีนจอซ้องสุดสายเนตรนาสีสะแดงเขียวหลายเหล่าไซสินค้าย่อมแพร่พรายไหมโหมดมากแห่เตียงตั่งเก้าอี้ไม้ฉากม้วนมีขายในปีพุทธศักราช2329โปรตุเกสเป็นชาติตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาติดต่อค้าขายกับไทยแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาได้เชิญพระราชสารเข้ามาถวายด้วยเช่นกันทรงโปรดให้จัดการรับรองตามธรรมเนียมทางการทูตไทยทั้งการแห่พระราชสารและการเสด็จออกรับแขกเมืองดังปรากฏในโครงสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งบันทึกเหตุการณ์ในครั้งนั้นเอาไว้ว่ากำปั่นปิตุเกตทั้งลันดาคุมสิ่งสินค้ามาไม่น้อยเรือแบกต่วนปังกลาเกาะหมากนำเพชรนินนับร้อยช่างเข้ามาถวายนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้แห่งพระบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงนำพาเกียรติภูมิแห่งสยามประเทศให้ปรากฏต่อนานาอารยประเทศอย่างสง่างาม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุ

ขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

การศึกษาในโลกยุคใหม่รูปแบบการเรียนการสอนเรียกได้ว่าเปิดกว้างมากขึ้นค่ะเด็กๆไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ผ่านตำราหรือเรียนในห้องเรียนเท่านั้นแต่สามารถเรียนรู้แบบบูรณาการได้หลากหลายรูปแบบเพื่อให้เด็กรู้สึกมีความสุขและสนุกไปกับการเรียนปัจจุบันนะคะหนึ่งในแนวทางการศึกษาที่เป็นที่นิยมก็คือการให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริงหรือที่เรียกกันว่า learning by doing ก็คือแนวทางที่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ลงมือทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองผ่านการทำกิจกรรมการลงมือปฏิบัติจริงในสภาพแวดล้อมจริงได้ฝึกคิดฝึกปฏิบัติฝึกทักษะไปจนถึงค้นคว้าในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือถนัดด้วยตนเองซึ่งก็จะทำให้เด็กนะคะเกิดความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้นค่ะรวมถึงแนวทางที่เรียกกันว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ย่อมาจาก Professional Learning Community คือการที่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้รวมกันแบ่งปันแนวคิดเพื่อพัฒนาแนวทางสอนและสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนบรรลุศักยภาพสูงสุดของตัวเองได้โดยมีความเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนนะคะมีศักยภาพและสามารถพัฒนาได้เป็นการทำงานแบบทีมที่จะเติมเต็มพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพค่ะตลอดจนมีการสร้างเครือข่ายของสถานศึกษาเครือข่ายเพื่อนครูในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้นะคะจากรองศาสตราจารย์ดร.ประวิตรเอราวัณเลขาธิการสภาการศึกษาและดร.รัตนาแซ่เล้าผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549กันค่ะ

ค่ะตอนนี้นะคะความฝันอันสูงสุดสามัคคีคือพลังเพราะว่าดิฉันมั่นใจว่าความสามัคคีคือกุญแจสำคัญไปสู่ความสำเร็จของประเทศชาตินะคะกระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงที่ใหญ่มีบุคลากรมากกว่า 20,000 คนมีข้าราชการครูมากกว่า 800,000 คนมีโรงเรียนมากกว่า 36,000 โรงเรียนทั่วประเทศการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติเนี่ยมันมีเลเยอร์มีระยะต่างๆมากมายจากบนสู่ล่างหรือว่าเราจะเป็นแนวราบจากโนดต่างๆให้ไปสู่โนดต่างๆนะคะการที่เราจะพัฒนาการศึกษาให้ไปสู่จุดมุ่งหมายหรือจุดที่เราตั้งใจไว้เนี่ยเราต้องมีการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพนะคะมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมีการตั้งเป้าร่วมกันนะคะมีการขับเคลื่อนไปในทางทิศทางเดียวกันมีการทำงานเป็นทีมและที่สำคัญสุดคือมีการมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นความสามัคคีนี่แหละค่ะคือจุดสำคัญที่จะผลักดันให้เราไปถึงจุดที่เราตั้งเป้าไว้การทำงานเป็นทีมเนี่ยมีผลมากๆเลยค่ะสำหรับการพัฒนาประเทศเพราะว่าถ้าเราทำงานเป็นทีมเนี่ยเราก็สามารถผลักดันอย่างภาษาอังกฤษที่บอกว่าผลักดันภูเขาเคลื่อนภูเขาไปด้วยกันนะคะเราก็จะเห็นได้จากกิจกรรมที่เราลงพื้นที่กับรายการหนึ่งในพระราชดำริว่าไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนวัดห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์อำเภอลี้จังหวัดลำพูนโรงเรียนบ้านกำพีเหล่ากาเจริญศิลป์อำเภอบอระบือจังหวัดสมหาสารคามนะคะหรือว่าโรงเรียนต่างๆในจังหวัดระยองที่เราเรียกว่าระยองโมเดลเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าความสามัคคีเนี่ยคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนโรงเรียนระยองเนี่ยเราไป4โรงเรียนค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดถนนกระเพราโรงเรียนวิบูลย์วิทยาโรงเรียนวังจันทร์วิทยาและโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมจังหวัดระยองในระยองเนี่ยมีหลากหลายโรงเรียนค่ะแต่ว่าในโรงเรียนของระยองเนี่ยใช้ทรัพยากรร่วมกันและมีความผักมีข้อพิเศษคือมีคุณธงชัยมั่นคงผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมอบจ.จังหวัดระยองเป็นคนขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดระยองที่ระดมทุนระดมทรัพย์ระดมไอเดียระดมนโยบายดีๆให้สู่ระยองและคนของระยองเนี่ยเราเห็นได้เลยค่ะว่าช่วยเหลือกันและกันคือเป็นพี่เป็นน้องกันเพราะฉะนั้นความสำเร็จของระยองในการเป็นพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยเลยเด่นชัดกว่าทุกจังหวัดที่เราไปลงพื้นที่มาระยองโมเดลเนี่ยค่ะเป็นแรงสะท้อนให้เราเห็นว่าสามัคคีคือพลังคืออะไรคือการที่เราทำงานร่วมกันจับมือกัน

เรื่องการทำงานเป็นทีมก็อย่างที่ทราบว่ามันเป็นเหมือนตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแต่ละกรในการที่จะทำให้บรรลุภารกิจนะครับโรงเรียนเองจริงๆพูดถึง

โรงเรียนก็เป็นองค์กรอย่างหนึ่งนะครับซึ่งโรงเรียนนี้ก็ประกอบไปด้วยผู้บริหารและก็คุณครูและก็บุคลากรที่มาทำงานร่วมกันเพื่อที่จะให้บริการก็คือการจัดการเรียนการสอนที่ดีที่สุดกับผู้ที่มารับบริการก็คือตัวนักเรียนนะครับแล้วก็ตัวผู้ปกครองทีนี้หัวใจสำคัญของการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนเนี่ยถ้าในส่วนตัวผมนะครับมันจะมีความสำคัญยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่ามันคือการระดมพลังในลักษณะการทำงานที่ไม่ใช่แค่การลงแรงธรรมดาแต่มันเป็นการผสานเอาองค์ความรู้และก็ความคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้กับเด็กนะครับเพราะนั้นถ้าธรรมชาติของการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนเนี่ยมันจึงสะท้อนมาในมุมของเขาบางถ้าศัพท์ในปัจจุบันเขาก็จะเรียกว่าเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือเป็น professional learning community คำว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือที่พูดกันได้ยินโดยทั่วไปที่เรียกว่า PLC เนี่ยมันคือตัวสะท้อนของการทำงานเป็นทีมของเรียนถ้าโรงเรียนใดมีกระบวนการทำงานเป็นทีมที่โดดเด่นเนี่ยมันจะสะท้อนออกมาจากตัว PLC ตรงนี้นะครับคือครูก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนหาวิธีการที่จะแก้ปัญหาให้กับเด็กนะครับซึ่งตรงนี้คือหัวใจสำคัญของคำว่าการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนบริบทสังคมไทยเนี่ยมันยังมีความแตกต่างเหลื่อมล้ำกันอยู่นะครับโรงเรียนเองก็ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีความหลากหลายแตกต่างนะครับบางโรงเรียนอาจจะมีขนาดที่ต่างกันนะครับเช่นโรงเรียนขนาดใหญ่มีบุคลากรทำงานอยู่ค่อนข้างมากการที่จะร่วมมือกันทำงานหรือว่าการที่จะทำอะไรที่เป็นภารกิจสำคัญสำเร็จมันก็จะง่ายกว่าขณะเดียวกันบางโรงเรียนซึ่งเด็กไม่เยอะครูก็ไม่ได้มากนักนี่นะครับการเชื่อมประสานกับชุมชนอะไรก็ค่อนข้างที่จะมีเรียกว่ามีอุปสรรคอยู่ค่อนข้างมากเช่นไปอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากลำบากอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นคำว่าการทำงานเป็นทีมในพื้นที่แต่ละพื้นที่มันจึงต่างกันเยอะยกตัวอย่างโรงเรียนในเมืองเนี่ยนอกเหนือจากการทำงานเป็นทีมในระหว่างครูในโรงเรียนแล้วเนี่ยก็ยังต้องมีการทำงานเป็นทีมกับกรรมการสถานศึกษาหรือตัวแทนผู้ปกครองด้วยใช่ไหมครับที่จะเข้ามาร่วมเรียกว่าระดมพลังกันในการทำงานแต่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนข้างนอกโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ลำบากทุรกันดารหนักไกลเนี่ยการที่จะทำให้ทุกคนเข้ามาระดมพลังการทำงานร่วมกันเนี่ยมันก็มีอุปสรรคที่ยากไปอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในถ้าถามผมว่าอะไรคือปัญหาสำคัญมากตอนนี้ก็คือเรื่องความเหลื่อมล้ำนะครับเรื่องความเหลื่อมล้ำระหว่างตั้งแต่เรื่องระบบเศรษฐกิจของผู้ปกครองของชุมชนที่เป็นที่ตั้งของเรียนนะครับการที่จะระดมทรัพยากรเข้ามาก็ค่อนข้างยากขณะเดียวกันการจัดสรรงบประมาณจากส่วนของภาครัฐลงไปเองก็ต้องยอมรับว่าเรามีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณและวิธีการจัดสรรที่มันไม่สามารถที่จะทำให้คุณภาพของเรียนเนี่ยมันเท่าเทียมกันได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือโจทย์สำคัญเลยซึ่งถามว่ามันจะไม่มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของทีมงานอะไรบ้างก็จะเป็นเรื่องของการที่ถ้าชุมชนใดนะครับหรือโรงเรียนใดเนี่ยมีศักยภาพการทำงานที่ดีนะครับเน้นการทำงานเป็นทีมแล้วก็ชุมชนเข้ามาช่วยมากขึ้นเนี่ยโอเคโอกาสมันก็จะดีขึ้นแล้วก็โรงเรียนก็จะรับการพัฒนามากขึ้นสำคัญมากเลยครับเพราะว่าโลกยุคปัจจุบันมันเป็นยุคแห่งเขาเรียกว่าโลกของการที่จัดการศึกษาให้เด็กมีสมรรถนะหรือมี competency คือโลกปัจจุบันไม่ได้แข่งที่ว่าเด็กรู้อะไรมากแต่มันแข่งกันที่ว่าเด็กทำอะไรเป็นคำว่าเด็กทำอะไรเป็นหมายคำว่าการเรียนหรือการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไปให้ความรู้เด็กเท่านั้นนะมันต้องให้เด็กฝึกปฏิบัติหรือลงสู่ประสบการณ์จริงที่จะทำให้เขามีความพร้อมหรือทำงานในสถานการณ์เผชิญสิ่งที่เป็นความท้าทายใหม่ๆได้นั่นก็คือต้องทำเป็นต้องคิดเป็นแล้วก็บริหารจัดการเรื่องพวกนั้นเป็นเพราะฉะนั้นการที่จะทำเป็นนี่แหละคือหัวใจสำคัญที่โรงเรียนสามารถที่จะไปเติมหรือไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะให้เด็กเกิดทักษะใหม่ๆขึ้นมาซึ่งโลกปัจจุบันมันแข่งกันตรงนี้แต่เรียกว่าบางทีอย่างในต่างประเทศเขาก็บอกว่ามันคือ work related skill คือหมายว่าทักษะที่มันเชื่อมโยงกับการทำงานมันไม่ใช่แค่มีความรู้แต่เด็กต้องได้เอาความรู้นั้นไปส่งการปฏิบัติแล้วก็ลองทำให้เขามีทักษะใหม่ๆขึ้นมาครับอันนี้คือความสำคัญมากในยุคปัจจุบัน

การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนจริงๆค่ะการศึกษาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของนโยบายอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของโอกาสเป็นเรื่องของทางเลือกเป็นเรื่องของชีวิตของนักเรียนผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับการศึกษาเพราะว่าต้องเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับบุตรหลานนะคะนักเรียนมีส่วนร่วมกับการศึกษาเพราะเป็นผู้ที่อยู่ในโรงเรียน13ล้านชีวิตในโรงเรียนไทยนะคะเรายังมีบุคลากรทางการศึกษาหลากหลายแบบมากมายเพราะฉะนั้นทุกส่วนเนี่ยมันต้องคอนเนคกันหรือว่าติดเชื่อมโยงต่อกันในการพัฒนาให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดเซอร์ไมเคิลแซนเลอร์นักวิจัยการศึกษาในช่วงศตวรรษที่20ของประเทศอังกฤษกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนอกโรงเรียนมีความหมายและมีค่าพอๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชุมชนไม่ช่วยกันที่จะผลักดันการศึกษาโรงเรียนก็เหมือนสุญญากาศนะคะไม่สามารถที่จะเป็นมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นได้แต่ท้องถิ่นไหนแข็งแรงเราพูดเรื่องท้องถิ่นเยอะมากในรายการหนึ่งในพระราชดำริเพราะเราอยากจะเน้นย้ำว่าท้องถิ่นคือหัวใจที่จะผลักดันให้ความสามัคคีนั่นแหละเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนระดมทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นการทำผ้าป่าเราเห็นตัวอย่างจากโรงเรียนสารคามพิทยาคมว่าจะจัดทำผ้าป่าโรงเรียนสามารถระดมทุนได้มากถึง7,500,000 บาทในเวลาอันสั้นโรงเรียนเล็กๆอย่างสากัมพีเหล่ากาเจริญศิลป์สามารถระดมทุนจากชุมชนได้450,000 บาทการระดมทุนแบบนี้ไม่ใช่แค่เป็นการเอาเงินจากผู้ปกครองมาสู่โรงเรียนแต่เป็นการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นเอกภาพด้วยตัวเองจากการที่ต้องยึดโยงความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆนะคะการระดมทุนเนี่ยมันฟังแล้วชื่นใจอะค่ะว่าทุกคนช่วยกันการศึกษาเป็นของทุกคนทุกคนมีส่วนร่วมเพราะทุกคนก็ต้องช่วยกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้

โดยตัวของมันเองเนี่ยการศึกษาบ้านเราก็ผมว่ามันก็มีความก้าวหน้ามาพอสมควรนะครับทั้งในแง่ของโอกาสเข้าถึงการศึกษารวมทั้งกระบวนการจัดการที่จะดูแลเด็กที่เข้ามาสู่กระบวนการศึกษาแต่คำว่าปัญหานี่อาจจะอยู่ที่วิธีการจัดการเรียนการสอนหรือโดยกระบวนการที่จะทำให้เด็กเนี่ยมีความสามารถหรือมีศักยภาพเมื่อเราไปเทียบเคียงกับนานาชาติซึ่งผมเองก็ไม่อยากให้เทียบเคียงเท่าไหร่นะครับบางเรื่องอาจจะเทียบเคียงได้แต่ว่าบางเรื่องเนี่ยโดยบริบทที่ต่างกันผมคิดว่าเราควรจะออกแบบกระบวนการศึกษาที่ทำให้เด็กของเราเติบโตแล้วก็เกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมหรือในบริบทแบบสังคมไทยนะครับแล้วก็สามารถที่จะอยู่กับสังคมโลกได้อย่างไม่มีความรู้สึกว่าเราอ่อนด้อยไปกับเขามากนักแต่ผมมองว่าเป้าหมายทางการศึกษาของเราที่ถูกต้องในอนาคตคือต้องสร้าง2เรื่องนะครับอย่างแรกคือเรื่องของการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้เด็กเขาสามารถที่จะเอาการศึกษาเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเขาขึ้นมาได้นะครับและอันที่2ก็คือการศึกษาเพื่อสัมมาชีพการศึกษาเพื่อสัมมาชีพก็คือว่าเมื่อเรียนแล้วก็ต้องมีศักยภาพในการทํางานนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปประกอบสัมมาชีพหารายได้หรือว่าสร้างงานหรือว่าทําอะไรก็ตามที่จะทําให้เขามีอาชีพที่สุจริตแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างไม่มีความรู้สึกว่าเขาถูกด้อยค่าหรือว่าเขามีความเป็นภาระของคนอื่น2 อย่างนี้คือหัวใจสำคัญแต่เรื่องที่จะไปสู่ศักยภาพการแข่งขันอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องเชื่อมโยงหลายเรื่องนะครับแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจริงๆเนี่ยต้องเน้น2เรื่องนี้ครับคือโลกยุคใหม่ต้องเป็น unfinished คือมันมากไปกว่าคำว่า lifelong learningคือต้องไม่รู้สึกว่ามันพอแล้วจบสิ้นแล้วนะครับต้องเป็น unfinished human เป็นมนุษย์ที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็พัฒนาทำให้มันดีขึ้นนะครับมีจิตนวัตกรรมนะครับที่จะทำให้วันนี้ดีกว่าเมื่อวานวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ถ้าคิดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยแน่นอนมันก็จะเป็นวงจรการเรียนรู้ที่จะทำให้เราอยากรู้เรื่องนั้นพัฒนาเรื่องนี้นะครับ

0: การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนนะครับและการศึกษาก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเกี่ยวข้องแล้วก็เข้ามาเรียกว่ามีส่วนร่วมไม่ว่าจุดใดจุดหนึ่งเหมือนที่เรียก education for all or for education นะครับเพราะนั้นการที่ทุกคนไม่ดูดายเรื่องการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ในสังคมไทยเนี่ยคำว่าไม่ดูดายมันมีหลายแบบนะครับถ้าระดับที่แบบพื้นฐานที่สุดก็คือวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์มากนักนะครับแต่ถ้าระดับที่สูงขึ้นไปกว่านั้นอีกก็จะมีข้อเสนอแนะนะครับแต่ที่ระดับที่สูงสุดที่อยากเห็นเลยก็คือเข้ามาร่วมทำร่วมลงมือนะครับร่วมในกระบวนการที่หลายคนก็บอกอาจจะบอกว่าผมไปร่วมลงมือหรือเราไปร่วมลงมือได้ยังไงง่ายที่สุดก็ว่าการเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กหรือการที่หากระบวนการที่จะทำให้เด็กหรือว่าเยาวชนหรือว่าใครก็ตามเกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นหรือเราปฏิบัติอยู่นะครับแค่นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการศึกษาที่ดีและก็ที่ง่ายสุดกว่านั้นก็คือทำชีวิตให้ดีขึ้นตลอดเวลาทำชีวิตแล้วทำให้คนแวดล้อมเราเนี่ยนะครับจะเป็นลูกเราจะเป็นครอบครัวเราหรือจะเป็นใครก็สุดแท้แต่นะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เกิดการเรียนรู้มากขึ้นจัดกระบวนการให้เขาได้มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือการศึกษาที่มันอยู่ในชีวิตของคนทุกคนจริง
1: ๆปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในการศึกษาไทยคือความเหลื่อมล้ำระหว่างโรงเรียนเล็กและโรงเรียนใหญ่นะคะเราหลายตอนมาแล้วเราเห็นโรงเรียนดีๆที่เป็นตัวอย่างสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำสำหรับตอนนี้คือถ้าเราสามัคคีคือพลังโรงเรียนใหญ่คือโรงเรียนพี่โรงเรียนเล็กคือโรงเรียนน้องถ้าพี่ช่วยน้องแบ่งปันทรัพยากรสนับสนุนซึ่งกันและกันเราก็สามารถที่จะผลักดันการศึกษาให้ประสบความสำเร็จได้เราเห็นได้อย่างโรงเรียนวัดห้วยต้มชยวงศาอุปถัมภ์ที่อำเภอลีจังหวัดลำพูนแบ่งปันทรัพยากรครูไปช่วยเหลือ32โรงเรียนในอำเภอลีเป็นการผลักดันให้เห็นว่าปัญหาของสังคมสามารถแก้ปัญหาได้ระดับโลโก้ช่วยโลโก้ก็คือชุมชนช่วยชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่โรงเรียนสารคามพิทยาคมนำนักเรียนมากกว่า30ชีวิตไปช่วยโรงเรียนกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เพราะว่าเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกันนะคะตัวอย่างเหล่านี้เนี่ยเป็นจุดประกายค่ะจุดประกายความหวังจุดประกายความฝันให้กับโรงเรียนทั่วประเทศให้จับมือเข้าหากันเป็นโรงเรียนใกล้เคียงกันเป็นโรงเรียนอยู่ในชุมชนเดียวกันเราสามารถช่วยเหลือกันเพื่อให้เราเนี่ยทุกคนเนี่ยขึ้นเรือลำเดียวกันไปสู่จุดหมายธงชัยที่ประสบความสำเร็จนะคะการศึกษาเราก็เหมือนลงเรือค่ะเราต้องมีกัปตันเราก็แต่ว่ากัปตันเนี่ยไม่ใช่คนเดียวที่พายเรือทุกคนในเรือต้องช่วยกันพายก็คือภาวะผู้นำร่วมที่อาจารย์ประวิตรเอราวัณได้กล่าวไว
2: ้ปัญหาการศึกษาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องเฉพาะของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาและปรับเปลี่ยนการศึกษาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงเพราะการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนถึงแม้จะใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลแต่ก็ถือเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึง

ความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3 เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูง

หลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกคักสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดี100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินกลับมายังกรุงปารีสในครั้งนี้นะครับพระองค์ได้ทรงมีเวลาทอดพระเนตรมหานครที่พระองค์ทรงเคยตรัสชมเอาไว้ว่าเป็นเมืองบรมสุขอย่างทั่วถึงครับและถึงแม้ว่าครั้งนี้จะเป็นเพียงการเสด็จประพาสอย่างไม่เป็นทางการ

รัฐบาลฝรั่งเศสก็ได้จัดพิธีต้อนรับให้พระองค์อย่างสมพระเกียรติครับและในวันนี้นะครับเราจะไปตามรอยเส้นทางการเสด็จประพาสของพระองค์ที่กรุงปารีสกันครับ

0: บนพื้นที่สีเขียว8ตารางกิโลเมตรทางตะวันตกของกรุงปารีสเป็นที่ตั้งของสวนสาธารณะบัวเดอบูโลนที่สร้างขึ้นในยุคพระเจ้านโปเลียนที่3เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสสวนนี้พระองค์ทรงตั้งข้อสังเกตไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านว่าเหตุที่ชาวตะวันตกจำเป็นต้องมีสวนสาธารณะส่วนกลางเพราะส่วนใหญ่จะพักอาศัยอยู่ในตึกซึ่งไม่มีพื้นที่สำหรับพักผ่อนเป็นส่วนตัว
1: ความต้องการแลจำเป็นของฝรั่งที่ต้องไปปาร์คเขาทำไว้ให้เป็นที่ขับรถขี่ม้าเล่นเป็นการสนุกสนานหรือว่าให้เป็นที่คึกคืนแก่บ้านเมืองหรือที่เรียกตามภาษาอย่างเก่าว่าไปกินอากาศตากอากาศถ้าเหมือนอย่างเรามีชานมีลานบ้านแต่เมืองฝรั่งไม่มีจึงต้องมีที่กลางสำหรับเล่นในหว่างหมู่บ้านบ้างเป็นปาร์คใหญ่ปาร์คเล็กบ้าง
2: พระองค์ก็ได้ทรงนิพนธ์ไว้นะคะในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าต่างตะวันตกกับตะวันออกหรือกับสยามนี่ต่างกันมากตรงที่ว่าอันที่จริงคนไทยไม่จำเป็นต้องไปสวนสาธารณะไม่เหมือนฝรั่งเพราะฝรั่งเนี่ยเขาอยู่ในอพาร์ตเมนต์บ้านเขาเนี่ย อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดอุดอู้มากในขณะที่เมืองไทยเราอยากได้อากาศที่ดีๆเราก็ลงไปชานน้ำนะคะแล้วก็ไปที่คลองท่านบรรยายไว้แล้วก็จะเห็นสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของเปรียบเทียบในเรื่องหัวข้อทางด้านระหว่างวัฒนธรรมนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เขาทำกันคืออินเตอร์คอนโทรลเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในหลายประเด็นที่พระองค์ทรงเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่เป็นตะวันตกนะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นของสยาม

แต่สิ่งที่ดูจะสร้างความฮือฮาได้มากที่สุดในศตวรรษที่แล้วก็คือหอไอเฟลสัญลักษณ์แห่งกรุงปารีสที่โด่งดังไปทั่วโลก

หอคอยสูงเสียดฟ้านี้สร้างเสร็จในพุทธศักราช2432ก่อนหน้าที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสกรุงปารีสครั้งนี้18ปี

พระองค์เสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปบนหอไอเฟลและทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าสามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงปารีสได้ไกลสุดสายตา

ครั้งนั้นพระองค์ทรงซื้อโปสการ์ดภาพหอไอเฟลทรงกลับมาถึงพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงเทววงศ์วโรปการรวมทั้งทรงสั่งทำพระบรมรูปตัดกระดาษเป็นเงาดำของที่ระลึกจากหอไอเฟลพระราชทานกลับมาถึงพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพในคราวเดียวกัน

0: สูงขึ้นไปบนเนินเขาหม่งมาร์ต130เมตรมีอาคารยอดโดมสีขาวสูงเด่นตระหง่านนี่คือโบสถ์ซาเกรเกอร์ที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโบสถ์โรมันคาทอลิกนี้มีประวัติเกี่ยวพันกับการลุกขึ้นต่อต้านการกดขี่ของประชาชนในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านทรงเล่าว่าที่นี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมักนิยมขึ้นมาชมทิวทัศน์เพราะสามารถมองเห็นกรุงปารีสได้ไร้สุดสายตาเหมือนที่หอไอเฟล
1: วิวจากที่นี่แลเห็นเมืองตอนเก่าแลตอนใหม่ได้ถนัดมีคนไปนั่งไปยืนดูกันอยู่มากถ้าแลจากที่นั่นจะเห็นเมืองปารีสดีเหมือนไอเฟลทาวเวอร์เมืองปารีสนี้ตั้งอยู่ในที่เขาล้อมเหมือนอยู่ในก้นกระทะเขาเป็นปากกระทะวัดนี้ตั้งอยู่บนปากกระทะมียอด5ยอดมีหอระฆังสูงทำด้วยศิลามีคนขึ้นไปนมัสการเสมอ

ประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศสนั้นมีสัมพันธไมตรีกันมายืนนานนับได้เป็นร้อยปีนะครับในการเสด็จประพาสกรุงปารีสของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเมื่อ100ปีที่ผ่านมานั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังแห่งหนึ่งครับเพื่อจะไปทอดพระเนตรหลักฐานสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราวของการเจริญทางพระราชไมตรีของพระมหากษัตริย์ไทยกับฝรั่งเศสในช่วงก่อนรัชสมัยของพระองค์และที่นั่นก็คือพระราชวังฟองเต็นเบลอนั่นเองครับ

จากใจกลางกรุงปารีสมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงใต้ที่นี่คือพระราชวังฟองแตนโบเราเดินทางมาตามเส้นทางเสด็จประพาสในวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2550ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่เมื่อร้อยปีก่อนครั้งนั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรงานศิลปะอันงดงามและทรงส่งโปสการ์ดกลับมาถึงพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพหลายฉบับเครื่องราชบรรณาการเหล่านี้เก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่เรียกว่าห้องจีนซึ่งปัจจุบันไม่ได้เปิดให้ใครเข้าชมบ่อยนักและวันนี้เราได้รับโอกาสจากพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมห้องนี้ตรงกับวันที่พระองค์เสด็จประพาสเมื่อร้อยปีก่อนและทรงบันทึกไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน

ที่มุมหลังนอกซึ่งเทียบกับบ้านเราเป็นออฟฟิศพระคลังข้างที่นั้นเป็นมิวเซียมจีนในนั้นมีของจีนญี่ปุ่นไทยปนกันอยู่ของไทยเรานั้นเที่ยวปะปนคละอยู่ในที่ต่างๆถามผู้รักษาก็เข้าใจว่าเป็นของไทย

0: จากภาพคณะทูตสยามที่เข้าเฝ้าพระเจ้านโปเลียนที่3บรรดาเครื่องราชบรรณาการของไทยนับ10รายการที่ปรากฏอยู่ในภาพยังเก็บรักษาไว้ที่นี่เป็นอย่างดีเช่นพระมหาพิชัยมงกุฎลงยาทรงพุ่มเข้าบินพระเสลี่ยงกงวอช่อฟ้าสังวานทับทิมตรานพรัตน์พระแสงขันลงยาพระแสงงาด้ามลงยาสันประดับมรกต
1: สังอุตราวัตตะมังสีพระกฎทองและฉากพระแก้วมรกตทรงเครื่องสามฤดูทั้งหมดเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อันล้ำค่าที่ยืนยันว่าไทยกับฝรั่งเศสได้ติดต่อกันมาเป็นเวลานาน

จากพระราชนิพนธ์ไกลบ้านในวันรุ่งขึ้น19สิงหาคมพุทธศักราช2550เราเดินทางมาที่พระราชวังแวร์ซายวันนี้ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรพระราชวังแห่งนี้เมื่อ100ปีที่ผ่านมา

ภาพที่เห็นคือพระราชวังที่ตั้งเด่นสง่าอยู่ในอุทยานที่เต็มไปด้วยพันไม้หลากสีสันท่ามกลางบรรยากาศนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ต่างเดินทางมาเพื่อชมพระราชวังแวร์ซายที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในฝรั่งเศสและเป็นหนึ่งในพระราชวังที่ได้รับการคัดเลือกเป็นมรดกโลกนี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ทรงบันทึกไว้ในครั้งนั้นทรงถ่ายภาพพระเจ้าลูกยาเธอทั้ง3พระองค์ที่ตามเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยคือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมขุนนครสวรรค์วรพินิจพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ารังสิตประยุรศักดิ์และพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอุรุพงศ์ราชสมโภชที่ด้านหลังพระราชวังพระองค์ยังทรงบันทึกภาพอุทยานอันกว้างใหญ่ที่ทอดตัวยาวสุดสายตาเป็นความงดงามที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงแม้การเวลาจะผ่านมายาวนานสักเพียงใด

0: พระราชวังแวร์ซายส์เป็นสถาปัตยกรรมที่สะท้อนภาพความรุ่งเรืองของศิลปะและราชสำนักฝรั่งเศสในอดีตจากเดิมที่เป็นเพียงปราสาทเล็กๆในเขตชนบทพระเจ้าหลุยส์ที่14ทรงปรับปรุงและต่อเติมจนกลายเป็นพระราชวังอันหรูหราฟู่ฟ่าใช้เงินก่อสร้างมากถึง500ล้านฟรังก์และกินเวลาก่อสร้างนานหลาย10ปีเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการปกครองภายในมีห้องต่างๆจำนวนมากล้วนตกแต่งด้วยศิลปะและของล้ำค่าโดยเฉพาะห้องที่ทรงเล่าถึงในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
1: มีห้องยาว2ห้องคือห้องกระจกผนังด้านในเป็นกระจกเงาด้านนอกเป็นหน้าต่างใหญ่เพดานเขียนรูปยอพระเกียรติหลุยส์ที่14ห้องนี้เมื่อเยอรมันมาตีฝรั่งเศสได้คราวหลังเป็นที่ประกาศตั้งเยอรมันเอ็มไปร์ห้องยาวอีกห้องหนึ่งนั้นมีรูปสองข้างหลังคากระจกเป็นอย่างปิกเซอร์แกลลี่แท้เขียนเสียแผ่นใหญ่เต็มผนังเป็นช่องๆไปทีเดียวเป็นปางที่ฝรั่งมีชัยชนะในการศึกตลอดทั้งสองฝั่ง

0: นอกจากนี้นักท่องเที่ยวมักให้ความสนใจมาเยี่ยมชมวังอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในอาณาเขตพระราชวังแวร์ซายที่นั่นคือวังเปติตรีอานองหรือวังตรีอานองน้อยในวันที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่พระองค์ทรงถ่ายภาพบริเวณต่างๆไว้จำนวนมากและมุมนี้ก็เป็นมุมเดียวกับภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ด้านหน้าวังที่ทรงถ่ายไว้เมื่อร้อยปีก่อนอีกส่วนหนึ่งเป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สวนด้านหลังของวังซึ่งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเล่าไว้ว่าเป็นบริเวณที่พระนางมารีอองตัวเน็ตทรงสร้างหมู่บ้านและฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขึ้นเพื่อจำลองวิถีชีวิตแบบชาวไร่ชาวนาเอาไว้ในยามที่พระองค์ทรงเบื่อชีวิตในวังก็มักหลบหนีมาเล่นบทชีวิตชาวบ้านที่นี่พระนางมารีอองตัวเน็ตเป็นราชินีพระองค์สุดท้ายก่อนการปฏิวัติฝรั่งเศสพระองค์ทรงถูกปรงพระชนด้วยเครื่องกิโยตินในระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศสดังความที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงยายไว้ในโปสการ์ดฉบับนี
1: ้ควีนมารีอองตัวเน็ตเมียหลุยส์ที่16เจ้าแผ่นดินฝรั่งเศสซึ่งถูกตัดหัวทั้งผัวทั้งเมีย
2: จากพระราชวังแวร์ซายนะครับเช้าวันรุ่งขึ้นของวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2450ครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับรถไฟพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวังรัมบุยเย่ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงปารีสไปประมาณ44กิโลเมตรครับตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลฝรั่งเศสซึ่งพระองค์ได้ทรงบันทึกเอาไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านนะครับว่าที่วังรัมบุยเย่แห่งนี้นั้นไม่เคยใช้เป็นที่เลี้ยงรับรองพระมหากษัตริย์จากชาติอื่นใดมาก่อนเลยครับ

แม้การเสด็จประพาสฝรั่งเศสครั้งนั้นจะไม่ใช่แบบเป็นทางการแต่รัฐบาลฝรั่งเศสก็ได้จัดพิธีรับเสด็จขึ้นที่วังรัมบูญเย

0: หนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสลงข่าวว่าประธานาธิบดีฟาริแยร์ได้มารับเสด็จที่สถานีรถไฟด้วยตนเองและกราบบังคมทูลเชิญไปประทับที่วังรัมบูเย่เป็นงานเลี้ยงรับรองหลังจากที่รัฐบาลทั้งสองฝ่ายได้ลงนามและให้สัตยาบันในสนธิสัญญาแลกเปลี่ยนดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงกับเมืองตราดและบางส่วนของจันทบุรีในเดือนมิถุนายนปีเดียวกัน
1: เมื่อท่านเสด็จในช่วงเดือนมิถุนาท่านก็ได้รับทราบว่ารัฐสภาไม่ขัดข้องใดๆแล้วก็ให้สัตยาบันอย่างไม่มีปัญหาซึ่งที่จริงแล้วถ้าเราไปอ่านในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเนี่ยเราจะทราบว่าช่วงเดือนมิถุนาเมื่อท่านเสด็จประธานาธิบดีอยากจะจัดงานเลี้ยงฉลองการให้สัตยาบันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าในฝรั่งเศสเองมีเหตุการณ์ทางการเมืองแล้วก็พระองค์ก็ทรงคิดว่าพระองค์เสด็จประพาสส่วนพระองค์เพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะรบกวนเวลาของประธานาธิบดีแต่ยังไงก็ตามฝรั่งเศสก็คงอยากจะแสดงไมตรีนะคะในครั้งนี
2: ้ในช่วงที่มาครั้งที่สองนี่ก็ทางการฝรั่งเศสก็ถวาย

ปัจจุบันวังรามบูนเย่เป็นทำเนียบฤดูร้อนของประธานาธิบดีฝรั่งเศสทีมงานเดินทางมาที่นี่ในวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2550ตรงกับวันที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาประทับเมื่อ100ปีก่อน

เราได้พบกับคุณเชอรัตลาเกแหวงเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลทำเนียบแห่งนี้พร้อมกับโปสการ์ดฉบับหนึ่งซึ่งปรากฏพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถม้ามาถึงด้านหน้าวังรำบุญเย

ุณเชรัตลาเกแวกทำงานที่นี่มานานกว่า33ปีเขาให้ข้อมูลว่าห้องที่พระองค์ประทับในครั้งนั้นเป็นห้องเดียวกับห้องที่ประทับของพระเจ้าชาร์ลที่10ส่วนห้องที่รัฐบาลฝรั่งเศสใช้จัดถวายงานเลี้ยงพระกยาหารค่ำในคืนวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2450คือบริเวณห้องเลี้ยงรับรองห้องนี้ซึ่งพระองค์ทรงเล่าไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านว่าเป็นห้องรับแขกฝากรุด้วยไม้แกะสลักไม่ได้ทาน้ำมันและในงานเลี้ยงคืนนั้นมีประธานาธิบดีพร้อมด้วยเสนาบดีและบุคคลสำคัญมาร่วมงานกว่า40คน

เช้าวันถัดมา21สิงหาคมพุทธศักราช2450ประธานาธิบดีฟาลิแยได้นำเสด็จประพาสป่ารอบวังรำบุญเยโดยรถม้าพระที่นั่งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงบันทึกภาพทิวทัศน์ตลอดสองข้างทางไว้จำนวนมากภาพที่เราเห็นในวันนี้ยังคงเป็นวังรำบุญเยท่ามกลางแมกไม้อันร่มรื่น

ที่อาณาเขตของโรงบุเยมีถึง20กิโลเมตรเป็นป่าบ้างทุ่งบ้างประธานรู้ว่าพ่อเล่นถ่ายรูปมาตั้งแต่วันนี้วันนี้กำชับแล้วกำชับเล่าให้เอากล้องถ่ายรูปไปด้วยถึงที่ไหนงามชวนให้ถ่ายจนหมดกระจกแต่ที่จริงเจ้าพนักงานของเขาสำหรับถ่ายรูปก็เที่ยววิ่งตามถ่ายทุกคนทุกแห่ง

0: รงบุเยนี้เป็นตำบลที่ซึ่งมีตาน้ำจึงได้ขุดสระไว้มากมีที่ขังน้ำโดยยาวทั้งหมดถึง5กิโลเมตรท่าทางที่วางแปลนที่ขังน้ำในที่นี้ขุดเป็นเหลี่ยมๆโดยมาก
1: ในช่วงบ่ายวันนั้นประธานาธิบดีฟาริแย่ได้ถวายเลี้ยงพระกยาหารกลางวันและโปสการ์ดฉบับนี้ก็ปรากฏพระบรมฉายาลักษณ์ขณะที่ทรงพบกับเมอร์ซิเออร์ปาวีอดีตกงสุลฝรั่งเศสประจำกรุงเทพซึ่งมีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์รัตนโกสินทร์ศก112และเป็นผู้ยื่นคำขาดให้สยามยกดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่กำลังมีเรื่องพิพาทให้แก่ฝรั่งเศสทั้งหมดและเป็นเหตุให้สยามต้องมีข้อพิพาทกับฝรั่งเศสมานานกว่า10ปี

เรียบไม่ได้ก็เพราะเจ้าถ้าเจ้าพูดเสียตรงๆอย่างเช่นที่ได้ตกลงกันครั้งนี้ที่ไหนมันจะลำบากมาเป็น 11-12 ปีข้าไม่โทษคนอื่นโทษเจ้าทั้งนั้น

นี่เป็นพระราชหัตถเลขานะครับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งพระราชทานกลับมายังพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพเพื่อที่จะถ่ายทอดความในพระราชหฤทัยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นซึ่งเป็นวันสุดท้ายครับที่พระองค์ประทับอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองบาดฮอมบวกประเทศเยอรมนีเพื่อที่จะรักษาพระวรกายต่อไปอีกเป็นระยะเวลาถึง1เดือนเต็มและเราก็จะเดินตามรอยเส้นทางการเสด็จประพาสของพระองค์กันต่อไปครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: คือจังหวัดจันทบุรี
1: อ้าวแต่ทำไมเราต้องมาขึ้นท่าเรือที่จังหวัดตราดด้วยล่ะ
0: เอ้าก็เราจะขึ้นเรือแล้วก็ไปที่เกาะจิกซึ่งอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีไง
1: อ
0: ้
1: าวแล้วที่เกาะจิกมีอะไรบ้างอ่ะ
0: ถ้าถามอย่างนี้พี่ก็ต้องตอบเลยว่าเกาะจิกเนี่ยเป็นเกาะที่ใช้พลังงานทดแทน
1: อ้าวแล้วพลังงานทดแทนที่พี่สิงห์อย่างว่ามันคืออะไรหรอครับ
0: อันเนี้ยพี่ต้องให้น้ำแข็งแล้วก็ทุกคนเนี่ยไปดูเอง
1: โอ้งั้นเราไปกันเลยไหม
0: ไปเลย
1: เย
2: ้อ้าวเด็กๆเดี๋ยวล้มนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะไปไหนกันครับ
3: จะไปเก
2: า
3: ะจ
2: ิ
3: กอะคะอ๋อ
2: คุณอาก็กำลังจะลงไปเกาะจิกเหมือนกันครับงั้นไปพร้อมกันเลยไหมครับเดี๋ยวคุณอาพาไป
3: ครับ
2: ครับไปครับครับผม
3: เย้
2: ครับค่อยๆครับ

0: ันนี้น้องๆจะได้ไปกันที่ชุมชนบ้านก่อจิกนะครับซึ่งเป็นชุมชนที่เป็นตัวอย่างการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมครับเลยครับ
1: อ้าวเด็กๆแล้วเราก็มาถึงบ้านก่อจีกันแล้วนะครับ
2: โอ้ คุณอาครับถ้าเราสังเกตดีๆก็อยู่ห่างไกลกับท่าเรือมากเลยนะครับแล้วสมัยก่อนเขาจะมีไฟฟ้าใช้กันหรือเปล่าคะ
1: ครับสำหรับหมู่บ้านก่อจีกนะครับเป็นหมู่บ้านของชาวประมงนะครับหาของทะเลเนี่ยเพื่อดำรงชีพนะครับแล้วก็หมู่บ้านนี้เนี่ยไม่เคยมีไฟฟ้าใช้นะครับตอนค่ำคืนเนี่ยนะครับจะทำกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้จุดเทียนจุดคบนะครับซึ่งถือว่าเป็นความยากลำบากในการดำรงชีพนะครับเพราะนั้นหลังจากมีการพัฒนาแล้วเนี่ยหมู่บ้านก่อจิกเนี่ยได้มีการพัฒนาใช้เครื่องยนต์นะครับนี่พอใช้เครื่องยนต์เนี่ยก็จะต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนะเป็นส่วนประกอบซึ่งทำให้ต้นทุนในการดำรงชีวิตเนี่ยมีต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับองค์การมหาส่วนจังหวัดและชาวบ้านก่อจิกแห่งนี้นะครับเราได้คิดร่วมกันน้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระองค์ท่านได้คิดค้นในเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนนะครับเข้ามาพัฒนาในพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญเพราะนั้นหมู่บ้านก่อจิกเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งชาวบ้านก่อจิกและองค์การมหาสิริวัฒน์สานต่องานของพระองค์ท่านนะครับโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวก่อจิกเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวคุณดาจะพาเด็กๆนะครับไปพบกับท่านผู้ใหญ่บ้านเพื่อจะได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการใช้แผงโซลาร์เซลล์เพื่อดำรงชีวิตอ้าวไปเด็กๆไปกันเลยครับ
0: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้พลังงานทดแทนแสงอาทิตย์กันจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวนะครับ

0: การไม่มีไฟฟ้าใช้นั้นเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของชาวบ้านและบางพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าถึงได้ยากยิ่งจะส่งผลให้การดำเนินชีวิตนั้นยิ่งยากขึ้นซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นทางชุมชนบ้านก่อจิกได้มีการน้อมนำโครงการพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนำมาใช้ในการแก้ปัญหาให้กับชาวบ้าน
1: ครับสวัสดีครับเด็กๆฮะ
2: ใช่คุณอาผู้ใหญ่หรือเปล่า
1: ครับใช่ครับผมเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่เกาะจิกที่นี่ครับครับด้านหลังนี่หนูเห็นไหมเนี่ยเป็นแผงโซลาร์เซลล์ครับผม
3: แล้วกระบวนการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยค่ะมีกระบวนการยังไงบ้างคะ
1: ครับคือแผงโซลาร์เซลล์นะครับเป็นวัสดุที่ใช้เปลี่ยนพลังงานพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าครับผม
3: แล้วข้อดีของแผงโซลาร์เซลล์นี่คืออะไรครับ
1: ครับคืออย่างนี้นะฮะหนูแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยเป็นการผลิตไฟฟ้าที่ไม่มีมลภาวะนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางควันไฟทางเศษสิ่งโสกโปกจากน้ำมันเครื่องน้ำมันดีเซลนะฮะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเราผลิตไฟฟ้าใช้ในชุมชนในหมู่บ้านเนี่ยเราสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะได้ประมาณปีถึงเกือบ 200,000 กิโลกรัมนะครับ
4: ถึงว่าที่นี่ดูสดชื่นมากเลยครับ
1: อากาศดีนะฮะ
4: ครับ
3: แล้วแผงโซลาร์เซลล์ท่านี้จะใช้หมดทั้งหมู่บ้านเหรอคะอ๋อ
1: เรามีที่ขนาดใหญ่กว่านี้อีกครับคุณอาผู้ใหญ่เนี่ยจะพาพวกหนูๆไปดูครับผม
5: เย้แล้วไปกันเลยนะคร
1: ับไปกันเลยครับไปครับหนูๆเดี๋ยวคุณอาผู้ใหญ่จะพาไปดูระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะฮะของที่เกาะจิกเราเห็นไหมว่าวันนี้อากาศสดชื่นนะฮะของเกาะจิกนะฮะนะแล้วถ้าหนูได้มาเที่ยวเกาะจิกเนี่ยก็จะพบกับอากาศแบบนี้ทุกวันแหละครับนี่ไงเด็กๆนี่นะครับแผงโซลาร์เซลล์ของหมู่บ้านเกาะจิกนะฮะที่เราใช้ผลิตไฟฟ้าใช้ในชุมชนของเรานะครับ
3: คุณลุงครับแล้วอย่างเงี้ยครับเขาจะถ่ายทอดพลังงานไฟฟ้าเนี่ยไปให้ชาวบ้านยังไงเหรอครับ
1: อ๋อสำหรับแผงโซลาร์เซลล์นะฮะเวลาผลิตไฟเนี่ยรับความร้อนจากแสงอาทิตย์แล้วก็เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่แล้วก็จ่ายไปตามสายส่งให้ชาวบ้านใช้ในครัวเรือนครับผม
3: คุณลุงคะแล้วที่นี่ค่ะใช้พลังงานโซลาร์เซลล์มานานหรือยังคะ
1: ครับของเกาะจิกของเรานะฮะเราใช้พลังงานทดแทนเนี่ยด้วยการผลิตไฟฟ้าแบบโซลาร์เซลล์เนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547นะครับนะครับเพราะว่าเราทำตามพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9นะฮะเพราะพระองค์ท่านเนี่ยทรงตรัสไว้ว่าพลังงานเนี่ยใช้ไปเนี่ยยังไงก็ต้องมีวันหมดนะฮะเราก็มาใช้โซลาร์เซลล์แทนการใช้น้ำมันในการปั่นไฟครับครับ
3: คุณลุงคะแล้วเวลาเราใช้เครื่องปั่นไฟกับโซลาร์เซลล์เนี่ยค่ะมันมีความแตกต่างกันยังไง
1: ครับการใช้เครื่องปั่นไฟนะฮะมันจะแตกต่างกับการใช้โซลาร์เซลล์ในการผลิตไฟนะฮะคือโซลาร์เซลล์เนี่ยจะเป็นพลังงานสะอาดไม่มีมลภาวะทุกชนิดเลยนะครับส่วนเครื่องปั่นไฟเนี่ยมันจะมีมลภาวะทางเสียงนะฮะเวลาเราหมุนเครื่องติดเครื่องไฟเนี่ยมันก็จะส่งเสียงดังแข่งขันกันไปหลายบ้านนะฮะแล้วมันก็จะมีควันไฟจากท่อไอเสียสิ่งพวกเนี้ยรวมแล้วแต่เป็นมลภาวะที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของพวกเราทั้งนั้นเลยครับ
4: คุณอาครับแล้วหลังจากใช้โซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับเกาะจิกนะครับมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าดีขึ้นยังไงหรอครับ
1: ครับคือที่ดีขึ้นเนี่ยอย่างแรกนะชาวบ้านเนี่ยใช้พลังงานที่มากขึ้นนะฮะใช้เป็นการใช้พลังงานสะอาดที่มากขึ้น2สุขภาพของคนในชุมชนเนี่ยดีขึ้นเพราะวันๆเนี่ยเราไม่ต้องสูดควันพิษเข้าไปใช่ไหมฮะนะครับและที่สำคัญฮะเราเนี่ยดำเนินการใช้โซลาร์เซลล์เนี่ยฮะเป็นการสารต่อพระราชดำรัสนะฮะพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9 ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อนฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เราคนไทยทุกคนเนี่ยยินดีและเต็มใจที่จะทำเพื่อพระองค์ท่านนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณอาจะพาหนูๆไปดูห้องเก็บแบตเตอรี่ห้องควบคุมอุปกรณ์ต่างๆนะในการจ่ายไฟให้ชาวบ้านใช้ไปเดี๋ยวคุณอาพาเดินไปเดินทางนี้
3: ไปกันเลยครับ
0: น้องครับนี่คือแผงโซลาร์เซลล์ของชุมชนบ้านกอจิกของที่เนี่ยเขามีเยอะมากๆเลยแหละครับ
1: นี่หนูเห็นไหมฮะเนี่ยแบตเตอรี่นะที่เราใช้เก็บพลังงานนะเพื่อที่จะไปผลิตเป็นกระแสไฟจ่ายให้ชาวบ้านใช้นะฮะเวลากลางวันนะฮะเราจะจ่ายจากแผงโซลาร์เซลล์ออกไปให้ชาวบ้านใช้ตรงเลยแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะมีการชาร์จเก็บเข้ามาในแบตเตอรี่นะซึ่งเหมือนเป็นธนาคารพลังงานเนี่ยเก็บไว้นะฮะเวลากลางคืนเนี่ยเราจะจ่ายไปให้ชาวบ้านใช้เป็นพลังงานสำรองครับผมครับทีนี้เดี๋ยวคุณอานะฮะจะพาไปดูห้องควบคุมที่เขาทำหน้าที่เปลี่ยนกระแสไฟจาก DC ในแบตเตอรี่นะเป็นกระแสไฟ AC หรือไฟ220ไปให้ชาวบ้านใช้นะครับไปกันเลยครับผม
3: ไปกันเลย
2: ครับไป
1: ครับเนี่ยหนูฮะที่เห็นอยู่2ฝั่งทั้งด้านซ้ายด้านขวาของเรานะฮะคืออินเวอร์เตอร์นะฮะอินเวอร์เตอร์เนี่ยเขาจะมีหน้าที่เปลี่ยนกระแสไฟนะฮะจากกระแสไฟแบบ DC เป็น AC เพื่อที่จะจ่ายไปให้ชาวบ้านใช้นะครับนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังมีหน้าที่ควบคุมการชาร์จการประจุแบตเตอรี่เหมือนเขาเป็นเพื่อนกันนะฮะอย่างเช่นแผงโซลาร์เซลล์ชาร์จมาเนี่ยแบตเตอรี่จะเต็มแล้วนะตัวนี้อินเวอร์เตอร์เขาก็จะบอกว่านี่เธอได้รับไฟฟ้าเนี่ยบรรจุไว้เตรียมจะเต็มแล้วนะต้องพอแค่นี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมฮะ
3: แล้วอย่างเงี้ยครับมันมีเครื่องเงี้ยครับมันพอ

0: ครับ
1: อ๋อพอครับสำหรับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เนี่ยมีกำลังการผลิตได้60กิโลวัตต์นะฮะแค่นี้ก็ใช้พอทั้งเกาะแล้วแล้วตัวนี้ก็ตัวละ3กิโลวัตต์ทั้ง3ตัวนะแล้วนอกจากนี้เนี่ย2อินเวอร์เตอร์ทั้ง2ฝั่งที่เราเห็นเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในการป้องกันตัวเองกรณีไฟฟ้าของหมู่บ้านอย่างเช่นไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่าครอบครัวไหนเขาทำไฟช็อตเนี่ยเขาจะตัดตัวเองหยุดการทำงานเขาจะดูแลระบบปลอดภัยให้เพื่อนๆของเขาเองเลยครับผม
0: พลังงานโซลาร์เซลล์คือพลังงานแสงอาทิตย์ที่เปลี่ยนมาเป็นไฟฟ้าให้ชาวบ้านที่นี่ได้มีใช้ค่ะ
2: เมื่อก่อนหมู่บ้านที่นี่ค่ะไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วก็พัฒนามาเป็นเครื่องจักรมันต้องใช้ทรัพยากรเยอะแล้วก็ก่อให้เกิดมลพิษเขาก็เลยเปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ซึ่งโซลาร์เซลล์ก็เป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดมลพิษใดๆเลยค่ะแล้วทางหมู่บ้านเกาะจินะคะก็ได้นำพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องของการทำพลังงานทดแทนโซลาร์เซลล์เนี่ยค่ะนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อหมู่บ้านที่นี่ค่ะ

0: ข้อสำคัญเราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรทั้งนั้นอย่างฉลาดคือไม่นำมาทุ่มเทใช้ให้สิ้นเปลืองโดยไร้ประโยชน์หรือได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่5ธันวาคม2521
1: หลังจากที่เราไปเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์กันมาแล้วตอนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางท้องทะเลกันบ้างซึ่งที่นี่เขาจะมีวิธีอย่างไรไปชมกันเลย
2: ครับเด็กๆนะฮะวันนี้นะครับคุณอาผู้ใหญ่นะฮะจะพามารู้จักกับกิจกรรมการทำสาหร่ายเทียมนะครับเป็นกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลนะเป็นการน้อมนำพระราชดำรัสนะฮะขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะฮะมาสานต่อนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยให้ความสำคัญมากในเรื่องของการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะชุมชนของเราก็เลยมีการทำสาหร่ายเทียมขึ้นมาครับ
3: แล้วสาหร่ายเทียมคืออะไรคะ
2: สาหร่ายเทียมก็คือการที่เรานำเชือกนะฮะมาเป็นวัสดุเหมือนเรามาสร้างต้นไม้เทียมเป็นการขยายห่วงโซ่อาหารให้สัตว์ทะเล

0: าหร่ายเทียมเนี่ยมันจะมีประโยชน์ในเรื่องการให้สัตว์ทะเลเนี่ยเช่นปลากุ้งเนี่ยหรือว่าสัตว์ทะเลชนิดต่างๆเนี่ยมาอาศัยอยู่หลบภัยเป็นที่อยู่อาศัยแล้วเขาก็มีแหล่งอาหารเพิ่มขึ้นทำให้เขาสามารถมีชีวิตอยู่แล้วก็สืบพันธุ์ออกลูกออกหลานให้เรามีกุ้งมีปลากินกันเยอะๆได้ครับ
1: คุณอาค่ะแล้วเราใช้เวลานานไหมคะกว่าพวกสัตว์ทะเลเนี่ยค่ะจะมาเกาะติด
0: อ๋อประมาณ3เดือนฮะ3เดือนคือประมาณเดือนแรกเนี่ยมันจะมีพวกแพลงต้อนนะฮะพวกเพียงภูเขาไฟพวกพืชน้ำพืชทะเลเนี่ยมาเกาะตัวนี้จะเป็นอาหารของเขาเลยนะฮะ
2: เอาละครับเด็กๆทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาลองทำสาหร่ายทะเลกันบ้างแล้วนะครับ
3: ทำสาหร่ายเทียมเนี่ยครับมีวิธีทำยังไงเหรอครับ
0: ครับเราก็ใช้เชือกนะฮะมาตัดยกตัวอย่างนะเส้นใหญ่นี่คือแกนนะหรือว่าคือต้นเปรียบเสมือนต้นไม้นะฮะต้นของสาหร่ายส่วนที่แกะฝอยเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนใบครับ

0: เราด้านล่างเนี่ยเราก็จะถ่วงพวกเต่าปูนหรือหินให้มันอยู่กับที่ในทะเลนะฮะส่วนด้านบนเราก็จะมัดทุ่นให้มันลอยให้มันตั้งอยู่เหมือนต้นไม้ตั้งอยู่ครับ
1: ต้นไม้ตั้งแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับครับงั้นเด็กๆนะฮะหนูๆนะเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำสาหร่ายเทียมเลยนะฮะหลังจากทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะออกทะเลนำสาหร่ายเทียมไปปล่อยตรงแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาของสัตว์ทะเลต่างๆนะครับเรามาช่วยกันทำเลยครับ
2: ตั้งใจทำกันด้วยนะครับเราจะได้เอาสาหร่ายทะเลไปปล่อยเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางท้องทะเลกัน

0: เยอะมากๆเลยละครับ
1: เนี่ยเสร็จแล้วนะฮะหลังจากที่เราช่วยกันทำมาประมาณเกือบชั่วโมงนะฮะ
2: คร
1: ั
2: บ,
1: รบก็เราได้สาหร่ายเทียมที่พร้อมจะไปปล่อยนะเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนะงั้นเดี๋ยวเราไปปล่อยเลยเดี๋ยวคุณอาจะพาหนูไปปล่อยสาหร่ายเทียมที่กลางทะเลครับไปเลยครับ
0: แล้วก็ถึงเวลาที่เราจะได้นำสาหร่ายทะเลมาทิ้งกันแล้วล่ะครับโอ้ยน่าสนุกมากๆเลย
1: ตอนนี้เรามาถึงจุดที่จะทิ้งสาหร่ายเทียมแล้วนะคุณอานะฮะจะทำให้ดูก่อนนะฮะว่าวิธีการทิ้งยังไงอันดับแรกเราปล่อยลงไปก่อน
3: อ
1: ๋
3: อ
1: แ
3: ล้วอ๋อเพราะว่าให้มันยึดเอาไว้ก่อนโอ้ยอันนั้นน่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยว้าว
1: เสร็จไปแล้ว1จุดแล้วเดี๋ยวจะให้หนูช่วยกันปล่อยแล้วลุงเป็นคุณอาเป็นคนโยนทุ่นนะครับ
0: เอาล่ะครับเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเรามาปล่อยสาหร่ายของเราลงทะเลกันเลยดีกว่า
1: เอาเอแคโยนหนูโยนปล่อยเลยปล่อยเลย
3: ไปแล้วมาอยู่ด้านนี้

0: กิจกรรมในการทิ้งสาหร่ายเทียมของเราก็เสร็จสิ้นนะฮะบรรลุวัตถุประสงค์ไปได้ด้วยดีนะครับทีนี้คุณอาผู้ใหญ่ก็จะขอฝากอะไรให้พวกเราเนี่ยก็ให้ไปสานต่อนะไปสานต่อแล้วก็นำไปเผยแพร่เป็นการสืบสารพระราชปณิธานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะซึ่งพระองค์เนี่ยให้ความสำคัญมากในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะฮะถ้าอย่างน้อยเนี่ยวันนี้เนี่ยถึงพวกเราเนี่ยจะมีกำลังเล็กๆกันแค่ 4-5 คนนะมาทำแต่ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถจุดประกายให้คนรุ่นต่อๆไปได้เดินอย่างน้อยคือเป็นการเดินตามรอยเท้าพ่อแบบพอเพียงครับผม
1: ขอบคุณค่ะ

0: ชาติทางท้องทะเลของในหลวงรัชกาลที่9มาประยุกต์ใช้กับการทำสาหร่ายเทียมค่ะ
1: สาหร่ายเทียมคือที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่นี่ค่ะเพราะว่าที่นี่เป็นที่น้ำตื้นเขาก็เลยเอาสาหร่ายเทียมเป็นที่อยู่อาศัยเพราะว่าที่นี่ไม่มีปะการังค่ะ
2: ก็ผมชอบทุกอย่างเลยครับเพราะว่าคือชุมชนบ้านเกาะจิกครับเป็นชุมชนที่สงบแล้วก็อากาศก็เย็นสบายแถมอีกอย่างการจราจรก็ไม่ติดขัดด้วยครับแถมยังมีพลังงานใช้เองด้วยครับ
1: ก็จะนำไปสานต่ออีกโดยการไปบอกเพื่อนๆที่โรงเรียนว่าการใช้แผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมันก็เป็นการประหยัดไฟ
0: หนูก็จะนำแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทางท้องทะเลเนี่ยค่ะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็นำไปบอกต่อเพื่อนๆแล้วก็ญาติพี่น้องที่รู้จักค่ะ
2: เรื่องนี้ก็ผมจะเอาไปสานต่อโดยการที่จะบอกเพื่อนๆเกี่ยวกับโซลาร์เซลอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าโซลาร์เซลนี่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเหมือนกันครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่อาจจะมีพลังงานขาดแคลนอะไรพวกนี้ครับเราสามารถใช้โซลาร์เซลล์ได้ซึ่งมันก็จะมีประโยชน์ในเวลานั้นครับ
1: หนูจะนำไปสานต่อบอกต่อให้คุณครูและเพื่อนๆที่โรงเรียนให้ฟังแล้วก็ครอบครัวของหนูให้ฟังค่ะเราต้องรักษาทะเลให้อุดมสมบูรณ์แบบนี้ค่ะหนูรู้สึกภูมิใจค่ะว่าที่นี่นำแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะ
3: จากอดีตชุมชนเกาะจิกเป็นพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของชาวบ้านทางชุมชนบ้านเกาะจิกได้สานต่อโครงการใช้พลังงานทดแทนแบบผสมผสานโดยมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่บ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนเกาะจนทำให้ชาวบ้านนั้นได้มีไฟฟ้าใช้และส่งผลให้การดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพนั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยการจัดการพลังงานทดแทนและดูแลสภาพแวดล้อมนั้นส่งผลให้ชุมชนบ้านเกาะจิกกลายเป็นชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ปราศจากมลภาวะที่ไม่ดีทำให้ชาวบ้านที่นี่สุขภาพดีขึ้นและดำรงชีวิตได้ยังมีความสุข

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

นี่คือช่วงเวลาที่รุจิเรกมีความสุขและสบายใจมากที่สุดในชีวิตเพราะเขาได้อยู่กับสิ่งที่อยากทำและรู้ว่าความสุขของเกษตรกรนั้น

0: ดีอย่างไร
1: ผมบอกได้เลยว่าผมอยู่ในนี้ผมเจอสีเขียวสดชื่นผมไม่มีเพรสเชอร์จากเจ้านายผมไม่มีเพรสเชอร์จากลูกค้าที่ผมให้ขายเข้าไปนะครับเพราะผมคิดว่าผมทำของดีให้เข้าไปฉะนั้นตรงนี้ลดความดันที่ผมเคยเป็นโรคความดันนั้นแทบจะหายไปเลยตอนนี้เกือบอยู่ในขั้นปกตินั่นคือผมซื้อชีวิตผมกลับมาด้วยสวนผม

0: เวลาเพียง3ปีที่ตัดสินใจหันหลังให้กับชีวิตมนุษย์เงินเดือนตอนนี้อาจเรียกได้ว่าเขาเป็นเจ้าของสวนฟาร์มเมลอนที่ประสบความสำเร็จในอันดับต้นๆของจังหวัดนครปฐม
1: จริงๆก็คือเป็นวิศวกรมาแล้วก็ได้ตำแหน่งสายเต้าขึ้นมาก็เป็นผู้จัดการ20นี้ไม่สายไม่ลาไม่ขาดมีพักร้อนก็ใช้ไม่หมดนั่นก็คือเราทุ่มให้สุดๆแล้วว่าในเรื่องของการทำงานเมื่อถึงเวลาเกษียณแล้วคุณจะทำยังไงออกมาก็จะไม่มีอะไรเลย
0: แต่การตัดสินใจเป็นเกษตรกรไม่ได้ง่ายและราบรื่นเหมือนอย่างที่คิดไว้ส่วนมะม่วงที่ลงทุนปลูกไว้ก่อนลาออกจากงานว่าเมื่อถึงเวลานั้นมันจะให้ผลตอบแทนเป็นอย่างดีแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น
1: ก็คือตามกระแสนะครับเราว่ามะม่วงเขียวเสวยในช่วง20ปีที่แล้วนั่นโอเคมากเป็นสิ่งที่ดีมากก็เลยปลูกมะม่วงก่อนมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดต้นมันโตจริงแต่ว่าราคาของผลผลิตทางการเกษตรมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเราทำของคุณภาพแล้วมีตลาดไม่ได้นะก็ป่วยการผมบอกได้เลยว่าออกจากบ้านเนี่ย20บาทเนี่ยต่อกิโลกรัมนะครับมันแทบจะโอ้โหยกมือขอบคุณแล้วแต่คิดดูแล้วกันปีหนึ่งคุณทำได้20บาทต่อกิโลกรัมมันไม่คุ้มหรอกครับที่จะอยู่ได
0: ้เมื่อสวนมะม่วงไม่ใช่คำตอบของเกษตรกรมือใหม่เขาต้องมองหาพืชตัวอื่นที่จะสามารถทำให้การเป็นเกษตรกรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ
1: เสิร์ชดูจากในเน็ตดูจากอะไรต่างๆพวกนี้ก็พอมองเห็นว่ามีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเมลอนรสชาติดีของแปลกแล้วก็ดูในตลาดแล้วสำรวจโดยทั่วไปแล้วมันไม่ค่อยมีเป็นอะไรที่มันไม่ได้มีกันง่ายๆทำกันก็ไม่ได้ง่าย
0: เขาตัดสินใจลงทุนอีกครั้งกับเมลอนญี่ปุ่นและดูเหมือนว่าเขาจะประสบความสำเร็จแต่มันกลับเป็นเช่นนั้นได้ไม่นาน
1: ทำเมลอนชุดแรกๆมันโอเคแล้วพอทำชุดที่2ชุดที่3มันเริ่มมีปัญหาพอมันเริ่มมีปัญหาแล้วมันก็ต้องแก้ปัญหามันกลับกลายเป็นว่ามันท้าทายเราคล้ายๆกับการที่เรามาทำงานเหมือนกันถ้าไม่สำเร็จมันก็แทบจะไม่อยากจะเลิกสุดท้ายมาเจอเพื่อนเขาปลูกในโรงเรือนเราก็ว่าเอ๊ะทำไมเขาปลูกได้แล้วมีวิวัฒนาการถ้าปลูกในโรงเรือนแล้วก็ไปศึกษาดูการที่ปลูกในโรงเรือนเนี่ยมันสามารถป้องกันแมลงได้เยอะมาก
0: การมีพื้นฐานด้านวิศวกรรมของรุจิเรกจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะสร้างโรงเรือนขึ้นเองเพื่อปลูกเมลอนญี่ปุ่น
1: ผมอยู่ทางด้านอุตสาหกรรมมาก่อนผมว่าผมทำเองแล้วน่าจะคุ้มกว่าเพราะผมไปดูที่ราคาณปัจจุบันนี้นะครับเขาขายประมาณ 120,000 บาทต่อ1โรงเรือนเมื่อเราไปดูแล้วเรามากลับมาบ้านเรามาดูโครงสร้างดูอะไรต่างๆแล้วเราเป็นวิศวกรก็มาหาเองดูเองมาศึกษาเองแล้วก็ตีราคาเองผมว่ามันไม่ถึงมันลดลงไปเกือบครึ่งเช็คแล้วนะครับก็ประมาณ 7-80,000 บาทอะไรประมาณนี้ก็เลยตัดสินใจว่าไม่น่าจะเป็นอะไรลงทุนแล้วก็เมื่อทำแล้วคิดถึงผลผลิตที่อยู่ภายในแล้วการคุ้มค่าของการตอบแทนเหมือนจุดคุ้มทุนมันเร็ว

0: การเกิดขึ้นของโรงเรียนเพื่อใช้ปลูกเมลอนญี่ปุ่นยังส่งผลดีกับการดูแลหลายอย่าง
1: สารเคมีที่ใช้เนี่ยผมบอกเลยว่า 80% เนี่ยหายไปเลยไม่ต้องใช้เลยตอนนี้นะปัจจุบันนี้แทบไม่ได้ซื้ออะไรเลยมันเป็นของเก่าที่เหลือสะสมไม่รู้ว่าอีกสัก2ปีผมจะใช้ของที่ผมซื้อมาหมดหรือเปล่าฉะนั้นเรื่องของสารเคมีนี่ลดไปเมื่อคุณลดตรงนี้ไปคุณก็ลดต้นทุนคุณก็เพิ่มอายุคุณด้วย
0: เป็นที่ทราบกันดีในเกษตรกรที่ปลูกเมลอนว่าการที่จะให้เมลอนได้ผลผลิตที่ดีนั้นต้องใช้ปุ๋ยเคมีจำนวนมากเพื่อกระตุ้นให้ลูกเมลอนสร้างความหวานและกลิ่นที่หอมแต่การปลูกเมลอนของรุจิเรกเขาพยายามทำในสิ่งที่ต่างออกไป
1: พอหลังจากเราทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการตีพรวนดินให้มันพร้อมที่จะให้สารอินทรีย์ที่เราจะใส่กลับเข้ามาเนี่ยง่ายต่อการซึมลึกเข้าไปแล้วก็เริ่มกระบวนการปรับสภาพดินอันแรกสุดก็คือที่เราใส่ก็คือปูนขาวปรับค่า pH ของดินอันที่สองที่เราใส่เข้าไปแกลบดำที่ถูกหมักแล้วไม่ใช่เป็นแกลบที่ใหม่ๆสดๆจริงๆเลยผมก็ใช้พวกสารปุ๋ยหมักอะไรต่างๆพวกนี้เข้ามาช่วยเพื่อที่จะได้เอาเข้าเท่ากับเอาออกจำเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปด้วยมันก็ต้องทำให้ดินมันเหมือนดินเริ่มต้นที่ไม่เคยโดนปลูกอะไรมาก่อนเลยเริ่มต้น
0: เขายังคำนึงถึงการให้น้ำกับต้นเมลอนว่าจะต้องทั่วถึงสม่ำเสมอและประหยัดน้ำระบบน้ำหยดจึงนำมาใช้ในฟาร์มเมลอนและยังส่งผลดีต่อการให้ปุ๋ยด้วย
1: มันเหมือนกับแทบจะเป๊ะเลยว่าต้นไหนรูไหนแล้วก็มันไม่มีการสูญเสียของการให้ปุ๋ยเพราะปุ๋ยเนี่ยเราเดินมาตามท่อก็ลงที่ต้นเลยจริงๆเหมือนกันว่าต้นไหนก็ปุ๋ยต้นนั้นเหมือนกันนี่คือระบบน้ำหยดแล้วก็อีกทีนึงถ้าไม่ใช้ระบบน้ำหยดเราก็ไม่สามารถที่จะคลุมผ้าได้เพราะถ้าเกิดจะเราใช้คลุมผ้าเนี่ยมันก็เหมือนแค่ว่ารักษาความชื้นของดินไว้เราถึงได้คลุมผ้าถ้าไม่ใช้น้ำหยดก็ไม่มีวิธีไหนที่จะเอาน้ำใส่เข้าไปใต้ผ้าได้ฉะนั้นก็ต้องวางระบบน้ำหยดมันได้ผลหลายอย่าง
0: เพื่อให้ผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือนเขาวางระบบการปลูกโดยจัดโรงเรือนที่ปลูกออกเป็น4กลุ่มคือ1โรงเรือนที่พร้อมที่จะเก็บผลผลิต2โรงเรือนที่อยู่ในระยะผสมเกสร3โรงเรือนที่ลงต้นกล้าและ4โรงเรือนสำหรับพักโรงเมื่อวางได้ระบบดังนี้จึงมีผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือน
1: เพราะว่าอายุของเมลอนเนี่ยมันประมาณ3เดือนแล้วจะมีพักอยู่1เดือนฉะนั้น4เนี่ยจะเป็นอะไรที่สวยงามแล้วทีแรกสุดก็กะว่าจะทําแค่4โรงก่อนด้วยซ้ําไปก็คือว่าเดือนที่1เราก็ทํา1โรงเดือนที่2ก็ทํา1โรงเดือนที่3ก็ทํา1โรงแล้วก็พักแล้วก็เดือนที่4ก็เก็บผลผลิตก็วนไปมันก็จะมีอะไรที่ออกในทุกโรงนะเป็น1โรงไปแต่ละชุดก็เป็น1โรง
0: เมื่อการจัดการเป็นไปได้อย่างดีเขาจึงมีผลผลิตออกจากฟาร์มได้ตามแผนที่วางไว้และมันสามารถสร้างรายได้อย่างน่าพอใจ

ในการคัดเกรดที่ลูกค้าที่จะมารับจากที่นี่แล้วนะครับก็จะมีคัดเป็น3เกรดคือขนาดที่เกินจาก 1.3 กิโลกรัมขึ้นไปแล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด A นะครับรองลงมาจาก 1.3 กิโลกรัมจนถึง1กิโลกรัมในช่วงนี้จะเป็นเกรด B แล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด B หลังจากนั้นก็จะเป็นเกรด C เกรด C นี้จะเป็นขนาดที่หลังจาก1กิโลกรัมลงมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของตัวผิวพรรณที่ไม่สวยงามจะรวมอยู่ในเกรด C นี้ทั้งหมดเลย55บาทถ้าเป็นเกรด A นะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเกรด B เนี่ยมันต่างกันหายไปประมาณ30บาทหรือ35บาทเลยหายไปเกือบครึ่งเลย20บาทที่หายไปแต่แล้วถ้าเกรด C นี่หายไป1ส่วน3เลยก็เหลือแค่ประมาณสัก25บาทนี่อย่างมากต่อกิโลกรัม

0: แต่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องเป็นผลผลิตที่ต้นไม่ตายเพราะว่าเมลอนเนี่ยความหวานเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของชีวิตมันก็คือหลังจากที่70วันขึ้นไปแล้วฉะนั้นถ้าต้นตายก่อนมีแต่ลูกไม่มีความหวานมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ลูกค้าพึงปรารถนานะ
1: ทุกเดือนจะมีลูกค้ามารับซื้อผลผลิตเมลอนญี่ปุ่นของเขาถึงฟาร์ม

ือคุณภาพเบื้องต้นเนี่ยมันก็โอเคในเรื่องของรสชาติในเรื่องของความหวานเรื่องของสายพันธุ์เนี่ยในของพี่ดิเรกนี่ก็ถือว่าอยู่ในคุณภาพอ่ะนะเกรด A ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคทั้งเรื่องของการดูแลการปลูกมันก็ทำไอ้ดินในสภาพดินเขตเนี้ยมันมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงแล้วก็เมลอนจะคุณภาพดีความหวานจะสูงมากแล้วก็กลิ่นก็ดีซึ่งก็อยู่ในเกณฑ์ดีแต่ตอนนี้ติดเรื่องของขนาดซึ่งอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็มีกำหนดอยู่ว่าไซส์ไหนประมาณไหนราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าเขาก็ถือว่าโอเคแล้วแหละก็มีใหญ่บ้างเล็กบ้างนะ

0: ถึงตอนนี้จะดูเหมือนว่าการมาเป็นเกษตรกรปลูกเมลอนของรุจิเรกจะสวยงามสร้างรายได้และมองว่าจัดการได้ไม่ยากนักแต่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ไม่มีอะไรได้มาง่าย
1: มันไม่ถึงขนาดขั้นโคตรยากหรอกครับมันก็ยากแต่คำว่ายากนั้นผมบอกว่าต้องถามกับใจคุณก่อนว่าเอาจริงๆแล้วคุณว่าคุณใช่ไหมคุณใช่หรือเปล่าถ้าคุณใช่คุณถึงจะทำไอ้คำว่าใช่ของคุณพร้อมที่จะมานั่งอยู่ในโรงเรือนร้อนๆพร้อมที่จะนั่งผสมเกสรสิ่งหนึ่งเมื่อมีโรงเรือนมันก็ไม่มีผึ้งนะครับเพราะไม่มีแมลงฉะนั้นเมื่อไม่มีแมลงคุณจะให้อะไรมาผสมเกสรคุณเองนั่นแหละครับที่จะต้องมานั่งผสมเกสรฉะนั้นในการผสมเกสรคุณต้องตื่นแต่เช้าบางทีพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นคุณก็ต้องเข้ามานั่งผสมเกสรทุกต้นอยากให้มีลูกใช่ไหมครับคุณต้องผสมเกสรทุกต้นฉะนั้น1โรงที่ผมมีอยู่นั้น750ต้นก็ต้องถูกผสมเกสร750ต้นเพื่อความชัวร์แต่ไม่ใช่แค่750ต้น750ดอก1ต้นคุณต้องเผื่อไว้ประมาณ 2-3 ดอกอย่างต่ำคูณเข้าไป1โรงคุณอาจจะผสมถึง 3,000 ดอกเลยก็ได้นั้นถึงได้ถามกลับไปว่าเมื่อกี้ที่พูดว่าถามใจตัวเองก่อนว่าใช่หรือเปล่า
0: เวลาไม่ถึง5ปีในการมาเป็นเกษตรกรของรุจิเรกเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าการตัดสินใจของเขาในครั้งนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง
1: ผมเชื่อว่าคุณไม่ได้กินน้ำมันน้ำมันคุณทุกวันกินไปมันกินไม่ได้แต่ถ้าคุณปลูกผักปลูกหญ้าอะไรต่างๆพวกนี้เข้าไปคุณสามารถกินมันได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็เหลือก็ขายฉะนั้นคุณก็มีรายได้พอเหลือเฟือครับแต่ถามว่าพอหรือเปล่าคุณพอเปล่าคุณพอแค่นั้นหรือเปล่าถ้าคุณพอที่จะกินและมีเหลือที่จะเก็บบ้างเล็กน้อยพอแล้วครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันน้อยมากจริงๆเมื่อคุณกล้าที่จะออกมา
0: ทุกคนมีทางเลือกในชีวิตของตัวเองเสมออยู่ที่ว่าเราจะเลือกเส้นทางที่เราคุ้นเคยและรู้สึกปลอดภัยหรือเลือกเส้นทางใหม่ที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยแต่อาจเป็นเส้นทางที่สร้างความสุขยั่งยืนให้กับชีวิตดังเช่นที่ชายนี้ได้ทำลงไปแล้ว
1: ถามว่าคุณมีแล้วคุณพอหรือยังที่ในหลวงพูดนะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยว่าในหลวงพูดคือความพอเพียงคุณมีอะไรที่พอเพียงหรือยังเงินเดือนเหยียบแสนก็ตามแต่คุณต้องใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นแต่ถามว่ามาอยู่ที่บ้านนี่นะครับผมใช้ไม่ถึงวันละร้อยนะครับตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยยิ่งมาอยู่บ้านนอกกินมื้อ 30-40 บาทไม่ถึงแล้วครับและถ้าเกิดมีอะไรของใกล้บ้านเหลือเฟือครับคุณหาของที่สามารถที่จะอยู่กินได้ในบ้านเนี้ยแทบจะหากินได้ด้วยซ้ำไปก็จะยิ่งเซฟก็ไปใหญ่นี่ผมพูดหมายถึงว่าต้องไปซื้อเขากินหนึ่งนะแต่ถ้าคุณสามารถปลูกอะไรได้อีกนะคุณก็ไม่ต้องซื้อคุณก็ลดค่าใช้จ่ายลงไปแล้วหลังจากปลูกแล้วนั่นแหละขายสิครับและนั่นก็คือรายได้ที่จะกลับเข้ามาไม่ใช่ยากหรอกครับ

ถึงสมัยอยุธยาสถาบันพระมหากษัตริย์มีคุณลักษณะพิเศษเปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผลมาจากแนวคิดทางพุทธศาสนาที่ผสมผสานกับคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนสมมุติเทพหรือเทพเจ้าผู้อวตารลงมาดูแลทุกสุขของราษฎรจึงเป็นผู้มีบุญญาบารมีและเป็นธรรมราชาผู้ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมส่วนการปกครองบ้านเมืองนั้นในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินขึ้นใหม่มีสมุหพระกลาโหมดูแลฝ่ายทหารสมุหนายกดูแลฝ่ายพลเรือนและมีเสนาบดีจัตุสดมทั้งฝ่ายเวียงวังคลังนาเป็นเสมือนเสาหลักทั้ง4ในการบริหารบ้านเมืองถึงสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชและทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานียังผลให้ชาติไทยดำรงอยู่อย่างมั่นคงสืบมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีพระราชดำริว่าการปกครองแบบเดิมนับแต่สมัยอยุธยาไม่ครอบคลุมแก่ราชการจึงโปรดให้ปฏิรูปการปกครองแผ่นดินยกฐานะกรมขึ้นเป็นกระทรวงมีเสนาบดีกำกับดูแลในส่วนภูมิภาคโปรดให้เปลี่ยนเป็นระบบเทศาภิบาลมีสมุหเทศาภิบาลกำกับดูแลเพื่อโยงอำนาจการปกครองเข้าสู่ส่วนกลางครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7คณะราษฎรก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินเป็นระบอบประชาธิปไตยพระองค์จึงพระราชทานรัฐธรรมนูญสำหรับปกครองแผ่นดินเป็นครั้งแรกในพุทธศักราช2475ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชทรงทุ่มเทพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมโลกองค์การสหประชาชาติจึงเทิดพระเกียรติน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรางวัลแห่งความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระองค์ถึงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงเป็นมิ่งขวัญศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งชาติซึ่งเชื่อมั่นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์จะทรงคุ้มเกล้าครองไทยให้สงบร่มเย็นตลอดกาลนิรันดร์

0: รัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่18การพึ่งตนเอง
1: พี่ร่มเย็น
0: เป็นสุขว่าไงน้องทำเสียงแบบเนี้ยจะให้พี่ช่วยอะไรล่ะ
1: ไม่ได้ให้ช่วยอะไรค่ะเป็นสุขแค่จะขอยืมเงินนิดหน่อยเป็นสุขอยากได้กระเป๋าใส่ดินสอใบใหม
2: ่ยายว่านะแทนที่เป็นสุขจะยืมเงินพี่ร่มเย็นลองมาทำคุกกี้ขายกับยายเพื่อหารายได้ด้วยตนเองก่อนดีกว่าไหมล่ะยายว่าน่าภูมิใจดีด้วยนะเหมือนหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ท่านทรงสอนให้ชาวไทยพึ่งตนเองเหมือนที่ในชุมชนของเราได้นำเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาเช่นการปลูกเองกินเองและแบ่งปันกันเน้นการพึ่งพาอาศัยกันมากกว่าการแสวงหาผลกำไร

0: ทำให้ชาวบ้านและคนในชุมชนรายจ่ายลดลงเพียงแค่นี้น่ะก็สามารถพึ่งพาตนเองได้ง่ายๆแล้วและยังมีพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ที่สอดคล้องกับการพึ่งพาตนเองตัวอย่างเช่นบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนและพื้นที่ใกล้เคียงโดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ราษฎรที่มีฐานะยากจนมีอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นที่มาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีและปัจจุบันนี้ประชาชนที่อ่าวคุ้งกระเบนก็สามารถพึ่งพาตนเองได้จริงๆจากโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นี้อีกด้วยนะ
1: กระเป๋าใบแรกที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงของเป็นสุขเป็นสุขภูมิใจจังเลยค่ะ
2: เก่งมากเลยเป็นสุข
0: ภูมิใจใช่ไหมเป็นสุขเก่งมากจริงๆหลานยาย

ในฐานะนะครับคนรุ่นใหม่นะครับที่เกิดในช่วงที่โครงการหลายๆโครงการนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับได้รับการสานต่อแล้วก็สำลิดผลมาแล้วนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเนี่ยนะครับเราก็ยังคงเห็นพระองค์ท่านนะครับทรงงานอย่างหนักนะครับมาตลอดเลยนะครับก็เลยเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวฤทธิ์นะครับในเรื่องต่างๆนะครับแล้วก็เมื่อวันนี้นะครับฤทธิ์ได้รับหน้าที่นะครับมาเล่าเรื่องราวนะครับของพระองค์นะครับก็ทําให้ตัวฤทธิ์เนี่ยได้ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อ่านข้อมูลจากหนังสือต่างๆนะครับก็ทําให้ได้รู้ว่าภารกิจอย่างนึงเนี่ยที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทํานะครับหลังจากขึ้นครองราชใหม่ๆเนี่ยก็คือการเสด็จออกทัวร์นะครับทุกภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะครับและหนึ่งในนั้นนะครับก็คือภาคอีสานครับบ้านเกิดของฤทธิ์เองครับ

ภาพ2ภาพนี้นะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นผ่านตามาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าหลายๆคนนะครับพอเห็นภาพนี้เนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกว่าประทับใจนะครับแต่น้อยคนนะครับที่จะรู้ว่าภาพเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นนะฮะตอนที่พระองค์ท่านนะครับเสด็จภาคอีสานนะครับซึ่งสิ่งที่สื่อสารออกมาเนี่ยจริงๆแล้วมีมากกว่าความประทับใจนะฮะภาพเหล่านี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงวิธีคิดนะครับของพระองค์ท่านว่าก่อนที่จะบริหารนะครับหรือว่าพัฒนาประเทศไทยของเรานี้เนี่ยนะครับต้องเริ่มจากการสำรวจให้ครบทั้งประเทศเสียก่อนนะครับหรืออย่างภาพของแม่เฒ่าที่ถวายดอกบัวสีชมพู3ดอกและในหลวงรัชกาลที่9ทรงก้มลงไปรับอย่างใกล้ชิดนะครับก็แสดงให้เห็นถึงวิธีการปฏิบัติต่อประชาชนของท่านนะครับอย่างชัดเจนและก็เป็นเช่นนี้เสมอมาครับ

หลังจากที่ฤทธิ์ได้ไปศึกษาข้อมูลมาอย่างละเอียดนะครับก็ได้ทราบว่ากษัตริย์นะครับพระองค์แรกนะฮะที่เสด็จไปทุกจังหวัดในภาคอีสานเนี่ยก็คือในหลวงรัชกาลที่9ครับ

0: อยากให้ทุกคนนึกภาพตามว่าคือในสมัยก่อนนั้นภาคอีสานเนี่ยกันดารแล้วก็แห้งแล้งมากเพราะฉะนั้นการที่จะเสด็จไปแต่ละที่ในภาคอีสานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยถนนเนี่ยก็คือจะเป็นถนนดินแดงนะครับแล้วก็จะเต็มไปด้วยฝุ่นดินแดงมากมายนะครับพอกรมทางหลวงเนี่ยทราบว่าในหลวงจะเสด็จนะครับก็มีการสั่งให้เอาน้ำนะครับมาราดพื้นถนนนะครับเพื่อไม่ให้ฝุ่นมันคลุ้งเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จนะครับแต่พอพระองค์ท่านทราบว่ากรมทางหลวงสั่งการแบบนี้เนี่ยพระองค์ท่านก็เลยรีบห้ามไว้บอกว่าน้ำเนี่ยมันเป็นของมีค่านะครับของหายากสำหรับคนอีสานมากในสมัยนั้นนะครับพระองค์ท่านก็เลยบอกว่าถ้าจะเอาน้ำมาราดถนนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองเปล่าๆเราสงวนน้ำไว้ให้ราษฎรได้ใช้อาบใช้กินได้ใช้อย่างเงี้ยจะดีกว่าด้วยความที่เป็นทางดินแดงถ้าเกิดเรานึกภาพตามดีๆเนี่ยโอ้โหการเดินทางครั้งนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าทุลักทุเลแน่ๆนะครับเพราะว่าคือฝุ่นเนี่ยต้องตลบอบอวลแน่ๆแล้วที่แย่ไปกว่านั้นก็คือรถสมัยก่อนเนี่ยคือไม่มีแอร์ครับถ้าเกิดเราจะปิดกระจกเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นมันเข้ามาเนี่ยคนในรถก็หายใจไม่ออกนะครับแต่ถ้าเกิดจะเปิดกระจกเนี่ยแน่นอนว่าลืมตาไม่ขึ้นแน่นอนเพราะว่าฝุ่นมันก็มวนเข้ามาในรถแต่สิ่งที่พระองค์ท่านทำก็คือพระองค์ท่านอดทนครับเพราะว่าพระองค์ท่านทราบดีนะครับว่าทั้งสองข้างทางเนี่ยมีประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จท่านมากมายนะครับซึ่งประชาชนก็ต้องอดทนเหมือนกันที่จะต้องเจอฝุ่นที่มันคละฟุ้งเพราะฉะนั้นตัวท่านเองก็ต้องอดทนเช่นเดียวกันในตอนนั้นนะครับในระหว่างเสด็จนะครับสมเด็จพระราชินีเนี่ยก็ประชวรนะครับแพทย์ประจำพระองค์ก็ถวายคำแนะนำบอกว่าควรที่จะทรงพักนะครับสัก 1-2 วันก็ยังดีนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยในหลวงก็ทรงเห็นว่าเรื่องส่วนพระองค์นั้นนะครับควรที่จะมาทีหลังนะครับก็เลยปลอบพระทัยสมเด็จพระราชินีว่าขอให้ทรงอดทนนะครับถ้าพอจะทรงทนได้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้เป็นการผิดเวลาหมายกำหนดการต่างๆนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยราษฎรก็มาเฝ้ารอมากมายนะครับถ้าเกิดต้องเลื่อนกำหนดไปเนี่ยราษฎรที่ต้องมาเฝ้ารอคอยก็จะผิดหวังแน่นอนนะครับและในที่สุดครับสมเด็จพระราชินีก็ทรงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับพระราชินีก็ออกมาเสด็จออกมาพบปะประชาชนด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มนะครับถึงแม้ว่าจะทรงอ่อนล้าก็ตามนะครับครับซึ่งเรื่องนี้นะครับมันก็ทำให้ฤทธิ์เห็นว่าพระองค์ท่านนะครับนำเรื่องของประชาชนมาก่อนส่วนเรื่องของส่วนตัวพระองค์ท่านเองเนี่ยเอาไว้ทีหลัง
1: ชาวอุบลคนหนึ่งกำลังผูกได้พระขวัญถวายอีกคนหนึ่งเป็นหมอนวดกำลังนวดถวายกลางกราบทูลว่าโถอุตส่าห์มาตั้งไกลคิดว่าจะทรงเมื่อยหมอนวดผู้นี้มีอายุ90 ปีแล้ว

การเสด็จไปภาคอีสานครั้งนี้นะครับก็ทําให้ในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็สมเด็จพระราชินีนะครับทรงเข้าใจถึงปัญหานะครับที่แท้จริงของประชาชนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะครับจนนะครับนำมาสู่การแก้ปัญหานะครับอย่างรอบคอบนะครับเพื่อความสุขของราษฎรไทยนะครับแล้วก็เกิดเป็นโครงการต่างๆขึ้นมามากมายนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือโครงการฝนหลวงครับพระองค์ท่านนะครับเสด็จไปที่ภาคอีสานแล้วเห็นว่าพื้นดินเนี่ยแห้งแล้งมากนะครับแต่พอมองขึ้นฟ้าเนี่ยพบว่าก้อนเมฆเนี่ยมีอยู่มากมายเลยแต่ตัวก้อนเมฆเองเนี่ยไม่ยอมจับตัวกันเป็นกลุ่มนะครับเพื่อกันลงมาเป็นน้ำฝนนะครับพระองค์ท่านไม่ได้หยุดไว้แค่ภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นนะครับแต่พระองค์ท่านคิดต่อว่าจะทำยังไงดีให้เมฆที่มีอยู่มากมายบนฟ้านั้นเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็กลั่นออกมาเป็นน้ำฝนเพื่อที่จะตกลงมาที่พื้นดินเพื่อบรรเทาความแห้งแล้งจุดนี้เนี่ยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาครับ

จากจุดเริ่มต้นของฝนหลวงหรือว่าฝนเทียมในขณะนั้นนะครับซึ่งเป็นความฝันนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ตอนนั้นพระองค์ท่านนะครับฝันว่าอยากจะให้เมฆกลั่นตัวนะครับลงมาเป็นฝนนะครับในจุดที่ต้องการกว่าฝันของท่านนะครับจะกลั่นตัวกลายเป็นความจริงได้เนี่ยต้องผ่านการทดลองนับครั้งไม่ถ้วนเลยนะครับซึ่งกินระยะเวลายาวนานนะครับกว่า10ปีเลยนะฮะซึ่งมีบุคคลสำคัญที่มาช่วยในหลวงรัชกาลที่9ทรงงานในครั้งนี้นะครับก็คือหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลครับหลังจากที่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลฟังในหลวงรัชกาลที่9เล่าข้อสังเกตเรื่องฝนที่ประสบมาแล้วก็ได้รับพระราชทานตำราเกี่ยวกับอุตุวิทยามาแล้วนะครับผ่านไป2ปีทฤษฎีแรกก็เกิดขึ้นฮะโดยค้นพบว่าฝนจะเกิดจากความชื้นแล้วก็อุณหภูมิครับเพราะฉะนั้นจะต้องโปรยสารดูดซับความชื้นซึ่งจากการสังเกตแล้วจะพบว่าเมฆเนี่ยมักจะก่อตัวดีที่ทะเลครับดังนั้นเกลือเนี่ยน่าจะมีผลไม่มากก็น้อยจึงเริ่มทดลองด้วยการโปรยเกลือทะเลจากเครื่องบินเพื่อดูดซับความชื้นในอากาศแล้วก็ใช้น้ำแข็งแห้งครับเพื่อให้ความชื้นรวมตัวแล้วก็กลั่นตัวเป็นกลายเป็นเมฆเมื่อรู้ทฤษฎีแล้วหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ก็ต้องไปเรียนขับเครื่องบินครับเพื่อจะได้มาทดลองทำฝนเทียมภาคปฏิบัติบ้างการทดลองทำฝนเทียมครั้งนี้นะครับทำซ้ำไปซ้ำมานะครับมีการพลิกแพลงเทคนิคต่างๆเปลี่ยนสารตั้งต้นหลายครั้งแล้วก็จดผลบันทึกไว้โดยในหลวงรัชกาลที่9ทรงแนะนำตลอดครับจนวันนึงนะครับคุณชายนะครับทดลองขับเครื่องบินนะครับเพื่อโปรยแคลเซียมคลอไรด์นะครับกับน้ำแข็งแห้งลงไปในกลุ่มเมฆที่หนานะครับที่มันขัดทัศนวิสัยในการบินนะครับตอนนั้นเนี่ยจุดประสงค์เพื่อที่จะแยกเมฆนะครับเป็นกำแพง2ฝั่งเพื่อไม่ให้เป็นการกีดกันนะครับเฮลิคอปเตอร์ในหลวงนะครับที่จะบินกลับเข้าสู่วังจิตรลดานะครับแต่ว่าเมฆที่ไปรวมกันนะครับก็กั่นตัวนะครับเป็นฝนตกหนักมากๆนะครับหลังจากนั้นเหตุการณ์วันนั้นเองนะครับก็ทำให้คุณชายรู้ว่าแคลเซียมคลอไรด์เนี่ยแหละครับเป็นคำตอบที่ตามหามานานที่ทำให้ฝนตกได้ครับต่อมานะครับทางกระทรวงเกษตรนะครับก็เลยยกเครื่องบินนะครับที่ใช้ในการโปรยยาฆ่าแมลงเป็นเครื่องบินลำเล็กนะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับให้กับคุณชายนะครับจึงได้ตั้งทีมปฏิบัติการขึ้นมาแล้วก็ได้ทำการทดลองจริงครั้งแรกที่เขาใหญ่นะครับในปี2512สมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีเครื่องมือทำฝนเทียมโดยเฉพาะทำให้คุณชายเนี่ยต้องลงมือนะครับโปรยน้ำแข็งแห้งออกจากหน้าต่างเครื่องบินด้วยตัวเองแต่ว่าโชคไม่ดีนะครับที่มีลมตีขึ้นมาทำให้น้ำแข็งแห้งนะครับปลิวนะครับเข้าสู่หูของคุณชายจนทำให้แก้วหูไหม้แต่สุดท้ายนะครับงานก็สำเร็จนะครับแล้วก็ผลการทดลองครั้งนี้ก็ทำให้เกิดเมฆดำภายใน 15-30 นาทีแล้วก็เกิดเป็นฝนตกพอประมาณในพื้นที่เป้าหมายครับถือว่าเป็นการทำฝนเทียมสำเร็จครั้งแรกนับจากวันแรกที่โครงการนี้เริ่มต้นมาก็คือ14ปีครับมาในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็ได้สรุปหลักการการทำฝนหลวงออกมาเป็น3คำสั้นๆนะครับว่าก่อกวนเลี้ยงให้อ้วนแล้วโจมตีนะครับคำว่าก่อกวนก็คือก่อกวนให้เกิดเมฆมากขึ้นนะครับเลี้ยงให้อ้วนก็คือเลี้ยงให้เมฆก้อนใหญ่ขึ้นแล้วโจมตีก็คือการโจมตีส่วนต่างๆของเมฆนะครับให้เกิดเป็นฝนตกการทำฝนเทียมนี้นะครับประสบความสำเร็จมากนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังจนประเทศต่างๆต้องส่งคนมาเรียนรู้เช่นประเทศสิงคโปร์นะครับก็ต้องส่งตัวแทนรัฐบาลเข้ามาเรียนกับในหลวงรัชกาลที่9จนสุดท้ายนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยได้รับการยกย่อง

ครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งของภาคอีสานนะครับก็คือเรื่องน้ำท่วมนะครับซึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีป่านะครับเวลาน้ำมาเนี่ยน้ำก็จะท่วมครับแล้วก็พอเข้าหน้าแล้งเนี่ยก็จะไม่เหลือน้ำไว้ใช้เลยพระองค์ท่านก็เลยดำริให้เกิดการสร้างฝายกั้นน้ำขนาดเล็กนะครับในรูปแบบต่างๆซึ่งตอกย้ำว่าเป็นการแก้ปัญหานะครับได้อย่างชาญฉลาดแล้วก็รอบคอบนะครับเพราะว่าการสร้างฝายกั้นน้ำขนาดเล็กเนี่ยนอกจากจะช่วยชะลอน้ำแล้วนะครับยังช่วยให้กระแสน้ำไหลอย่างสม่ำเสมอและยังช่วยให้ดินนะครับมีความชุ่มชื้นนะฮะแล้วก็เกิดเป็นป่ารอบๆบริเวณที่สร้างฝายขึ้นมาในที่สุดด้วยครับซึ่งป่าเนี่ยนะครับก็เป็นตัวช่วยสำคัญเลยนะครับในการที่จะรักษาน้ำและก็ชะลอความเร็วของน้ำเมื่อถึงฤดูน้ำหลากด้วยครับ

่งที่ฤทธิ์อยากให้ทุกคนเห็นภาพร่วมกันนะครับไม่ใช่ว่าพระองค์ท่านจะทรงคิดหรือว่าจะทำอะไรก็ได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่พระองค์ท่านจะศึกษาวิจัยแล้วก็หาหนทางที่จะแก้ปัญหาให้ได้อย่างยั่งยืนที่สุดครับและนั่นก็คือวิธีการทำงานของพระองค์ท่านแม้กระทั่งเรื่องที่เปราะบางที่สุดในช่วงเวลานั้นสิ่งที่พระองค์ท่านยึดมั่นในการแก้ปัญหาก็คือช่วยเหลือประชาชนให้ประชาชนของท่านสามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยที่ไม่ได้แบ่งแยกนะครับว่าเป็นใครหรือว่ามาจากไหน

0: This is one of the king's new dams. Irrigation is probably the aspect of development to which he contributes most. Apart from his boat with the rudderless engine, the king has designed dams and irrigation channels himself. He has initiated over 400 irrigation projects throughout Thailand, often combining them with the introduction of fisheries. The king instigates these projects, draws up detailed plans, persuades the government to finance them, but continues to take a personal interest in their construction and development. With his quick grasp of the subject, he always his experts work hard. And though he seems able to master almost anything he puts his hand to, it is probably the many facets of engineering for which he has the most talent.
1: This water we take here, and we must put a dam, small dam here, so that they'll have water here. The most important thing is that they should have rice in this area, which doesn't have to be marketed. They eat it. It is their subsistence. They will be able to have self-sufficiency in rice here.
2: จากทั้งหมดที่เล่ามานะครับก็จะเห็นว่าพระองค์ท่านนะครับทรงคิดถึงประชาชนตลอดเวลาซึ่งในการทำงานในภาคอีสานนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการหาน้ำมาให้ประชาชนนะครับหรือว่าเรื่องของการให้พื้นที่ในภาคอีสานเนี่ยกลายเป็นพื้นที่เกษตรนะครับที่สามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตรมาให้ประเทศได้อย่างมากมายก็ยังมีอีกหลายโครงการครับอย่างโครงการด้านสาธารณสุขที่ทรงคิดเพื่อประชาชนของพระองค์ท่านโดยจุดเริ่มต้นนะครับมาจากเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านนะครับเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรนะครับในจังหวัดขอนแก่นทรงพบราษฎรคนหนึ่งนะครับเป็นผู้สูงอายุร่างกายสูบผอมแล้วก็ไม่สบายนะครับจึงมีพระราชกระแสรับสั่งถามนะครับบอกว่าเป็นอะไรไม่สบายหรือราษฎรผู้นั้นก็กราบบังคมทูลนะครับว่าไม่สบายฟันไม่มีกินอะไรไม่ได้จึงมีพระราชดำรัสว่าไปใส่ฟันซะแล้วจะเคี้ยวอะไรได้ร่างกายจะได้แข็งแรงในปีต่อมาครับพอพระองค์ท่านนะครับเสด็จกลับมาที่ขอนแก่นอีกหนึ่งครั้งก็ได้พบเจอกับราษฎรผู้นั้นนะครับเขาก็มาเข้าเฝ้าแล้วก็กลับบังคมทูลว่าไปใส่ฟันมาแล้วตามที่ในหลวงแนะนำตอนนี้กินอะไรได้สบายแล้วด้วยสมว่าการใส่ฟันเป็นเรื่องสำคัญนะครับตั้งแต่นั้นมานะครับหน่วยธนกรรมพระราชทานจึงเริ่มทำโครงการใส่ฟันให้กับราษฎรที่ยากไร้มาถึงปัจจุบันนี้ครับมีอีกหนึ่งเรื่องครับที่อยากจะเล่านะครับใครจะไปเชื่อนะครับว่าหลังจากปี2510ในหลวงรัชกาลที่9ทรงไม่เสด็จไปต่างประเทศอีกเลยเพราะว่าท่านตั้งใจว่าท่านจะอยู่กับประชาชนของท่านจนกระทั่งปี2537นะครับพระองค์ท่านถึงจะตัดสินใจนะครับเสด็จไปยังประเทศลาวเพื่อเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของการเกษตรเพื่อเป็นต้นแบบของการจัดการปัญหาอย่างยั่งยืนนะครับอย่างที่พระองค์ท่านตรัสว่าประเทศไหนยากลำบากเราควรช่วยเหลือเขาโดยเฉพาะเพื่อนบ้านเพราะถ้าทุกประเทศมีฐานะเท่าเทียมกันกินดีอยู่ดีแล้วก็จะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกประเทศของเราเจริญแล้วสบายแล้วก็ต้องไปช่วยประเทศอื่นเขาบ้าง

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากพระองค์ท่านนะครับจริงๆก็มีอยู่มากมายหลายเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับตัวฤทธิ์เนี่ยเรื่องที่ค่อนข้างที่จะตรงกับชีวิตของฤทธิ์มากที่สุดก็คือเรื่องที่พระองค์ท่านมองเรื่องของประชาชนหรือว่าเรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องแรกนะครับแล้วก็เอาเรื่องของส่วนพระองค์ท่านเองเนี่ยเป็นเรื่องรองนะครับมันเหมือนกับตอนนี้ที่ฤทธิ์เป็นอยู่ก็คือฤทธิ์ทำอาชีพเป็นหมอนะครับสิ่งที่ฤทธิ์จะต้องเจอทุกวันก็คือเรื่องของความเจ็บไข้ความไม่สบายกายไม่สบายใจของคนอื่นหรือว่าที่ฤทธิ์เรียกว่าผู้ป่วยใช้เรื่องนี้ในการมองความทุกข์ของเขานะครับเราต้องมองว่าการที่คนหนึ่งคนเข้ามาโรงพยาบาลเนี่ยเขามีความทุกข์อะไรบ้างเขาทุกข์กายอย่างเดียวไหมหรือว่าเขามีความทุกข์ใจด้วยคือถ้าเกิดเราเป็นหมอโอเคเราสามารถรักษาได้ด้วยการจ่ายยาด้วยการผ่าตัดด้วยการทำอะไรต่างๆให้เขาอาจจะหายจากโรคแต่บางทีถามว่าความสบายใจของเขาความทุกข์ใจของเขามันยังมีอยู่ไหมมันก็ยังมีอยู่ถ้าทำแค่ในอาชีพมันอาจจะทำแค่นั้นนะครับแต่ถ้าเกิดมองเรื่องราวจากในหลวงรัชกาลที่9เราจะมองลึกซึ้งไปกว่านั้นก็คือเรื่องของจิตใจของเขาว่าจริงๆแล้วเขาทุกข์

ายังไงบ้างเขาทุกข์ใจยังไงบ้างเรื่องบางเรื่องเขาอาจจะลำบากใจค่ารักษาเขาอาจจะไม่มีการเดินทางเขาอาจจะไกลหรือว่าการมาโรงพยาบาลเขาอาจจะยากลำบากหรือว่าเขาอาจจะมีภาระหน้าที่ต่างๆที่เขาจะต้องดูแลในครอบครัวของเขาอีกมากมายโดยที่เราไม่รู้เรามีแต่จะบอกว่าให้เขาต้องทำตามผมบอกนะต้องมาโรงพยาบาลตามที่ผมสั่งนะจะต้องกินยาอย่างนี้ให้ครบแล้วต้องมาตามนัดสม่ำเสมออะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามองแค่นั้นมันก็คือมองเราตัวเราเป็นหลักเพราะว่าเราแค่ได้ทำหน้าที่ของเราไปแต่ถ้าเกิดมองจิตใจของเขาเราจะได้รู้ว่าเรื่องของเขามันมีอีกหลายเรื่องที่เราอาจจะยังไม่รู้เราก็ต้องใช้ตรงนี้ในการที่จะเห็นอกเห็นใจเขาเห็นเรื่องของเขามาก่อนไม่ใช่แค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้เสร็จไปวันๆเรื่องทั่วไปนะครับที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็คือ เรื่องของการแก้ปัญหาของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือไม่ได้แก้ที่ปลายเหตุแต่พระองค์ท่านจะเลือกแก้ที่ต้นเหตุนะครับมันเหมือนกับในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนนะครับปัญหามันเกิดขึ้นมาทุกๆวันแน่นอนแต่ถ้าเราเลือกที่จะไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเราก็แก้ได้ครับแต่ว่าเราก็ต้องแก้มันซ้ำๆทุกวันแต่ถ้าเกิดเราลองมองย้อนไปที่สิ่งที่พระองค์ท่านทำพระองค์ท่านเลือกที่มาค่อยๆ คิดค่อยๆวิเคราะห์ค่อยๆนึกว่าปัญหามันเกิดจากตรงไหนแล้วก็ไปแก้ไขมันจากจุดที่มันเป็นปัญหาตรงนั้นที่เป็นจุดเริ่มต้นจุดก่อเหตุนั้นถ้าเราทำได้แบบที่พระองค์ท่านทำเราก็ไม่ต้องมานั่งปวดหัวทุกวันว่าเราต้องมาแก้ปัญหานี้ซ้ำๆเราก็ไปแก้ที่ต้นเหตุไปเลยแล้วทีเดียวจบนอกจากนั้นเรายังได้ประโยชน์อีกต่างๆมากมายจากการแก้ปัญหาในครั้งนั้นมาด้วยเราสบายใจขึ้นเราไม่ต้องมานั่งปวดหัวปัญหาเราถูกขี้คายไปในครั้งเดียวก็เรียกว่ามีแต่ได้กับได้คือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเรื่องพระราชกรณียกิจหรือว่าแง่คิดหรือแนวคิดของพระองค์ท่านเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ไกลตัวจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารของเราที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างง่ายๆไปจนถึงเรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวันของเราที่เรามองมันเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าไม่เคยใส่ใจนะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าเราลองเดินตามรอยเท้าของพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเราเดินตามคำสอนของท่านเดินตามสิ่งที่ท่านทำมาแล้วเราจะสามารถทำให้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีแนวคิดที่ดีมีร่องรอยที่ดีให้เราเดินตามต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ลองดูครับ

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็น

0: ษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาไปตะลุยกินของอร่อยแบบจัดหนักจัดเต็มที่ตลาดย้อนยุคปริมปิงจังหวัดนครสวรรค์ครับบอกเลยนะครับว่าในตลาดนี้อร่อยทุกอย่างจริงๆไม่ว่าจะเป็นของคาวหรือของหวานจนผมแทบจะไม่อยากวางจานกันเลยทีเดียวครับที่ตลาดย้อนยุคแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่หน้าวัดเขาดินอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับและงานนี้ผมยังได้ไกด์กิตติมศักดิ์อย่างน้องโน้ตเจ้าถิ่นที่รู้ทุกซอกทุกมุมของตลาดนี้พาผมไปทัวร์กินกันอีกด้วยครับตลาดโบราณริมน้ำปิงที่อำเภอก้าวเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์นะครับหรือว่าถ้าคุณผู้ชมมาแล้วกลัวหาไม่เจออยู่ที่หน้าวัดเขาดินใต้นั่นเองนะครับผมซึ่งที่นี่เป็นตลาดของชุมชนจริงๆนะครับคนในชุมชนเนี่ยมาขายของกันแล้วก็การจัดการทั้งหมดก็เป็นคนในชุมชนดูแลกันเองนะครับเป็นตลาดที่น่าสนใจมากแต่มาถึงที่นี่ก่อนที่จะไปเดินไปช็อปไปชิมไปอะไรก็ตามต้องไปที่ไหนก่อนครับ
1: นมัสการหลวงพ่อก่อนอันนี้หลวงพ่อเฮงค่ะแล้วก็สมเด็จรัชกาลที่5
0: มันมีเรื่องราวความเป็นมายังไงทำไมที่นี่ต้องมีต้องบอกว่าเป็นอนุสาวรีย์ของหลวงพ่อเฮงกับเสด็จพ่อรอ5อยู่คู่กันนะครับ
1: ท่านมาประพาสต้นค่ะก็เลยขึ้นท่าน้ำที่หน้าวัดก็เลยมาวัสการหลวงพ่อที่นี่
0: คือในสมัยโบราณนะครับผมรัชกาลที่5เคยเสด็จประพาสต้นแล้วมาขึ้นท่าน้ำที่นี่เลย
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: รัชกาลที่5มาเพื่อมาสักการะหลวงพ่อก็เลยเป็นเรื่องราวเป็นตำนานก็เลยมีทั้งรูปของหลวงพ่อเฮงแล้วก็รัชกาลที่5ซึ่งเขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นไม่รอช้าครับไปเลยครับผมอิ่มบุญแล้วก็ต้องอิ่มท้องกันต่อสิครับแต่ผมสังเกตเห็นว่าวันนี้ตลาดดูคนแน่นๆเป็นพิเศษจะเป็นเพราะอะไรให้น้องโน้ตอธิบายกันเลยดีกว่าครับโอ้โหนี่แค่ประตูทางเข้ามานี่โอ้โหวันนี้ประดับประดาสวยขนาดนี้เพราะว่ารู้ว่ารายการพี่มาเตรียมไว้ต้อนรับ
1: ไม่ใช่ค่ะพอดีตรงพี่มาตรงกับงานประพาสต้นพอดี
0: ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้นนะครับจัดทุกปี
1: จ้ะ
0: นะครับแต่ว่าตลาดนี้มีอยู่แล้วประจำไหม
1: ใช่ค่ะทุกวันอาทิตย
0: ์ก็คือมาเที่ยวกันได้ก็เป็นตลาดแบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดมาช่วงเทศกาลก็จะมีบรรยากาศที่พิเศษมากขึ้นอีกนิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: เปิดทุกวันอาทิตย
1: ์
0: ก
1: ี่
0: โมงถึงกี่โมงครับ
1: แต่บ่ายสองเป็นต้นไปถึงสี่ทุ่ม
0: โอ้โหตั้งแต่บ่ายสองถึงสี่ทุ่มเลยเหรอแสดงว่ามาบ่ายๆเย็นๆเดินสบายๆอากาศไม่ร้อนเช้าๆนี่ไปสักการะไปเที่ยวที่อื่นก่อนได้แล้วค่อยมา
1: ได้ค่ะได
0: ้

0: คครับผมอ่ะงั้นเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างที่นี่ครับผม
1: ที่ตลาดย้อนยุคนั้นนะครับเป็นตลาดที่จะพาเราย้อนยุคกลับไปในสมัยรัชกาลที่5ที่มีพ่อค้าแม่ค้าแต่งกายด้วยชุดไทยแบบชาวบ้านแต่สำหรับนักท่องเที่ยวถ้าใครมาเที่ยวในงานเทศกาลแบบนี้นะครับที่ตลาดก็จะมีชุดไทยสวยๆให้ใส่ได้ตามใจเลยนะครับส่วนผมนั้นมาเน้นของกินอย่างเดียวเพราะร้านแรกที่ผมเห็นบอกเลยว่าคุ้นตามากแต่รสชาติจะต่างจากที่เคยกินยังไงต้องขอลองก่อนเลยครับ
2: แนะนำค่ะเคยกินป่ะเนี่ย
0: โอ้ใครก็รู้จักขนมวง
2: ลองไหมพี่ลองว่าลอง
0: แต่ว่าอันนี้คุณแม่ผสมข้างในเป็นอะไรครับข้างในเป็นอะไร
2: ก็จะมีแป้งมีเกลือมีน้ำตาลนะคะ
0: ถ้าบางที่เขาจะแบบมีใส่กล้วยบางที่นะผมเคยเจอบางที่ก็ใส่ทุเรียนโหแต่แม่ทำน้ำตาลได้สวยมากนี่ทอดได้สวยมืออาชีพอ
2: ร่อยนะพี่
0: เป็นขนมวงที่แปลกกว่าที่เคยกิน
2: ทำไม
3: ขนมวงที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นคุณผู้ชมลองมาชิมดูแป้งกรอบน้ำตาลก็กรอบอร่อยหอมงาเนื้อแป้งเหนียวกำลังดีปกติกระทงนี้ขายกระทงเท่าไหร่ครับ
2: 20บาทค่ะ
3: กระทงละ20บาทคุณผู้ชมกระทงเดียวจุกกินได้ทั้งครอบครัว
1: และก็มาถึงอีกร้านหนึ่งครับที่ต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดเป็นร้านขนมเบื้องโบราณที่แปลกและไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยครับ
0: อันสีเขียวนี่ไส้อะไรครับ
2: ไส้ไส้หวานจ้ะ
0: เฮ้ยผมนึกว่าไส้สาหร่ายญี่ปุ่น แล้วอันนี้
2: ไส้เค็มจ้ะ
0: อ๋อไส้เค็มทำมาจากมะพร้าว
2: ไส้ไข่ฝอยทอง
0: อ๋อไส้หวานของแม่ไม่ใช่ไส้ฝอยทองเหรอ
2: ใช่
0: เป็นไส้มะพร้าวหวาน
2: จ้ะ
0: แล้วก็มีไส้มะพร้าวเค็ม
2: จ้ะ
0: แล้วก็มีไส้ฝอยทองเอาละครับคุณผู้ชมขอลองเลยนะ
2: จ้ะ
0: อันนี้ไส้มะพร้าวหวานอันนี้ไม่เคยกินมาก่อนเลยไส้มะพร้าวหวานอุ้ยไม่เคยกินไส้หวานอร่อยคล้ายๆเหมือนไส้มะพร้าวแก้วแม่ไม่ใส่ครีมเยอะผมชอบอันนี้ครีมกำลังดีแป้งแม่หอมมากคุณผู้ชมต้องมาลองชิมกันอันนี้เป็นไส้หวานเป็นครั้งแรกที่เคยกินสีเขียวอันนี้คุณพ่อกำลังทำขนมถังแตกอยู่คุณพ่อตอนที่มาทำใหม่ๆช่วงนั้นถังแตกหรือเปล่า
2: ถังยังไม่แตก
0: อร่อยอร่อยมากเลยแม่ อุ้ยแต่อร่อยแป้งแม่ฟูมากอร่อยจริงขนาดร้อนๆยังอยากกินเลยหอมเพราะว่ามันสุกใหม่ๆแล้วก็แป้งด้านนอกกรอบมากแต่ว่าข้างในนุ่มแบบละมุนเลยอ่ะ
4: ข้าวหม้อไก่เจ้าค่ะของพื้นถิ่น
0: แกงอะไรนะคะคุณแม่
4: หม้อไก่เจ้าค
0: ่
4: ะ
0: แกงนอกหม้อไก่
4: จ้ะแล้วก็
0: ทำไมล่ะครับแกงแม่มันหกออกมาเหรอครับผมทำไมเป็นแกงนอกหม้อ
4: มันเป็นชื่อเขาจ้ะค่ะ
0: แกงนอกหม้อไก่โนรู้จักไหมมันคืออาหารอะไรยังไงครับอ
4: าหารพื้นถิ่นเลยเจ้าค่ะ
0: แล้วเขากิน
4: ชื่อ
0: กินคู่กับอะไรครับแม
4: ่มีผักดิบแอม
0: อ๋อก็กินเหมือนกับข้าวนี่แหละเป็นแกงเลย
4: ถ้าจะกินเล่นก็ได้เป็นของกินเล่นก็ได
0: ้ครับผมแล้วก็มีปลา
4: เป็นปลาพื้นถิ่นเลยจ้ะค่ะเนี่ย
0: เป็นปลาแบบ
2: แม่น้ำพี่ปลาแม่น้ำ
0: ปลาเกลือหรือเปล่าหรือว่าปลาสดเลย
2: เปลือ
0: เป็นปลาเค็มรสชาติคล้ายๆน้ำเงี้ยวผสมกับแกงกะทิมันมีความเป็นเหนือนิดๆแล้วก็ผสมกับกลางหน่อยๆแกงนอกหม้อนี่เป็นอาหารของใครครับของพื้นถิ่นเราหรือ
2: แกงนอกหม้อเนี่ยจะเป็นต่อรับราชการที่ห้า
4: จ้ะราชการที่ห้า
0: จ้ะขอบคุณมากครับเดี๋ยวมีหลายร้านเดี๋ยวไปต่อกัน
2: ร้านนี้ทีเด็ดเลยพี่ขนมปลากิมสูตรโบราณ
0: อ๋อแม่เข้าใจขายชั้นวางของเหรอครับอันนี้ไหนครับผมแม่ไม่มีอะไรวางเลย
4: ส
0: วัสดีครับรอเล่นครับแม่ขออนุญาตให้คุณผู้ชมตอนนี้ไม่ได้ใส่แมสแล้วเพราะว่าชิมไปเรื่อยๆแต่ว่าจะเห็นว่าที่นี่นะครับพ่อค้าแม่ขายทุกคนใส่แมสกันหมดเลยนะครับผมน
4: ี่
0: นะครับแล้วก็ที่นี่จะไม่ใช้ภาชนะโฟมเลยนะจะเป็นชานอ้อยหมดเลยส
4: ุ
0: ดยอดอันนี้คุณแม่ทำเองเลย
4: ทำเองเลยเจ้าค่ะ
0: โอ้แล้วสูตรนี้มาจากที่ไหนครับคนทำไปกินได้นี่ไม่ธรรมดานะ
4: เป็นลูกแม่เจ้าค่ะ
0: เป็นสูตรที่ตกทอดมาจากหม่อมแม่นะขอรับ
4: ใช่เจ้าค่ะ
0: หอมมากเลยอ่ะกินอะไรอ่ะ
4: ใช่เจ้าค่ะเป็นอบควันเทียนเจ้าค่ะ
0: ขายไม่กี่ปีแล้วครับ
4: ถ้าเป็นรุ่นแม่ก็30กว่าปีแล้วเจ้าค่ะ
0: และรุ่นคนนี้คุณป้ามาเป็นรุ่นที่2
4: ใช่เจ้าค่ะ
0: นี่ของจริงคุณผู้ชมต้องมาชิม
4: น้ำตาลที่เราใช้ก็เป็นน้ำตาลตะโหนดนะเจ้าค่ะ
0: เป็นน้ำตาลตะโหนดแท้ๆด้วยเห็นไหมครับผมบอกเลยว่าอันนี้ของจริงต้องลองมาชิมครับ
1: กินไปตั้งเยอะแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปลองของขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์อย่างน้ำตาลสดแถมยังใช้ภาชนะอย่างติหมาที่ทำมาจากใบจากถือว่าเป็นการลดการใช้พลาสติกและยังช่วยเรื่องโรคร้อนได้อีกด้วยนะครับ
0: เดี๋ยวผมเอาเขาเรียกอะไรเขาเรียกเป็นอันหนึ่งอัน
5: เป็นหนึ่งกระเช้าเจ้าค่ะ
0: อ๋องั้นผมเอาติหมาหนึ่งกระเช้าครับอันนี้ครับ
5: เจ้าค่ะ
0: เอานี้ได้ไหมอ่ะ อันนี้ไม่อิ่ม ที่นี่ไม่ทำหวานจัดหวานนี่กำลังดีบางที่น้ำตาลสดมันหวานแล้วมันบาดคอ
5: แล้วเขาจะเคี่ยวจนกลิ่นหอมข
0: ึ้
5: นมา
0: ใช่มันจะเป็นกลิ่นของควันไฟคุณผู้ชมหอมมากแล้วเขาทำไม่หวานจริงๆเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าแบบไปกินน้ำตาลสดแล้ว

0: รู้สึกว่าหวานเกินไปหรือว่าเลี่ยนเกินไปลองมาชิมที่นี่ไม่หวานจัดแต่หอม
1: แล้วตัวนี้ถ้าหมดแล้วมาเติมครั้งต่อไป10บาทเจ้าค่ะ
0: อันนี้30บาท
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้ามาเติม10บาท
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: แปลว่าถ้าผมมากินวันนี้แล้วผมมาอีกทีเดือนหน้าผมหิ้วมาได้
1: พกมาได้เจ้าค่ะแต่อย่าให้รั่วถ้าร
0: ั่
1: วแล้วก็ปลูกต้นไม้แทนได้เลยเจ้าค่ะ
0: คุณผู้ชมแต่อย่าถึงขนาดนั้นเลยครับก็แค่วันนี้2รอบก็คุ้มแล้วครับผมจะถึงเอากลับบ้านแล้วมาใหม่เลยครับผมขนมกงไหมครับขนมกงครับผมขนมกงนะครับขนมมงคลหากินยากครับผม
1: โอ้โหพี่มาก่อนหนูอีกอ่ะ
0: รับไหมครับรับขนมกงไหมครับผม
1: ได้เลยค่ะ
0: ความน่าสนใจคือว่าขนมกงหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแต่ที่นี่เวลาเขาซื้อขนมกงเดี๋ยวเขาใส่อะไรมาดูกันคุณแม่ขนมกงแม่ขายยังไงครับ
1: ชิ้นละ10บาทเจ้าค่ะ
0: ชิ้นละ10บาทเอา1ชิ้นนี่ดูวิธีเสิร์ฟผมชอบแพ็กเกจจิ้งมาก เป็นแพ็กเกจจิ้งที่ดูมีดีไซน์มากเลยขอรับ อันนี้คือขึ้นชื่อเรื่องความกรอบจริงแป้งกรอบมากๆคุณผู้ชมถ้าเป็นขนมกงที่ชิ้นใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเจอมาในชีวิตทำไมครับทำไมแม่ต้องใหญ่ขนาดนี้ครับ
1: คือเราขายคุณภาพนะคะเราต้องการว่า10บาทก็กินได้อย่างเงี้ยค่ะและอิ่มด้วยชิ้นเดียวก็อิ่มค่ะ
0: ครับโน้ตและทางนู้นนะที่คุณแม่ทำอยู่นี่ขนมบ้าบอครับผม
1: ขนมบ้าบิ่น
0: โอ้ยทำไมแก่ก็แย่เลยนะครับผมขนมบ้าบิ่นนะครับอันนี้คือกลิ่นของมะพร้าวเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะเป็นมะพร้าวน้ำหอมเจ้า
0: ไม่ได้ใส่กลิ่นอะไรไปเพิ่มเลย
1: ไม่ค่ะ
0: หุ้ยหอมมากคุณผู้ชมมันหอมเหมือนกับกลิ่นที่มะพร้าวมันโดนกับความร้อนอะเนาะไปกันต่อครับขอบคุณนะครับคุณแม่ขอบคุณคร
1: ับ ยังไม่เห็นชิมหม้อแกงเลยหม้อแกงก็อร่อยนะ
0: ได้ ทำไมหม้อแกงของแม่หน้าตาไม่เหมือนที่อื่นครับผม
1: คือเราทำแบบชิ้นกระทัดรัด10บาทเจ้าค่ะ
0: อันนี้หม้อแกงนะคุณผู้ชมไม่ใช่ทัดไข่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: ปกติหม้อแกงอ่ะเขาจะใช้แต่ไข่ขาวแม่มีไข่แดงด้วยแล้วมันเป็นหม้อแกงมะพร้าวอ่อนมันก็จะไม่มีเนื้อข้นๆข้างในม
1: ัน
0: จะคล้ายๆกับทาร์ตไข่นะเข้าปากแล้วละลายเลย
1: เจ้าค่ะ
0: สุดยอดชาวบ้านที่นี่ใจดีมากๆเลยครับมีของให้ผมกินเยอะจนแทบจะจุกกันเลยทีเดียวครับแต่อากาศร้อนๆแบบนี้ผมขอไปหาของเย็นๆกินสักหน่อยดีกว่าครับ
2: มาตลาดต้องมาชิมไอศกรีมกะลาเจ้าค่ะ
1: นี่
0: ไอศกรีมกะลานะขอรับ
1: ทำเอง
0: นะ
1: พี่
2: ทำเองค่ะ
0: ทำไอศกรีมเองด้วยเหรอ
2: เจ้าค่ะ
1: ทำเองค่ะ
0: โอ้โหเห็นสวยๆแบบนี้นี่ลงมือเคี่ยวไอติมเอง
1: ทำเองพี่
0: สุดยอดครับผมนี่ทำเองตั้งแต่นี่เหล่าไม้ไผ่มาวางเองเลยนะ
2: ต้องเลยเจ้าค่ะเหล่าไม้ไผ่ด้วยเจ้าค่ะ
0: เฮ้ยเจอที่พูดเล่นเรื่องจริงเหรอเน
2: ี่
0: ย
2: จริงจริงจริงผัดกะลาด้วยเจ้าค่ะเอาทุกอย่างเจ้าค่ะ
0: กะลาก็ทำเอง
2: ใช่เจ้าค
0: ่
2: ะ
0: ไม่คิดจะแบ่งปันรายได้คนอื่นเลยเจ้าค่ะ
2: จะหมุนเวียนกันอยู่เลยเจ้า
3: อันนี้จะทำอันนี้จะเกี่ยวกับอินซีด้วยนะคะ
1: เป็นส่วนเกษตรอินซีทำเองเป็นเจ้าค่ะนี่เลยเจ้าค่ะอร่อย20บาทเป็นไงเจ้าคะหน้าตาแบบว่า
0: ขึ้นหมองฮะแบบเป็นไอศกรีมแบบกะทิสดที่แบบกำลังพอดีแบบรสหวานหวานหอมหอมนี่ครับที่ผมบอกว่าที่นี่เป็นตลาดของชุมชนจริงๆนะครับ
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: พวกค้าแม่ขายที่มาที่นี่ก็คือชุมชนชาวบ้านแล้วเขาก็แบบช่วยแชร์ความคิดกันแบ่งปันความคิดกันนะครับมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นตลาดเพราะฉะนั้นถ้าคุณมาเที่ยวที่นี่อาหารที่ได้กินหรือว่าขนมต่างๆเนี่ยเป็นของชุมชนแท้ๆ
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: ร้านต่อไปที่น้องโน้ตพาผมมานะครับก็เป็นร้านข้าวที่ในสมัยก่อนได้เอาข้าวผัดห่อใบบัวสูตรนี้ไปถวายให้กับรัชกาลที่5ด้วยครับต้องบอกเลยว่าหอมและน่ากินมากๆเลยครับแม่น้ำสองตัวอย่างนี้เลยเหรอ
4: ครับ
0: ไข่เค็มอีกฟองกุนเชียงเห็ดหอมแปะกล้วย
4: ครับ
0: นี่ของไม่แพงหมดเลยแบบนี้ขายห่อเท่าไหร่
4: 50บาทครับแล้วยังมีอีกอย่างนึงยังไม่ได้เป็นปลาแซลมอน
0: มีเป็นปลาแซลมอนด้วย
4: ครับ
0: คือมันกุ้งอ่ะมันอยู่ในข้าวด้วยพ่ออร่อยมากคุณผู้ชมกุ้งแม่น้ำทั้งตัวแล้วแบบมันแทรกลงไปในข้าวอ่ะอาหารแบบนี้นะไม่ได้หากินได้ทุกที่นะ
4: ครับ
0: มันคือสูตรเฉพาะของบ้านคุณพ่อเขาฉันอยากให้ลองมากินจริงๆมันอร่อยมาก
1: นี่เลยพี
0: ่หอยครกนะครับเขามีหอยมีปูอัดมีกุ้งนะครับ
2: กุ้งปลาหมึก
0: มีลมมิดทะเล
2: ใช่ค่ะ
0: ตรงกลางเขาอ่ะมันเป็นเหมือนขนมครกจริงๆนะมันเป็นเหมือนเยลลี่เลยนะอร่อยด้วยแล้วก็หอมไข่ความพิเศษคือมันกรอบนอกนุ่มในและกลิ่นไข่มันหอมหอมเมื่อเรากินพวกขนมโตเกียวใส่ไข่อ่ะมันจะหอมขึ้นมาแบบนั้นเลยครับ1กระทงเท่าไหร่ครับ
2: 30บาทค่ะ
0: โอ้โหถูกมากคุณผู้ชมนี่แน่นๆแบบนี้เลยนะ
2: ได้8ชิ้นค่ะ
0: อื ยังมีอีกหลายร้านเลยครับที่เด็ดและพลาดไม่ได้อย่างร้านหมูพวงร้านนี้เพราะเนื้อหมูนะครับทั้งนุ่มทั้งหวานถูกใจผมสุดๆเลยครับแล้วก็ยังมีร้านเมี่ยงคำนะครับเจ้าเก่าที่คุณยายจะห่อให้เรากินกันแบบคำต่อคำเลยครับและที่เด็ดไม่แพ้กันก็ต้องยกให้ร้านนี้เลยครับเพราะเป็นร้านที่มีทั้งปลาทอดไก่ทอดถ้าได้ลองกินแล้วจะฟินสุดๆเลยครับบอกเลยนะครับว่าในตลาดนี้มีของกินเยอะจริงๆแต่ที่กินไปยังเรียกแค่น้ำย่อยครับเพราะร้านที่เราจะไปกันต่อนั้นเป็นแม่ครัวอาหารโบราณประจำชุมชนที่วันนี้จะมาทำขนมไทยหากินยากอย่างขนมจีบนกและช่อม่วงให้เราได้กินกันครับ
5: มาตลอดว่าเหมือนสาคูแต่ไม่เหมือนแล้วไม่เหมือนสาคูแล้วที่แปลกก็คือไม่มีถั่วแล้วก็มีหมูด้วยใช่ไหมคร
6: ับ ใช่ค่ะใช
5: ่แล้วมันมีกลิ่นคล้ายๆขนมเทียนด้วยมันคือกลิ่นพริกไทยใช่ไหมแม่
7: กระเทียมพริกไทย
5: ทำไมขนมจีบนกของคุณแม่ถึงตัวใหญ่จังล่ะครับ
7: กลัวคนกินไม่อิ่ม
5: กลัวคนกินไม่อิ่ม อันนี้เป็นนกอะไรครับนกเขานกพิราบนกหงส์หยกหรือว่าน
7: กกระเรียน
5: นกกระเรียนแม่ก็ไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมนะตลาดนี้เขาหากันทุกคนนะครับผมโอเคอันนี้คือช่อม่วง
0: ต้องบอกเลยนะครับว่าอร่อยทั้ง2อย่างไม่ว่าจะเป็นขนมจีบนกหรือช่อม่วงอยากให้มาลองกันจริงๆเลยครับ
8: ป้าตีเนี่ยยังมีสูตรสืบต่ออีกนะพี่นะก็คือก๋วยจั๊บโบราณ
5: ก๋วยจั๊บโบราณ
8: ใช่ทำตอนทำถวายรัชกาลที่5
5: ก๋วยจั๊บมันก็เหมือนกันทั่วไปก็มีเส้นมีเครื่องมีหมูมีเต้าหู้อะไรก็ปกติไม่เหมือนได้ยังไงครับ
8: ลองถามป้าตีเลยค่ะอยากให้ป้าตีลองคนครับ
5: จริงเหรอครับคุณแม่ของแม่มีก๋วยจั๊บสูตรที่ไม่เหมือนใครเลย
7: ไม่เชื่อเดี๋ยวแม่จะทำให้กินก็ได
5: ้โอเคครับผมว่าเดี๋ยวไปดูก๋วยจั๊บสูตรแม่ติกันครับโอ้โหต้องใช้หม้อดินเท่านั้นใช่ครับแม่
7: ใช่จ้ะ
5: อันดับแรกใส่อะไรก่อนครับแม่
7: เอาอบเชยใส่ก่อนเน
5: า
7: ะ
5: อบเชยไม่เอาไปเผาไฟมาหรอครับผม
7: จ้ะปิ้งไฟก่อน
5: โอเคเอาอบเชยไปเผาไฟมาแล้วก็ใส่ลงได้เลยครับโอ้ยกั๊ก
7: โอ้ยกั๊กเนาะ
5: เหมือนเครื่องพะโล้เนาะโอ้ยกั๊กต้องเผาไฟไหมครับ
7: เอา
5: ไปเผ
7: า
5: เอาไปคั่วไฟเหมือนกันนะครับอบเชยกับโอ้ยกั๊กขาก็ไปเผาไฟเหมือนกันนะครับผมแล้วอันนี้คือใบอะไรเอ่ย
7: ใบอบเชยใบสด
5: อ๋อนี่เป็นเคล็ดลับที่ผมไม่รู้จักมาก่อนอ
7: ันนี้ก็เพิ่มปั๊ม
5: ใบเตย
7: เตยจ้ะ
5: อ้าวใส่ลงไปเลยเม็ดผักชีนะครับ
7: ต่อไปก
5: ็รากผักชีกระเทียมพริกไทยตำไว้แล้วนะครับเครื่องสามเกลอใส่ลงไปครับปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวครับผม
7: เต้าเจี้ยวดำ
5: เต้าเจี้ยวดำคืออะไรครับแม่
7: คือทำให้มันหอมอ่ะเหมือนเต้าเจี้ยวขาวแต่ว่ามันอันนี้เป็นเต้าเจี้ยวดำ
5: ซีอิ๊วดำแต่งสีแล้วก็กระเทียมดองนี่เอาแต่น้ำหรือเอาลูกด้วย
7: เอาหมดเลยเนาะทั้งเนื้อทั้งน้ำเลย
5: แล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปออกหวานนิดนึงใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะครับแล้วทีนี้ผมเห็นคุณแม่เตรียมพวกเนื้อหมูอะไรมาแล้วก็คือเดี๋ยวพอเราได้น้ำซุปได้ที่เราก็เอาพวกเนื้อหมูไข่เอาลงไปต้มในหม้อ
7: ต้มในหม้อ
5: มันจะได้มีรสของน้ำซุปด้วยเสร็จแล้วก็
7: มันจะออกมาเป็นแบบนี
5: ้แยกเอาไว้แบบนี้โอ้อันนี้เราต้องเคี่ยวนานไหมครับหรือว่าปรุงเสร็จก็ใช้ได้แล้ว
7: ก็เดือดพักๆนึงอะเนาะ
5: แล้วผมเห็นมีเครื่องเหมือนน้ำก๋วยจั๊บแล้วเส้นก๋วยจั๊บคืออะไรล่ะครับคุณแม่แป้งเวียดนาม
7: ใช่จ้ะ
5: ทำไมถึงใช้แบบนี้ล่ะเราเป็นชาวเวียดนามเหรอที่นี่เป็นมอญเหรอครับหรือว่า
7: เป็นชาวยวนจ้ะ
5: เอาความเป็นชาวยวนแล้วก็ถ้าพูดถึงนครสวรรค์เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่มีคนจีนเยอะก็เลยเหมือนเอาอาหารยวนกับพวกพะโล้แบบจีนมาผสมกัน
7: แล้วก็ไทย
5: มีไทยด้วยอันไหนไทยแม่ผักเหรอ
7: พวกผักพวกอะไรเงี้ย
5: น้ำก๋วยจั๊บ
7: มันก็เหมือนไทยเนาะ
5: แล้วก็ห่อเหมือนพวกโกลทั่วไปเลยโอ้โหมีผักกวางตุ้งมีผักกาดขาวเอาไปลวกมาหมดแล้วเนาะ
7: ใช่จ
5: ้
7: ะ
5: แครอทก็ลวกมาแล้วนะครับมีสีสวยๆแบบนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปราดด้วยน้ำเหมือนน้ำพะโล้เหรอครับ
7: ใช่จ้ะ
5: มันก็เหมือนก๋วยจั๊บแต่ว่าข้างในมันมีไส้
7: ใช่
5: เนาะเพราะว่าก๋วยจั๊บมันก็เป็นกลมๆเหมือนกัน
7: ใช่
5: โอ้อันนี้เป็นสูตรที่แบบแม่เพิ่งคิดขึ้นมาใหม่หรือว่ามันมีมาตั้งแต่ดั้มแต่เดิม
7: ก็ปู่ย่าตายายเขาก็ทำกินกันนะเนาะ
5: อ๋อจริงเหรอคือคนที่นี่กินแบบนี้อยู่แล้วเหรอ
7: ใช่
5: คือเราจะรู้สึกว่าแบบพวกโลพวกนี้มันเป็นอาหารสมัยใหม่คุณผู้ชมแต่ว่าแม่เขาบอกมันมีมานานแล้วและถ้านักท่องเที่ยวมาเที่ยวเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้มาวันที่มีตลาดมีงานเนี่ยมีให้ชิมไหม
7: ต้องมีงาน
5: ต้องมีงานถือว่าแบบว่ามันทำยากหน่อยเนาะ
7: ใช่จ
5: ้
7: ะ
5: โหงั้นถ้าเวลามีงานหรือว่ามีตลาดวันอาทิตย์อย่างเงี้ยก็มาได้เนาะอารมณ์เหมือนแบบว่าก๋วยเตี๋ยวหลอดนะก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องอะไรอย่างเง
7: ี้
5: ยเนาะพอหั่นเส้นเรียบร้อยลงชามแล้วเอาใส่กระเทียมเจียวก่อนเลยเหรอแม
7: ่
5: ครับต้นหอมผักชีนะครับมีคราวนี้เขามีผักชีไปเรื่อยด้วยหมูอันนี้คือหมูอะไรเลย
7: เนื้อหมู
5: เนื้อหมูที่ไปต้มในน้ำพะโล้แล้วแม่มาชุบแป้งทอดอีกที
7: ใช่ใช่จ
5: ้ะอ๋อต้องชุบแป้งทอดด้วยนี่เป็นเคล็ดลับ
7: จ้ะ
5: น่า ากินมากคุณผู้ชมขนาดใส่แมสนี่กลิ่นยังทะลุแมสเข้ามาเลยนะครับผมต้องเปิดแมสออกมาชิมนะครับแม่ปกติถ้าเป็นแบบนี้นี่ชามนึงขายประมาณเท่าไหร่ครับ
7: แม่ขายอยู่25

0: ขนาดนี้เลยเหรอแม่ให้โล2เส้นเครื่องแบบนี้25บาท
1: จ้ะ
0: ถูกมากคุณผู้ชมมันเหมือนกับเส้นก๋วยจั๊บจริงๆเลยเครื่องกับน้ำซุปของแม่นั้นแบบสุดยอดมากที่เด็ดนะคุณผู้ชมคือเส้นที่มันหนึบๆขนาดแช่อยู่ในน้ำร้อนๆมันก็ยังหนึบอยู่แล้วพอกัดเข้าไปข้างในมันมีไส้ที่เป็นผักหลายๆอย่างอ่ะไม่ต้องมาใส่ปกติก๋วยจั๊บกินไม่ค่อยมีผักอันนี้ผักเต็มแครอทกรอบๆผักกาดขาวหนึบๆนิดๆนะหวานๆจากผักผักกวางตุ้งนะแล้วมาเจอกับน้ำพะโล้นะคุณผู้ชมสุดยอดจริงๆความอร่อยมันคือตัวเส้นกับผักแล้วก็น้ำซุปที่มันเข้ากันได้ดีถ้ายังไงนะครับอยากรู้จักความอร่อยแบบนี้นะครับหาชิมได้ที่ชุมชนหาดสลาวนะครับจังหวัดนครสวรรค์ครับผม
2: แล้วก็มาถึงอาหารของผมกันบ้างบอกเลยว่าวันนี้มาพร้อมกับเคล็ดลับเทคนิคที่ต้องห้ามพลาดเลยครับ
0: ต้องบอกว่าอาหารของฟู้ดเวิร์กก็ได้แรงบันดาลใจนะครับมาจากรัชกาลที่5นั่นเองครับผมก็คือต้องบอกว่าตามประวัติที่เขาเล่าต่อๆกันมานะครับรัชกาลที่5ของเราเนี่ยทรงโปรดเสวยปลาทูนะครับผมหรือว่าปลาทูช่อนเองถ้าใครเคยเห็นภาพที่เป็นรูปพระองค์ท่านกำลังทำอาหารอยู่นะครับผมที่เขาเล่าต่อกันมาในภาพนั้นนะครับพระองค์ท่านกำลังทอดปลาทูอยู่นั่นเองครับวันนี้ผมก็เลยจะเอาปลาทูมาเป็นวัตถุดิบหลักในอาหารของผมครับและถ้าพูดถึงปลาทูคุณจะต้องนึกถึงอะไรก็ต้องนึกถึงน้ำพริกกะปิใช่ไหมล่ะครับผมจะเสิร์ฟในรูปแบบที่ได้แรงบันดาลใจมาจากคุณแม่นะครับวันนี้ผมจะเอาแป้งป่อเปี๊ยะยวนมาทำเป็นโลน้ำพริกกะปิครับผมปกติเวลาทอดปลาทูนะครับคุณผู้ชมหลายๆคนเคยทอดแล้วตรงท้องปลาทูมันแตกใช่ไหมครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับง่ายๆมาฝากครับคุณผู้ชมใช้แป้งมันสำปะหลังนะครับทาบริเวณท้องปลาทูนิดนึงแล้วก็ทารอบๆตัวหน่อยๆก็ได้ครับบางๆไม่ต้องเยอะนะครับแต่เน้นบริเวณท้องที่มันชอบแตกแบบนี้ที่ผิวนอกๆทานิดหน่อยครับไม่ต้องเยอะพอคุณทอดออกมาปลาทูของคุณจะท้องไม่แตกท้องสวยนะครับผิวสวยครับผมหลังจากนั้นก็นำลงไปทอดในน้ำมันร้อนๆนะครับใช้ไฟปานกลางครับคุณผู้ชมแต่ถ้าจะทอดต้องให้น้ำมันท่วมๆครับปลาจะได้กรอบทั้งตัวครับครับผมทอดเสร็จแล้วนะครับปลาทูไม่ต้องทอดนานนะคุณผู้ชมเพราะวันนี้เราใช้ปลาทูนึ่งคือมันสุกอยู่แล้วเราทอดให้มันกรอบให้มันหอมอร่อยน่ารับประทานนะครับก็เอามาพักไว้ให้เย็นนะครับระหว่างที่รอปลาทูเย็นเดี๋ยวเรามาทำน้ำพริกกะปิกันดีกว่าครับผมกระเทียมนะครับผมย้ำนะครับว่าต้องเป็นกระเทียมไทยนะครับเป็นกระเทียมกรีบใหญ่ไม่อร่อยนะครับแล้วก็กะปิครับผมกะปิอันนี้นะครับคุณผู้ชมผมเอาไปห่อใบตองแล้วย่างมาแล้วคุณผู้ชมถ้าคุณเอากะปิไปย่างไฟตรงๆเนี่ยกะปิจะแข็งและกระด้างไปนะครับผมใส่ลงไปแบบนี้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับผมตำกะปิกับกระเทียมให้พอเข้ากันนะครับให้กระเทียมแหลกซะนิดหนึ่งจากนั้นปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวนั่นเองนะครับถ้าทำแบบสูตรโบราณต้องค่อยๆตำอย่างนี้นะเพราะอะไรครับเพราะว่าเครื่องในน้ำพริกกะปิที่จะอร่อยแต่ละอันมันจะมีความแหลกไม่เท่ากันกระเทียมต้องแหลกมากนะครับผมน้ำตาลปี๊บค่อยๆละลายและให้ความหนืดกับน้ำพริกกะปิเราครับพริกขี้หนูนี่ตามชอบนะครับแล้วปกติถ้าเป็นพริกขี้หนูส่วนจะยีกอร่อยถ้าคุณไปรับประทานบางที่เขาจะใช้วิธีเอามาโรยนะครับเป็นลูกโดดเพราะฉะนั้นผมจะใส่ไม่เยอะตามด้วยมะเขือพวงครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพริกขี้หนูกับมะเขือพวงเนี่ยเขาจะเรียกว่าบุกพอหยาบหยาบเขาจะไม่ได้ตำละเอียดนะครับผมเลยต้องใส่ทีหลังถ้าคุณใส่พริกขี้หนูกับมะเขือพวงลงไปแต่แรกเกิดอะไรครับมันจะแหลกละเอียดไปเลยครับคุณผู้ชมมันจะไม่อร่อยบุกพอหยาบหยาบนะครับระหว่างมะเขือพวงพริกขี้หนูพวกนี้แค่พอพริกแตกมะเขือแตกแค่นี้พอแล้วครับหลังจากนั้นก็ปรุงรสด้วยมะนาวเล็กน้อยนะครับผมใส่มะนาวประมาณสัก1ช้อนโต๊ะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผมถ้าเกิดลองชิมดูนะครับถ้ากะปิของคุณเค็มอยู่แล้วก็ไม่ต้องเติมน้ำปลานะครับแต่ถ้ายังไม่เค็มก็สามารถเติมน้ำปลาได้แต่ว่ารสชาติที่ผมแนะนำคือหวานนำนะครับเปรี้ยวตามและเค็มน้อยนะครับผมตอนนี้น้ำพริกกะปิของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นผมจะมาทำโลนะครับในสไตล์แบบที่ใช้แป้งเวียดนามนะครับกับรสชาติแบบไทยๆไส้ของเราต้องมีผักนะครับอันนี้ได้ไอเดียมาจากคุณแม่เลยแต่ผมเปลี่ยนผักนิดหน่อยทั้งหมดเอาไปลวกมาแล้วเคล็ดลับการลวกมีไม่มากคุณผู้ชมตั้งน้ำเดือดๆนะครับหลังจากนั้นใส่ผักลงไปลวกนะครับพอผักสุกได้ที่เอาขึ้นมารีบแช่น้ำเย็นนะครับคุณจะได้ผักที่มีสีสดๆแบบนี้นะครับก่อนที่เราจะมาทำโลกันเรามาแกะปลาทูก่อนคุณผู้ชมวันนี้ผมจะสอนการทำปลาทูไร้ก้างแปลว่าคุณสามารถเสิร์ฟปลาทูเป็นตัวโดยที่ไม่มีก้างได้อันดับแรกนะครับไม่มีอะไรคุณผู้ชมเคาะตรงสันบริเวณข้างหลังปลานะครับตลอดทั้งตัวไประวังตรงหางนิดนึงนะครับตรงหางจะหักง่ายนะครับผม แล้วก็บริเวณท้องนิดหน่อยครับไม่ต้องเยอะหลังจากนั้นนะครับเริ่มจากการดึงบริเวณคีบนะคุณผู้ชมมันจะมีคีบอยู่ค่อยๆดึงนะครับแล้วมันก็จะมีก้างหลุดออกมาครับแล้วก็ใต้ท้องเหมือนกันนะครับบริเวณคีบแล้วก็ไล่ลงมานะครับการดึงตรงคีบนะครับแล้วก็ไล่นิดนึงมันจะมีก้างที่เวลาคุณผู้ชมกินแล้วอาจจะเจอก้างทะแยงก้างที่หลังก้างที่ท้องแบบนี้เสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมไม่มีอะไรมากคุณก็จะแกะมันออกมาได้กลางลำตัวอย่างนี้เลยแล้วก็ค่อยๆดึงก้างข้างในตรงกลางออกนะครับอาจจะเราอาจจะต้อง

0: ูของเราครับพยายามดึงให้แน่นนะครับจะได้อร่อยอร่อยเวลารับประทานจัดลงจานนะครับและก็เสิร์ฟคู่กับน้ำพริกกะปิได้เลยครับหลังจากที่พี่มาหาไอเดียความรู้ในงานที่มีอาหารมากมายหลากหลายตะการตาไปแล้วก็เลยรวบรวมไอเดียมาแล้วมาทำ1จานให้โน้ตชิม
1: ก็รสชาติก็กลมกล่อมค่ะถ้าเข้าคู่กับน้ำพริกอร่อยรสชาติก็จะมีก็จะมีเผ็ดมีรสชาติของกะปิแล้วก็มีรสชาติจัดจ้านก็มีพริกมะนาวก็อร่อยค่ะอร่อยไม่เคยกินครั้งแรก
0: ไม่เคยกินน้ำพริกกะปิ
1: ไม่เคยกินน้ำพริกกะปิแต่ว่าไม่เคยกินกับไอ้นี้ไง
0: แต่ที่คุณพูดมาคุณพูดถึงน้ำพริกอย่างเดียวเลยเพราะมันเอามารวมกันแล้วเป็นยังไงระหว่างน้ำพริกกับโลแบบเนี้ย
1: อร่อย
0: อันนี้ผมบอกนะคุณผู้ชมความอร่อยของมันจริงๆคือตัวแป้งที่ห่อคือผักกับน้ำพริกกะปิกับปลาทูกับน้ำพริกกะปิเรากินกันเป็นประจำอยู่แล้ว
1: เข้ากัน
0: แต่ตัวแป้งอ่ะมันไม่เหมือนกินกับข้าวข้าวมันจะนุ่มๆใช่ไหมแต่แป้งมันจะหนึบหนึบพอจิ้มกับน้ำพริกแล้วมันเคี้ยวตัวแป้งหนึบหนึบกับผักกรอบกรอบข้างในอ่ะเนาะมันเข้ากันต้องลองผู้ชมอันนี้นะครับสามารถทำกินเองก็ได้ทำเป็นอาชีพก็ได้ยิ่งมาออกงานแบบนี้นะผมว่าจานนี้ถือว่าทำขายได้ยังไงก็ฝากอาหารจานนี้ไว้นะครับน่าจะเอาไปต่อยอดได้เพราะว่าปลาทูกับน้ำพริกกะปิถือว่าเป็นอาหารคู่บ้านคู่เมืองคนไทยอยู่แล้วแหละขอบคุณโน้ตมากที่พาพี่เที่ยวทั่วงานเลยแล้วก็สนุกมากนะครับจะบอกว่าชาวบ้านที่นี่มีความเป็นกันเองมีความเป็นธรรมชาติมากถ้าเกิดมาเที่ยวงานหรือว่าไม่ได้มีงานเทศกาลแล้วมาเที่ยวที่ชุมชนนี้ก็จะมีบรรยากาศแบบนี้แหละนะครับแล้วก็มีอาหารพื้นบ้านอย่างนี้ให้ชิมนะครับที่สำคัญเสน่ห์ของที่นี่คือความเป็นมิตรความน่ารักของคนในชุมชนครับผมทุกวันอาทิตย์มาเที่ยวกันได้ที่ตลาดโบราณแห่งนี้แหละนะครับผมยังไงก็มาเที่ยวกันเปิดทุกอาทิตย์นะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับผมลองมาเที่ยวกันวันนี้ขอบคุณจริงๆครับโน้ตครับขอบคุณครับก่อนจากกันเดี๋ยวจะต้องขอเดินงานอีกสักรอบนึงวันนี้
1: ได้เลยจ้ะค่ะ
0: หาของไปฝากลูกสาวด้วย
1: ได้
0: ถ้าไม่มีไม่ได้เดี๋ยวเขาจะโกรธเอาครับคุณผู้ชม
1: ได้เลยค่ะได้แล้ว
0: เอาละครับวันนี้ขอลากันไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับโอ้ยเจอของฝากน้องไข่ดาวแล้วครับคุณผู้ชม

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30

30นาทีถึงเวลา6นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา20นาฬิกา35นาทีถึงเวลา21นาฬิกาและช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา5นาฬิกา45นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับนี่ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อนี่น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิคร
0: ับ น้องภูมิครับกับน้อง
2: ปุ้ยลี
1: ่ครับสวัสดีครับปุ้ยลี่สวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยนะคะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: มีเตรียมว่าลังใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
0: ่
1: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เขามีหลายไซส์
1: ใช่
0: ไซส์เล็กไซส์ใหญ่
1: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะจัดใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาด
1: ใช่
0: ครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็เอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
0: ทุกครั้งเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: ้ก็มาถึงแผงแรกครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในรังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็นร้อย

0: อย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็จะต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พ
1: ออีกที่หนึ่ง
2: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยก็ติดเก็บความเย็นนะครับมีไทยน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็กนะครับเอามาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บไว้ในนี้แล้ว
0: เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก
2: ็
0: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
2: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักเนี่ยนะครับทำไมล่ะครับ
1: เพราะวันเกินมาแพ็กเกจมาอย่างเง
2: ี้
1: ยคร
2: ับ
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
3: ใช่
1: ถุงโพลีเอสเตอร์
2: ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
1: ับได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดมันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้าก่อนที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องเขาจะแฮปปี้มาก
2: ผมชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อด้วยว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
2: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาจะไม่ขยันขยอเรา
2: วันนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
0: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
2: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องเนี่ยมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีครับ
0: ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
2: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว้
0: ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องแล้วมีฝาด้วย
2: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งพอเนี่ยเห็นไหมฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
0: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอ
2: บ
0: เราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
2: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
0: ก็สุดไม่อยากทานไปเลย
2: มันมีผลต่อ
0: ใช่ๆ
2: พฤติกรรมเรา
0: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
2: เอาจริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกระติกได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้ออ่ะคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเรา
0: อ
2: ะไรเงี้ย
0: ข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
2: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
0: ับใช่ใช่
2: เอาละวันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
1: ได้คร
2: ับ ว่าครอบครัวบูมเทเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวบูมเพแล้วนะครับบูริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะไหมครับ
1: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยครับ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
1: ครับตรงนี้เลย
2: ตรงนี้เหรอ
1: ครับจะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
2: ครับ
1: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เราไม่ใช้แล้ว
2: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
1: ลาบลาบลาอันที่สองก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
2: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
1: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
4: บางท
1: ี
4: ก
1: ็
4: ได้มาจากโรงแรม
2: ที่เขาให้น้ำเราเนาะ
1: ใช่เป็นบริการ
2: นะครับอันนี้อ้าวมันเป็นขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
1: ครับ
2: แล้วมันไม่มีฉลองฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
1: เราถอดออกหมดแล้ว
2: ถอดด้วยเหรอครับ
1: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
2: ขอดูชั้นสุดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
1: ขวดค่ะขวดแก้ว
2: ก็ต้องแยกเหมือนก
1: ัน น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้น
5: ว้าว
1: ฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบริก
2: อีโคบริกคืออะไรเอ่ยลูก
1: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
0: เนี่ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราปัจจุบันนี้โควิดเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได
2: ้
0: กำแพงบ้านดินอะไรเงี้ย
2: ค่
0: ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
2: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับอันนี้เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายเอาไว
1: ้ครับ
2: ใช่ไหมครับอ๋อใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
1: ครับ
2: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
1: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี
2: ้
1: ให้ส่วนอันนี้ก็เป็นถ่านที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่

0: ว่าอย่างพลังงานอยู่อ่ะจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อย
1: อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาทันรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
2: ีทุกที่เพราะว่าเราจะออกนอกบ้านถือว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลย
1: ครับ
2: ขนมกะทิขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำอย่างนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆเขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไรเราก็ใส่ถุงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
1: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
0: We can save the world together ครับ
1: นี่
0: มันเป็นแผนที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี
2: ้ใช่เวลามาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอ่ะมันเป็นสิ่งที่มันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขอยู่พอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเนี่ยน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
1: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
0: 2ปี
1: รู้เหตุผลแล้วว่าเพราะอะไร
0: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปน่ะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
3: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
1: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
0: ่ครับ
1: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
0: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ตด้วย
4: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี้
1: ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะในเร
4: ื่อง
1: ของ
4: เรื่องใช่ใช
1: ่อย่างเด็กๆอย่างเนี้ยนะครับมันเรามีวิธีการอย่างให้เขาทำตามเลยกับเรา
4: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
1: ทดลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมเพย์แบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างนึงครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็น

0: แบบนี้ครับ
1: นี่เขาเรียกมันว่า bee wax wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะห่อเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆนี่นะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมและตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: นี่ก็คือผู้ที่ทำซูเปอร์บีแว็กซ์แรป Could you please introduce what is the bee wax wrap
2: It's an alternative to plastic wrap It'sCompletely natural. We use organic fabric and beeswax, and you can cover your food instead of plastic. And it stays longer and fresher, and it's better for the environment and also better for your health.
1: How did you come up with this idea?
2: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap things, and in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. And I want them to have a clean planet and. A long life on this earth, so I decided I wanted to try and make it. And I started to develop the product in my house and made lots of mess everywhere with beeswax. And then I started to give it to my friends, and people really like them, and they're easy to use, and they are biodegradable as well.
1: How can we use it? What is it good for, like food or anything?
2: For example, if you are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when you are cooking, and you need to protect maybe the smell of your fridge. So most people would use plastic wrap, but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge, and it will stay fresh for a long time. Also, your fridge looks really cool with all the colors.
1: Can you show us what is this covering here?
2: Okay. Do you like watermelon?
1: Yes, my favorite fruit.
2: แตงโมแตงโมเจ้า
1: แตงโมเจ้าน
2: ี่ Would you like some?
1: ครับ Can I try this one?
2: Sure.
1: นี่นะฮะแตงโมนะครับ Is it good for fruit?
2: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then the beeswax. And actually, beeswax is an amazing. It's really good for your food, actually.
1: อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
2: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius. So you cannot put like really hot things in there.
1: And is it dangerous to eat if the beeswax wrap?
2: Actually not. Yeah.
1: Because it's natural.
2: It's natural.
3: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปี

0: ในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
1: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า Bee Wax Wrap เนี่ยนะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
2: ใช่
1: ดูแล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
2: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
1: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
2: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยเป็นอาหารอะไรเงี้ยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
1: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
2: ถูกต้อง
1: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับมีกำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
2: ่แล้วก็เราจะใช้แปลงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะ
1: ครับ
2: เพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบเนาะสู่ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
1: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
2: ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
1: ครับ
2: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชีตของเราใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
1: ขายขี้ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆอย่างนี้เอาไปทำเองได
2: ้ถูกต้อง
1: ขี้ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหนครับ
2: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่นะคะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลงควันผึ้งหรืออะไรเงี้ยค่ะ
1: นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไปแล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารไหม
2: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแรปที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
1: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนก็คือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้าบีแว็กซ์แรปเนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
2: ถูกต้อง
1: คิดเป็นระบบจริงฮะแล้วนี่คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า Bee Wax Wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
2: ใช่
1: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
2: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่อันนี้จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะ
1: จ
2: ะใหญ่กว่าเราจะเรียกว่า Big Daddy Wrap นะคะ
1: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
2: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเนาะ
1: อย่าร้อนเกินไป
2: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
1: ครับ
2: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
1: ้น้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
2: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างงี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างงี
1: ้ครับเข้าตู้เย็นได
2: ้เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างงี้ได้ใช่ค่ะ
1: ผืนผืนหนึ่งนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่คร
2: ับ ใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
1: 2ปี
2: ใช่
1: คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ 2 ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้ม

0: านภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้สัปทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
1: เยอะอยู่ค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักลอกด้วย
0: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ส่วนนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับBeeWax Wrap นะครับที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the Beeswax Wrap can help our society?
2: I think the Beeswax Wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives. And one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
0: Yeah.
2: You know, you can't see it.
0: Yeah.
2: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
0: Yeah.
2: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
0: Yes. Yeah. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
2: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year. So we calculated if it's 6 rolls times 2 years is 12 rolls, and this is around 0.5 kilometer of plastic per family. Yeah.
0: นะครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Greenery นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
2: Subscribe Green Thailand เจ้า
0: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับแรป
3: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิ พายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตามอำเภอจานวันนี้ครับผู้พาทุกคนมาอยู่กันที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับที่ชุมชนบ้านใหม่นี้นะครับชาวบ้านจะปลูกข้าวกันเยอะมากๆแต่ว่าข้าวที่ปลูกนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สำหรับทำข้าวเม่าครับกว่าที่จะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันนั้นนะครับมีหลายขั้นตอนมากๆซึ่งแม่ตะวันท่านนี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งบ้านที่ทำข้าวเม่ากันมาหลายรุ่นแม่บอกว่าสิ่งแรกในการทำข้าวเม่านะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกข้าวเลยล่ะครับ
1: ข้าวเม่าก่อนเอาเรื่องข้าวเม่าคือมันก็คือข้าวสวยเราเนี่ยไหมข้าวเปลือกนี้หรือเปล่า
2: เป็นข้าวเหนียว
1: ฮะ
2: ค่ะเป็นข้าวเหนียว
1: แล้วมาทำไมมันเรียกข้าวเม่าล่ะ
2: เพราะว่ามันเอาข้าวน้ำนมไหมฮะทำจากข้าวน้ำนม
1: ข้าวน้ำนม
2: ค่ะไม่แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกิน
1: หมายถึงว่าถ้าแก่ไปก็จะเป็นข้าว
2: เป็นข้าวสาร
1: ก็จะเป็นข้าวสารก็คือข้าวที่เราหุงกินกันนี่แหละ
2: ค่ะเป็นที่ข้าวนึ่งกินกันนี่ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ถ้าเป็นข้าวเม่าจะอยู่ในระยะอยู่ตรงกลางระหว่าง
2: ค่ะระหว่าง
1: อ่อนเกินกับแก่เกิน
2: ค่ะ
1: อยู่ตรงกลาง
2: ค่ะอยู่ตรงกลาง
1: เราก็เรียกข้าวเม่า
2: ค่ะ
0: ข้าวเม่านะครับคือข้าวที่อยู่ในระยะยังไม่แก่จัดหรืออ่อนจัดจนเกินไปข้าวที่จะนำมาทำข้าวเม่านะครับจะมีอายุระหว่าง 13-19 วันหลังออกดอกเมล็ดข้าวจะมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองเกือบจะทั้งรวงภายในเมล็ดจะมีส่วนที่เป็นน้ำสีขาวจึงเรียกกันว่าระยะน้ำนมครับการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีสามารถใช้ได้ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวส่วนใหญ่นะครับจะนิยมใช้ข้าวเหนียวเพราะจะให้ความเหนียวนุ่มรวมถึงรสชาติก็จะหวานกว่าข้าวเจ้าครับ
1: อันนี้คือเราระยะเกี่ยวนี่คือเราเกี่ยวได้หมดทั้งแปลงนี้เลยไหมจ๊ะหรือ
2: ค่ะก็เกี่ยวได้ทั้งหมดทั้งแปลง
1: หรอ
2: ค่ะแต่ต้องมีรวงแม่มันก็ให้มันเท่านี้ได้ขนาดพอดีแล้วเราค่อยเกี่ยวแต่ต้องมีรวงลูกที่มันเป็นน้ำนมพอเราไปคั่วไปนั้นแล้วมันก็จะผสมกันออกมาร
1: วงแม
2: ่ค่ะ
1: อยู่นี่และอันนี้ก็จะมีตัวเล็ก
2: ค่ะตัวเล็ก
1: รวงลูก
2: คือน้ำนมเลยแต่ถ้ารอให้มันสุกหมดอย่างนี้ก็ทำไม่ได
1: ้
2: ตัวนี้มันก็จะแก่เกิน
1: นี่กูก็เกี่ยวได้เลยใช่ไหมเนี่ย
2: เกี่ยวทีละน้อยสิ
1: ทีละน้อย
2: นี่เอาเนี้ยเนี้ย
1: อ๋อทีละน้อยพอ
2: ทีละโกเดียวอย่างเงี้ยโอเคจ้าอย่างนั้นเลยอ่ะ
1: ออกมาแล้วนะฮะ
0: ข้าว1กอนะครับประกอบด้วยรวงข้าวหลายรวงที่มีอายุแตกต่างกันแต่เวลาเก็บเกี่ยวนะครับเราจะเกี่ยวไปทั้งหมดพร้อมๆกันครับซึ่งที่ชุมชนบ้านใหม่นะครับมีการปลูกข้าวเพื่อทำข้าวเม่าส่งขายกันเป็นจำนวนมากปัจจุบันแต่ละบ้านนะฮะจึงนิยมที่จะใช้รถเกี่ยวข้าวเพื่อให้ได้ปริมาณและทันต่อการผลิตเพราะการทำข้าวเม่ายังมีขั้นตอนอีกหลายอย่างอย่างเช่นข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาแล้วนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาทำข้าวเม่าได้เลยนะครับต้องผ่านการคัดแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซะก่อนโดยการนำไปแช่น้ำครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อถึงกระบวนการกว่าจะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวมาแล้วนะครับข้าวจะมีความอ่อนแก่ไม่เท่ากันจึงต้องนำมาคัดเพื่อแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซึ่งวิธีการคัดเมล็ดก็คือการนำข้าวมาแช่ครับ
2: ถ้าเม็ดลอยนี้ไม่เอาค่ะเพราะว่ามันไม่ผ่านมันต้องเอาแต่เม็ดที่มันอยู่ข้างล่าง
1: ที่มันจม
2: น้ำ
1: พอมันไม่สมบูรณ์ปุ๊บมันก็จะแบบเบาๆมันก็จะลอยขึ้นมานะฮะ
2: เบาๆลอย
1: อยู่เหนือน้ำแบบน
2: ี้สิ่งที่มันที่เราไม่ต้องการมันก็จะขึ้นมาข้างบนนี้หมดแล้วก
1: ็
2: ทันแล้วก็ออกหมดเลย
0: การนำข้าวมาแช่น้ำนอกจากจะเป็นการคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ออกแล้วยังเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จะทำให้ข้าวนั้นนิ่มลงหลังจากแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับ
1: ถ้าเราแบบเอามาแล้วเราไม่แช่มาได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
1: ก็ไม่ได
2: ้มันจะเป็นข้าวไม่สุกมันจะเป็นมันจะไม่นิ่ม
1: แล้วน้ำที่เราใช้นี่ต้องเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรไหม
2: น้ำเย็นค่ะน้ำเย็นน้ำประปาธรรมดาบ้านเรานี่แหละ
1: อ๋อใช้น้ำอุณหภูมิปกติเลย
2: น้ำสะอาดนี่เลยค่ะ
1: อ๋อ
2: ประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะ
1: 1ถึง2ชั่วโมง
2: ค่ะ1 2ชั่วโมง
1: พอ2ชั่วโมงปุ๊บแล้วก็ตักขึ้นมา
2: ค่ะ
1: นี่คือเม็ดข้าวที่สมบูรณ์นะฮะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล
2: ้ว
1: ก็จะเป็นแบบนี้เลยเราต้องให้มันแห้งเสด็จน้ำหน่อยไหมหรือว่าเราสามารถเอาไปคั่วได้เลย
2: คั่วได้เลยค่ะก็เอาแล้วก็ตักใส่ ใส่ใส่เค็ง
1: ตักใส่เค็งปุ๊บแล้วก็เอาไปคั่วตรงเตานี้เลยเน
2: า
1: ะ
2: คั่วตรงเตานั้นเลย
1: อ๋อโอเค
0: หลังจากที่แช่น้ำจนข้าวนิ่มแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการคั่วข้าวเม่าหรือการทำให้ข้าวสุกนั่นเองครับข้าวที่อยู่ในระยะน้ำนมภายในเมล็ดจะยังมีส่วนที่เป็นน้ำจึงต้องทำให้สุกโดยการคั่วครับที่นี่ชาวบ้านจะใช้เตาขนาดใหญ่ในการคั่วเพื่อให้สามารถรองรับข้าวได้หลายกิโลต่อการคั่ว1รอบซึ่งการคั่วก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงลักษณะเตาของที่นี่นะครับจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำขึ้นมาเองตั้งแต่สมัยโบราณฟืนที่ใช้นะครับก็จะเป็นไม้แห้งขนาดใหญ่เพราะว่าจะได้เผาได้ทั้งคืนครับและเนื่องจากปัจจุบันการผลิตข้าวเม่ามีจำนวนที่มากขึ้นชาวบ้านจึงได้ผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเครื่องจักรเพื่อช่วยเบาแรงและทำให้ผลิตได้ในปริมาณที่มากๆครับ
1: อย่างการแช่เนี่ยมันช่วยในการทำให้นิ่ม
2: ค่ะ
1: แล้วก็คัดแยกเม็ดข้าว
2: ค่ะ
1: แล้วการคั่วล่ะ
2: ข้าวเม่ามันต้องคั่วจะไปนึ่งไปต้มไปอะไรไม่ได้คั่วนี่มันจะทำให้มีกลิ่นหอม
1: เสน่ห์ของเขาคือต้องคือการคั่ว
2: มันขึ้นอยู่กับคั่วค่ะข้าวเม่าจะอร่อยคืออยู่กับตรงนี
1: ้ขั้นตอนสำค
2: ั
1: ญ
2: ขั้นตอนสำคัญ
1: คั่วไปนานกว่า1ชั่วโมงมันจะไหม้หรือ
2: ไม่มันจะแข็ง
1: อ๋อมันก็จะแข็ง
2: ค่ะมันก็จะถ้าเป็นบ้านแล้วเรียกภาษาข้าวเม่าก็คือแก่ไฟ
1: แก่ไฟไปอีก
2: ถ้าแก่ไฟไปอีกก็ไม่อร่อยอีกถ้ามันอ่อนไปมันก็จะเป็นข้าวไม่สุกห
1: ัก
2: เวลามันจะสุกหรือไม่สุกเขาต้องเอามาลองก่อน
1: มาลอง
2: ต้องเอาเม็ด
1: มา
2: ค่ะต้องเอาเม็ดข้าว
1: ไม่ระวังแม่
2: ไม่เป็นไรเนี่ยเขาจะเอาออกม
1: า
2: เขาจะดูอย่างเนี้ยถ้ามันเหนียวจับดูได้ถ้ามันเหนียวคือมันยังไม่สุก
1: ถ้าเหนียวยังไม่สุกม
2: ัน
1: ต้องแห้ง
2: ให้มันร่อนนิดนึงร่อนออกจากเปลือกนิดนึง
1: อันนั้นถือว่าสุกแล้ว
2: ค่ะสุกแล้ว
1: เอาขึ้นได
2: ้ขึ้นได
1: ้แล้วก็เอาไปทำอะไรต่อ
2: เอาไปผึ่ง
0: ข้าวที่ผ่านการคั่วจนสุกกำลังดีเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากนั้นก็จะนำมาผึ่งให้เย็นตัวลงครับ

0: าวเมาที่คั่วสุกและทิ้งไว้ให้เย็นตัวแล้วจะนำมาใส่ในเครื่องรีดข้าวซึ่งเครื่องนี้นะครับจะทำหน้าที่กระเทาะเปลือกนั่นเองครับ
1: พอกระเทาะออกมาปุ๊บได้อันนี้นี่คือแบบร้อนๆอุ่นๆเลยนะ
2: เราก็จะรีดให้ได้แค่นี
1: ้หอมมากอ่ะเป็นหอมแบบกลิ่นแบบ

0: น้ำนมอ่ะเนา
1: ะ
0: ซึ่งตรงนี้นะครับก็เหมือนก็ยังมีกระเทาะเปลือกมันก็ยังไม่หมดนะ
1: ค่ะยังไม่หมดค่ะมันก็จะออกมาแค่นี้
0: เพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตำ
1: ตำ
0: อีกทีนึงเพื่อให้เปลือกตรงนี้มันออกให้หมดเลย
1: ออกให้หมดเลย
0: นี่คือรีดเสร็จปุ๊บมันก็จะติดเข้าเปลือกอยู
1: ่ค่ะ
0: แล้วเราก็ต้องเอามาตำตรงนี้มันจะกระเทาะเปลือกออกไปหมดเลยเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อที่ผู้เห็นนะเขาจะแบบนั่ง2คนอย่างนี้ได้มั้ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่งปุ๊บแล้วก็อันนี้เพื่ออะไรดะอย่างเงี้ย
1: เพื่อไม่ให้มันติดกันข้างล่างมันก็จะได้ขึ้นมาข้างบนให้ตัวนี้กระเทาะ
0: อ๋อค่ะ
1: มันก็จะกลับ
0: เหมือนก็คอยแบบว่า
1: ค่ะ
0: วนด้วย
1: ค่ะ
0: ปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็ตึบลงไปซึ่งจังหวะนี้ต้องชัวร์มาก
1: ค่ะต้องผู้ชำนาญนะคะที่จะทำได้
0: ใช่ไหม
1: อย่างแม่ก็ทำไม่ได
0: ้แต่ผู้ทำได้
1: ค่ะ
0: นี่ผู้ขอทีนึง

0: ya kan. แล้วอย่างนี้คือเราต้องตำไปนานแค่ไหนครับรอบนึงอ่ะ
1: รอบนึงก็ประมาณเกือบ20นาที
0: 20นาทีซึ่งตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ข้าวแบบนี้อ๋อมันนิ่มขึ้นนะจากตอนรีดแล้วอ่ะ
1: ก็ทำให้มันนิ่มอ่ะแล้วเม็ดมันก็จะเบนด้วย
0: นี่นะครับชัดเจนนะครับว่าเม็ดมันจะแบนๆและนิ่มนะฮะแล้วจากขั้นตอนนี้เราก็จะเอาไปเป่าเหรอ
1: เป่าค่ะ
0: เป่าเพื่อเอาพวก
1: ค่ะพวกเศษพวกนี้ออก
0: จ้ะอ๋อออกให้หมดนะฮะ
1: จนกว่าสะอาดจนกว่าจะมีแต่เม็ดก็ค่ะ
0: จนกว่าจะมีแต่เม็ดนะฮะ
2: กว่าจะได้ข้าวเม่าที่อร่อยและมีคุณภาพต้องผ่านหลายขั้นตอนมากทั้งคั่วทั้งตำและเป่าเศษเปลือกข้าวออกถ้ายังมีเศษเปลือกข้าวอยู่ก็ต้องนำมาตำและเป่าใหม่ทำแบบนี้หลายรอบนะครับจนกว่าจะได้ข้าวเม่าที่นิ่มสะอาดและพร้อมที่จะจำหน่ายต่อไปครับ

0: จานอร่อยจากข้าวเม่าของเราในวันนี้นะครับเป็นขนมนั่นก็คือข้าวเม่าปิ้งและข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนครับซึ่งเราจะเริ่มทำข้าวเม่าปิ้งกันก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็จะมีข้าวเม่าหัวกะทิน้ำตาลสายแดงเกลือ
1: มะพร้าวทึนทึก
0: กล้วยน้ำว้าและแป้ง3ชนิดได้แก่แป้งสาลีที่ช่วยเพิ่มความหอมแป้งมันช่วยให้วัตถุดิบจับตัวกันและแป้งข้าวเหนียวนะครับช่วยทำให้นิ่มและอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เป็นของดีคู่บ้านผือเลยนะครับก็คือกลอยซึ่งเป็นกลอยที่ทางแม่ๆนะครับผ่านกระบวนการล้างพิษมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนแรกของการทำข้าวเม่าปิ้งนั้นเราจะเริ่มจากการนำหัวกะทิใส่ลงไปในข้าวเม่าแห้งในปริมาณที่พอคลุกคลิกคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ข้าวเม่านั้นดูดน้ำกะทิจนเมล็ดข้าวนั้นฟูนุ่มขึ้นกว่าเดิมครับ
1: เดี๋ยวผู้ขอชิมหน่อยนะ
2: ค่ะได้ค่ะ
1: นี่นะครับเราหมักตัวกะทิมาแล้วนะครับ
2: ค่ะหมักเพื่อให้ข้าวเม่ามันนุ่ม
1: ค่ะมันนุ่มนะฮะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เหนียวเนาะเหนียวนุ่มแล้วมันก็ออกมันๆกะทิด้วย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออร่อยเลยนะฮะ
2: มาเวลาไปปิ้งมันจะได้หอม
1: ครับเริ่มกันเลยดีกว่าจ้ะเริ่มจากการใส่กลอย
2: ใส่กลอยค่ะ
1: ใส่กลอยลงไปใส่กลอยลงไปแล้วนะฮะหลังจากใส่กลอยลงไปแล้วแม่ก็จะใส่กล้วยน้ำว้าลงไป
2: ค่ะใส่กล้วยน้ำว้าม
1: ันต้องเยอะต้องน้อยอะไรยังไงจ๊ะ
2: ก็แล้วคนชอบค่ะแต่ว่าเราก็ดูปริมาณกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่
1: อ
2: ยกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยค่ะแล้วก็ขยำทีเนี้ย
1: ขยำก่อนเลยนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยนะครับจะขยำก็ได้ก็จะได้แบบ
2: เป็นแผ่น
1: ๆสัมผัสเป็นแผ่นๆแบบนี
2: ้ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบให้มันเป็นแบบนี้ก็นำไปปั่นกับกะทิได
1: ้อ๋อมันก็จะแบบละเอียด
2: มันก็จะเป็นละเอียด
1: โอเค

0: หลังจากที่เราขยำกลอยกับกล้วยจนเข้ากันแล้วจะใส่แป้งสาลีแป้งมันและแป้งข้าวเหนียวที่ผสมกันไว้ลงไปจากนั้นก็เริ่มปรุงรสได้เลยครับ
1: กะทิตามไปเลยนะครับหัวกะทิ
2: ใส่เกลือลงไปด้วยก็ได้
1: ตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะครับคือมันต้องเป็นแบบหนืดๆนะครับ
2: ค
1: ือไม่ใช่เป็นน้ำๆเนาะ
2: ค่ะไม่เป็นน้ำถ้าเป็นน้ำก็ห่อไม่ได้
1: นี่ประมาณนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: ได้แล้วค่ะ
1: เหนียวแล้วนะ
2: ค่ะเหนียวได้แล้วก็ใส่เติมน้ำตาลค่ะเนี้ย
1: เป็นปรุงรสแล้ว
2: ค่ะแล้วแต่คนชอบอ่ะใครชอบหวานมากก็ใส่มาก
1: จ้ะ
2: หวานน้อยก็ใส่น้อยก็ตามชอบแล้วค่ะทีนี้หวานมันเพราะว่ามันอยู่แล้ว
1: จ้ะ
2: เนี้ยพอคลุกเคล้าให้น้ำตาลผสมกันให้
1: มันละลาย
2: ให้มันละลายใส่มะพร้าว
1: ตามด้วยมะพร้าว
2: ค่ะตามมาเลยมะพร้าวขูดมะพร้าวไม่ต้องเก๋มากนะคะมันไม่อร่อย
1: อ๋อฮะ
2: ต้องเอามะพร้าวกลางๆมะพร้าวหนึ่ง
1: นี่แล้วเราก็ขยำไปนะครับ
2: ขยำไปนี่ตามด้วยสุดท้าย
1: สุดท้ายเลย
2: สุดท้ายก็คือข้าวเมาไม่ต้องเยอะนะคะข้าวเมาข้าวไม่ต้องเยอะ
1: แค่นี้เลยเหรอ
2: ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะห่อได้แล้ว
1: นี่ค่ะเรียบร้อยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับคือถ้าเราเตรียมเครื่องต่างๆวัตถุดิบให้พร้อมเนี่ยแค่เดียวเลยนะ
2: ค่ะ
1: นี่นะครับได้แล้วนะฮะนี่ให้ดูเลยแล้วเราก็จะเอาไปห่อใบตอง
2: ห่อใบตอง
1: แล้วก็ปิ้ง
2: ถ้าใครไม่สะดวกปิ้งเตาถ่านอย่างเงี้ยอบได
1: ้อบก็ได
2: ้อบได้เวฟได
1: ้อ๋อแล้วแต่ว่าบ้านเรามีอะไร
2: บ้านไหนสะดวก
1: ได้เลยแต่ถ้าปิ้งมันจะหอมนะ
2: ค่ะปิ้งมันจะหอมใบตอง
1: จ้ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาใส่ใบตองห่อกันเลยนะฮะ

0: สำหรับการปิ้งนั้นนะครับจะต้องใช้ไฟกลางๆเพราะถ้าไฟแรงมากเนี่ยจะทำให้ใบตองไหม้ก่อนที่ข้าวเม่าข้างในนั้นจะสุกซึ่งวิธีการดูว่าข้าวเม่าปิ้งของเรานะครับสุกได้ที่พอดีแล้วหรือยังนะฮะให้สังเกตว่าใบตองจะพองๆขึ้นมานั่นเองครับ
1: โอ้แม่พอมันเริ่มแบบสุกปุ๊บมันจะพองๆอย่างนี้เนา
2: ะ
1: ตอนแรกมันจะแบบ
2: แบน
1: เนา
2: ะ
1: นี่นะครับพอสุกข้างนึงเนี่ยเขาจะพองขึ้นแบบนี้เลยแล้วกลับเรื่อยๆ
2: กลับกับครั้งมันข้างล่างก็ถือว่ามันสุกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออย่าง
2: น
1: ี
2: ้ค่ะ
1: ถือว่าได้แล้ว
2: ได้แล้วค
1: ่
2: ะ
1: แ
2: ล้วกลับเลย
1: นี่นะครับให้สุกเป็นข้างๆไปนะฮะแล้วเราค่อยกลับแบบนี้พอให้มันสุกอีกข้างนึงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าปิ้ง
2: ข้าวเม่าปิ้ง
1: ง่ายมากๆ

0: มากันที่อีกหนึ่งจานอร่อยจากข้าวเม่ากับข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนวัตถุดิบที่ใช้นะครับก็จะมีข้าวเม่าที่หมักกับหัวกะทิไว้แล้ว
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดงเกลือและหัวกะทิครับขั้นตอนก็ง่ายมากๆครับเริ่มจากใส่กะทิเพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มความหอมมันจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือ
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดง
2: แล้วเราค่อยใส่น้ำตาลขั้นตอนสุดท้ายไม่งั้นข้าวเม่ามันจะคืนตัวมันจะแข็งต้องใส่ทุกอย่างก่อน
3: จ้ะ
2: ค่ะ
3: อ๋อมันจะแข็ง
2: มันจะไม่นิ่มค่ะ
3: ก็เลยเลือกที่จะใส่น้ำตาลใส่แดงเป็นลำดับสุดท้ายเลย
2: ค่ะ
3: นี่นะครับเราก็คลุกไปจนเขาเข้ากันดีน้ำตาลเข้ากันดีแล้วฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อน
2: ค่ะ

0: มาลองชิมเมนูจากข้าวเม่ากันหน่อยดีกว่านะครับทั้งข้าวเม่าปิ้งข้าวเม่าคลุกหอมมากครับคุณผู้ชมเหนียวหนึบหอมมันจากกะทิแล้วก็หอมหอมตัวแบบใบตองที่เราห่อไว้แล้วก็จะมีให้เคี้ยวกรุบกรึบของตัวมะพร้าวขูดแล้วก็มันจะมีความหวานจากกล้วย
1: ค่ะแล้วก็มีมันจะออกเกลือตัดหวานด้วย
0: ค่ะว่าลงตัวมากนะครับคุณผู้ชมไม่ค่อยเห็น
1: ทำกินง่าย
0: ไม่ค่อยเห็นขายนะแต่ว่าบ้านเราทำกินกันบ่อยอย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยมากเลย
1: อร่อย
0: สำหรับข้าวเม่าปิ้งนะฮะมาครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนนี่ผู้ชอบอันนี้ตัวข้าวเม่าคลุกอ่ะมันฉ่ำมากเลยนะครับแบบมันจะอมตัวกะทิไว้เนาะที่เราแบบคลุกๆไว้ก่อนหน้าน
1: ี
0: ้แล้วก็มันจะมีความหวานของตัวน้ำตาลนี่แหละแล้วก็มีเนี่ยมะพร้าวอ่อนหูอร่อยมากอันเนี้ยมันจะชุ่มฉ่ำกว่านะฮะแตกต่างกันนิดหน่อยชอบแบบไหนก็ลองทำกันได้เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่นะครับก็เป็นแบบเมนูประจำบ้านเราเลยเนา
1: ะ
0: บ้านผือก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านผือที่วันนี้เราได้พามาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันด้วยนะฮะรวมถึงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยแม่ตะวันอยู่กับพูดทั้งวันเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ค่ะขอบคุณ
0: ฝากขอบคุณพี่ๆที่แบบพาพูดไปเกี่ยวข้าวด้วยนะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะลองสั่งข้าวเม่าเนี่ยไปลองทำเมนูไปทำขนมกินกันที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแม่
1: ได้ค่ะ
0: หรือว่าจะสั่งกี่โลหรือจะเอาไปทำอะไรก็โทรมาคุยกับแม่ตะวันได้เลยนะเดี๋ยวพูดจะขึ้นเบอร์ไว้ให้เนา
1: ะ
0: สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะแนะนำเมนูเด็ดเมนูไหนให้พูดพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยตามไปชิมไปตามอำเภอใจกันเนี่ยก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ทาง Facebook ตามอำเภอจานะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะพลูแล้วก็แม่ตะวันต้องไปแล้วเน
1: า
0: ะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับแม่แล้วก็มีนี
1: ่แม่ทำกอยทรงเครื่อง
0: กอยทรงเครื่องแถมมาให้ด้วยนะครับตัวกอยเขาจะมีความหอมของเขาเนาะ
1: ค่ะ
0: เป็นกลิ่นของเขาเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะกรอบหน่อย
1: แต่ถ้าคนไม่กินไม่เป็นเขาจะบอกว่ากลิ่นมันจะไม่น่ากินแต่ว่าเวลาเรามาคุกกับเครื่องแล้วมันก็จะออกมาอีกรสชาตินึง
0: กลิ่นเขามันจะแบบเหมือนถ้าคนแบบอีกมุมนึงมันจะออกตุบๆไปเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้ผู้รู้สึกว่ามันอร่อยดีนะมันหอมดีนะแล้วพอมีงาพวกงาขาวเนี่ยมันช่วยแบบให้กลิ่นหอมด้วยอมรินทร์ทีวี

0: มืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่สลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下

0: 你去泰国了现在
1: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบนสามล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

ชาติที่รุ่งเรืองย่อมเฟื่องฟูด้วยศิลปกรรมไทยมีเอกราชยาวนานเอกลักษณ์ยังเก่าแก่แต่งดงามพระมหากษัตริย์ทรงทนุบำรุงอุปถัมภ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมต่อเนื่องไม่ขาดสายที่ถือว่าทรงเป็นศิลปินยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มีพระองค์ใดเทียบได้คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยผู้ทรงฟื้นฟูอุปถัมภ์และส่งเสริมศิลปินไทยทั้งทรงเป็นช่างใหญ่แห่งแผ่นดินทรงประดิษฐ์งานศิลป์ด้วยฝีพระหัตถ์รวมทั้งนาฏบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ตลอดจนงานวรรณกรรมงามล้ำด้วยภาษารจนาไพเราะยังใช้ประกอบการแสดงสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเชิดชูจิตวิญญาณความเป็นไทยสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัยก้าวไกลสู่สากล

0: วัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาย้อนรำลึกถึงพระราชกรณียกิจสำคัญอีกประการหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนั่นก็คือการที่ทรงเป็นองค์ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันทร์ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2539ค่ะการจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันทร์เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่วัดยาณสังวรารามจังหวัดชลบุรีโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติ50ปีเพื่อเป็นพระพุทธรูปแกะสลักหินประจำรัชกาลที่9โดยได้รับพระราชทานนามว่าพระพุทธมหาวชิระอุตตโมภาสศาสดามีความหมายว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระศาสดาที่รุ่งเรืองสว่างประเสริฐสุดเพียงพระมหาวชิระเมื่อพุทธศักราช2527สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ทรงเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลักขึ้นที่หน้าผาเขาชีจันทร์ซึ่งอยู่ห่างจากวัดญาณสังวรารามไปทางใต้ประมาณ2กิโลเมตรโดยเขาชีจันทร์มีความสูงประมาณ169เมตรเดิมมีการระเบิดเขาเพื่อนำหินไปใช้ประโยชน์มาเป็นเวลาหลายปีส่วนที่เหลืออยู่เป็นหน้าผาสูงชันเหมาะแก่การแกะสลักพระพุทธรูปเพื่อสร้างปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนาและเป็นการอนุรักษ์เขาชีจันทร์ไม่ให้ถูกทำลายอีกต่อไปโดยพระองค์ได้ขอพระราชทานถวายพระพรเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเป็นองค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเบื้องต้นมีการออกแบบพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปนั่งมารวิชัยขนาดความสูง109เมตรมีฐานบัวรวมความสูงทั้งหมด150เมตรเป็นทรงนูนต่ำต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยว่าสมควรจัดสร้างเป็นแบบลายเส้นแต่ให้มีความลึกและชัดเห็นเป็นพระพุทธรูปได้ในระยะไกลจะดีกว่าการสร้างแบบนูนต่ำซึ่งจะมีปัญหาในการบำรุงรักษาและความคงทนเนื่องจากเป็นภูเขาหินปูนอีกทั้งมีพระราชกระแสให้ป้องกันอันตรายจากหินที่อาจร่วงหล่นบริเวณใกล้เคียงองค์พระจึงมีการออกแบบให้เป็นสระบัวขนาดใหญ่สองระดับลดหลั่นกันและจัดสวนหินเพื่อกันไม่ให้ประชาชนเข้าใกล้หน้าผามากเกินไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารองค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการได้พระราชทานพระบรมราโชบายในการจัดสร้างพระพุทธรูปและทรงใส่พระราชหฤทัยในโครงการเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นประธานร่วมประชุมคณะกรรมการพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเมื่อการดำเนินงานติดขัดมีปัญหาขัดข้องที่สำคัญทรงติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจงานจัดสร้างในพื้นที่หลายครั้งเมื่อวันที่24เมษายนพุทธศักราช2538เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มโครงการจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันทร์ จากนั้นคณะทำงานจึงเริ่มงานสำรวจและปรับแต่งผิวหน้าผาให้เรียบสำหรับการขึ้นรูปองค์พระโดยระเบิดหินออกให้น้อยที่สุดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปรับแต่งผิวหน้าผาแล้วมีการติดต่อหาผู้เชี่ยวชาญในการวาดภาพด้วยแสงเลเซอร์เพื่อให้สามารถฉายแสงเลเซอร์ขึ้นรูปองค์พระบนหน้าผาได้อย่างแม่นยำและใช้เวลาน้อยก่อนจะวาดด้วยสีฝุ่นและระเบิดแกะสลักตามแบบลายเส้นที่กำหนดไว้ซึ่งนับเป็นการใช้เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการสร้างงานศิลปะที่ทันสมัยที่สุดในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรลายเส้นองค์พระซึ่งวาดด้วยเลเซอร์เมื่อวันที่10มกราคมพุทธศักราช2539ครั้งนั้นมีพระบรมราชวินิจฉัยให้ปรับสัดส่วนของภาพพระพุทธรูปบริเวณพระกรหรือแขนขวาที่ถูกดึงลงมาต่ำเกินไปให้สั้นขึ้นอีกเล็กน้อยรวมทั้งปรับสัดส่วนพระอังศาหรือไหล่พระชานุหรือเข่าและพระพักให้สวยงามยิ่งขึ้นต่อมาเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีกดปุ่มไฟฟ้าจุดชนวนระเบิดหินแกะสลักเป็นปฐมฤกษ์เมื่อวันที่24มกราคมพุทธศักราช2539
1: คือภาพเนี่ยต้องสร้างให้เสร็จก่อนวันที่10มกราคม2539แต่วันที่มาผมคือ18กันยายน2538เหลืออยู่น่าจะ3เดือนซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่ให้คนขึ้นไปนั่งวาดภาพพระพุทธรูปเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยน
2: ะ
1: ให้คนวาดภาพบนแง่งหินอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้เลยก็เลยมีกรรมการท่านหนึ่งก็แนะนำบอกเนี่ยต้องไปหาเลเซอร์ก็มาลงที่ผมอยู่เดียวเพราะผู้เชี่ยวชาญเลเซอร์ก็มีอยู่คนเดียวตอนนั้นทีนี้ยิงในห้องก็เลเซอร์เล็กๆได้มายิงเขาจริงเราบอกว่าต้องเอาเลเซอร์ที่แรงที่สุดในโลกนะก็คือเป็นอาร์กอนเลเซอร
2: ์
1: 20วัตต์นะก็มีผู้ผลิตอยู่รายเดียวนะเราก็ติดต่อเพื่อซื้อให้ทันภายใน3เดือนนั้นนะยังไงต้องมาให้ทันวันที่31ธันวาคมได้ก่อนปีใหม
2: ่คือซื้อเครื่องยิงเลเซอร์นำเข้าจากต่างประเทศ
1: เพื่อจะมายิงที่เขาจริงแล้วตอนทดลองนี่ทดลองกับเขาจำลองกับเลเซอร์เล็กๆในห้องอะระยะ5เมตร10เมตรก็เล็กๆได้แต่ตอนนี้จะยิงจริงแล้วพอยิงจริงต้องเอาเลเซอร์ที่แรงที่สุดตอนนั้นคือ20วัตต์อาร์กอนเลเซอร
2: ์
1: นะก็มีบริษัทเดียวที่ผลิต
2: เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในเวลานั้น
1: ทันสมัยที่สุดตอนนั้นนะ
2: ค่ะ
1: ซึ่งก็ใหญ่โตมากฮะใหญ่โตมโหฬาร
2: ค่ะค่ะคือเครื่องยิงเลเซอร์ก็คือต้องมาตั้งจุดหาจุด
1: อ่ะทีนี้
2: ว่าจะทำยังไงให้ออกมาเป็นรูปทรง
1: ตอนนั้นก็แค่วางนี่ก็เถียงกันว่าต้องคนดูต้องมองจากวัดยานไปติดตั้งที่วัดยานบอกโอ้ยแล้วใครจะมาชมเขาชีจันใครจะไปดูที่วัดยานต้องมาที่หน้าเขาอ่ะนะยังไงก็มาวัดที่มาตั้งที่หน้าเขาส่วนระยะเท่าไหร่เดี๋ยวขอลองเขาก็เอาคอนเทนเนอร์มาวางแล้วเราก็เอาเลเซอร์มาติดตั้ง10มกราคมต้องพิธีเปิดระเบิดเขามาวันที่30มีเวลา12วันพอมาวันนั้นปั๊บเราก็จูนเครื่องนะจูนเครื่องทีนี้เนื่องจากเลเซอร์มันสั่นสะเทือนพอสั่นจะเตือนเลเซอร์ก็ไม่ออกแล้วเราก็นั่งจูนเครื่องอยู่30 31ทั้งคืนแล้วปาฏิหาริย์จริงๆมาออก 6:00 น.วันที่1มกราคม39เหลือเวลาอยู่10วันเราบอกไม่ต้องกังวลนะเลเซอร์ออกนี่เดี๋ยวเรายิงเพื่อให้ระบายสีตามภาพเนี่ยแป๊บเดียวเพราะมายิงกันจริงๆเนี่ยวันที่6 7 2วันก็เสร็จแล้ว
2: ค
1: ือระบายสีครบเป็นรูปพระเลย
2: ค่ะ
1: เป็นรูปนี้เลยเป็นรูปนี้เลย
2: คนก็ทาสีตามเส้นเลเซอร์
1: หลังจากนั้นฝ่ายระเบิดเขาก็มานั่งตัดขอบแล้วก็ฝังระเบิดมันก็ระเบิดซึ่งไม่ต้องลึก2เมตรแล้วล
2: ึ
1: กแค่15เซน
2: ระเบิดไปตาม
1: รอยเส้น
2: ไปตามรอยเส้นนั้น
1: ใช่ซึ่งทาสีตามภาพเลเซอร์แล้วนั่นคือเลเซอร์ช่วยสร้างภาพคนทาสีก็ทาตามเพราะฉะนั้นวันนี้สมมติจะทาฐานโบแล้วกันนะคนงาน50คนก็ถูกห้อยตัวจากข้างบนลงมารอตรงฐานบัวเตรียมไล่นั่นทีนี้มันจะเริ่มเห็นแสงเนี่ยประมาณสักให้มืดนะสักทุ่มหนึ่งแต่เราจะมาตั้งแต่บ่ายแล้วมาเตรียมเลเซอร์ พอหน้า5โมงนี้เครื่องพร้อมแล้วก็ร้อยมืดคนงานก็พกข้าวเหนียวไข่ต้มขึ้นไปนั่งกินบนแง่หินครับนะก็สนุกดีสนุกดี
2: เพราะมันต้องทำตอนกลางคืน
1: มันต้องทำกลางคืนนะจนถึงตีหนึ่งนะถึงตีหนึ่งซึ่งจริงๆใช้วาดภาพทั้งหมดเนี่ยสองคืนเองอะสองคืนเพื่อให้ทันวันที่10ระเบิดเขาเพื่อจะเปิดงานการแกะสลักเพราะแกะสลักนี่พิธีแกะสลักคือ10มกราคม2539คือปีกาญจนาภิเษกพอดีนะครบ50ปีที่ครองราชของร.9นะครับ
3: ทีแรกเลยก็คิดว่ามันน่าจะยากมากที่จะสร้างได้นะครับเพราะว่าเขานี่มันผมอยู่มันตั้งแต่เขาเริ่มระเบิดเขาเอาเป็นหินลูกรังไปสร้างถนนสายซ้ำซ้ำหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมดูเขามันลูกใหญ่มากแล้วก็ขรุขระมากการก่อสร้างจะคงจะต้องเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่จริงๆต้องมีอำนาจวาสนาบุญบารมีมากถึงจะทำได้ตอนนั้นก็มีแค่คิดในใจว่าถ้ามีโอกาสได้มีส่วนร่วมบ้างก็นับว่าจะเป็นโอกาสดีของตัวเองครับการฉายภาพขึ้นไปเนี่ยผมมีส่วนร่วมในการกางเต็นท์ตั้งเครื่องเลเซอร์ที่ฉายภาพเป็นนี้หน้าผาย้ายไปย้ายมาเป็นโอ้โหเป็นเดือนครับจะหาจุดที่มันตั้งเครื่องฉายแล้วก็ให้ภาพที่สวยงามพอดีที่บริเวณหน้าผายากมาก
2: ค่ะ
3: และทุกครั้งที่ฉายภาพในเวลากลางคืนเนี่ยมันเป็นแสงเลเซอร์สีเขียวๆบนหน้าผาไฟดับทั้งหมู่บ้านเลยครับ
2: เพราะมันใช้กำลังไฟเยอะใช่ไหม
3: กำลังไฟเยอะมากแบบนี้ก็ยุ่งยากมากผมยังไม่คิดว่าจะสามารถทำได้โดยซ้ำไป
2: ค่ะทราบว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระอิสริยยศในขณะนั้นเนี่ยเสด็จมาทรงงานมาทรงตรวจงานอะไรต่างๆอย่างใกล้ชิดครูที่มีส่วนในการรับเสด็จได้เฝ้าได้เห็นการทำงาน
3: เป็นบ้างบางครั้งครับเท่าที่รับทราบจากผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านดร.สุวิทย์ลัศมีภูติไม่ว่าจะเป็นพลโทประสิทธิ์ลัทธิธรรมไม่ว่าจะเป็นท่านรองอธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั้นอาจารย์กนกบุญโพแก้วทุกท่านพวกนี้จะอยู่ที่นี่ตลอดเวลาแล้วครับแล้วก็เวลาพระองค์ท่านเสด็จพระองค์ท่านก็จะแก้ไขบางส่วนที่บางทีเราก็พลาดไปที่ไม่ได้เห็นแต่พระองค์ท่านละเอียดมากครับแล้วก็ผ่านไปก็เห็นแค่นั่งหอผ่านประทับหอผ่านเห็นก็อีกวันก็ได้การแก้ไขเราก็มานั่งลุมสุมหัวกันเพื่อดำเนินการครับแต่หลายจุดครับที่ได้ช่วยกันทำมาจนเป็นรูปเป็นร่างครับ
1: ระหว่างก่อสร้างนี้เสด็จบ่อยมากนะทั้งสมเด็จพระเทพและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะแล้วเล่าเรื่องตลกนะตีหนึ่งนี่ส่งเลขาส่วนพระองค์ท่านนะมาเช็คชื่อนะว่าใครอยู่บ้าง
2: นะคะ
1: จริงผมลืมชื่อพันเอกอะไรผมลืมชื่อจดพันตะกุนมาเช็คชื่อผู้ทำงานเน
2: าะ
1: ต
2: ีหนึ่งทำงานบ้าง
1: นั่งนั่งอมาตีหนึ่งเนี่ยนะมาเช็คชื่อว่าใครอยู่ทำงานว่าติดตามขนาดนั้นเลยนะพวกเราเลยโชคดีนะผมกับฝ่ายอาจารย์กนกซึ่งรองอธิบดีกรมศิลป์ซึ่งเป็นผู้วาดภาพนะก็อยู่กันสองทีมนะทีมเลเซอร์กับทีมวาดภาพคืออาจารย์กนกก็ดูไปด้วยว่าภาพผิดเพี้ยนยังไงนะแล้วเช้าก็มาทอดพระเนตรอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยประทับที่วัดยานเนี่ยนะกลางคืนมาดูเลเซอร์เช้ามาดูภาพ
2: เป็นโครงการสำคัญ
1: เป็นโครงการสำคัญ
2: ค่ะที่ถูกพระองค์ใส่พระทัย
1: ใส่พระทัยมากันคือมาไม่ใช่พิธีการ
2: หรอคะ
1: มาทั้งโทษนะชุดขับเครื่องบินนะที่
2: ชุดบิน
1: นักบินนะคือนักบินชุดเขียวๆนักบินเลยชุดนั้นตลอดนะชุดนั้นตลอดนะยกเว้นวันที่ทำพิธีเปิดเป็นทางการอันนั้นต้องมา
2: ชุดใหญ
1: ่ชุดใหญ
2: ่
1: แต่นอกนั้นที่เข้าเฝ้าตลอดนะมาเป็นชุดนักบินตลอด
2: ส่วนพระองค์มาก
1: ชุดพระองค์มากเลย
2: เหมือนมาทรงงานแบบไม่ได้มีพิธี
1: ไม่มีไม่มี
2: พูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือมาตรวจงานตลอด
1: มาตรวจงานนะมาตรวจงานคือมาด้วยพระองค์เองกับที่ว่าทรงเลขามาตีหนึ่งท่านส่วนใหญ่จะมาห้าโมงเย็นนะคือมาเหมือนกับที่อย่างที่ทราบนะว่าท่านชอบซ้อมขับเครื่องบินเนี่ยน
2: ะ
1: ขับแล้วก็มานี่เลยนะอย่างนี้ตลอดนะ คือที่คำว่าเข้าเฝ้าก็คือ
2: ส่งมาตรวจงาน
1: มารายงานนะท่านเราก็ไปรายงานท่านท่านก็มาตรวจงานมาตรวจงานมากกว่า
2: ค่ะ
1: ไม่ได้เป็นพิธีอะไรเลยไม่มีเลย
2: แต่เรียกว่ามีพระบรมราชวินิจฉัยตลอด
1: นั่น
2: ตรงไม่ใช่แค่ตรวจงานแต่ว่าตรงไหนไม่ดีตรงไหนนี่คือ
1: ต้องนั่น
2: แก้ตลอดใช่ไหม
1: คะแก้ตลอดนะทีนี้ตอนแรกคิดว่าพิธีจะเปิดหลังจากวันที่10มกราคม39แล้วคิดว่าจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งมาบรรจุจริงๆคือปี2544อีกตั้ง5ปีนะอีกตั้ง5ปีเพราะระหว่างนั้นก็เลยแต่งกันอยู่เลยเรียกว่าทำไปทั้งปี
2: แต่งแล้ว
1: แต่งอีกจนสวยอ่ะตรงนั้นนิดเนี่ยจนเรียบหมดเลยเนี่ยเมื่อก่อนไม่เรียบเท่านี้เมื่อก่อนไม่เรียบเท่านี
2: ้
1: คือตอนหลังเจียทิ้งหมดแล้วตรงไหนเป็นแง่นิดหน่อยเจียหมดเลยเรียบสวยมาก
2: จริงค่ะส่วนตรงสีทองเนี่ยคือวิธีการทำยังไงนะคะ
3: สีเมื่อเราซอกร่องที่เห็นบนหน้าผาเส้นสีทองนะความจริงก็ประมาณ90เซนบ้างเมตรหนึ่งบ้างครับคร
2: ับ
3: หลังจากที่ซอกร่องจบเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันหินมันกลืนก็ไม่เห็นองค์พระชัดเจนไม่เห็นองค์พระชัดเจนและสวยงามเหมือนที่ตั้งใจไว้ครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองค์ท่านก็มีรับสั่งให้ไปเอาโมเสกทองที่วัดพระแก้วครับแบบเดียวที่ให้แยกวัดไปแค่ซึ่งสั่งมาจากอิตาลีครับเอามาปะลงไปบนหินนี่มันจะลึกประมาณ10เซนนะครับเราก็ตอกหมุดยึดขึงเพื่อไม่ให้มันพังลงแล้วเทปูนเทกาวแล้วก็เอาโมเสกทองปิดลงไปทุกอย่างก็ใช้เป็นวัสดุที่พิเศษนะครับที่สำหรับใช้กับกลางแดดกลางแจ้งกลางอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยทางโครงการก็จะทอกทุนข้าวถวายให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับแต่วาระที่พระองค์ทรงขอสิริราชสมบัติครบ50ปีในปี2539แต่การก่อสร้างกว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยมันจริงๆก็ประมาณ2544ครับ44เพราะว่าพระองค์ท่านพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุให้กับคณะกรรมการเราก็เตรียมการเอามาบรรจุให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะทูลเกล้าถวายครับเพราะฉะนั้นภาพที่เห็นอยู่ปัจจุบันมีพระบรมสารีริกธาตุมันอยู่ตรงกลางพระอุระของพระพุทธรูปเราเจาะหินตรงนั้นประมาณเมตรคูณเมตรลึกเมตรหนึ่งแล้วเอาโถของพระบรมสารีริกธาตุใส่ไว้แล้วเอาหินปิดไว้อย่างเดิมในวันที่16ธันวาคม2544ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระอิสริยยศในขณะนั้นเสด็จแทนพระองค์รับโครงการนี
2: ้ครับ
3: พระองค์ก็ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ไว้2ต้นครับต้นนี้ท่านปลูกแทนบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับพระองค์ท่านปลูกต้นนู้นด้วยพวงเองเพราะนั้นก็ต้นไม้นี้ก็อายุ23ปี
2: 23
3: ปีครับ
2: ค่ะเป็นต้นศรีมหาโพธิ์คู่กัน2รัชกาล
3: 2รัชกาลครับก็จะขอเรียนว่าพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันนะครับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ตั้งเมื่อครั้งยังเป็นพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงมีพระราชประสงค์และตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่สร้างถวายสมเด็จพระจักรพรรดิเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับผมก็ค่อนข้างจะเกี่ยวพันกับพระองค์ท่านเพราะเป็นราชองครักษ์เวรมาตั้ง10กว่าปีนะครับ12ปีก็ผมเห็นว่างานนี้เป็นงานที่พระองค์ท่านตั้งใจมากๆเสด็จบ่อยมากแล้วก็ทรงแก้ไขอะไรด้วยผู้เองอย่างตั้งใจจริงๆนะครับเพราะนั้นก็จะเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยจะเป็นสถานที่สำคัญสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรีโดยเฉพาะยิ่งพระบรมสารีริกธาตุ

0: ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคณะกรรมการบำบัดจุที่พระอุระซึ่งพวกเราชาวพุทธเราก็เชื่อกันว่าใครได้บูชาพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยก็เหมือนได้เป็นบูชาพระพุทธเจ้าตัวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นความเจริญก้าวหน้าของตัวเองในครอบครัวนะครับเพราะนั้นก็อยากจะถือนี้ว่าสถานที่แห่งนี้ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆอย่างซึ่งท่านที่ใดที่ผ่านไปผ่านมาก็เข้ามาสักการะครับ
1: พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันทร์ไม่เพียงแต่จะเป็นสัญลักษณ์แห่งการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและหนึ่งในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเท่านั้นนะคะแต่ที่นี่ในปัจจุบันยังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรีและเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของเยาวชนคนรุ่นใหม่อีกด้วยค่ะ
2: หลังจากโครงการจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันทร์เสร็จสมบูรณ์และได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติ50ปีแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ทรงรับมูลนิธิพระรัตนตรัยไว้ในพระราชูปถัมภ์ซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ประสิทธิ์เขมังกโรกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่พระพรหมวชิรยานเจ้าอาวาสวัดยานนาวาประธานมูลนิธิพระรัตนตรัยจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมศาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแผ่ธรรมะและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันของชาติเนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2547
3: พระเจริญพรมูลนิธิพระรัตนตรัยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนี้ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องเทิดทูนและเผยแผ่เกียรติคุณของชาติพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความรู้รักสามัคคีระหว่างชนในชาติเพื่อเผยแผ่ธรรมในพระพุทธศาสนาให้แผ่ไปสารไปทั่วประเทศไทยตรอดถึงในนานาประเทศทั่วโลกด้วยเพื่อส่งเสริมในด้านวิชาการการสารศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรการศึกษาสงเคราะห์แก่เยาวชนการสารกุศลต่อประชาชนผู้เจ็บป่วยผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในสังคมตรอดถึงการพัฒนาในด้านคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีงามและเพื่อความร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆด้วยพรมูลที่นี้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่8เมษายนพุทธศักราช2547เพื่อก็ตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ซึ่งในช่วงนั้นในทางพระพุทธศาสนานี่ยังไม่มีสถานีโทรทัศน์เพราะฉะนั้นอาจารย์มีความมุ่งมั่นอยากจะให้มีสื่อเสียงและภาพด้วยเพราะว่าที่แล้วมาเรามีแต่สื่อในการเทศการสอนและการพิมพ์แต่สื่อเสียงวิทยุสถานีโทรทัศน์เนี่ยในทางพระพุทธศาสนาเรายังขาดอยู่ว่ามีความดำริเริ่มมาเนี่ยยาวนานแล้วอาตมาได้เป็นพระรูปแรกที่มีความมุ่งหมายที่อยากจะให้มีสื่อเสียงและก็สื่อภาพออกมาทางเป็นในด้านโทรทัศน์เพราะเราเห็นในนานาอารยประเทศเขามีสื่อทางด้านเสียงหรือหมายถึงวิทยุแล้วก็ในทางภาพโทรทัศน์แล้วก็เลยนำความถวายพระพรโดยพระพิพากษาสมภารเจ้า

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์ก็ทรงเห็นด้วยแล้วก็ทรงให้การสนับสนุนเพราะนั้นมาก็เลยขอให้โครงการนี้อยู่ในพระราชูปถัมภ์ของพระองค์แล้วก็พระองค์ก็เสด็จมาเปิดสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ขึ้นที่วัดยานนาวาดังที่กล่าวแล้วบังเกิดปีดังกล่าวนั้นเป็นปีที่สมเด็จพระพิพัฒน์สมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินาภรณราชชนนีพันปีหลวงปี6รอบพรรษา72พรรษาก็เลยทูลให้ทรงทราบและทรงพระบาทสมเด็จพระเมื่อยังทรงดำรงท่านอนุสรณ์เป็นพระบรมโอรสาธิราชจึงบอกว่าผมก็อยากจะทำอะไรให้เป็นอนุสรณ์ให้ทูลกระหม่อมแม่เหมือนกันเพราะนั้นจึงได้นำความนี้ถวายพระพรแล้วก็มาก็เลยได้ผู้ให้การสนับสนุนมีหลายท่านทั้งในภาคเอกชนทั้งในภาคทางหน่วยราชการด้วยก็มาร่วมมือช่วยกันจัดขึ้นแล้วก็พระองค์ท่านก็เสด็จมาดูมันจะเป็นสถานีโทรทัศน์หรือสถานีวิทยุแห่งแรกที่พระองค์ท่านเสด็จมาเปิดให้เท่าที่ทราบเนี่ยคือมามีมูลนิธิอยู่ในพระราชูปถัมภ์มี2มูลนิธิมูลนิธิพระรัตนตรัยนี่มูลนิธิ1ก็ได้รับการยกเว้นภาษีโดยพระมหากรุณาธิคุณและมูลที่ที่สองคือมูลที่โรงพยาบาล50พรรษาโดยพระราชทานหมายถึงถือว่าอยู่ในพระราชูปถัมภ์เหมือนกันมาทำงานทางด้านนี้ก็เลยไปเกี่ยวข้องไม่เฉพาะในเรื่องการเผยแผ่การสื่อต่างๆนี่เท่านั้นยังครอบคลุมไปถึงในเรื่องของการสาธารณสงเคราะห์ในด้านน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวหรือประชาชนเจ็บป่วยรวมถึงในเรื่องโควิดที่แล้วมาก็เหมือนกันรวมอยู่นี่ด้วยกันพระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่านทำนี่มีเยอะมากมายยิ่งตั้งแต่โน้ตั้งแต่ยังพระองค์ท่านยังดำรงทรงศักดิ์เรื่องท่านเป็นพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนี่ยก็ทรงใส่พระธรรมโน้ตำเยอะหลายอย่างบางอย่างเนี่ยที่เราไม่เข้าใจองค์ท่านปิดทองหลังพระเยอะบางทีเราไม่รู้พระองค์ท่านกล่าวเฉพาะในด้านทางคณะสงฆ์ที่เสริมกับทางฝ่ายราชอาณาจักรนั่นก็คือในด้านคณะสงฆ์นี่ก็คือในด้านการปกครองการศาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแพร่รวมถึงการปฏิบัติธรรมด้วยและการสาธารณูปการหรือการบริหารจัดการทั้งหมดต่างๆในเรื่องทั้งด้านศาสนาและเรื่องการสาธารณสงฆ์สาธารณสงเคราะห์ซึ่งเกี่ยวข้องกันระหว่างการให้การสงเคราะห์ในทุกๆด้านทั้งแก่คณะสงฆ์ด้วยทั้งแก่ประชาชนตลอดถึงชาวโลกด้วยมากมายอาตมาภาพในนามของคณะสงฆ์ไทยทั้งมวลและในฐานะเป็นประธานมูลนิธิพระรัตนตรัยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมสาธิราชสยามกุฎราชกุมารขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในพระพุทธศาสนาพร้อมด้วยพระราชกรณียกิจที่สมเด็จพระพิตรพระสมภารเจ้าทุกพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จบรมพิตรพระสมภารเจ้าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันซึ่งปีนี้พระองค์ทรงเจริญพระชนพรรษา6รอบ72พรรษาได้เวียนมาบรรจบในปีนี้ก็ขออนุภาพคุณพระศรีรัตน์ไตรและพระราชกุศลที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญมาได้รวมกันเป็นตบะเดชะเป็นพระบรมใหญ่เป็นปฏิพรถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระพุทธราชสมภารเจ้าให้เจริญศีลสวัสดิ์วิพัฒนามงคลด้วยชีวิตสวัสดิ์พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลในสิ่งที่มุ่งมั่นปรารถนาขอทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตเป็นชัดชัยมงคลแก่พระสงฆ์นิกรไทยสืบไปชั่วกาลนาน

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมืองสารคดีสื่อสินดินน้ำป่าปี2ชุดแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของชีวิตคนและแม่น้ำโขงผ่านรายการที่นี่บ้านเราตลอดเดือนที่ผ่านมาและนี่คือผลงานเรื่องสุดท้ายจากโครงการสื่อสินที่ผ่านการสร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่วันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับสารคดีเรื่องเด็กโขงโดยทีม1352ฟิล์ม
1: สวัสดีครับผมชื่อปูนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่ม1352ฟิล์มครับที่ทำเรื่องเด็กโขงครับพื้นที่ที่ผมลงอยู่โขงเจียมเรื่องเด็กโขงเป็นเรื่องของเด็กในชุมชนที่ใกล้ๆกับแม่น้ำโขงครับที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่มีเรื่องต่างๆเกี่ยวกับแม่น้ำโขงทั้งเรื่องหาปลาไม่ค่อยได้และพ่อแม่ก็ต้องย้ายออกคือครั้งแรกที่ไปถึงที่นั่นนะครับผมก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยทำไมเด็กในหมู่บ้านเนี้ยหรือแม้กระทั่งเด็กในโรงเรียนเนี้ยส่วนใหญ่อะจะอยู่กับคุณยายคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบวัยรุ่นในหมู่บ้านก็แทบไม่เหลือเลยเหลืออยู่2วัยก็คือวัยเด็กกับวัยแก่ครับ

0: คือระยะเวลาหาปลาจาก3เดือนเป็น2สัปดาห์เนี่ยส่วนเวลาที่เหลือมันก็ไม่มีอะไรทำภาวะเศรษฐกิจก็น้อยลงค่าครองชีพสูงขึ้นต้องรีบโดนทิ้งบ้านทิ้งลูกทิ้งพ่อทิ้งแม่ให้พ่อแม่เลี้ยงลูกแล้วก็ตัวเองก็ไปทำมาหากิน
1: ดูตาแม่เห็นไหมทำไมคิดถึงยายเพราะว่ายายแก่แล้วอยู่กับยายเนาะ
2: มันบอกครับ
3: มันไม่โลก
2: มันบอกนั่นเนาะของมันบ่เห็นพ่อเห็นแม่เกิดขึ้นมาบ่ได้เห็นบ่เห็นแต่ยายก็คิดอยู่กับคันแม่เขาเอาไปก็ถือว่าลูกของเขาก็ไม่ว่า
1: พูดถามว่าคิดถึงหรือว่าคิดฮอดจังได๋ถามว่าได้ก็ว่าว่าได้ก็ได้ที่เลยครับ
4: มันจะย้ายสักวันนึงเขาก็กลับมาหาเราเหมือนเดิมเราตั้งใจเรียน
1: อยากให้พ่อมาแม่อยากให้มาอยากให้มามาทำไมอ
3: ยากให้พ่อหนูว่าไม่อยากให้พ่อกลับมาค่ะกลับมาเรียนค่ะก็ยังสอนอื่นที่เขาเป็นเรื่องดูลูกไม่เคยอยากให้เขามาเรียนเหมือนกัน
2: นี่กินนมกินนมกินนมกินนมน้องกินนม
5: หลาน3เรียนผู้หนึ่งเป็น4ตื่นขึ้นมาทำกับข้าวกับข้าวซื้อมาค่ะพ่อตาหาปลาบ่ได้ก็ซื้อก็ทำแบ่งใส่บาตรแล้วก็แบ่งให้หลานกินยายบ่ได้กินก็หาได้ไม่กินถ้ามันหน่อย
6: เมียก็เดียมร้านแล้ว
7: บ่แต่ฝนตกบ่แต่ฝ่าห้องมันรับโดดนะไฟรับตอนฝนตกฝ่าห้องรับประจํารับเรื่อยๆคุณได้3-4ทุ่มจังมาวันนี้

0: หมอทำไมอยากเป็นหมอ
1: โอ้ขึ้นอยากได้เงิน
0: มาแล้วเอาเงินมาทำอะไร
1: เอาเงินไปให้แม่
2: ใช่
1: อยากเป็นกระเป๋า
3: เป็นตำรวจนักเรียน
1: อยากได้เงิน
0: เอาเงินมาทำอะไร
1: เอาเงินมา
0: ท
1: ำไปให้แม่
4: เป็นนักฟุตบอลครับอยากได้เงิน
5: โตขึ้นหนูอยากเป็นหมอค่ะ

0: ยามเก็บเงินไว้คือพ่อแม่บ่สบายจริงค่ะก็สิได้รักษาพ่อแม่ค่ะ
1: เป็นหยังคืออยากเป็นประมง
2: บ่ผ้าเฮ็ดครับ
1: อยากไปเฮ็ดงานหม่องอื่นบ
2: ่บ่ครับ
1: เป็นหยัง
3: แต่ก่อนก็มันบ่อยากแต่ก่อนนี่ปูมื้อนึงนี่ได้อย่างน้อยก็หาตัว10ตัวมีประมาณถ้าคิดได้ตัว2อาทิตย์ตัวนี่สิครับก็เกลือนนี่แหละน้ํามาแรงนี่ก็
4: ฮะปกติมาเล่นน้ําโขงบ่อยมั้ย
5: บ่อยมาก
4: มาทําอะไรอ่ะ
5: ฮะ
4: มาทําอะไร
5: หอย
4: อะไร
5: หอยคัน
4: หอยคันเอาไปทำอะไรอ่ะ
5: เอาไปเล่น
4: แล้วลุงมาหาปลานี่แต่ละครั้งได้เยอะไหม
5: เยอะ
4: เยอะเท่าไหร่
5: ได้ร้อยตัว
4: ขนาดนั้นเลยเหร
5: อ
4: แล้วทำอะไรช่วยลุงบ้าง
5: ก็ไม่ได้ค่อยทำอะไรก็ถ้าลุงจะมาโขงก็มาพายเรือให้ลุง
4: สนุกไหม
5: สนุก
4: อยู่โขงกับอยู่ที่อื่นอะไรสนุกกัน
5: อยู่โขงสนุก
4: ลุงมาแล้วลุงมาแล้ว
5: รู้แล้ว
3: หันเซรัสมาดีเลยปลา12ตัวหันเซรัสมา
1: บักไม้จากมือเหรอครับ
3: 3 4เดือน
1: โอ้โหแต่12โต
3: ใช่12โต
4: แม่ทำอะไรอยู่กรุงเทพ
5: แม่ทำงาน
6: งานอะไร
5: งานรับจ้าง
7: ของตั้งแต่เด็กก็ค่อนข้างจะดื้อหน่อยซนดื้อซนแต่ก็เชื่อฟังอยู่บางทีก็อยากได้ตุ๊กตาอยากได้ชุดใหม่เงี้ยช่วงจะกลับไปหาเขาช่วงปีใหม่สงกรานต์2ครั้งก็มาทำงานบริษัทนะคะก็มาทำได้8ปีละในโรงงานก็เหนื่อยเบื่อด้วยที่นี่มันแข่งขันเยอะออกจากบ้านก็ใช้ตังค์แล้วถ้าไม่มีตังค์ก็อยู่ไม่ได้แล้วก็อยากไปใช้ชีวิตแบบไอ้นี่นะอยู่แบบธรรมชาติ
8: ยุ่งหมดเลยไปเที่ยงเอา
9: ไปเที่ยงไปมาไป
10: ก็ใช้ทั้งสองพอเห็นอยู่สองอันพอเที่ยงหน่อย

0: Lang thang này. ลองคนเดียว
1: ครับ
2: อังปอไก่เ
0: ฮียเฮียโก
2: ้ที่กระดูกนะ

0: คุณลองคิดดูดีๆนะว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรเราไม่ต้องไปอยากได้อย่างมีอยู่เลยตลอดทุกวันเนี้ย
1: ยิ่งทำงานยิ่งแย่นะเดือนหนึ่งก็พอแต่ได้ใช้เดือนชนเดือนไม่มีเงินเก็บเลยน้องทางบ้านน้องก็ไม่ค่อยได้ส่งนะไม่ได้ส่งส่วนใหญ่ก็พี่ก็ติดงวดรถเนี่ยงวดรถก็หมื่นกว่าแล้วจริงๆแล้วพี่ภาระหนี้สินเยอะพี่ทำงานไปก็ไม่รู้จุดหมาย

ว่าลูกตั้งใจเรียนนะแม่รักหนูนะดูแลน้องทำดูแลน้องแล้วก็ช่วยยายทำงานบ้านเก็บกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านนะลูกนะตั้งใจเรียนสอบให้ได้ที่หนึ่งเดี๋ยวแม่จะส่งเรียนสูงหนูอยากเป็นอะไรก็เลือกเอาแม่รักหนูมากนะคิดถึงเดี๋ยวอีก 3-4 ปีแม่ก็กลับไปหาแล้ว

0: นี
1: ่รักแม่มากที่สุดในโลกอยากให้แม่

นุกจะสอบให้ได้ที่หนึ่งแม่ต้องกลับมาหาหนูแม่ต้องมาหาหนู

ถ้าแม่ไม่กลับมาหาหนูหนูโกรธแม่

0: หนูรักแม่มากที่สุดในโลกเสร็จแล้วโอเคบ๊ายบายจุ๊บ
1: หลังจากทำสารคดีเนี้ยจากแต่ก่อนที่เรารู้จักแค่แม่น้ำโขงก็คือแม่น้ำที่ยาวกี่ประเทศก็ว่าไปแต่พอเราลงลึกรายละเอียดแล้วเรารู้สึกว่าแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้คำว่าแม่เพราะว่ามันให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันให้ที่อยู่ของสัตว์มันให้ความอุดมสมบูรณ์แล้วมันให้วิถีชีวิตก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละเราต้องช่วยกันรักษานะเพราะว่าถ้าไม่มีมันอยู่คือก็อย่างที่บอกครับแม่น้ำโขงมันมีทองด้วยนะมันเป็นเหมือนสวรรค์เลยนะแต่มันกำลังจะหายแล้วเราอยากให้ทุกคนหวงแหนกันไว้ครับผมสุดท้ายคือจริงๆก็ยังมีความหวังว่ามันจะต้องแบบว่าอยู่แล้วอยากให้อยู่ไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วมันก็ลำบากอยู่มันก็มีไฟฟ้ามากขึ้นจะเห็นจากเรื่องนะครับว่าในตัวเรื่องอ่ะบ้านหมู่บ้านเนี้ยที่ใส่ไว้ตอนนั้นมันอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าประมาณแบบ 5-6 กิโลหรือ7กิโลนี่แหละครับแต่ทุกครั้งที่ฝนตกหมู่บ้านนี้ไฟจะดับตลอดก็เลยเอาเป็นว่าก็ขอให้มันอยู่ได้นานๆนะครับผมก็ทำให้ดีที่สุดขอให้ทุกคนดูแลรักษามันให้มันอยู่นาน

ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่26ร่าเริงรื่นเริงคึกคักคลึกครื้นกระฉับกระเฉงมีพลังเป็นปัจจัยของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

0: ทำไมคุณตาอารมณ์ดีจังคะ
1: ฟังเพลงไปพูดไปน่าสนุกจังเลยครับ
0: นั่นสิคะว่าแต่เพลงอะไรคะเนี่ยเพราะจัง
2: อ๋อเพราะใช่ไหมล่ะเนี่ยเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ชื่อเพลงยิ้มสู
1: ้ยิ้มสู้งั้นเหรอครับเนื้อเพลงมีความหมายยังไงครับคุณตา

0: การเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังก่อนเข้าเรียนและทุกๆเช้าวันศุกร์ก็จะมีการออกกำลังกายตามเสียงเพลงไปด้วยกันทั้งโรงเรียนเพื่อความแข็งแรงของร่างกายและพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดทั้งวันดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่านั่นเพราะจิตเป็นเรื่องสำคัญต้องมีอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลามองเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องสนุกจึงจะสามารถทำงานได้สำเร็จรวดเร็วและมีประสิทธิภาพคนรอบข้างก็พลอยมีความสุขไม่เครียด
1: เป็นสุขเห็นด้วยเลยค่ะวันไหนอารมณ์ดีทำอะไรก็ดีไปหมดจริง
0: ๆงั้นพวกเรามาอารมณ์ดีกันทุกวันเลยนะคนรอบข้างจะได้มีความสุข
2: ได้เลยค่ะตา

0: บทบาทเข้ามาถนัดการทำงานกับกลุ่มที่เป็นแกนนำจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนำส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได
1: ้มาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็เธอทำเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆตอนนี้เขาก็มาทำต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทำงานเครือข่ายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วเนี่ยคุณอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่างสังคมมันก็เปลี่ยนไปอะรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำอะไรเพื่อคนอื่นบางทีคิดถึงคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทำมันจะทำให้ความคิดนั้นอะมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทำงานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเป็นสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทำงานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่ไหมทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขที่จริงกันมาว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทำดีเนี่ยไปทำดีร่วมกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทำงานแบบนี้โดดเดี่ยวเนี่ยเมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่หรืองานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทำแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทำได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนทำดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะและเพื่อนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทำดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือมีท่าทีของทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทำโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สำคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทำเพื่อคนอื่นเลยบางครั้งเราลืมไปไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าและทำให้คนอื่นมีความสุขได้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้ในชุมชนใกล้ๆเราเขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมมาว่าเราก็น่าจะใกล้ความเป็นจิตอาสามากขึ้น

ชุมชนต้นกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีแห่งใหม่ทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาชาวกรุงเทพมหานครในยามนั้นมีความหลากหลายทั้งชาวบางกอกชาวกรุงธนบุรีที่อยู่อาศัยมาแต่เดิมชาวกรุงเก่าที่อพยพโยกย้ายกลับมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนณเมืองหลวงแห่งใหม่นี้รวมทั้งผู้ที่มาช่วยสร้างพระนครและผู้ที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารจากเพื่อนบ้านใกล้เคียงถิ่นฐานบ้านเรือนของชาวกรุงเทพแต่เมื่อแรกสร้างพระนครจึงมีทั้งย่านชาวไทยพื้นถิ่นและย่านชนต่างภาษาที่อพยพเข้ามาร่วมอยู่อาศัยโดยมีชื่อเรียกตามลักษณะของการทำมาหากินตามกลุ่มชาติพันธุ์และตามบ้านเมืองที่เคยอยู่อาศัยกันมาแต่ก่อนเช่นทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ชุมชนชาวจีนของพระยาราชาเศรษฐีอยู่ที่สวนตั้งแต่คลองวัดสามปลื้มจนถึงคลองวัดสำเพ็งทรงโปรดให้ชาวเขมรเข้ารีดไปอยู่กับพวกเชื้อสายโปรตุเกสที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายแคทอลิกเหนือวัดสมอรายหรือวัดราชาธิวาสและเรียกชื่อบ้านว่าบ้านเขมรใกล้ๆกันนั้นเป็นชุมชนชาวยวนเข้ารีดเรียกว่าบ้านยวนอีกกลุ่มหนึ่งคือชาวลาวซึ่งได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ในหลายท้องที่เรียกว่าบ้านเหล่าเช่นบ้านลาวย่านบางไส้ไก่ย่านบางขุนพรหมย่านบางยี่ขันและบ้านช่างหล่อหลังวัดระฆังยังมีกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแห่งสยามประเทศคือชาวมอญหรือชาวรามันทรงโปรดให้มาอยู่รวมกันยังมีความสุขที่สามโคกปทุมธานีปากเกร็ดนนทบุรีและโปรดให้ประกอบอาชีพทำอิฐปั้นหม้อทำไร่ทำนาตามความถนัดที่มีมาแต่ดั้งเดิมสำหรับคลองบางกอกใหญ่ทั้งสองฝากเป็นย่านที่อยู่ของชาวมุสลิมที่มีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาทรงโปรดพระราชทานที่ดินสำหรับตั้งมัสยิดกุดีหลวงนอกจากนี้ยังมีชุมชนเรียกชื่อถิ่นย่านที่อยู่ตามการประกอบอาชีพและแหล่งการค้าเช่นบ้านพานถมทำเครื่องถมอยู่บริเวณหลังวัดปรินายกย่านตีทองตีทองคำเปลวเดิมเรียกว่าบ้านช่างทองตั้งอยู่ตั้งแต่ถนนตีทองถึงสี่แยกคอกวัวบ้านดอกไม้หลังวัดสะเกดทำดอกไม้ไฟหรือดอกไม้เพลิงบ้านบาททำบาทเหล็กด้วยวิธีดั้งเดิมคือการขึ้นรูปด้วยมือเชื่อว่ามีมาตั้งแต่แรกสร้างกรุงเทพมหานครและบ้านครัวที่มีความชำนาญในการทอผ้ากรุงเทพมหานครเมืองแห่งความสันติสุขร่วมกันได้ผ่านช่วงเวลาแห่งการสร้างบ้านแปลงเมืองมานานกว่า200ปีโดยมีทั้งชุมชนพื้นถิ่นและต่างชาติต่างภาษามาอยู่ร่วมกันและก่อร่างสร้างเมืองให้เจริญก้าวหน้าตามยุคสมัยเป็นมหานครแห่งความสุขและความปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณพระเมตตาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระราชบิดาแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

ราพิชัยสงครามและปืนใหญ่พลาวุธป้องกันพระนครในปีพุทธศักราช2325ซึ่งเป็นปีแรกที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงครองสิริราชสมบัติเป็นพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระองค์ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาตำราพิชัยสงครามของข้าศึกและชำระตำราพิชัยสงครามที่ชำรุดสูญหายและชุบขึ้นใหม่คือเขียนด้วยภาพและอักษรเป็นต้นฉบับที่สมบูรณ์ครบถ้วนตามราชประเพณีตำราพิชัยสงครามที่ชุบขึ้นใหม่นี้บานผนแกชุบด้วยเส้นสีเหลืองส่วนที่เป็นเนื้อหาเขียนด้วยเส้นสีทองใช้เส้นหอระดานตีเป็นช่องเขียนอักษรด้วยเส้นทองและมีภาพประกอบเขียนสีน้ำยาแบบภาพจิตรกรรมอย่างสวยงามเป็นตำราพิชัยสงครามที่มีองค์ประกอบครบถ้วนทั้งการตั้งทัพการเคลื่อนทัพการจู่โจมฆ่าศึกทั้งสรรพความรู้ที่ผู้เป็นแม่ทัพต้องรู้อย่างรอบด้านฤกษ์พิชัยสงครามกลศึก21ประการและการเลือกชัยภูมิที่ตั้งทัพเป็นต้นตำราพิชัยสงครามจึงมีความสำคัญยิ่งสำหรับพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพและหลักชัยของประเทศสิ่งสำคัญที่ทรงโปรดให้สร้างไว้คู่กับตำราพิชัยสงครามคือปืนใหญ่ซึ่งเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีพลานุภาพให้อริราชศัตรูได้เกรงขามในเบื้องต้นและการสู้รบกับข้าศึกด้วยกลยุทธ์ต่างๆปืนใหญ่ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นไว้ประจำกองทัพสำหรับป้องกันพระนครในครั้งนั้นมีบันทึกอยู่ในพระราชพงศาวดารว่าทรงโปรดให้เกณฑ์ทองเหลืองทองแดงจากข้าราชการตามเบี้ยหวัดที่ได้รับสถานที่หล่อปืนคือบริเวณหน้าโรงละครริมประตูวิเศษชัยศรีซึ่งทรงโปรดให้มีโขนละครกลางแปลงเล่นฉลองเป็นมงคลฤกษ์ก่อนการหล่อปืนปืนใหญ่กระบอกแรกพระราชทานชื่อว่านารายสังหารคู่กับปืนพญาตานีที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลนำมาถวายต่อมาทรงโปรดเกล้าให้หล่อปืนใหญ่เพิ่มขึ้นอีก6กระบอกพระราชทานชื่อคล้องจองกันว่ามารประไลไหวอรนพพิรุณแสนหาพริกพระสุธาหงายพระส่วนปราบจักรวาลและพระการผลาญโลกปืนใหญ่ที่หล่อขึ้นใหม่ทั้ง7กระบอกนี้เป็นปืนขนาดใหญ่ที่นอกจากจะมีสัดส่วนและอำนาจการยิงตามมาตรฐานแล้วยังมีการตกแต่งด้วยลวดลายที่มีลักษณะประจำชาติที่สวยงามเป็นพิเศษเช่นปืนมารประไลปืนไหวอรนกที่ปากกระบอกปืนผูกเป็นลายกระจังและลายประจำยามที่คอปืนเป็นลายกระจังปฏิญาณที่สง่างามแปลกตาคือการผูกลวดลายรูปภาพบุคคลภาพกระบี่ภาพครุฑและภาพหงส์อยู่ในลวดลายกระหนกอย่างกลมกลืนและโปรดให้ทำโรงไว้เป็นคู่เพื่อรักษาประตูวิเศษชัยศรีทั้งตำราพิชัยสงครามและปืนใหญ่ที่สง่างามน่าเกรงขามทั้ง7กระบอกได้เป็นส่วนหนึ่งในการป้องปรามและสร้างความมั่นคงอยู่คู่พระนครตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์มานานกว่า200ปี

ระราชปณิธานการป้องกันพระราชอาณาเขตสมเด็จพระวรราชเจ้ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถวังหน้าในรัชกาลที่1ได้สะท้อนความในพระราชหฤทัยที่ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นกรุงศรีอยุธยาถูกทำลายย่อยยับเมื่อพุทธศักราช2310ในเพลงยาวนิราศความตอนหนึ่งว่าเป็นคันขอบชอบกลถึงเพียงนี้มาเสียศูนย์ภัยรีอนาถาผู้ใดใครเห็นจะไม่นำพาอยุธยาอาภัพลับไปเห็นจะสิ้นอายุพระนครให้อาวรณ์ผู้รักษาหามีไม่เป็นป่าหญ้ารกดังพงไพรแต่จะสาบสูญไปทุกที่ว่าคิดมาก็เป็นหน้าอนิจจังด้วยกรุงเป็นที่ตั้งพระศาสนาทั้งอารามเจดีย์ที่บูชาปฏิมาฉลององค์พระทรงญาณก็ทำลายยับยุ่ยเป็นผุยผงเหมือนพระองค์เสด็จดับสังขารยังไม่สิ้นศาสนามาอรทานทั้งเจดีย์วิหารก็สูญไปเสียดายพระนิเวศปุรีวังพระที่นั่งทั้งสามงามสวยตั้งเรียบระเบียบชั้นเป็นหลั่นไปอำไพวิจิตรรจนาด้วยเหตุฉะนี้เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างกรุงเทพมหานครเป็นราชธานีแห่งใหม่แล้วจึงทรงตั้งมั่นพระราชหฤทัยอย่างเต็มเปี่ยมที่จะป้องกันรักษาพระนครไว้โดยสุดพระกำลังให้มั่นคงสถาพรสืบไปข่าวศึกที่มีมาถึงพระนครในปีพุทธศักราช2328จึงเป็นเสมือนสิ่งทดสอบความหาญกล้าและปรีชาสามารถในการศึกของแม่ทัพนายกองถึงความพร้อมเพรียงที่จะรักษาราชธานีแห่งนี้ไว้ให้ได้อย่างมั่นคงจากพระราชพงศาวดารเรื่องไทยรบพม่าในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงบันทึกสงครามเก้าทัพไว้ว่าเป็นสงครามครั้งแรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เหตุที่เรียกว่าศึกเก้าทัพเพราะข้าศึกยกกองทัพขนาดใหญ่เข้ามา5เส้นทางรวม9ทัพแต่ด้วยพระปรีชาสามารถที่ทรงผ่านการทำศึกสงครามครั้งใหญ่มาแล้วหลายครั้งจึงได้ทรงจัดกองทัพด้วยพระปรีชาชาญโดยแบ่งเป็นฝ่ายขัตตาทัพฝ่ายรักษาทางลำเลียงกองทัพใหญ่ที่จะต่อสู้ระหว่างแม่ทัพกับแม่ทัพฝ่ายกองหนุนที่ตั้งอยู่ในพระนครซึ่งพร้อมจะยกไปช่วยด้านที่มีศึกหนักอย่างทันท่วงทีศึกเก้าทัพครั้งนั้นพระองค์ทรงใช้กลยุทธ์ที่เหนือกว่าจนสามารถใช้กำลังพลที่น้อยกว่าสู้กับทัพใหญ่ได้อย่างชาญฉลาดจนข้าศึกปราชัยถอยทัพไปในที่สุดชัยชนะในครั้งนี้เป็นที่กล่าวขวัญไปทุกทิศทุกทางทำให้คนไทยสิ้นความวิตกหวาดหวั่นเกิดความมั่นใจในพระปรีชาสามารถว่านับแต่นี้จะรักษาบ้านเมืองไว้ให้มั่นคงสืบไปความเชื่อมั่นเช่นนี้ได้ปรากฏให้เห็นในการทำศึกครั้งต่อมาเช่นรบพม่าที่ท่าดินแดงพุทธศักราช2329ตีเมืองทวายพุทธศักราช2330ตีเมืองพม่าพุทธศักราช2336พม่าตีเมืองเชียงใหม่พุทธศักราช2340และขับไล่พม่าจากล้านนาไทยในพุทธศักราช2345การทำศึกสงครามป้องกันรักษาพระราชอาณาเขตด้วยความวิริยะอุตสาหะด้วยพระอัจฉริยภาพตลอดรัชสมัยส่งสะท้อนความตั้งมั่นเด็ดเดี่ยวในพระราชหฤทัยในการปกครองบ้านเมืองดังพระราชนิพนธ์กลอนเพลงยาวนิราศรบพม่าที่ท่าดินแดงตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระศาสนาป้องกันขอบขันทศีมาจากรัก

สัมพันธไมตรีกับเพื่อนบ้านพระปรีชาชาญในพระองค์นับตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์บ้านเมืองโดยรอบพระราชอาณาเขตได้กลับมาผูกสัมพันธไมตรีดังเช่นเคยมีต่อกันมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาโดยในยามนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงรับอุปถัมภ์ทุกหมู่ทุกเหล่าด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระเมตตาธิคุณดังเช่นทรงโปรดให้สร้างวังพระราชทานแก่นักพระองค์เองและพระญาติวงศ์ในปีพุทธศักราช2325บริเวณริมคลองรอบกรุงซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่าวังเจ้าเขมรนักพระองค์เองเป็นพระโอรสสมเด็จพระนารายณ์ราชาแห่งกัมพูชาเมื่อเสด็จเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานครนั้นทรงมีพระชนมพรรษาเพียง11พรรษาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระราชทานความเมตตาทรงเลี้ยงดูอย่างพระโอรสบุญธรรมเมื่อนักพระองค์เองมีพระชนสาครบอุปสมบทก็ทรงโปรดให้ผนวดพร้อมกับพระเจ้าลูกยาเธอและพระเจ้าหลานเธอณวัดพระศรีรัตนศาสดารามหลังจากลาสิกขาแล้วทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จกลับไปครองกรุงกัมพูชาพระราชทานพระนามตามพระชาติวงศ์เดิมว่าสมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดีกรุงกัมพูชาและกรุงรัตนโกสินทร์จึงมีสัมพันธไมตรีต่อกันตั้งแต่นั้นมาพระเมตตาที่คุณในพระองค์ที่เห็นได้ชัดอีกประการหนึ่งคือได้ทรงพระราชทานสถานที่พำนักให้แก่องค์เชียงสือเจ้าอนัมปกในบริเวณที่เป็นสถานทูตโปรตุเกสในปัจจุบันเจ้าองค์เชียงสือเจ้าอนัมปกนี้ภายหลังได้ครองแผ่นดินยวนมีพระนามว่าพระเจ้ากรุงเวียดนามยาลองซึ่งพระองค์ได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแห่งสยามประเทศตั้งแต่สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีและได้กลับไปตั้งตัวเป็นเจ้าเมืองไส้ง่นแต่เกิดกบฏในบ้านเมืองจึงกลับเข้ามาสวามิภักดิ์อีกครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงโปรดให้กองทัพพระนครไปกับองค์เชียงสือเพื่อกอบกู้บ้านเมืองหลายครั้งภายหลังองค์เชียงสือได้มีหนังสือมากราบบังคมทูลแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทูลถวายต้นไม้เงินต้นไม้ทองและเครื่องราชบรรณาการที่พระราชทานความช่วยเหลือในการทำศึกปราบกบฏจนสำเร็จราบคาบเมื่อครั้งองค์เชียงสือเข้ามาเฝ้าและได้รับพระมหากรุณาอย่างยิ่งน่าจะเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์คือองค์เชียงสือได้คิดศิลปะการแสดงและฝึกหัดซ้อมถวายเป็นมหรสพของหลวงอาทิการละเล่นผาดโผนยวนหกการเล่นสิงโตล่อแก้วสำหรับเล่นในเวลากลางวันการเล่นสิงโตคาบแก้วสำหรับเล่นในเวลากลางคืนนาฏศิลป์ยวนรำกระถางที่ผู้คนยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ได้ชมในงานสมโภชสำคัญของบ้านเมืองมหรสพของหลวงจากองค์เชียงสือจึงเปรียบเสมือนอนุสรณ์แห่งสัมพันธไมตรีระหว่างราชสำนักเวียดนามและราชสำนักสยามสืบต่อมา

สัมพันธภาพกับมหาอำนาจจีนและโปรตุเกสพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชวิเทศโสบายในการเจริญพระราชไมตรีกับนานาอารยประเทศการส่งคณะราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับเมืองจีนนับแต่แรกสถาปนาราชธานีใหม่จึงเป็นพระบรมราโชบายที่ทรงมุ่งสืบทอดการค้าขายและสัมพันธไมตรีระหว่างไทยและจีนซึ่งจะส่งผลต่อการค้าขายทางสำเภาทั้งของราษฎรและของหลวงที่ได้นำความมั่งคั่งมาสู่พระมหานครในภาวะของการสร้างบ้านแปลงเมืองพระจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งประเทศจีนทรงตอบรับพระราชไมตรีอย่างเป็นทางการในพุทธศักราช2329ความสำเร็จในการรักษาสัมพันธไมตรีในครั้งนั้นเป็นผลให้ธุรกิจการค้าเฟื่องฟูสำเภาของทั้งสองฝ่ายต่างบรรทุกสินค้าที่แต่ละฝ่ายต้องการเช่นสำเภาของไทยบรรทุกไม้สักคุณภาพดีส่งออกไปเมืองจีนเป็นจำนวนมากเพื่อนำไปต่อเรือในเที่ยวกลับนั้นจะมีสินค้าเครื่องถ้วยชามจีนเครื่องเรือนและผ้าแพรพันชั้นดีมีหลักฐานจีนได้ระบุว่ามีชาวจีนอพยพโดยสารเข้ามาเป็นจำนวนมากชาวจีนพ้นทะเลเหล่านี้ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานทำมาหากินตามความถนัดที่มีมาแต่ดั้งเดิมด้วยความภาคเพียรอุตสาหะท่านก็ได้เข้าถวายตัวรับราชการพระองค์ทรงโปรดเกล้าให้อยู่ในกำกับของกรมท่าซ้ายมีตำแหน่งเป็นพระยาโชดึกราชเศรษฐีเช่นที่เคยมีมาแต่ครั้งกรุงเก่าโดยหลักฐานฝ่ายจีนบันทึกไว้ว่าในช่วง27ปีแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์ทรงส่งคณะราชทูตไปประเทศจีนรวม22ชุดการสัมพันธไมตรีกับราชสำนักจีนซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจมาแต่โบราณนับเป็นความสำเร็จในการดำเนินพระราชวิเทศโสบายด้านการต่างประเทศดังปรากฏในโครงสรรเสริญพระเกียรติพระนิพนธ์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงบดินทรไพศาลโสพลความตอนหนึ่งว่าสำเภาจีนจอดซ้องสุดสายเนตรนาศีสะแดงเขียวหลายเหล่าไซสินค้าย่อมแพร่พรายไหมโหมดมากแห่เตียงตั้งเก้าอี้ไม้ฉากม้วนมีขายในปีพุทธศักราช2329โปรตุเกสเป็นชาติตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาติดต่อค้าขายกับไทยแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาได้เชิญพระราชสารเข้ามาถวายด้วยเช่นกันทรงโปรดให้จัดการรับรองตามธรรมเนียมทางการทูตไทยทั้งการแห่พระราชสารและการเสด็จออกรับแขกเมืองดังปรากฏในโครงสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งบันทึกเหตุการณ์ในครั้งนั้นเอาไว้ว่ากำปั่นปิตุเกตทั้งลันดาคุมสิ่งสินค้ามาไม่น้อยเรือแบกบนปังกลาเกาะหมากนำเพชรนินนับร้อยช่างเข้ามาถวายนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้แห่งพระบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงนำพาเกียรติภูมิแห่งสยามประเทศให้ปรากฏต่อนานาอารยประเทศอย่างสง่างาม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

การศึกษาในโลกยุคใหม่รูปแบบการเรียนการสอนเรียกได้ว่าเปิดกว้างมากขึ้นค่ะเด็กๆไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ผ่านตำราหรือเรียนในห้องเรียนเท่านั้นแต่สามารถเรียนรู้แบบบูรณาการได้หลากหลายรูปแบบเพื่อให้เด็กรู้สึกมีความสุขและสนุกไปกับการเรียนปัจจุบันนะคะหนึ่งในแนวทางการศึกษาที่เป็นที่นิยมก็คือการให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริงหรือที่เรียกกันว่า learning by doing ก็คือแนวทางที่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ลงมือทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองผ่านการทำกิจกรรมการลงมือปฏิบัติจริงในสภาพแวดล้อมจริงได้ฝึกคิดฝึกปฏิบัติฝึกทักษะไปจนถึงค้นคว้าในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือถนัดด้วยตนเองซึ่งก็จะทำให้เด็กนะคะเกิดความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้นค่ะรวมถึงแนวทางที่เรียกกันว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ย่อมาจาก Professional Learning Community คือการที่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้รวมกันแบ่งปันแนวคิดเพื่อพัฒนาแนวทางการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนบรรลุศักยภาพสูงสุดของตัวเองได้โดยมีความเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนนะคะมีศักยภาพและสามารถพัฒนาได้เป็นการทำงานแบบทีมที่จะเติมเต็มพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพค่ะตลอดจนมีการสร้างเครือข่ายของสถานศึกษาเครือข่ายเพื่อนครูในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้นะคะจากรองศาสตราจารย์ดร.ประวิตรเอราวัณเลขาธิการสภาการศึกษาและดร.รัตนาแซ่เล้าผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549กันค่ะ

ค่ะตอนนี้นะคะความฝันอันสูงสุดสามัคคีคือพลังเพราะว่าดิฉันมั่นใจว่าความสามัคคีคือกุญแจสำคัญไปสู่ความสำเร็จของประเทศชาตินะคะกระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงที่ใหญ่มีบุคลากรมากกว่า 20,000 คนมีข้าราชการครูมากกว่า 800,000 คนมีโรงเรียนมากกว่า 36,000 โรงเรียนทั่วประเทศการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติเนี่ยมันมีเลเยอร์มีระยะต่างๆมากมายจากบนสู่ล่างหรือว่าเราจะเป็นแนวราบจากโนดต่างๆให้ไปสู่โนดต่างๆนะคะการที่เราจะพัฒนาการศึกษาให้ไปสู่จุดมุ่งหมายหรือจุดที่เราตั้งใจไว้เนี่ยเราต้องมีการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพนะคะมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมีการตั้งเป้าร่วมกันนะคะมีการขับเคลื่อนไปในทางทิศทางเดียวกันมีการทำงานเป็นทีมและที่สำคัญสุดคือมีการมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นความสามัคคีนี่แหละค่ะคือจุดสำคัญที่จะผลักดันให้เราไปถึงจุดที่เราตั้งเป้าไว้การทำงานเป็นทีมเนี่ยมีผลมากๆเลยค่ะสำหรับการพัฒนาประเทศเพราะว่าถ้าเราทำงานเป็นทีมเนี่ยเราก็สามารถผลักดันอย่างภาษาอังกฤษที่บอกว่าผลักดันภูเขาเคลื่อนภูเขาไปด้วยกันนะคะเราก็จะเห็นได้จากกิจกรรมที่เราลงพื้นที่กับรายการหนึ่งในพระราชดำริว่าไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนวัดห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์อำเภอลี้จังหวัดลำพูนโรงเรียนบ้านกำพีเหล่ากาเจริญศิลป์อำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามนะคะหรือว่าโรงเรียนต่างๆในจังหวัดระยองที่เราเรียกว่าระยองโมเดลเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าความสามัคคีเนี่ยคือพลังสำคัญในการเคลื่อนโรงเรียนระยองเนี่ยเราไป4โรงเรียนค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดถนนกระเพราโรงเรียนวิบูลวิทยาโรงเรียนวังจันทร์วิทยาและโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมจังหวัดระยองในระยองเนี่ยมีหลากหลายโรงเรียนค่ะแต่ว่าในโรงเรียนของระยองเนี่ยใช้ทรัพยากรร่วมกันและมีข้อพิเศษคือมีคุณธงชัยมั่นคงผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมอบจ.จังหวัดระยองเป็นคนขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดระยองที่ระดมทุนระดมทรัพย์ระดมไอเดียระดมนโยบายดีๆให้สู่ระยองและคนของระยองเนี่ยเราเห็นได้เลยค่ะว่าช่วยเหลือกันและกันคือเป็นพี่เป็นน้องกันเพราะฉะนั้นความสำเร็จของระยองในการเป็นพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยเลยเด่นชัดกว่าทุกจังหวัดที่เราไปลงพื้นที่มาระยองโมเดลเนี่ยค่ะเป็นแรงสะท้อนให้เราเห็นว่าสามัคคีคือพลังคืออะไรคือการที่เราทำงานร่วมกันจับมือกัน

ื่องการทำงานเป็นทีมก็อย่างที่ทราบว่ามันเป็นเหมือนตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแต่ละองค์กรในการที่จะทำให้บรรลุภารกิจนะครับโรงเรียนเองจริงๆพูดถึงโรงเรียนก็เป็นองค์กรอย่างหนึ่งนะครับซึ่งโรงเรียนนี้ก็ประกอบไปด้วยผู้บริหารแล้วก็คุณครูแล้วก็บุคลากรที่มาทำงานร่วมกันเพื่อที่จะให้บริการก็คือการจัดการเรียนการสอนที่ดีที่สุดกับผู้ที่มารับบริการก็คือตัวนักเรียนนะครับแล้วก็ตัวผู้ปกครองทีนี้หัวใจสำคัญของการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนเนี่ยถ้าในส่วนตัวผมนะครับมันจะมีความสำคัญยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่ามันคือการระดมพลังในลักษณะการทำงานที่ไม่ใช่แค่การลงแรงธรรมดาแต่มันเป็นการผสานเอาองค์ความรู้และก็ความคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้กับเด็กนะครับเพราะนั้นถ้าธรรมชาติของการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนเนี่ยมันจึงสะท้อนมาในมุมของเขาบางถ้าศัพท์ในปัจจุบันเขาก็จะเรียกว่าเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือเป็น professional learning communityคำว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือที่พูดกันได้ยินโดยทั่วไปที่เรียกว่า PLC เนี่ยมันคือตัวสะท้อนของการทำงานเป็นทีมของเรียนถ้าโรงเรียนใดมีกระบวนการทำงานเป็นทีมที่โดดเด่นเนี่ยมันจะสะท้อนออกมาจากตัว PLC ตรงนี้นะครับคือครูก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนหาวิธีการที่จะแก้ปัญหาให้กับเด็กนะครับซึ่งตรงนี้คือหัวใจสำคัญของคำว่าการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนบริบทสังคมไทยเนี่ยมันยังมีความแตกต่างเหลื่อมล้ำกันอยู่นะครับโรงเรียนเองก็ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีความหลากหลายแตกต่างนะครับบางโรงเรียนอาจจะมีขนาดที่ต่างกันนะครับเช่นโรงเรียนขนาดใหญ่มีบุคลากรทำงานอยู่ค่อนข้างมากการที่จะร่วมมือกันทำงานหรือว่าการที่จะทำอะไรที่เป็นภารกิจสำคัญสำเร็จมันก็จะง่ายกว่าขณะเดียวกันบางโรงเรียนซึ่งเด็กไม่เยอะครูก็ไม่ได้มากนักนี่นะครับการเชื่อมประสานกับชุมชนอะไรก็ค่อนข้างที่จะมีเรียกว่ามีอุปสรรคอยู่ค่อนข้างมากเช่นไปอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากลำบากอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นคำว่าการทำงานเป็นทีมในพื้นที่แต่ละพื้นที่มันจึงต่างกันเยอะยกตัวอย่างโรงเรียนในเมืองเนี่ยนอกเหนือจากการทำงานเป็นทีมในระหว่างครูในโรงเรียนแล้วเนี่ยก็ยังต้องมีการทำงานเป็นทีมกับกรรมการสถานศึกษาหรือตัวแทนผู้ปกครองด้วยใช่ไหมครับที่จะเข้ามาร่วมเรียกว่าระดมพลังกันในการทำงานแต่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนข้างนอกโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ยากลำบากทุรกันดารหนักไกลเนี่ยการที่จะทำให้ทุกคนเข้ามาระดมพลังการทำงานร่วมกันเนี่ยมันก็มีอุปสรรคที่ยากไปอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในถ้าถามผมว่าอะไรคือปัญหาสำคัญมากตอนนี้ก็คือเรื่องความเหลื่อมล้ำนะครับเรื่องความเหลื่อมล้ำระหว่างตั้งแต่เรื่องระบบเศรษฐกิจของผู้ปกครองของชุมชนที่เป็นที่ตั้งของเรียนนะครับการที่จะระดมทรัพยากรเข้ามาก็ค่อนข้างยากขณะเดียวกันการจัดสรรงบประมาณจากส่วนของภาครัฐลงไปเองก็ต้องยอมรับว่าเรามีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณและวิธีการจัดสรรที่มันไม่สามารถที่จะทำให้คุณภาพของเรียนเนี่ยมันเท่าเทียมกันได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือโจทย์สำคัญเลยซึ่งถามว่ามันจะไม่มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของทีมงานอะไรบ้างก็จะเป็นเรื่องของการที่ถ้าชุมชนใดนะครับหรือโรงเรียนใดเนี่ยมีศักยภาพการทำงานที่ดีนะครับเน้นการทำงานเป็นทีมแล้วก็ชุมชนเข้ามาช่วยมากขึ้นเนี่ยโอเคโอกาสมันก็จะดีขึ้นแล้วก็โรงเรียนก็จะรับการพัฒนามากขึ้นสำคัญมากเลยครับเพราะว่าโลกยุคปัจจุบันมันเป็นยุคแห่งเขาเรียกว่าโลกของการที่จัดการศึกษาให้เด็กมีสมรรถนะหรือมี competency คือโลกปัจจุบันไม่ได้แข่งที่ว่าเด็กรู้อะไรมากแต่มันแข่งกันที่ว่าเด็กทำอะไรเป็นคำว่าเด็กทำอะไรเป็นหมายความว่าการเรียนหรือการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไปให้ความรู้เด็กเท่านั้นมันต้องให้เด็กฝึกปฏิบัติหรือลงสู่ประสบการณ์จริงที่จะทำให้เขามีความพร้อมหรือทำงานในสถานการณ์เผชิญสิ่งที่เป็นความท้าทายใหม่ๆได้นั่นก็คือต้องทำเป็นต้องคิดเป็นแล้วก็บริหารจัดการเรื่องพวกนั้นเป็นเพราะนั้นการที่จะทำเป็นนี่แหละคือหัวใจสำคัญที่โรงเรียนสามารถที่จะไปเติมหรือไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะให้เด็กเกิดทักษะใหม่ๆขึ้นมาซึ่งปัจจุบันมันแข่งกันตรงนี้เราเรียกว่าบางทีบางอย่างในต่างประเทศเขาก็บอกว่ามันคือ work related skill คือหมายว่าทักษะที่มันเชื่อมโยงกับการทำงาน
มันไม่ใช่แค่มีความรู้แต่เด็กต้องได้เอาความรู้นั้นไปส่งการปฏิบัติแล้วก็ลองทำให้เขามีทักษะใหม่ๆขึ้นมาครับอันนี้คือความสำคัญมากในยุคปัจจุบัน

การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนจริงๆค่ะการศึกษาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของนโยบายอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของโอกาสเป็นเรื่องของทางเลือกเป็นเรื่องของชีวิตของนักเรียนผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับการศึกษาเพราะว่าต้องเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับบุตรหลานนะคะนักเรียนมีส่วนร่วมกับการศึกษาเพราะเป็นผู้ที่อยู่ในโรงเรียน13ล้านชีวิตในโรงเรียนไทยนะคะเรายังมีบุคลากรทางการศึกษาหลากหลายแบบมากมายเพราะฉะนั้นทุกส่วนเนี่ยมันต้องคอนเนคกันหรือว่าติดเชื่อมโยงต่อกันในการพัฒนาให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดเซอร์ไมเคิลแซนเลอร์นักวิจัยการศึกษาในช่วงศตวรรษที่20ของประเทศอังกฤษกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนอกโรงเรียนมีความหมายและมีค่าพอๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชุมชนไม่ช่วยกันที่จะผลักดันการศึกษาโรงเรียนก็เหมือนสุญญากาศนะคะไม่สามารถที่จะเป็นมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นได้แต่ท้องถิ่นไหนแข็งแรงเราพูดเรื่องท้องถิ่นเยอะมากในรายการหนึ่งในพระราชดำริเพราะเราอยากจะเน้นย้ำว่าท้องถิ่นคือหัวใจที่จะผลักดันให้ความสามัคคีนั่นแหละเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนระดมทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นการทำผ้าป่าเราเห็นตัวอย่างจากโรงเรียนสารคามพิทยาคมว่าจะจัดทำผ้าป่าโรงเรียนสามารถระดมทุนได้มากถึง7ล้าน5แสนบาทในเวลาสั้นโรงเรียนเล็กๆอย่างสากัมพีเหล่ากาเจริญศิลป์สามารถระดมทุนจากชุมชนได้ 450,000 บาทการระดมทุนแบบนี้ไม่ใช่แค่เป็นการเอาเงินจากผู้ปกครองมาสู่โรงเรียนแต่เป็นการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นเอกภาพด้วยตัวเองจากการที่ต้องยึดโยงความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆนะคะการระดมทุนเนี่ยมันฟังแล้วชื่นใจอะค่ะว่าทุกคนช่วยกันการศึกษาเป็นของทุกคนทุกคนมีส่วนร่วมเพราะทุกคนก็ต้องช่วยกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้

โดยตัวของมันเองเนี่ยการศึกษาบ้านเราก็ผมว่ามันก็มีความก้าวหน้ามาพอสมควรนะครับทั้งในแง่ของโอกาสเข้าถึงการศึกษารวมทั้งกระบวนการจัดการที่จะดูแลเด็กที่เข้ามาสู่กระบวนการศึกษาแต่คำว่าปัญหานี่อาจจะอยู่ที่วิธีการจัดการเรียนการสอนหรือโดยกระบวนการที่จะทำให้เด็กเนี่ยมีความสามารถหรือมีศักยภาพเมื่อเราไปเทียบเคียงกับนานาชาติซึ่งผมเองก็ไม่อยากให้เทียบเคียงเท่าไหร่นะครับบางเรื่องอาจจะเทียบเคียงได้แต่ว่าบางเรื่องเนี่ยโดยบริบทที่ต่างกันผมคิดว่าเราควรจะออกแบบกระบวนการศึกษาที่ทำให้เด็กของเราเติบโตแล้วก็เกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมหรือในบริบทแบบสังคมไทยนะครับแล้วก็สามารถที่จะ อยู่กับสังคมโลกได้อย่างไม่มีความรู้สึกว่าเราอ่อนด้อยไปกับเขามากนักแต่ผมมองว่าเป้าหมายทางการศึกษาของเราที่ถูกต้องในอนาคตคือต้องสร้าง2เรื่องนะครับอย่างแรกคือเรื่องของการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้เด็กเขาสามารถที่จะเอาการศึกษาเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเขาขึ้นมาได้นะครับและอันที่2ก็คือการศึกษาเพื่อสัมมาชีพการศึกษาเพื่อสัมมาชีพก็คือว่าเรียนแล้วก็ต้องมีศักยภาพในการทำงานนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปประกอบสัมมาชีพหารายได้หรือว่าสร้างงานหรือว่าทำอะไรก็ตามที่จะทำให้เขามีอาชีพที่สุจริตแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างไม่มีความรู้สึกว่าเขาถูกด้อยค่าหรือว่าเขามี

ความเป็นภาระของคนอื่น2 อย่างนี้คือหัวใจสำคัญแต่ไอ้เรื่องที่จะไปสู่ศักยภาพการแข่งขันอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องเชื่อมโยงหลายเรื่องนะครับแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจริงๆเนี่ยต้องเน้น2เรื่องนี้ครับคือโลกยุคใหม่ต้องเป็น unfinished คือมันมากไปกว่าคำว่า lifelong learning คือต้องไม่รู้สึกว่ามันพอแล้วจบสิ้นแล้วนะครับต้องเป็น unfinished human เป็นมนุษย์ที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็พัฒนาทำให้มันดีขึ้นนะครับมีจิตนวัตกรรมนะครับที่จะทำให้วันนี้ดีกว่าเมื่อวานวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ถ้าคิดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยแน่นอนมันก็จะเป็นวงจรการเรียนรู้ที่จะทำให้เราอยากรู้เรื่องนั้นพัฒนาเรื่องนี้นะครับ

0: การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนนะครับและการศึกษาก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเกี่ยวข้องแล้วก็เข้ามาเรียกว่ามีส่วนร่วมไม่ว่าจุดใดจุดหนึ่งเหมือนที่เรียก education for all or for education นะครับเพราะนั้นการที่ทุกคนไม่ดูดายเรื่องการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ในสังคมไทยเนี่ยคำว่าไม่ดูดายมันมีหลายแบบนะครับถ้าระดับที่แบบพื้นฐานที่สุดก็คือวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์มากนะครับแต่ถ้าระดับที่สูงขึ้นไปกว่านั้นอีกก็จะมีข้อเสนอแนะแต่ที่ระดับที่สูงสุดที่อยากเห็นเลยก็คือเข้ามาร่วมทำร่วมลงมือนะครับร่วมในกระบวนการที่หลายคนก็บอกอาจจะบอกว่าผมไปร่วมลงมือหรือเราไปร่วมลงมือได้ยังไงง่ายที่สุดก็ว่าการเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กหรือการที่หากระบวนการที่จะทำให้เด็กหรือว่าเยาวชนหรือว่าใครก็ตามเกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นหรือเราปฏิบัติอยู่นะครับแค่นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการศึกษาที่ดีแล้วก็ที่ง่ายสุดกว่านั้นก็คือทำชีวิตที่ดีขึ้นตลอดเวลาทำชีวิตแล้วทำให้คนแวดล้อมเราเนี่ยนะครับจะเป็นลูกเราจะเป็นครอบครัวเราหรือจะเป็นใครก็สุดแท้แต่นะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เกิดการเรียนรู้มากขึ้นจัดกระบวนการให้เขาได้มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือการศึกษาที่มันอยู่ในชีวิตของคนทุกคนจริง
1: ๆปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในการศึกษาไทยคือความเหลื่อมล้ำระหว่างโรงเรียนเล็กและโรงเรียนใหญ่นะคะเราหลายตอนมาแล้วเราเห็นโรงเรียนดีๆที่เป็นตัวอย่างสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำสำหรับตอนนี้คือถ้าเราสามัคคีคือพลังโรงเรียนใหญ่คือโรงเรียนพี่โรงเรียนเล็กคือโรงเรียนน้องถ้าพี่ช่วยน้องแบ่งปันทรัพยากรสนับสนุนซึ่งกันและกันเราก็สามารถที่จะผลักดันการศึกษาให้ประสบความสำเร็จได้เราเห็นได้อย่างโรงเรียนวัดห้วยต้มชยะวงศาอุปถัมภ์ที่อำเภอลีจังหวัดลำพูนแบ่งปันทรัพยากรครูไปช่วยเหลือ32โรงเรียนในอำเภอลีเป็นการผลักดันให้เห็นว่าปัญหาของสังคมสามารถแก้ปัญหาได้ระดับโลเคอลช่วยโลเคอลก็คือชุมชนช่วยชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่โรงเรียนสารคามพิทยาคมนำนักเรียนมากกว่า30ชีวิตไปช่วยโรงเรียนกัมพีเหล่ากาเจริญศิลป์เพราะว่าเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกันนะคะตัวอย่างเหล่านี้เนี่ยเป็นจุดประกายค่ะจุดประกายความหวังจุดประกายความฝันให้กับโรงเรียนทั่วประเทศให้จับมือเข้าหากันเป็นโรงเรียนใกล้เคียงกันเป็นโรงเรียนอยู่ในชุมชนเดียวกันเราสามารถช่วยเหลือกันเพื่อให้เราเนี่ยทุกคนเนี่ยขึ้นเรือลำเดียวกันไปสู่จุดหมายธงชัยที่ประสบความสำเร็จนะคะการศึกษาเราก็เหมือนลงเรือค่ะเราต้องมีกัปตันเราก็แต่ว่ากัปตันเนี่ยไม่ใช่คนเดียวที่พายเรือทุกคนในเรือต้องช่วยกันพายก็คือภาวะผู้นำร่วมที่อาจารย์ประวิตรเอราวัณได้กล่าวไว
2: ้ปัญหาการศึกษาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องเฉพาะของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาและปรับเปลี่ยนการศึกษาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงเพราะการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนถึงแม้จะใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลแต่ก็ถือเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าเมื่อกล่าวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านถ้ำติ้วตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเมื่อปี2525และทรงปลูกป่าเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรจำนวน1ไร่ณบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงบ้านถ้ำติ้วอันเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกของประเทศไทยทรงชักชวนให้ราษฎรร่วมกันปลูกดูแลรักษาป่าและพระราชทานงานด้านศิลปาชีพแก่ราษฎรเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
1: คือผมก็ปลูกตามอ่างทุกอ่างไปเรื่อยๆจนกินเงินเดือนของท่านไปเรื่อยๆจนฐานะดีขึ้นในช่วงหนึ่งแล้วท่านก็มาเยี่ยมเยียมประจำ
2: ท่านก็เลยเห็นยายยากจนท่านก็เลยให้ยายนะไปปลูกป่ากินเงินเดือนปลูกหวานเลี้ยงไหมทำไปมีอาชีพค่ะยายก็มีอยู่มีกินยศพระราชินีแหละค่ะ
0: ปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำครอบคลุมพื้นที่ 17,000 ไร่อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนราษฎรได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยการดำเนินกิจกรรมต่างๆเช่นการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้การปลูกฟื้นฟูเสริมป่าต้นน้ำการจัดทำฝายกึ่งถาวรและฝายถาวรรวมถึงการทำแนวกันไฟเพื่อให้พื้นป่าแห่งนี้เป็นต้นแบบของโครงการป่ารักน้ำเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่มีสภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์ทางด้านนิเวศวิทยาควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ยั่งยืนและมีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้มากยิ่งขึ้น
3: เราจะต้องดูแลพื้นที่บริเวณนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญมากเราต้องดูแลพื้นที่ที่อยู่ข้างบนเป็นพื้นที่ต้นน้ำเราต้องอนุรักษ์ต้นน้ำอนุรักษ์ดินไว้เพื่อป้องกันการพังทลายของดินนะฮะแล้วก็ชะลอการไหลของน้ำเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นสู่ป่าพื้นป่าที่พระองค์ทรงริเริ่มเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแห่งนี้ต่อไปครับให้ชาวบ้านมามีส่วนร่วมแสดงปัญหาร่วมแก้ไขปัญหาแล้วก็มามีส่วนร่วมในโครงการไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าการก่อสร้างฝายงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
0: ในวันนี้การปลูกและอนุรักษ์ป่าไม้ตามพระราชดำริได้ขยายผลไปทั่วทุกภูมิภาคก่อเกิดพื้นป่าน้อยใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของมนุษย์และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสำคัญของป่าไม้มาโดยตลอดเพราะการมีป่าทำให้มีน้ำดังพระราชดำรัสเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2553ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิต
4: เรื่องป่านี้ข้าพเจ้าก็พูดถึงเป็นประจำและไม่ย่อท้อที่จะพูดต่อไปเพื่อชักชวนให้คนไทยรักษาป่าอย่าตัดไม้ทำลายป่าจะทำให้ฝนฟ้าแล้งได้การมีป่าทำให้มีน้ำเพราะป่าเป็นต้นน้ำลำธารของแม่

น้ำทุกสายในประเทศไทยต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำไว้ใต้ดินช่วยต้านความแรงของน้ำป่าเป็นแหล่งของสมุนไพรและของป่าและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและช่วยลดภาวะ

ตอนสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยเราเกิดอยู่ในจังหวัดชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะฮะเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็เรามองเห็นในหมู่บ้านมีความกันดารความยากจนก็ทำให้เราดิ้นรนด้วยก็สอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เรามาเรียนรู้ภาพในชนบทเห็นผู้คนหลากหลายเห็นผู้คนประสบปัญหาเรื่องความยากจนทำไร่ทำนาต่างๆในช่วงประมาณปี41 42 43เนี่ยเริ่มคลุกคลีกับพี่น้องแรงงานข้ามชาติคลุกคลีตีโมงอยู่แบบอยู่กินอยู่นอนแบบได้สัมผัสแรงงานที่เราเห็นเนี่ยบางทีถูกกักขังนวงเหนียวถูกทำร้ายร่างกายไม่มีใครช่วยถูกบิ้วเราไปทิ้งข้างถนนคือภาพเหล่านี้มันอยู่ติดตาเรามาเราบอกเอ้ยไม่ได้ละเราต้องมาทำเรื่องของสิทธิของเขาละก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาตั้งกลุ่มก็ใช้ชื่อคำว่าแอร์เพียนะฮะเป็น Labor Rights Promotion Network เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเอ้ยประกาศว่าแอร์เพียนรับสมัครแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยใครสนใจมาสมัครก็จะมีคนเดินเข้ามาหรือจริงๆก็คือจากคนที่เขาเคยมาปรึกษาเราให้ความช่วยเหลือเขาประสบความสำเร็จเขาก็ดึงคนมาการรวมกลุ่มของเราเรื่องจิตอาสาทุกคนมาด้วยหัวใจที่คุณจะอาสาถ้าคุณเห็นเพื่อนเห็นใครที่ประสบปัญหาอยู่ข้างคุณเนี่ยคุณอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เนี่ยนั่นแหละคุณเริ่มมีจิตอาสาแล้วที่จะมาทำงานกับเราอาสาสมัครต่างด้าวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่1เรามองเห็นเรื่องของอาสาสมัครที่เป็นแขนขาเป็นตัวช่วยเราที่ทำให้คนที่เขาประสบปัญหาครบที่เปราะบางเนี่ยเขาไม่ถึงโอกาสอะไรต่างๆได้กลุ่มอาสาสมัครนี้ที่เราเรียกว่า MMT Myanmar Migrant is Promoted Right in Thailand เครือข่ายทางสังคมด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานเมียนมาในประเทศไทยกลุ่มเหล่านี้ก็จะมีความรู้ทึกเชิงสิทธิ์พอมีเคสมาเขารู้รับเคสเบื้องต้นได้ประสานงานเจ้าที่รัฐได้ประสานงานตำรวจได้เรามีหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นกลไกกลางเชื่อมองค์ความรู้ต่างๆให้เขา 2. เชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐให้เขา 3. เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกประเด็นที่คิดว่าเขาจำเป็นต้องรู้เราทำเป็นการสาผู้ใหญ่ก็เปิดเลยเอ้าแรงงานพม่าใครอยากมาเรียนภาษาไทยมาเด็กที่เขาเรียนผ่านเราไปได้แรงงานเหล่านั้นเนี่ยไปทำงานผู้ช่วยฝ่ายบุคคลเป็น QC เป็นล่ามก็เราเห็นภาพว่าสิ่งที่เราป้อนให้นั้นเนี่ยมันตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตของเขาเราก็รู้สึกดีใจนะถ้าไม่มีเราอ่ะเวลาเขาเจอปัญหาเขาสามารถจัดการตัวเองได้อย่างที่กลุ่ม MMT มาคือเราไว้ใจเขาก็อยากเห็นสังคมพี่น้องแรงงานเขาได้รับโอกาสได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็เห็นหัวใจเขาเห็นการเปลี่ยนแปลง

ร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

ื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินกลับมายังกรุงปารีสในครั้งนี้นะครับพระองค์ได้ทรงมีเวลาทอดพระเนตรมหานครที่พระองค์ทรงเคยตรัสชมเอาไว้ว่าเป็นเมืองบรมสุขอย่างทั่วถึงครับและถึงแม้ว่าครั้งนี้จะเป็นเพียงการเสด็จประพาสอย่างไม่เป็นทางการแต่รัฐบาลฝรั่งเศสก็ได้จัดพิธีต้อนรับให้พระองค์อย่างสมพระเกียรติครับและในวันนี้นะครับเราจะไปตามรอยเส้นทางการเสด็จประพาสของพระองค์ที่กรุงปารีสกันครับ

0: บนพื้นที่สีเขียว8ตารางกิโลเมตรทางตะวันตกของกรุงปารีสเป็นที่ตั้งของสวนสาธารณะบัวเดอบูโลนที่สร้างขึ้นในยุคพระเจ้านโปเลียนที่3เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสสวนนี้พระองค์ทรงตั้งข้อสังเกตไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าเหตุที่ชาวตะวันตกจำเป็นต้องมีสวนสาธารณะส่วนกลางเพราะส่วนใหญ่จะพักอาศัยอยู่ในตึกซึ่งไม่มีพื้นที่สำหรับพักผ่อนเป็นส่วนตัว
1: ความต้องการแลจำเป็นของฝรั่งที่ต้องไปปาร์คเขาทำไว้ให้เป็นที่ขับรถขี่ม้าเล่นเป็นการสนุกสนานหรือว่าให้เป็นที่คึกคืนแก่บ้านเมืองหรือที่เรียกตามภาษาอย่างเก่าว่าไปกินอากาศตากอากาศถ้าเหมือนอย่างเรามีชานมีลานบ้านแต่เมืองฝรั่งไม่มีจึงต้องมีที่กลางสำหรับเล่นในหว่างหมู่บ้านบ้างเป็นปาร์คใหญ่ปาร์คเล็กบ้าง
2: พระองค์ก็ได้ทรงนิพนธ์ไว้นะคะในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าต่างตะวันตกกับตะวันออกหรือกับสยามนี่ต่างกันมากตรงที่ว่าอันที่จริงคนไทยไม่จำเป็นต้องไปสวนสาธารณะไม่เหมือนฝรั่งเพราะฝรั่งเนี่ยเขาอยู่ในอพาร์ตเมนต์บ้านเขาเนี่ย อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดอุดอู้มากในขณะที่เมืองไทยเราอยากได้อากาศที่ดีๆเราก็ลงไปชานน้ำนะคะแล้วก็ไปที่คลองท่านบรรยายไว้แล้วก็จะเห็นสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของเปรียบเทียบในเรื่องหัวข้อทางด้านระหว่างวัฒนธรรมนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เขาทำกันคืออินเตอร์คอนโทรลเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในหลายประเด็นที่พระองค์ทรงเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่เป็นตะวันตกนะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นของสยาม

แต่สิ่งที่ดูจะสร้างความฮือฮาได้มากที่สุดในศตวรรษที่แล้วก็คือหอไอเฟลสัญลักษณ์แห่งกรุงปารีสที่โด่งดังไปทั่วโลก

หอคอยสูงเสียดฟ้านี้สร้างเสร็จในพุทธศักราช2432ก่อนหน้าที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสกรุงปารีสครั้งนี้18ปี

พระองค์เสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปบนหอไอเฟลและทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าสามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงปารีสได้ไกลสุดสายตา

ครั้งนั้นพระองค์ทรงซื้อโปสการ์ดภาพหอไอเฟลทรงกลับมาถึงพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงเทววงศ์วโรปการรวมทั้งทรงสั่งทำพระบรมรูปตัดกระดาษเป็นเงาดำของที่ระลึกจากหอไอเฟลพระราชทานกลับมาถึงพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพในคราวเดียวกัน

0: สูงขึ้นไปบนเนินเขาหม่งมาร์ต130เมตรมีอาคารยอดโดมสีขาวสูงเด่นตระหง่านนี่คือโบสถ์ซาเกรเกอร์ที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโบสถ์โรมันคาทอลิกนี้มีประวัติเกี่ยวพันกับการลุกขึ้นต่อต้านการกดขี่ของประชาชนในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านทรงเล่าว่าที่นี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมักนิยมขึ้นมาชมทิวทัศน์เพราะสามารถมองเห็นกรุงปารีสได้ไร้สุดสายตาเหมือนที่หอไอเฟล
1: วิวจากที่นี่แลเห็นเมืองตอนเก่าแลตอนใหม่ได้ฉะนั้นมีคนไปนั่งไปยืนดูกันอยู่มากถ้าแลจากที่นั่นจะเห็นเมืองปารีสดีเหมือนขึ้นไอเฟลทาวเวอร์เมืองปารีสนี้ตั้งอยู่ในที่เขาล้อมเหมือนอยู่ในก้นกระทะเขาเป็นปากกระทะวัดนี้ตั้งอยู่บนปากกระทะมียอด5ยอดมีหอระฆังสูงทำด้วยศิลามีคนขึ้นไปนมัสการเสมอ

ประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศสนั้นมีสัมพันธไมตรีกันมายืนนานนับได้เป็นร้อยปีนะครับในการเสด็จประพาสกรุงปารีสของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเมื่อ100ปีที่ผ่านมานั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังแห่งหนึ่งครับเพื่อจะไปทอดพระเนตรหลักฐานสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราวของการเจริญทางพระราชไมตรีของพระมหากษัตริย์ไทยกับฝรั่งเศสในช่วงก่อนรัชสมัยของพระองค์และที่นั่นก็คือพระราชวังฟองเต็นเบลอนั่นเองครับ

จากใจกลางกรุงปารีสมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงใต้ที่นี่คือพระราชวังฟองแตนโบว์เราเดินทางมาตามเส้นทางเสด็จประพาสในวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2550ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่เมื่อร้อยปีก่อนครั้งนั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรงานศิลปะอันงดงามและทรงส่งโปสการ์ดกลับมาถึงพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพหลายฉบับ

0: เครื่องราชบรรณาการเหล่านี้เก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่เรียกว่าห้องจีนซึ่งปัจจุบันไม่ได้เปิดให้ใครเข้าชมบ่อยนักและวันนี้เราได้รับโอกาสจากพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมห้องนี้ตรงกับวันที่พระองค์เสด็จประพาสเมื่อ100ปีก่อนและทรงบันทึกไว้ในพระราชนิพนธ์ใครบ้าง
1: ที่มุมหลังนอกซึ่งเทียบกับบ้านเราเป็นออฟฟิศพระคลังข้างที่นั้นเป็นมิวเซียมจีนในนั้นมีของจีนญี่ปุ่นไทยปนกันอยู่ของไทยเรานั้นเที่ยวปะปนคละอยู่ในที่ต่างๆถามผู้รักษาก็เข้าใจว่าเป็นของไทย

จากภาพคณะทูตสยามที่เข้าเฝ้าพระเจ้านโปเลียนที่3บรรดาเครื่องราชบรรณาการของไทยนับ10รายการที่ปรากฏอยู่ในภาพยังเก็บรักษาไว้ที่นี่เป็นอย่างดีเช่นพระมหาพิชัยมงกุฎลงยาทรงพุ่มเข้าบินพระเสลี่ยงกงวอช่อฟ้าสังวานทับทิมตรานพรัตน์พระแสงขันลงยาพระแสงงาด้ามลงยาสันประดับมรกตสังอุตราวัตตะมังสีพระกฎทองและฉากพระแก้วมรกตทรงเครื่องสามฤดูทั้งหมดเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อันล้ำค่าที่ยืนยันว่าไทยกับฝรั่งเศสได้ติดต่อกันมาเป็นเวลานาน

จากพระราชนิพนธ์ไกลบ้านในวันรุ่งขึ้น19สิงหาคมพุทธศักราช2550เราเดินทางมาที่พระราชวังแวร์ซายวันนี้ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรพระราชวังแห่งนี้เมื่อ100ปีที่ผ่านมา

ภาพที่เห็นคือพระราชวังที่ตั้งเด่นสง่าอยู่ในอุทยานที่เต็มไปด้วยพันไม้หลากสีสันท่ามกลางบรรยากาศนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ต่างเดินทางมาเพื่อชมพระราชวังแวร์ซายที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในฝรั่งเศสและเป็นหนึ่งในพระราชวังที่ได้รับการคัดเลือกเป็นมรดกโลกนี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ทรงบันทึกไว้ในครั้งนั้นทรงถ่ายภาพพระเจ้าลูกยาเธอทั้ง3พระองค์ที่ตามเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยคือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมขุนนครสวรรค์วรพินิจพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ารังสิตประยุรศักดิ์และพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอุรุพงศ์ราชสมโภชที่ด้านหลังพระราชวังพระองค์ยังทรงบันทึกภาพอุทยานอันกว้างใหญ่ที่ทอดตัวยาวสุดสายตาเป็นความงดงามที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงแม้การเวลาจะผ่านมายาวนานสักเพียง

พระราชวังแวร์ซายเป็นสถาปัตยกรรมที่สะท้อนภาพความรุ่งเรืองของศิลปะและราชสำนักฝรั่งเศสในอดีตจากเดิมที่เป็นเพียงปราสาทเล็กๆในเขตชนบทพระเจ้าหลุยส์ที่14ทรงปรับปรุงและต่อเติมจนกลายเป็นพระราชวังอันหรูหราฟู่ฟ้าใช้เงินก่อสร้างมากถึง500

0: ไปล้านฟรังและกินเวลาก่อสร้างนานหลายสิบปีเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการปกครองภายในมีห้องต่างๆจำนวนมากล้วนตกแต่งด้วยศิลปะและของล้ำค่าโดยเฉพาะห้องที่ทรงเล่าถึงในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
1: มีห้องยาว2ห้องคือห้องกระจกผนังด้านในเป็นกระจกเงาด้านนอกเป็นหน้าต่างใหญ่เพดานเขียนรูปยอพระเกียรติหลุยส์ที่14ห้องนี้เมื่อเยอรมันมาตีฝรั่งเศสได้คราวหลังเป็นที่ประกาศตั้งเยอรมันเอ็มไพร์ห้องยาวอีกห้องหนึ่งนั้นมีรูป2ข้างหลังคากระจกเป็นอย่างปิกเซอร์แกลเลอรี่แท้เขียนเสียแผ่นใหญ่เต็มผนังเป็นช่องๆไปทีเดียวเป็นปางที่ฝรั่งมีชัยชนะในการศึกตลอดทั้งสองฝ่าย

0: นอกจากนี้นักท่องเที่ยวมักให้ความสนใจมาเยี่ยมชมวังอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในอาณาเขตพระราชวังแวร์ซายที่นั่นคือวังเปติตรีอานองหรือวังตรีอานองน้อยในวันที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่พระองค์ทรงถ่ายภาพบริเวณต่างๆไว้จำนวนมากและมุมนี้ก็เป็นมุมเดียวกับภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ด้านหน้าวังที่ทรงถ่ายไว้เมื่อร้อยปีก่อนอีกส่วนหนึ่งเป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สวนด้านหลังของวังซึ่งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเล่าไว้ว่าเป็นบริเวณที่พระนางมารีอองโตเน็ตทรงสร้างหมู่บ้านและฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขึ้นเพื่อจำลองวิถีชีวิตแบบชาวไร่ชาวนาเอาไว้ในยามที่พระองค์ทรงเบื่อชีวิตในวังก็มักหลบหนีมาเล่นบทชีวิตชาวบ้านที่นี่พระนางมารีอองตัวเน็ตเป็นราชินีพระองค์สุดท้ายก่อนการปฏิวัติฝรั่งเศสพระองค์ทรงถูกปรงพระชนด้วยเครื่องกิโยตินในระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศสดังความที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงบรรยายไว้ในโปสการ์ดฉบับนี
1: ้ควีนมารีอองตัวเน็ตเมียหลุยส์ที่16เจ้าแผ่นดินฝรั่งเศสซึ่งถูกตัดหัวทั้งผัวทั้งเมีย
2: จากพระราชวังแวร์ซายนะครับเช้าวันรุ่งขึ้นของวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2450ครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับรถไฟพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวังฮัมบุยเย่ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงริดไปประมาณ44กิโลเมตรครับตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลฝรั่งเศสซึ่งพระองค์ได้ทรงบันทึกเอาไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านนะครับว่าที่วังฮัมบุยเย่แห่งนี้นั้นไม่เคยใช้เป็นที่เลี้ยงรับรองพระมหากษัตริย์จากชาติอื่นใดมาก่อนเลยครับ

แม้การเสด็จประพาสฝรั่งเศสครั้งนั้นจะไม่ใช่แบบเป็นทางการแต่รัฐบาลฝรั่งเศสก็ได้จัดพิธีรับเสด็จขึ้นที่วังรัมบูญเย

0: หนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสลงข่าวว่าประธานาธิบดีฟาลิแยได้มารับเสด็จที่สถานีรถไฟด้วยตนเองและกราบบังคมทูลเชิญไปประทับที่วังรัมบูเย่เป็นงานเลี้ยงรับรองหลังจากที่รัฐบาลทั้งสองฝ่ายได้ลงนามและให้สัตยาบันในสนธิสัญญาแลกเปลี่ยนดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงกับเมืองตราดและบางส่วนของจันทบุรีในเดือนมิถุนายนปีเดียวกัน
1: เมื่อท่านเสด็จในช่วงเดือนมิถุนาท่านก็ได้รับทราบว่ารัฐสภาไม่ขัดข้องใดๆแล้วก็ให้สัตยาบันอย่างไม่มีปัญหาซึ่งที่จริงแล้วถ้าเราไปอ่านในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเนี่ยเราจะทราบว่าช่วงเดือนมิถุนาเมื่อท่านเสด็จประธานาธิบดีอยากจะจัดงานเลี้ยงฉลองการให้สัตยาบันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าในฝรั่งเศสเองมีเหตุการณ์ทางการเมืองแล้วก็พระองค์ก็ทรงคิดว่าพระองค์เสด็จประพาสส่วนพระองค์เพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะรบกวนเวลาของประธานาธิบดีแต่ยังไงก็ตามฝรั่งเศสก็คงอยากจะแสดงไมตรีนะคะในครั้งนี
2: ้ในช่วงที่มาครั้งที่สองนี่ก็ทางการฝรั่งเศสก็ถวายนะครับถวายการรับรองนะครับโดยกราบบังคมทูลเชิญเสด็จไปประทับอยู่ที่พระราชวังฮอมบูเย่ด้วยนะครับแล้วก็ได้จัดถวายเลี้ยงนะครับได้คือเป็นสถานที่ที่ทางการฝรั่งเศสไว้รับรองแขกเมืองเป็นการเฉพาะเพราะฉะนั้นก็เป็นการไม่ใช่เสด็จมาแบบสมพงษ์อย่างเดียวแต่เป็นการกึ่งทางการได้รับการรับรองอย่างดีทีเดียวครับอันนี้ก็เห็นว่าฝรั่งเศสก็ให้การต้อนรับท่านกับสู่ท่านในระดับพระมุขของรัฐ
0: ปัจจุบันวังรามบูนเย่เป็นทำเนียบฤดูร้อนของประธานาธิบดีฝรั่งเศสทีมงานเดินทางมาที่นี่ในวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2550ตรงกับวันที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาประทับเมื่อ100ปีก่อน

เราได้พบกับคุณเชอรัตลาเกแหวงเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลทำเนียบแห่งนี้พร้อมกับโปสการ์ดฉบับหนึ่งซึ่งปรากฏพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถม้ามาถึงด้านหน้าวังรำบุญเย

คุณเชรัตลาเกแวงทำงานที่นี่มานานกว่า33ปีเขาให้ข้อมูลว่าห้องที่พระองค์ประทับในครั้งนั้นเป็นห้องเดียวกับห้องที่ประทับของพระเจ้าชาร์ลที่10ส่วนห้องที่รัฐบาลฝรั่งเศสใช้จัดถวายงานเลี้ยงพระกยาหารค่ำในคืนวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2450คือบริเวณห้องเลี้ยงรับรองห้องนี้ซึ่งพระองค์ทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าเป็นห้องรับแขกฝากรุด้วยไม้แกะสลักไม่ได้ทาน้ำมันและในงานเลี้ยงคืนนั้นมีประธานาธิบดีพร้อมด้วยเสนาบดีและบุคคลสำคัญมาร่วมงานกว่า40คน

เช้าวันถัดมา21สิงหาคมพุทธศักราช2450ประธานาธิบดีฟาลิแยได้นำเสด็จประพาสป่ารอบวังรำบุญเยโดยรถม้าพระที่นั่งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงบันทึกภาพทิวทัศน์ตลอดสองข้างทางไว้จำนวนมากภาพที่เราเห็นในวันนี้ยังคงเป็นวังรำบุญเยท่ามกลางแมกไม้อันร่มรื่น

ที่อาณาเขตของรงบุเยมีถึง20กิโลเมตรเป็นป่าบ้างทุ่งบ้างประธานรู้ว่าพ่อเล่นถ่ายรูปมาตั้งแต่วานนี้วันนี้กำชับแล้วกำชับเล่าให้เอากล้องถ่ายรูปไปด้วยถึงที่ไหนงามชวนให้ถ่ายถ่ายจนหมดกระจกแต่ที่จริงเจ้าพนักงานของเขาสำหรับถ่ายรูปก็เที่ยววิ่งตามถ่ายทุกคนทุกแห่ง

โรงบุเย่นี้เป็นตำบลที่ซึ่งมีตาน้ำจึงได้ขุดสระไว้มากมีที่ขังน้ำโดยยาวทั้งหมดถึง5กิโลเมตรท่าทางที่วางแปลนที่ขังน้ำในที่นี้ขุดเป็น

0: เหลี่ยมเหลี่ยมโดยมาก
1: ในช่วงบ่ายวันนั้นประธานาธิบดีฟาดิแย่ได้ถวายเลี้ยงพระกยาหารกลางวันและโปสการ์ดฉบับนี้ก็ปรากฏพระบรมฉายาลักษณ์ขณะที่ทรงพบกับเมอร์เซียร์ปาวีอดีตกงสุลฝรั่งเศสประจำกรุงเทพซึ่งมีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์รัตนโกสินทร์ศก112และเป็นผู้ยื่นคำขาดให้สยามยกดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่กำลังมีเรื่องพิพาทให้แก่ฝรั่งเศสทั้งหมดและเป็นเหตุให้สยามต้องมีข้อพิพาทกับฝรั่งเศสมานานกว่า10ปี

มันบอกว่ามันยินดีที่การตกลงกันเรียบร้อยฉันว่าข้าต้องการจะให้เรียบร้อยมานานนักหนาแล้วมันเรียบไม่ได้ก็เพราะเจ้าถ้าเจ้าพูดเสียตรงๆอย่างเช่นที่ได้ตกลงกันครั้งนี้ที่ไหนมันจะลำบากมาเป็น11 12ปีข้าไม่โทษคนอื่นโทษเจ้าทั้งนั้น

0: นี่เป็นพระราชหัตถเลขานะครับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งพระราชทานกลับมายังพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพเพื่อที่จะถ่ายทอดความในพระราชหฤทัยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นซึ่งเป็นวันสุดท้ายครับที่พระองค์ประทับอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองบาดฮอมบวกประเทศเยอรมนีเพื่อที่จะรักษาพระวรกายต่อไปอีกเป็นระยะเวลาถึง1เดือนเต็มแล้วเราก็จะเดินตามรอยเส้นทางการเสด็จประพาสของพระองค์กันต่อไปครับ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ไปเนี่ยคือจังหวัดจันทบุรี
1: อ้าวแต่ทำไมเราต้องมาขึ้นท่าเรือที่จังหวัดตราดด้วยล่ะ
0: เอ้าก็เราจะขึ้นเรือแล้วก็ไปที่เกาะจิกซึ่งอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีไง
1: อ
0: ้
1: าวแล้วที่เกาะจิกมีอะไรบ้างอ่ะ
0: ถ้าถามอย่างนี้พี่ก็ต้องตอบเลยว่าเกาะจิกเนี่ยเป็นเกาะที่ใช้พลังงานทดแทน
1: อ้าวแล้วพลังงานทดแทนที่พี่สิงห์อยากว่ามันคืออะไรหรอครับ
0: อันเนี้ยพี่ต้องให้น้ำแข็งแล้วก็ทุกคนเนี่ยไปดูเอง
1: โอ้งั้นเราไปกันเลยไหม
0: ไปเลย
1: เย
2: ้อ้าวเด็กๆเดี๋ยวล้มนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะไปไหนกันครับ
3: พวกเรากำลังจะไปเกาะจิกอะค่ะ
2: อ๋อคุณอาก็กำลังจะลงไปเกาะจิกเหมือนกันครับงั้นไปพร้อมกันเลยไหมครับเดี๋ยวคุณอาพาไป
3: คร
2: ับ ครับไปครับครับผมครับค่อยๆครับ
4: วันนี้น้องๆจะได้ไปกันที่ชุมชนบ้านเกาะจิกนะครับซึ่งเป็นชุมชนที่เป็นตัวอย่างการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมครับเลยครับ
2: อ้าวเด็กๆแล้วเราก็มาถึงบ้านเกาะจิกกันแล้วนะครับ
0: โอ้คุณอาครับถ้าเราสังเกตดีๆก็อยู่ห่างไกลกับท่าเรือมากเลยนะครับแล้วสมัยก่อนเขาจะมีไฟฟ้าใช้กันหรือเปล่าครับ
2: ครับสำหรับหมู่บ้านเกาะจิกนะครับเป็นหมู่บ้านของชาวประมงนะครับหาของทะเลเนี่ยเพื่อดำรงชีพนะครับแล้วก็หมู่บ้านนี้เนี่ยไม่เคยมีไฟฟ้าใช้นะครับตอนค่ำคืนเนี่ยนะครับจะทำกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้จุดเทียนจุดคบเอานะครับซึ่งถือว่าเป็นความยากลำบากในการดำรงชีพนะครับเพราะนั้นหลังจากมีการพัฒนาแล้วเนี่ยหมู่บ้านเกาะจิกเนี่ยมีการพัฒนาใช้เครื่องยนต์นะครับทีนี้พอใช้เครื่องยนต์เนี่ยก็จะต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนะเป็นส่วนประกอบซึ่งทำให้ต้นทุนในการดำรงชีวิตเนี่ยมีต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับองค์การมหาส่วนจังหวัดและชาวบ้านเกาะจิกแห่งนี้นะครับเราได้คิดร่วมกันน้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระองค์ท่านได้คิดค้นในเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนนะครับเข้ามาพัฒนาในพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญเพราะนั้นหมู่บ้านเกาะจิกเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งชาวบ้านเกาะจิกและองค์การมหาสิริวัฒน์สานต่องานของพระองค์ท่านนะครับโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวเกาะจิกเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวคุณอาจะพาเด็กๆนะครับไปพบกับท่านผู้ใหญ่บ้านเพื่อจะได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการใช้แผงโซลาร์เซลล์เพื่อดำรงชีวิตอ้าวไปเด็กๆไปกันเลยครับ
4: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้พลังงานทดแทนแสงอาทิตย์กันจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวนะครับ

0: การไม่มีไฟฟ้าใช้นั้นเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของชาวบ้านและบางพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าถึงได้ยากยิ่งจะส่งผลให้การดำเนินชีวิตนั้นยิ่งยากขึ้นซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นทางชุมชนบ้านกอจิกได้มีการน้อมนำโครงการพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนำมาใช้ในการแก้ปัญหาให้กับชาวบ้าน
1: ครับสวัสดีครับเด็กๆฮะ
2: ใช่คุณอาผู้ใหญ่หรือเปล่า
1: ครับใช่ครับผมเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่เกาะจิกที่นี่ครับครับด้านหลังนี่หนูเห็นไหมเนี่ยเป็นแผงโซลาร์เซลล์ครับผม
3: โ

0: ระบวนการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยค่ะมีกระบวนการอย่างไรบ้างคะ
1: ครับคือแผงโซลาร์เซลล์นะครับเป็นวัสดุที่ใช้เปลี่ยนพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าครับผม
0: คุณลุงครับแล้วข้อดีของแผงโซลาร์เซลล์นี่คืออะไรครับ
1: ครับคืออย่างนี้นะฮะหนูแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยเป็นการผลิตไฟฟ้าที่ไม่มีมลภาวะนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางควันไฟทางเศษสิ่งโสกโปกจากน้ำมันเครื่องน้ำมันดีเซลนะฮะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเราผลิตไฟฟ้าใช้ในชุมชนในหมู่บ้านเนี่ยเราสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะได้ประมาณปีถึงเกือบ 200,000 กิโลกรัมนะครับ
2: ถึงว่าที่นี่ดูสดชื่นมากเลยครับ
1: อากาศดีนะฮะ
2: ครับ
0: แล้วแผงโซลาร์เซลล์เท่าน
1: ี้
0: จะใช้หมดท
1: ั้
0: งหม
1: ู่
0: บ้านเหรอคะอ๋อ
1: เรามีที่ขนาดใหญ่กว่านี้อีกครับคุณอาผู้ใหญ่เนี่ยจะพาพวกหนูๆไปดูครับผม
3: เย้
4: งั้นเราไปกันเลยนะคะ
1: ไปกันเลยครับ
4: เย
1: ้ไปครับหนูๆเดี๋ยวคุณอาผู้ใหญ่จะพาไปดูระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะฮะของที่เกาะจิกเราเห็นไหมว่าวันนี้อากาศสดชื่นนะฮะของเกาะจิกนะฮะนะแล้วหนูถ้าหนูได้มาเที่ยวเกาะจิกเนี่ยก็จะพบกับอากาศแบบนี้ทุกวันแหละครับนี่ไงเด็กๆนี่นะครับแผงโซลาร์เซลล์ของหมู่บ้านเกาะจิกนะฮะที่เราใช้ผลิตไฟฟ้าใช้ในชุมชนของเรานะครับ
0: แล้วอย่างเงี้ยครับเขาจะถ่ายทอดพลังงานไฟฟ้าเนี่ยไปให้ชาวบ้านยังไงเหรอครับ
1: อ๋อสำหรับแผงโซลาร์เซลล์นะฮะเวลาผลิตไฟเนี่ยรับความร้อนจากแสงอาทิตย์แล้วก็เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่แล้วก็จ่ายไปตามสายส่งให้ชาวบ้านใช้ในครัวเรือนครับผม
0: คุณลุงคะแล้วที่เนี่ยค่ะใช้พลังงานโซลาร์เซลล์มานานหรือยังคะ
1: ครับของเกาะจิกของเรานะฮะเราใช้พลังงานทดแทนเนี่ยด้วยการผลิตไฟฟ้าแบบโซลาร์เซลล์เนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547นะครับนะครับเพราะว่าเราทำตามพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9นะฮะเพราะพระองค์ท่านเนี่ยทรงตรัสไว้ว่าพลังงานเนี่ยใช้ไปเนี่ยยังไงก็ต้องมีวันหมดนะฮะเราก็มาใช้โซลาร์เซลล์แทนการใช้น้ำมันในการปั่นไฟครับ
0: คุณลุงคะแล้วเวลาเราใช้เครื่องปั่นไฟกับโซลาร์เซลล์เนี่ยค่ะมันมีความแตกต่างกันยังไง
1: ครับการใช้เครื่องปั่นไฟนะฮะมันจะแตกต่างกับการใช้โซลาร์เซลล์ในการผลิตไฟนะฮะคือโซลาร์เซลล์เนี่ยจะเป็นพลังงานสะอาดไม่มีมลภาวะทุกชนิดเลยนะครับส่วนเครื่องปั่นไฟเนี่ยมันจะมีมลภาวะทางเสียงนะฮะเวลาเราหมุนเครื่องติดเครื่องไฟเนี่ยมันก็จะส่งเสียงดังแข่งขันกันไปหลายบ้านนะฮะแล้วมันก็จะมีฟันไฟจากท่อไอเสียสิ่งพวกนี้รวมแล้วจะเป็นมลภาวะที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของพวกเราทั้งนั้นเลยครับ
2: คุณนายครับแล้วหลังจากใช้โซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับเกาะจิกนะครับมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันดีขึ้นยังไงหรอครับ
1: ครับคือที่ดีขึ้นน่ะอย่างแรกนะชาวบ้านเนี่ยใช้พลังงานที่มากขึ้นนะฮะใช้เป็นการใช้พลังงานสะอาดที่มากขึ้น2สุขภาพของคนในชุมชนเนี่ยดีขึ้นเพราะวันๆเนี่ยเราไม่ต้องสูดฟันพิษเข้าไปใช่มั้ยฮะนะครับและที่สําคัญฮะเราเนี่ยดําเนินการใช้โซลาร์เซลล์เนี่ยฮะเป็นการสานต่อพระราชดํารัสนะฮะพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อนฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เราคนไทยทุกคนเนี่ยยินดีและเต็มใจที่จะทำเพื่อพระองค์ท่านนะฮะนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณอาจะพาหนูๆไปดูห้องเก็บแบตเตอรี่ห้องควบคุมอุปกรณ์ต่างๆนะในการจ่ายไฟให้ชาวบ้านใช้ไปเดี๋ยวคุณอาพาเดินไปเดินทางนี้
0: ไปกันเลยครับ
5: โอ้โหน้องๆครับนี่คือแผงโซลาร์เซลล์ของชุมชนบ้านกอจิกของที่เนี่ยเขามีเยอะมากๆเลยแหละครับ
1: นี่หนูๆเห็นไหมฮะเนี่ยแบตเตอรี่นะที่เราใช้เก็บพลังงานนะเพื่อที่จะ

0: ไปผลิตเป็นกระแสไฟจ่ายให้ชาวบ้านใช้นะฮะเวลากลางวันนะฮะเราจะจ่ายจากแผงโซลาร์เซลล์ออกไปให้ชาวบ้านใช้ตรงเลยแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะมีการชาร์จเก็บเข้ามาในแบตเตอรี่นะซึ่งเหมือนเป็นธนาคารพลังงานเนี่ยเก็บไว้นะฮะเวลากลางคืนเนี่ยเราจะจ่ายไปให้ชาวบ้านใช้เป็นพลังงานสำรองครับผมครับทีนี้เดี๋ยวคุณอานะฮะจะพาไปดูห้องควบคุมที่เขาทำหน้าที่เปลี่ยนกระแสไฟจาก DC ในแบตเตอรี่นะเป็นกระแสไฟ AC หรือไฟ220ไปให้ชาวบ้านใช้นะครับไปกันเลยครับผม
1: ไปกันเลยครับ
0: บ
1: ๊
0: ายครับเนี่ยหนูฮะที่เห็นอยู่2ฝั่งทั้งด้านซ้ายด้านขวาของเรานะฮะคืออินเวอร์เตอร์นะฮะอินเวอร์เตอร์เนี่ยเขาจะมีหน้าที่เปลี่ยนกระแสไฟนะฮะจากกระแสไฟแบบ DC เป็น AC เพื่อที่จะจ่ายไปให้ชาวบ้านใช้นะครับนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังมีหน้าที่ควบคุมการชาร์จการประจุแบตเตอรี่เหมือนเขาเป็นเพื่อนกันนะฮะอย่างเช่นแผงโซลาร์เซลล์ชาร์จมาเนี่ยแบตเตอรี่จะเต็มแล้วนะตัวนี้อินเวอร์เตอร์เขาก็จะบอกว่านี่เธอได้รับไฟฟ้าเนี่ยบรรจุไว้เตรียมจะเต็มแล้วนะต้องพอแค่นี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมฮะ
1: แล้วอย่างเงี้ยครับมันมีเครื่องเงี้ยครับมันพอเหรอคร
0: ับ อ๋อพอครับสำหรับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เนี่ยมีกำลังการผลิตได้60กิโลวัตต์นะฮะแค่นี้ก็ใช้พอทั้งเกาะแล้วแล้วตัวนี้ก็ตัวละ3กิโลวัตต์ทั้ง3ตัวนะแล้วนอกจากนี้เนี่ย2อินเวอร์เตอร์ทั้ง2ฝั่งที่เราเห็นเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในการป้องกันตัวเองกรณีไฟฟ้าของหมู่บ้านอย่างเช่นไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่าครอบครัวไหนเขาทำไฟช็อตเนี่ยเขาจะตัดตัวเองหยุดการทำงานเขาจะดูแลระบบปลอดภัยให้เพื่อนๆของเขาเองเลยครับผม
2: ฟ้าใช้แล้วก็พัฒนามาเป็นเครื่องจักรซึ่งมันต้องใช้ทรัพยากรเยอะแล้วก็ก่อให้เกิดมลพิษเขาก็เลยเปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ซึ่งโซลาร์เซลล์ก็เป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดมลพิษใดๆเลยแล้วทางหมู่บ้านเกาะจินะคะก็ได้นำพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องของการทำพลังงานทดแทนโซลาร์เซลล์เนี่ยค่ะนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อหมู่บ้านที่นี่ค่ะ

0: ข้อสำคัญเราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรทั้งนั้นอย่างฉลาดคือไม่นำมาทุ่มเทใช้ให้สิ้นเปลืองโดยไร้ประโยชน์หรือได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่5ธันวาคม2521
1: หลังจากที่เราไปเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์กันมาแล้วตอนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางท้องทะเลกันบ้างซึ่งที่นี่เขาจะมีวิธีอย่างไรไปชมกันเลย
2: ครับเด็กๆนะฮะวันนี้นะครับคุณอาผู้ใหญ่นะฮะจะพามารู้จักกับกิจกรรมการทำสาหร่ายเทียมนะครับเป็นกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลนะเป็นการน้อมนำพระราชดำรัสนะขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะฮะมาสานต่อนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยให้ความสำคัญมากในเรื่องของการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะชุมชนของเราก็เลยมีการทำสาหร่ายเทียมขึ้นมาครับ
3: แล้วสาหร่ายเทียมคืออะไรเหรอคะ
2: สาหร่ายเทียมก็คือการที่เรานำเชือกนะฮะมาเป็นวัสดุเหมือน

0: สาหร่ายเทียมเนี่ยมันจะมีประโยชน์ในเรื่องการให้สัตว์ทะเลเนี่ยเช่นปลากุ้งเนี่ยหรือว่าสัตว์ทะเลชนิดต่างๆเนี่ยมาอาศัยอยู่หลบภัยเป็นที่อยู่อาศัยแล้วเขาก็มีแหล่งอาหารเพิ่มขึ้นทำให้เขาสามารถมีชีวิตอยู่แล้วก็สืบพันธุ์ออกลูกออกหลานให้เรามีกุ้งมีปลากินกันเยอะๆได้ครับ
1: คุณอาค่ะแล้วเราใช้เวลานานไหมคะกว่าพวกสัตว์ทะเลเนี่ยค่ะจะมาเกาะติด
0: อ๋อประมาณ3เดือนฮะ3เดือนคือประมาณเดือนแรกเนี่ยมันจะมีพวกแพลงก์ตอนนะฮะพวกเพียงภูเขาไฟพวกพืชน้ำพืชทะเลเนี่ยมาเกาะตัวเนี้ยจะเป็นอาหารของเขาเลยนะฮะ
2: เอาละครับเด็กๆทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาลองทำสาหร่ายทะเลกันบ้างแล้วนะครับ
3: ทำสาหร่ายเทียมเนี่ยครับมีวิธีทำยังไงเหรอครับ
0: ครับเราก็ใช้เชือกนะฮะมาตัดยกตัวอย่างนะเส้นใหญ่นี่คือแกนนะหรือว่าคือต้นเปรียบเสมือนต้นไม้นะต้นของสาหร่ายส่วนที่แกะฝอยๆเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนใบครับแล้วด้านล่างเนี่ยเราก็จะถ่วงพวกเต่าปูนหรือหินให้มันอยู่กับที่ในทะเลนะฮะส่วนด้านบนเราก็จะพุ่นให้มันลอยให้มันตั้งอยู่เหมือนต้นไม้ตั้งอยู่ครับใช่ครับครับงั้นเด็กๆนะฮะหนูๆนะเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำสาหร่ายเทียมเลยนะฮะหลังจากทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะออกทะเลนำสาหร่ายเทียมไปปล่อยตรงแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาของสัตว์ทะเลต่างๆนะครับเรามาช่วยกันทำเลยครับ
4: ได้นิดนึงละค่ะ
2: เด็กๆครับตั้งใจทำกันด้วยนะครับเราจะได้เอาสาหร่ายทะเลไปปล่อยเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางท้องทะเลกัน

0: โอ้โหเด็กๆทำกันได้เยอะมากๆเลยล่ะครับ
1: เนี่ยเสร็จแล้วนะฮะหลังจากที่เราช่วยกันทำมาประมาณเกือบชั่วโมงนะฮะ
2: คร
1: ับก็เราได้สาหร่ายเทียมที่พร้อมจะไปปล่อยนะเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนะงั้นเดี๋ยวเราไปปล่อยเลยเดี๋ยวคุณอาจะพาหนูไปปล่อยสาหร่ายเทียมที่กลางทะเลครับไปเลยครับ
0: แล้วก็ถึงเวลาที่เราจะได้นำสาหร่ายทะเลมาทิ้งกันแล้วแหละครับโอ้โหน่าสนุกมากๆเลย
1: ตอนนี้เรามาถึงจุดที่จะทิ้งสาหร่ายเทียมแล้วนะคุณอานะฮะจะทำให้ดูก่อนนะฮะว่าวิธีการทิ้งยังไงอันดับแรกเราปล่อยทุ่นลงไปก่อน
3: อ๋อ
4: เพราะว่ามันยึดเอาไว้ก่อน
3: โอ้ยอันนั้นน่ะ
4: โอ้ยว้าว
1: เสร็จไปแล้ว1จุดแล้วเดี๋ยวจะให้หนูช่วยกันปล่อยแล้วลุงเป็นคุณอาเป็นคนโยนทุ่นนะครับ
0: เอาล่ะครับเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเรามาปล่อยสาหร่ายของเราลงทะเลกันเลยดีกว่า
1: เราเอแคโยนหนูโยนปล่อยเลยปล่อยเลย
3: ไป
4: แล้วมาอยู่ด้านนี้

0: กิจกรรมในการทิ้งสาหร่ายเทียมของเราก็เสร็จสิ้นนะฮะบรรลุวัตถุประสงค์ไปได้ด้วยดีนะครับทีนี้คุณอาผู้ใหญ่ก็จะขอฝากอะไรให้พวกเราเนี่ยก็ให้ไปสานต่อนะไปสานต่อแล้วก็นำไปเผยแพร่เป็นการสืบสารพระราชปณิธานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะซึ่งพระองค์เนี่ยให้ความสำคัญมากในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะฮะถ้าอย่างน้อยเนี่ยวันนี้เนี่ยถึงพวกเราเนี่ยจะมีกำลังเล็กๆกันแค่ 4-5 คนนะมาทำแต่ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถจุดประกายให้คนรุ่นต่อๆไปได้เดินอย่างน้อยคือเป็นการเดินตามรอยเท้าพ่อแบบพอเพียงครับผม
1: ขอบคุณค่ะ

0: ชาติทางท้องทะเลของในหลวงรัชกาลที่9มาประยุกต์ใช้กับการทำสาหร่ายเทียมค่ะ
1: สาหร่ายเทียมคือที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่นี่ค่ะเพราะว่าที่นี่เป็นที่น้ำตื้นเขาก็เลยเอาสาหร่ายเทียมเป็นที่อยู่อาศัยเพราะว่าที่นี่ไม่มีปะการังค่ะ
2: ก็ผมชอบทุกอย่างเลยครับเพราะว่าคือชุมชนบ้านเกาะจิกนะครับเป็นชุมชนที่สงบแล้วก็อากาศก็เย็นสบายแถมอีกอย่างการจราจรก็ไม่ติดขัดด้วยครับแถมยังมีพลังงานใช้เองด้วยครับ
1: ก็จะนำไปสานต่ออีกโดยการไปบอกเพื่อนๆที่โรงเรียนว่าการใช้แผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมันก็เป็นการประหยัดไฟหนูก็จะนำแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทางท้องทะเลเนี่ยค่ะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็นำไปบอกต่อเพื่อนๆแล้วก็ญาติพี่น้องที่รู้จักค่ะ
2: เรื่องนี้ก็ผมจะเอาไปสานต่อโดยการที่จะบอกเพื่อนๆเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์อะไรพวกนี้ครับเพราะว่าโซลาร์เซลล์นี่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเหมือนกันครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่อาจจะมีพลังงานขาดแคลนอะไรพวกนี้ครับเราสามารถใช้โซลาร์เซลล์ได้ซึ่งมันก็จะมีประโยชน์ในเวลานั้นครับ
1: หนูจะนำไปสานต่อบอกต่อให้คุณครูและเพื่อนๆที่โรงเรียนให้ฟังแล้วก็ครอบครัวของหนูให้ฟังค่ะเราต้องรักษาทะเลให้อุดมสมบูรณ์แบบนี้ค่ะหนูรู้สึกภูมิใจค่ะว่าที่นี่นำแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะ
3: จากอดีตชุมชนเกาะจิกเป็นพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของชาวบ้านทางชุมชนบ้านเกาะจิกได้สานต่อโครงการใช้พลังงานทดแทนแบบผสมผสานโดยมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่บ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนเกาะจนทำให้ชาวบ้านนั้นได้มีไฟฟ้าใช้และส่งผลให้การดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยการจัดการพลังงานทดแทนและดูแลสภาพแวดล้อมนั้นส่งผลให้ชุมชนบ้านเกาะจิกกลายเป็นชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ปราศจากมลภาวะที่ไม่ดีทำให้ชาวบ้านที่นี่สุขภาพดีขึ้นและดำรงชีวิตได้ยังมีความสุข

การศึกษาในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์จะมีนักปราชญ์ราชบัณฑิตเป็นผู้ให้ความรู้ภายในราชสำนักโดยมีพระและวัดเป็นแหล่งให้ความรู้แก่สามัญชนแบบเรียนที่ใช้กันทั่วไปในเวลานั้นได้แก่ประถมกอกาสุบินทกุมารประถมมาลาและประถมจินดามณีพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีกุศโลบายในการให้การศึกษาประชาชนด้วยการสอดแทรกสรรพวิชาต่างๆไว้ในวัดทรงริเริ่มให้จัดทำจารึกโดยวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง

และสร้างงานศิลปกรรมภายในวัดต่างๆซึ่งล้วนส่งผลให้เกิดการบำรุงงานช่างศิลปกรรมสืบต่อมาการเปิดรับการเข้ามาของมิชชันนารีโปรเตสแตนต์และเรียนรู้ในเรื่องการศึกษาและวิทยาการต่างๆของพวกฝรั่งในช่วงปลายรัชสมัยนอกจากจะเป็นการรับมือกับการก้าวเข้ามาของชาติตะวันตกอย่างรู้เท่าทันแล้ววิทยาการตะวันตกยังเป็นคุณูปการที่ส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย

หม่อมให้ขยายการศึกษาสู่ราษฎรโรงเรียนแห่งแรกสำหรับราษฎรได้ถือกำเนิดขึ้นที่วัดมหันนภารามเมื่อพุทธศักราช2427นอกจากนั้นยังทรงริเริ่มจัดตั้งหอพระสมุดสำหรับพระนครพิพิธภัณฑสถานและโบราณคดีสโมสรนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่การศึกษาของชาติเป็นอเนกอนันต์ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงแห่งแรกของไทยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนับเป็นแบบอย่างในการสร้างชาติสร้างคนด้วยการศึกษาอย่างแท้จริงพระองค์ทรงเป็นต้นแบบและทรงให้โอกาสในการศึกษาแก่ราษฎรผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการดังเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่สายตาทั้งชาวไทยและชาวโลกมาตลอด70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัตินอกจากนั้นก็ยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโอกาสการศึกษาโดยผ่านโครงการต่างๆเช่นพระราชทานทุนทรัพย์จัดตั้งสถานศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดารส่งริเริ่มการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโครงการพระดาบสเพื่อสร้างโอกาสการศึกษาทางวิชาช่างให้ผู้เรียนสร้างอาชีพได้โดยไม่ต้องผ่านการศึกษาในระบบสามัญโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนอนันทมหิดลสำหรับผู้มีความรู้ความสามารถในระดับยอดเยี่ยมให้ได้มีโอกาสศึกษาจนถึงขั้นสูงสุดยังต่างประเทศโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทรงสนับสนุนการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการตระหนักรู้ในเรื่องของบรรพชนและความเป็นมาของชาตินอกจากนี้บทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ล้วนมีเนื้อหาในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและความเพียรโดยทรงมุ่งหวังให้ราษฎรได้มีความรู้คู่คุณธรรมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงนับเป็นความโชคดียิ่งของปวงชนชาวไทยที่เกิดมาภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ที่ทรงยึดมั่นในพระราชปณิธานในการสร้างคนด้วยการมอบการศึกษาให้แก่ประชาชนเพื่อนำไปสู่การสร้างชาติอันประจักษ์ชัดในพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่สืบต่อกันมาทุกรัชสมัย

จริงหรือที่คนไข้ไบโพล่ามีอารมณ์เกรี้ยวกราดฉุนเฉียวพร้อมทำร้ายผู้อื่นสามารถเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงได้หลายๆรอบ

0: คุณเห็นคนที่อารมณ์ดีคึกคักสนุกสนานแล้วจู่ๆก็เกิดอารมณ์เศร้าเฉียบพลันแต่แล้วอีกสักพักเขาก็อารมณ์ดีขึ้นมา 2-3 นาทีต่อมาคนเดิมคนนั้นแหละเปลี่ยนเป็นโมโหฉุนเฉียวยังไม่ทราบสาเหตุอาบันขอสันนิษฐานว่าคุณกำลังดูละครทีวีอยู่ค่ะ
1: ยายคนนี้อารมณ์ขึ้นๆลงๆแบบนี้เนี่ยเป็นไบโพล่าชัวร์ใช่แน่ๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไบโพล่า
0: จนถึงทุกวันนี้เราก็ยังได้ยินคนพูดถึงโรคไบโพล่าด้วยความเข้าใจผิดอยู่บางครั้งก็พูดในสื่อในละครทีวี

0: ที่ออกอากาศทั่วประเทศด้วยซ้ำจริงหรือที่คนไข้ไบโพล่ามีอารมณ์เกรี้ยวกราดฉุนเฉียวพร้อมทำร้ายผู้อื่นจริงหรือที่คนไข้ไบโพล่าสามารถเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองเดี๋ยวดีร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงได้หลายๆรอบภายในเวลาเพียงแค่ช่วงหนึ่งเบรกโฆษณาความจริงของโรคนี้คืออะไรแตกต่างอย่างไรกับสีสันที่แต่งแต้มเกินจริงในละครวันนี้รับรองว่าเราจะมาปลดชนวนให้หายป่วนใจกันกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลติดตามกันได้ในช่วงหน้าเลยค่ะ
1: ขั้วที่ดิ่งลงมาเราจะเรียกมันว่าขั้วซึมเศร้าหรือว่าขั้วเศร้าในรายที่รุนแรงในขั้วเศร้าเนี่ยก็อาจจะมีอาการถึงแบบอยากฆ่าตัวตายหรือว่าทำลายตัวเองได้เหมือนกันและอีกขั้วหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นขั้วคึกนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆคนไข้อาจจะมีอาการอารมณ์ดีมากกว่าปกตินะครับ
0: เงินเดือนไปช้อปปิ้ง
1: ใช่
0: ขอปรับแอร์ก่อนนะคะคุณหมอรู้สึกมันร้อนมากเลยวันนี้อย่างนี้โอเคยังคะคุณหมอ
1: โอเคแล้วครับ
0: แต่บันยังร้อนอยู่เลยค่ะขอปรับอีกนิดนะคะ
1: ได้ครับได
0: ้พี่หญิงมันก็รู้สึกว่าแรงไปหนาวไปเหมือนกันนะคะขอเพิ่มสักนิดนึงอย่างนี้โอเคยังคะคุณหมอ
1: ผมโอเคครับอาบันโอเคยังครับ
0: เฮ้ยก็ยังเหมือนกันนะคะขออีกนิดนึงแล้วกันค่ะค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็น่าจะได้แล้วค่ะคุณหมอ
1: รู้สึกสบายแล้วเนาะ
0: ค่ะสบายแล้วค่ะ
1: โอเค
0: แต่คุณหมอหนาวเลยใช่ไหมคะคุณหมอคะรายการปลดชนวนป่วนใจวันนี้เนี่ยเราได้เกริ่นเอาไว้ว่าเราจะมาปลดชนวนเกี่ยวกับเรื่องของโรคไบโพล่าแต่ว่าก่อนที่เราจะไปลงลึกอะค่ะถึงข้อมูลต่างๆเนี่ย
1: ค
0: ุณหมอบอกอบันว่าอย่างแรกอบันต้องเข้าใจสิ่งนี้ก่อนนั่นก็คือรีโมทที่อบันเพิ่งใช
1: ้
0: ตรงนี้ไม่เข้าใจเลยค่ะว่ามันเกี่ยวกับโรคไบโพล่ายังไง
1: โอเค
0: คุณหมออธิบายให้อบันหายงงสักทีค่ะ
1: ได้ครับอบันก็คือจริงๆมันเป็นสิ่งที่ผมชอบเปรียบเทียบให้คนไข้ผมฟังนะครับว่าจริงๆในสมองของเราเนี่ยมันจะมีโครงสร้างสมองที่ทำหน้าที่คล้ายๆกับควบคุมอารมณ
0: ์
1: อยู่นะครับเหมือนเจ้ารีโมทแอร์นี่แหละนะครับอย่างถ้าอบันรู้สึกเย็นเนี่ยอบันก็ตั้งอุณหภูมิไว้ที่25ใช่ไหมครับถ้ามันเย็นไปมันก็จะแอร์มันก็จะปรับอุณหภูมิขึ้นของมันเองนะครับแต่ถ้าเกิดมันร้อนไปมันก็จะปรับให้มันเย็นลงมาในสมองเราเนี่ยก็จะมีโครงสร้างที่มันทำงานคล้ายๆกับไอ้เจ้ารีโมทแอร์นี่แหละนะครับแต่ในคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยไอ้ตัวรีโมทคอนโทรลในสมองเนี่ยมันเสียเพราะฉะนั้นเวลาที่อารมณ์ของเขาขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นมากเลยเวลาลงเนี่ยมันก็จะลงมาเพราะฉะนั้นอาการมันก็เลยจะออกมาเป็น2ขั้วคำว่าไบโพล่าเนี่ยก็มาจากคำว่าโรคอารมณ์2ขั้วนะครับไบแปลว่า2โพล่าแปลว่าขั้วขั้วแรกเราก็จะเรียกมันว่าขั้วที่ดิ่งลงมาเราจะเรียกมันว่าขั้วซึมเศร้าหรือว่าขั้วเศร้าและอีกขั้วนึงเนี่ยก็จะเป็นขั้วที่อารมณ์ดีหรือหงุดหงิดมากกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นอารมณ์ตรงนี้เราก็จะเรียกว่าขั้วคึกก็ได้นะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆถ้าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าแมนเนียหรือไฮโปแมนเนียนะครับแต่ว่าในที่นี้เพื่อให้มันง่ายเข้าก็จะใช้คำว่าขั้วคึก
0: ขั้วคึกอันนี้คือฟังทีเดียวแล้วเข้าใจคือต้องคึกอย่างกับม้าเลยนะคะคุณหมอคะอาบันจะเห็นละครโทรทัศน์อะค่ะหลายครั้งจะมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งซึ่งมักจะเป็นตัวร้ายอยู่ดีๆก็จะเกรี้ยวกราดนะคะกรีดกรีดอารวาสติแตกใส่ตัวเอกแล้วก็จะมีอีกตัวละครหนึ่งซึ่งส่วนมากจะอยู่ฝ่ายดีเนี่ยก็จะบอกว่าอ๋อโสภิตาน่ะเหรอเขาเนี่ยเป็นไบโพล่าป่วยการที่จะคุยกับคนพันนั้นอาบันก็เลยสงสัยค่ะว่า1ป่วยการที่จะคุยกับคนที่เป็นโรคไบโพล่าจริงเหรออย่างที่2ตกลงว่าคนที่เป็นโรคไบโพล่าเนี่ยเขาจะมีอาการสติแตกชอบอารวาสกรีดกราดแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าคะคุณหมอ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยหมอคิดว่ายังมีความเข้าใจผิดในเรื่องนี้อยู่อย่างมากนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยก็จะมีคนเอาคำพวกนี้ไปพูดเล่นเยอะมากเลยนะครับเวลาที่เราเห็นใครหงุดหงิดเราก็มักจะถูกทักว่าเอ๊ะเป็นไบโพล่าหรือเปล่าซึ่งจริงๆสำหรับหมอเนี่ยคำพูดแบบนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้คนที่เขาป่วยจริงๆเนี่ยไม่ดี
0: เหมือนถูกล้อเลียนเหมือนถูกมองเป็นคนที่แปลกๆนะคะ
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคนี้เนี่ย อย่างที่หมอบอกไปเมื่อสักครู่ว่ามันแปลว่าโรคอารมณ์สองขั้วนะครับลักษณะก็คืออารมณ์เขาก็จะมีความแปรปรวนนะครับอยู่ระหว่างขั้วเศร้ากับขั้วที่คึกนะครับในระหว่างที่มีอาการขั้วเศร้าก่อนละกันขั้วเศร้าเนี่ยอบันลองนึกถึงตัวเองตอนเศร้าเวลาที่เศร้ามากๆนะครับความเศร้าเนี่ยมันจะเกินปกติไปเยอะนะครับคนปกติเนี่ยเศร้าแป๊บเดียวมันจะดีขึ้นแต่เวลาที่คนที่เขาป่วยโรคไบโพล่าแล้วอยู่ในขั้วเศร้าเนี่ยมันจะเป็นอยู่เกือบทั้งวันเลยและเป็นติดๆกันหลายๆวัน
0: ไม่ได้เป็นแค่

0: ักชั่วโมง
1: ไม่ใช่เป็นแค่หลักชั่วโมงเพราะฉะนั้นบางทีคนไข้จะบอกว่าโหมันเศร้าอยู่เกือบตลอดเวลาเลยหมอเป็นอยู่เป็นเดือนๆทำอะไรมันก็ไม่ดีขึ้น
0: เป็นเดือนๆเลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นนอกจากอารมณ์เศร้าเนี่ยบางทีมันจะมีคล้ายๆกับอะไรที่เขาเคยเอนจอยในชีวิตเขาก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยสนุกอย่างเช่นอบันอาจจะเป็นคนชอบไปช้อปปิ้งชอบไปสังสรรค์กับเพื่อนหรือว่าชอบไปคุยกับคนนั้นคนนี้ตอนนี้เรารู้สึกว่าทำในสิ่งเหล่านี้มันเริ่มไม่ค่อยสนุกละแล้วเวลาที่เราเศร้าเนี่ยการกินการนอนเราก็จะเปลี่ยนด้วยบางคนก็อาจจะกินเยอะขึ้นบางคนอาจจะกินน้อยลงนะครับบางคนอาจจะนอนไม่หลับหรือบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงนอนติดเตียงอยู่ทั้งวันเลยก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีซึมเศร้าเยอะๆก็อาจจะรู้สึกแย่กับตัวเองความมั่นใจในตัวเองก็ลดลงสมาธิก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ในรายที่รุนแรงในขั้วเศร้าเนี่ยก็อาจจะมีอาการถึงแบบอยากฆ่าตัวตายหรือว่าทำลายตัวเองได้เหมือนกันอันนี้คือ
0: ดิ่งลงจนสุดเลยแล้วก็อยู่นานด้วย
1: ใช่และอย่างที่บอกนะครับเวลาที่เราจะบอกว่าเขาป่วยไม่ป่วยเนี่ยอาการพวกนี้มันมักจะเป็นอยู่นานเกิน2อาทิตย
0: ์
1: แล้วก็พยายามทำไงมันก็ไม่ดีขึ้นเหมือนกับรีโมทแอร์ที่มันเสียแล้วมันปรับอุณหภูมิลงแล้วมันลงไปเยอะมากแล้วมันไม่สามารถดึงขึ้นมาได้นะครับในขณะเดียวกันขั้วคึกเนี่ยก็คนไข้อาจจะมีอาการอารมณ์ดีมากกว่าปกติลองนึกถึงตัวเองตอนอารมณ์ดีมากๆนะครับ
0: เงินเดือนเอาไปช้อปปิ้ง
1: ใช่แต่ว่าเหมือนกันมันจะเป็นอยู่เกือบตลอดเวลาเลยแล้วมันไม่ได้เป็นแค่แป๊บเดียวมันจะเป็นอยู่เป็นติดๆกันเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะครับแล้วเวลาที่อารมณ์ดีมากๆเนี่ยความมั่นใจมันก็จะมานะครับรู้สึกตัวเองมั่นใจมากกว่าปกติรู้สึกว่าฉันเก่งไอเดียฉันดีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วบางทีเนี่ยก็ความคิดก็จะเร็วขึ้นด้วยนะครับเขาก็จะบอกว่าคนไข้ของหมอบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนช่วงนั้นความคิดมันเร็ว
0: คึกอย่างที่คุณหมอบอก
1: ความคิดมันแข่งกันอยู่ในหัวหรือบางทีคิดหลายๆเรื่องในเวลาเดียวกัน
0: ค
1: ิดเรื่องนึงไม่ทันจบก็ไปคิดอีกเรื่องนึง
0: นี่ก็แสดงว่าสมาธิก็จะไม่ค่อยดีด้วย
1: ถูกต้องเลยครับแล้วเวลาที่คิดเร็วเนี่ยเวลาที่ความคิดมันจะแสดงออกมาทางคำพูดเพราะนั้นคำพูดก็จะเสียงดังพูดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็การทำกิจกรรมต่างๆที่เขารู้สึกว่าทำแล้วพึงพอใจก็จะทำเยอะ
0: ค่ะ
1: อย่างเช่นช้อปปิ้งช้อปปิ้งใช่ไหมครับก
0: ็
1: จะใช้เงินเยอะนะครับหรือว่าบางทีทำอะไรก็ทำหนักเลยบางทีพวกนี้เวลานอนก็จะนอนน้อยลงเขาก็จะบอกว่านอนแค่ 3-4 ชั่วโมงพอละแล้วก็มีโปรเจกต์ต่างๆเยอะแยะ
0: ไปหมดเลยที่ต้องทำ
1: อันนี้ในรายที่อาการรุนแรงก็จะมีอาการชัดๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคึกไม่มากบางทีมันก็อาจจะเป็นช่วงที่เขารู้สึกว่าเขาทำอะไรได้เยอะอย่างมีคนไข้คนหนึ่งเป็นดีไซเนอร์เขาจะโอ้ช่วงที่อยู่ในขั้วคึกเนี่ยเขารู้สึกว่าความคิดมัน
0: มาแรงเต็มเลย
1: สามารถเขียนแบบเขียนอะไรได้แต่ถ้าเกิดอาการมันรุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเพราะอย่างที่มันบอกสมาธิเขาก็จะไม่ค่อยดีทำไม่ค่อยเสร็จนะครับแล้วในรายที่รุนแรงเนี่ยอย่างถ้าหมอเคยเจอเคยแบบมั่นใจในตัวเองมากคิดว่าตัวเองรวยเอาเงินไปแจก
0: โอ้
1: หรือว่าใช้บัตรเครดิตจนเป็นหนี
0: ้
1: เนี่ยแล้วพออาการขั้วคึกมันหายไปเขาก็จะได้รับผลกระทบจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากอาการของเขาเพราะนั้นอาการเนี่ยมันจะมีอยู่2ขั้วนะครับแล้วก็อาจจะมีช่วงที่ปกติก็ได้ช่วงปกติอารมณ์มันก็จะเป็นปกติเพราะนั้นอาการของคนเป็นไบโพล่าเนี่ยมันจะสลับไปสลับมาระหว่างขั้วเศร้าขั้วคึกแล้วก็ปกติ
0: ค่ะคุณหมอคะถ้าอย่างนี้อบันได้ยินมาว่าคนที่ในขั้วคึกสุดๆเนี่ย บางทีชอบเสี่ยงพนันหรือทำอะไรที่มันเสี่ยงอันตรายมากขึ้นด้วยใช่ไหมมันเกี่ยวกับตรงนั้นด้วยใช่ไหม
1: เกี่ยวด้วยครับอย่างที่หมอบอกคือช่วงที่เหมือนกับความคิดมันเยอะๆมีโปรเจกต์เยอะๆแล้วความมั่นใจในตัวเองมากๆเนี่ยบางทีก็จะทำอะไรที่หุนหันพันแล่นได้เหมือนกันนะครับ
0: ซึ่งจริงๆก็คืออาจจะเป็นข้อดีก็ได้ถ้าเกิดว่าสิ่งที่ทำนั้นอย่างเช่นเป็นความคิดเป็นงานโปรเจกต์ที่สุดท้ายเขาอยู่ในระดับที่มันยังควบคุมและสร้างสรรค์งานมาได้คุณหมอเคยเจอกรณีของคนที่ใช้ประโยชน์จากตอนช่วงที่ตัวเองเป็นภาวะอยู่ในขั้วคึกไหมคะ
1: คือจริงๆถ้าอยู่ในขั้วคึกจริงๆแล้วป่วยเนี่ยจริงๆมันมักจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการทำงานมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดสมมติมันดีแล้วมันไม่ได้ส่งผลกระทบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสงสัยว่าป่วยจริงหรือเปล่า
0: ก็อาจจะไม่ได้เป็นไบโพล่าน
1: ะครับแต่ว่าตรงนี้พอบันพูดหมอก็แทรกนิดนึงแล้วกันสำหรับคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยเขาพบว่าในช่วงที่เขาอารมณ์ปกติเนี่ยคนกลุ่มนี้จะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าคนทั่วไป
0: ในช่วงปกติ
1: ใช่ในช่วงปกตินะครับคือเหมือนกับเป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าอันนี้งานวิจัยบอกมาเลยนะคร
0: ับค่ะนี่ถ้าอย่างนี้ก็ฟังดูแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกแย่กับตัวเองไปมากนะถ้าเกิดว่าเป็นโรคนี้นะคะ
1: จริงๆมันก็เป็นโรคหนึ่งโรคที่หมอมักจะคุยกับคนไข้ว่าจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นเพราะฉะนั้นจริงๆหมอว่ามันไม่ค่อยแฟร์เนาะถ้าเขาแบบมานั่งโทษตัวเองว่าทำไมเราถึงต้องเป็นโรคนี
0: ้จริง
1: เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เป็นทุก

0: แต่จริงๆคนเราส่วนใหญ่มันก็จะมีโรคอะไรสักอย่างนึงอยู่กับตัวนี่แหละพอถึงวัยหนึ่งนะครับแต่ของเขาเนี่ยบังเอิญมันมาตกอยู่กับโรคนี้เพราะฉะนั้นจริงๆก็ถ้าคนไข้หรือว่าคนที่เป็นญาติดูอยู่ก็ไม่อยากให้รู้สึกแย่ที่ตัวเองป่วยนะครับสิ่งสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าทำไมเราถึงป่วยแต่อยู่ที่ว่าเมื่อเราป่วยแล้วเราจะอยู่กับความป่วยนั้นยังไง
1: อย่างนี้ในเรื่องของวิธีการรักษาล่ะคะคุณหมอ
0: ในแง่ของการรักษาเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนื่องจากว่าการทำงานของสมองเนี่ยมันผิดปกติไปทำให้ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของคนไข้เนี่ยผิดปกติเพราะนั้นการรักษาก็คือทำไงให้เขากลับมาสามารถควบคุมอารมณ์ได้ตามปกตินะครับเพราะนั้นการรักษาอย่างแรกเลยคือการใช้ยา
1: คือจะไม่สามารถบอกเขาว่าอ้าวเป็นไบโพล่าเหรอต่อไปหัดมีสติควบคุมตัวเองสิ
0: ไม่ได้ครับเพราะว่าเหมือนรีโมทมันเสียเนา
1: ะ
0: มันก็ยากถ้าจะทำแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอันแรกคือการใช้ยาเพื่อเข้าไปรักษานะครับการใช้ยาเนี่ยเราจะเรียกยากลุ่มนี้ว่ายาที่ทำให้อารมณ์คงที
1: ่
0: นะพอกินแล้วมันก็จะไม่แกว่งมากเป
1: ็
0: นขั้วคึกหรือว่าขั้วเศร้า
1: โอ้ตรงนี้เลยคำถามเลยค่ะคุณหมอเพราะคุณหมอบอกว่าไบโพล่าเนี่ยมันมีทั้งขั้วคึกแล้วก็ขั้วที่มันดิ่งลงแต่ว่าถ้าเกิดจะต้องการอยู่ตรงกลางเนี่ยแล้วยามันจะออกฤทธิ์ได้ถูกจุดหรอคะอย่างเช่นถ้าเกิดตอนนี้เราอยู่ในขั้วดิ่งแต่ยามันออกฤทธิ์ทำให้เรายิ่งดิ่งลง
0: มัน
1: ทำยังไงอะ
0: มันมีกลไกของมันเลยครับยาบางชนิดเนี่ยสามารถคุมได้ทั้งขั้วคึกแล้วก็ขั้วเศร้า
1: ในตัวเดียวกัน
0: ยาบางชนิดเนี่ยก็คุมได้เฉพาะขั้วคึกยาบางตัวก็คุมได้เฉพาะขั้วเศร้าเพราะนั้นในการที่จะเลือกใช้ยารักษาเนี่ยก็อาจจะต้องคุยกับคุณหมอหรือว่าขอคำปรึกษาจากคุณหมอว่าเราควรจะต้องเลือกใช้ยาตัวไหน
1: แล้วคุณหมอจะตัดสินใจเลือกให้ได้ยังไงอะคะ
0: จริงๆปัจจุบันเนี่ย เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะขึ้นเยอะนะครับแล้วมียาหลายขนาดมากที่เราจะใช้ในการรักษาส่วนใหญ่เวลาที่เราเลือกยาเนี่ยเราก็คงต้องคุยกับคนไข้เพราะยาแต่ละตัวมันจะมีผลข้างเคียงที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นยาบางตัวเนี่ยอาจจะทำให้อบันเจริญอาหารมากขึ้น
1: oh.
0: ยาบางตัวอาจจะทำให้อบันเจริญอาหารน้อยลงยาบางตัวอาจจะทำให้อบันง่วงมากขึ้นยาบางตัวอาจจะทำให้เราไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่เพราะนั้นจริงๆในคนไข้แต่ละรายไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นคนที่เขาตัวผอมๆกินไม่ค่อยได้บางทีก็อาจจะแฮปปี้กับยาที่ทำให้เขาเจริญอาหารมากขึ้น
1: oh.
0: คนบางคนที่เขารู้สึกว่าเขานอนไม่หลับก็อาจจะแฮปปี้กับยาที่ทำให้เขาง่วง แต่ถ้าคนบางคนที่ต้องใช้ชีวิตแบบทำงานเยอะๆเขาก็อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้กับยาที่ง่วงเพราะฉะนั้นจริงๆตรงนี้มันเป็นประเด็นที่เราอาจจะต้องคุยกันระหว่างหมอกับคนไข้ว่ายาตัวไหนที่เหมาะกับคุณและยาตัวไหนมันมีผลข้างเคียงอย่างไรบ้างแล้วคุณคิดว่ามันฟิตหรือว่ามันเข้ากับวิถีชีวิตของคุณ
1: ค่ะ
0: อย่างเงี้ยนะครับ
1: แสดงว่าจริงๆก็คือจะต้องพึ่งพากระบวนการระยะเวลานิดนึงใช่ไหมคะเหมือนกับว่าถ้าอบันไม่สบายเนี่ยคุณหมอให้อบันทานยาอบันก็ลองดูแล้วแบบกลับมาหาคุณหมอว่าเอ๊ะตรงนี้แฮปปี้แล้วต่อเลยหรือว่าแบบตรงนี้อบันไม่ค่อยแฮปปี้คุณหมอก็จะพิจารณาปรับยาปรับอะไรต่างๆให้จนกระทั่งเจออันที่มันเหมาะกับอบันที่สุด
0: ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราคุยกันเนี่ยอบันจะเห็นว่าเรื่องของการรักษาเนี่ยเป็นเรื่องของหมอกับคนไข
1: ้ค่ะ
0: ไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งนะครับไม่มียาตัวไหนดีที่สุดแล้วก็คนที่จะรู้มากที่สุดว่ายาตัวไหนจะเวิร์กไม่เวิร์กก็คือคนไข้ที่กินเพราะฉะนั้น เวลาที่เรารักษาไปแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนหมออ
1: ๋ออันนี้หลายคนจะชอบพูดค่ะแบบหมอคนนี้สงสัยให้ยาผิดไม่เก่งมั้งเปลี่ยนหมอดีกว่าก็กลับไปเริ่มศูนย์ใหม่ใช่ไหม
0: ใช่และทีนี้หมอที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็จะโชคดีพอรู้แล้วว่ากินยาอะไรมาบ้างแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาตัวนั้นแต่จริงๆเนี่ยประเด็นสำคัญเนี่ยคงเป็นเรื่องว่าแต่ที่ผมอยากย้ำตรงนี้ก็คือว่าในกระบวนการการรักษาโรคทางจิตเวชอาจจะไม่ใช่เฉพาะไบโพล่าเนี่ยมันเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหมอกับคนไข้คือมีอะไรต้องคุยกันนะครับแล้วเรารู้ว่ายาทางจิตเวชเนี่ยกว่ามันจะออกฤทธิ์มันไม่เหมือนยาลดไข้ที่อบันเป็นไข้ปุ๊บกินพาราแล้วไข้มันลงแต่ยาทางจิตเวชเนี่ยกว่าจะออกฤทธิ์เนี่ยต้องกินไปอย่างน้อยประมาณสัก 4-6 อาทิตย
1: ์อ๋อให้เวลาของมันในการปรับกลไกอะไรต่างๆก่อน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการรักษาที่ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับเพราะนั้นต้องใจเย็นๆนิดนึงในการงานร่วมกันนอกจากการรักษาด้วยยาก็อาจจะเป็นเรื่องการรักษาทางด้านจิตใจเพราะเรารู้ว่าไอ้เจ้าไบโพล่าเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับความเครียดที่เข้ามากระตุ้นนะครับพอมีความเครียดเข้ามากระตุ้นเนี่ยบางทีอาการจะกำเริบไปเป็นขั้วคึกหรือขั้วเศร้าก็ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นการรักษาทางด้านจิตใจหรือช่วยให้เขาสามารถปรับตัวอยู่กับความเครียดต่างๆได้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่สำคัญมากในกระบวนการของการรักษา
1: ค่ะฟังดูแล้วเนี่ยหลายๆโรคนะคะคืออยู่กับขึ้นอยู่กับความสามารถของเราในการที่จะมองความเครียด

0: มองปัญหาว่าเป็นความเครียดหรือเปล่า
1: แน่นอน
0: ถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถที่จะมองมันเป็นแค่เรื่องหนึ่งในชีวิตที่เกิดขึ้นมันก็จะไม่ไปสู่สเต็ปต่อไปคือเป็นเรื่องความเครียดแล้วก็เป็นปัญหาเกิน
1: ถ้าพูดให้ชัดๆก็คือขึ้นกับวิธีการรับมือหรือการปรับตัวเวลาที่เราเจอปัญหาว่าเรารับมือกับปัญหายังไงหรือเราปรับตัวกับมันยังไงถ้าเราปรับตัวได้ดีไม่ค่อยเป็นปัญหา
0: แสดงว่าการรักษาโรคไบโพล่าเนี่ยก็คือเป็นในเรื่องของยาแน่นอนอย่างที่สองก็คือเรื่องของการพูดคุยแล้วก็เหมือนกับเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับปัญหาหรืออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วมันมีวิธีการรักษาแบบอื่นอีกไหมคะ
1: ก็อื่นๆก็อย่างเช่นการรักษาด้วยไฟฟ้าหรือว่าการทำจิตบำบัดก็มีหลายวิธีนะครับคือการพูดคุยเพื่อเขาปรับตัวเนี่ยจริงๆมันมีหลายวิธีหลายแบบมากเลยก็ขึ้นกับความถนัดหรือความเชี่ยวชาญของคุณหมอว่าเขาเชี่ยวชาญแบบไหน
0: พอได้รับการรักษาแล้วหายขาดเลยไหมคะนี่เป็นคำถามยอดฮิตคนจะแบบเอ้ยก็มาหาหมอทั้งทีก็แบบมาตั้งนานแล้วอยากจะให้ลงทุนทั้งทีหายไปเลย
1: โอเคเจอก็เจอทุกวันนะครับคำถามนี้เวลาตรวจให้ก็จะเจอทุกวันก็ผมก็จะถามคนไข้ว่าหายขาดนี่แปลว่าอะไร
0: จะไม่เป็นอีกเลย
1: ซึ่งตรงเนี้ยถ้าหมายถึงอย่างนี้อาจจะยากนะครับผมอยากให้อบันลองนึกถึงโรคเบาหวานหรือโรคความดันเวลาที่เราไม่สบายเนี่ยจริงเราก็สามารถควบคุมน้ำตาลควบคุมความดันให้เป็นปกติได้นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ยังต้องการการรักษาดูแลเพื่อไม่ให้มันกลับมากำเริบเพราะนั้นโรคทางอารมณ์เหมือนกันเมื่อเรารักษาจนอารมณ์มันนิ่งแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเหมือนกับประคับประคองไปเพื่อไม่มันกำเริบอยู่ดีนะครับเพราะนั้นโรคนี้เป็นโรคที่มีโอกาสในการกลับเป็นซ้ำได้ค่อนข้างสูงถ้าหายขาดแปลว่าจะไม่ต้องดูแลกันอีกเลยเนี่ยคำตอบคือไม่ใช่แต่ถ้าหายขาดคืออารมณ์กลับมาเป็นปกติทำงานมีคุณภาพชีวิตตามปกติได้ไหมคำตอบคือได้แน่นอนครับ
0: โอ้ตรงนี้นี่ฟังแล้วก็คือแค่นี้ก็เป็นความหวังแล้วนะคะเป็นเป้าหมายที่รู้สึกว่าน่าจะทำได้แล้วในเรื่องของทัศนคติต่อของสังคมที่มีต่อผู้ป่วยโรคไบโพล่าล่ะคะเพราะว่าได้ยินจนเหมือนคนจะพูดเป็นเรื่องธรรมดาแล้วว่าอ้าวคนนี้กำลังหัวเราะอยู่ดีก็คือเงียบแล้วก็โกรธหรือร้องไห้ก็จบว่าอ๋อฉันเป็นไบโพล่าหรือเธอเป็นไบโพล่าตรงนี้ทัศนคติของสังคมที่มีอยู่เนี่ยคุณหมออยากจะแก้ไขอย่างไรคะ
1: โอเคหมอคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับคือจริงๆเวลาที่คนเราหนึ่งคนมีท่าทีหรือมีแสดงการกระทำต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าก่อนที่เราจะบอกว่าเขาเป็นอะไรเราอาจจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นสมมติผมมาเจออบันวันนี้อยู่ดีอบันเงียบไปนะครับหรือว่าอยู่ดีๆอบันก็หัวเราะขึ้นมาแล้วผมก็บอกว่าสงสัยอบันเป็นไบโพล่าแน่เลยอบันจะรู้สึกไงครับ
0: ก็รู้สึกแหมทำไมตัดสินเราเร็วจังเลย
1: ทั้งที่จริงๆอบันจะมีเรื่องในใจมากมายเลยนะครับเพราะนั้นถ้าสิ่งที่ผมอยากฝากก็คือในกรณีที่เราเจอคนที่เขาเป็นแบบนี้สิ่งที่เขาต้องการเขาไม่ได้ต่างจากคนทั่วไปคือเขาต้องการความเข้าใจและเขาอาจจะไม่ได้ป่วยก็ได
0: ้ค่ะ
1: นะครับเพราะนั้นทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าปัจจุบันในโลกที่เราใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบแล้วก็รวดเร็วเนี่ยเราตัดสินกันที่การกระทำค่อนข้างเยอะนะครับแต่เราไม่ค่อยถามกันไอ้ที่เงียบเพราะอะไรอ่ะที่อารมณ์ดีมากๆนี่เพราะอะไรบางทีถ้าเราเข้าใจเขามากขึ้นโลกมันอาจจะน่าอยู่ขึ้นหรือเราอาจจะเชื่อมโยงกับคนที่อยู่รอบๆตัวเราได้มากขึ้นแทนที่จะไปบอกเขาว่าเฮ้ยคุณเป็นไบโพล่านะอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แล้วก็จบมันเหมือนบทสนทนาก็เกิดขึ้นก็จะไม่มีการเปิดใจคุยกันแล้ว
1: อันนี้ก็คือในเรื่องของสังคมที่มีต่อ คนไข
0: ้แล้วในแง่ถ้าเกิดว่าเป็นคนใกล้ตัวล่ะคะถ้าเกิดว่าคนที่ใกล้ตัวเราเป็นโรคไบโพล่า นอกจากจะเข้าใจเขาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยซัพพอร์ตเขาหรือว่าช่วยดูแลเขาอย่างไรได้บ้างอีกคะ
1: โอเคเวลาที่มีคนถามผมอย่างนี้คำถามที่ผมชอบถามก็คือว่าลองถามตัวเองก็ได้ครับว่าถ้าเราเป็นไบโพล่าเราอยากให้คนอื่นเข้าใจอะไรเราอาจจะอยากให้เขาไม่ตัดสินเราไม่ว่าเราหรือว่าเขาก็อยากให้เรายอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นจริงๆคุณไม่ต้องปฏิบัติกับเขาต่างไปจากเดิมมากอย่างเช่นผมเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ลูกผมป่วยเป็นไบโพล่าสิ่งที่ผมทำคือผมก็รักลูกผมเหมือนเดิมใช้ชีวิตไปตามปกติส่วนเป็นไบโพล่าก็ดูแลไปนะครับแล้วก็ให้ความเข้าใจยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นโดยที่ไม่ต้องตัดสินหรือตำหนิอะไรเนี่ยผมคิดว่าสำหรับคนรอบตัวแค่นี้ก็พอแต่อีกอันนึงเนี่ยเวลาที่คนไข้มีอาการสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าคนที่อยู่รอบๆตัวจะเหนื่อยนะครับจะเครียดหมอเจอบ่อยนะครับอย่างเช่นสามีเป็นไบโพล่าแล้วอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับบางทีช่วงที่คึกมากก็ใช้เงินเยอะเลยนะครับบางทีก็เล่นการพนันบางทีก็กดเงินจากบัตรเครดิตไปแจกรู้ตัวอีกทีหนี้เต็มเลยเพราะนั้นญาติก็จะเครียดสิ่งที่สำคัญตรงนี้สำหรับญาติการดูแลตัวเองก็เป็นเรื่องสำคัญ

0: กันนะครับเพราะว่าถ้าเราต้องอยู่กับคนไข้นอกจากเข้าใจเขาต้องดูแลตัวเองด้วยว่าเราจะดูแลใจเรายังไงเวลาที่เราเหนื่อยอาจจะต้องมีตัวช่วยบางทีอาจจะต้องหาคนอื่นมาช่วยเปลี่ยนหรือว่ามีที่ระบายมีเพื่อนมีคนที่ซัพพอร์ตเราอีกทีนึงในฐานะที่เราดูเงี้ยก็จะช่วยได้เยอะนะคร
1: ับ
0: หรือบางทีเนี่ยต้องรักษาคู่รักษาคนไข้ด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตญาติด้วยว่าเป็นยังไง
1: เมื่อสักครู่คุณหมอได้คำแนะนำนะคะว่าสังคมควรที่ปรับทัศนคติของตัวเองที่มีต่อคนที่เป็นโรคไบโพล่าอย่างไร
0: ครับ
1: แล้วคนที่ป่วยเป็นโรคนี้เองล่ะคะเขาควรที่จะมองตัวเองอย่างไรอะคะ
0: จริงๆตรงนี้สำคัญมากจากประสบการณ์การทำงานของหมอเนี่ยหมอพบว่าหลายคนเวลาที่เป็นโรคก็จะรู้สึกว่าโรคนี้มันทำให้เขาไม่มีคุณค่าเขาไม่เหมือนคนปกติเขาไม่เหมือนคนทั่วไปนะครับแต่จริงๆสิ่งที่หมออยากฝากสำหรับคนไข้ก็คือถ้ามองตัวเราอยู่ตรงนี้ถ้ามองอันนี้เป็นความเป็นโรคความเป็นโรคเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งที่มันแปลกปลอมแล้วมันผ่านเข้ามาเมื่อเราได้รับการรักษาความเป็นโรคนี่มันก็หายไปแต่จริงๆเนี่ยตัวคุณก็ยังเป็นตัวคุณและคุณค่าของตัวคุณก็ยังอยู
1: ่
0: แต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยหลายๆครั้งคนไข้มักจะเอาความเป็นโรคไปผูกติดไว้ครับความเป็นตัวเราแล้วก็รู้สึกว่าตัวเราไม่มีความหมายตัวเราไม่ดีตัวเราไม่โอเคที่ป่วยเป็นโรคนี้เพราะนั้นสิ่งที่หมออยากฝากคนไข้ก็คือว่ามุมมองที่เรามีต่อโรคของเราก็สำคัญเหมือนกันนะครับหมอมักจะบอกคนไข้ว่าโรคมันก็เป็นสิ่งแปลกปลอมที่มันเข้ามาในชีวิตนะแต่คุณก็ยังเป็นลูกของพ่อแม่คุณยังเป็นสามีของภรรยาคุณยังเป็นที่รักของพี่ของน้องเพราะนั้นความเป็นคุณกับความเป็นโรคนี่คนละส่วนกันเพราะนั้นสิ่งสำคัญมากคือการรู้สึกถึงคุณค่าที่มันมีอยู่โดยที่ไม่เอาความเป็นโรคเนี่ยเข้าเกี่ยวข้องไม่รู้อาบันฟังแบบนี้แล้วอาบันรู้สึกไงครับ
1: อาบันฟังแล้วรู้สึกดีค่ะแล้วก็รู้สึกเข้าใจเพราะว่าหลายคนอย่างที่คุณหมอบอกว่าต้นตอของความเครียดต่างๆก็คือการตัดสินตัวเองว่าไม่มีคุณค่าโดยเหมือนเอานิยามของโรคเนี่ยมานิยามตัวเองไปเลยเพราะฉะนั้นเหมือนผูกคุณค่าหรือผูกความหมายตัวเองกับบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะโรคซึ่งไม่มีใครอยากจะเลือกเป็นโรคนี้หรือโรคทางจิตเวชหรือโรคทางกายอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นมันไม่แฟร์ที่จะโทษตัวเองหรือว่าตัดสินตัวเองแบบนั้น
0: ใช่เลยครับแล้วก็จริงๆอบันพูดแล้วหมอนึกถึงคำในภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า I have bipolar disorder แปลว่าฉันมีไอ้ไบโพล่าเนี่ยว่าถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยใช้ว่าฉันเป็นไบโพล่าเพราะนั้นคำมัน
1: เปลี่ยนความหมายเลย
0: เยอะเหมือนกันนะเวลาที่เราพูดว่าเรามีมันกับเราเป็นมันเนี่ยมันเหมือนพอเราใช้คำว่าเป็นมันเหมือนเรากับโรคนี้มันอยู่ด้วยกันแต่จริงๆมันเป็นแค่สิ่งที่มันแปลกปลอมเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเมื่อเราได้รับการดูแลรักษาเราดูแลตัวเองดีๆเนี่ยมันจะดีขึ้น
1: จริงๆเรากับโรคไบโพล่ามันคนละส่วนกันรวมถึงโรคอื่นๆด้วย
0: ใช่จริงๆคอนเซปต์เนี้ยใช้ได้กับทุกโรคที่เราเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเป็นมะเร็งคนเป็นโรคใดๆก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกแย่ว่าเอ้ยคุณค่าเราหายไปแล้วหรือเรารู้สึกว่าเราหมดไปแล้วจริงๆมันเป็นปัญหาที่ความคิดของเราที่เอาคุณค่าของเราไปผูกไว้กับสิ่งเหล่านี
1: ้แล้ววิธีคิดแบบคุณหมอค่ะทำให้บันรู้สึกว่าเรายังมีเสรีภาพแล้วเรายังมีอิสรภาพจากโรคหรือว่าปัจจัยอื่นๆข้างนอก
0: ค
1: ือมันไม่สามารถกระทบตัวตนและคุณค่าของเราได้เพราะว่ามันคนละส่วนกันค
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยครับที่เราจะเชื่อคือหมอเชื่อว่าทุกๆคนที่นั่งอยู่ในโลกใบนี้มันมีคุณค่าในแบบของเขาอะต่อให้เขาจะมีโรคเขาจะไม่มีโรคความเป็นมนุษย์มันยังอยู่ตรงนั้น
1: วันนี้นะคะบันก็เลยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคไบโพล่ารวมถึงได้ช่วยแก้ไขความเข้าใจผิดด้วยว่าโอ้ยคนนี้เป็นไบโพล่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมันไม่ใช่แบบนั้นรวมถึงพอฟังแล้วเราได้เข้าใจเห็นอกเห็นใจพวกเขามากขึ้นจริงๆคือคำว่าเห็นอกเห็นใจอาจจะไม่ถูกนักอบันคิดว่าต้องใช้คำว่าเข้าใจก็คือเป็นแค่สภาวะหนึ่งเหมือนที่เราไม่สบายเป็นหวัดก็เป็นแค่สภาวะหนึ่งคุณหมอได้ให้คำแนะนำต่างๆที่เป็นประโยชน์รวมถึงสำหรับตัวคนที่อาจจะเป็นโรคนี้เองหรือคนที่อยู่รอบข้างนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณค่ะคุณหมอ
0: ขอบคุณครับ
1: เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะคิดว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยน่าสนใจมากๆแต่ตอนหน้ารายการปลดชนวนป่วนใจก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กันอย่าลืมติดตามคะแต่วันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: นี่คือช่วงเวลาที่รุจิเรกมีความสุขและสบายใจมากที่สุดในชีวิตเพราะเขาได้อยู่กับสิ่งที่อยากทำและรู้ว่าความสุขของเกษตรกรนั้นดีอย่างไร
1: ผมบอกได้เลยว่าผมอยู่ในนี้ผมเจอสีเขียวสดชื่นผมไม่มีเพรสเชอร์จากเจ้านายผมไม่มีเชอร์จากลูกค้าที่ผมให้ขายเข้าไปนะครับเพราะผมคิดว่าผมทำของดีให้เข้าไปฉะนั้นตรงนี้ลดความดันที่ผมเคยเป็นโรคความดันนั้นแทบจะหายไปเลยตอนนี้เกือบอยู่ในขั้นปกตินั่นคือผมซื้อชีวิตผมกลับมาด้วยสวนผม

0: เวลาเพียง3ปีที่ตัดสินใจหันหลังให้กับชีวิตมนุษย์เงินเดือนตอนนี้อาจเรียกได้ว่าเขาเป็นเจ้าของสวนฟาร์มเมลอนที่ประสบความสำเร็จในอันดับต้นๆของจังหวัดนครปฐม
1: จริงๆก็คือเป็นจากเป็นวิศวกรมาแล้วก็ได้ตำแหน่งสายเต้าขึ้นมาก็เป็นผู้จัดการ20ปีนี้ไม่สายไม่ลาไม่ขาดมีพักร้อนก็ใช้ไม่หมดนั่นก็คือเราทุ่มให้สุดๆแล้วว่าในเรื่องของการทำงานเมื่อถึงเวลาเกษียณแล้วคุณจะทำยังไงออกมาก็จะไม่มีอะไรเลย
0: แต่การตัดสินใจเป็นเกษตรกรไม่ได้ง่ายและราบรื่นเหมือนอย่างที่คิดไว้สวนมะม่วงที่ลงทุนปลูกไว้ก่อนลาออกจากงานว่าเมื่อถึงเวลานั้นมันจะให้ผลตอบแทนเป็นอย่างดีแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น
1: ก็คือตามกระแสนะครับเราว่ามะม่วงเขียวเสวยในช่วง20ปีที่แล้วนั่นโอเคมากเป็นสิ่งที่ดีมากก็เลยปลูกมะม่วงก่อนมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดมันโตจริงแต่ว่าราคาของผลผลิตทางการเกษตรมันเป็นอีกเรื่องนึงถ้าเราทำของคุณภาพแล้วมีตลาดไม่ได้นะก็ป่วยการผมบอกได้เลยว่าออกจากบ้านเนี่ย20บาทเนี่ยต่อกิโลกรัมนะครับมันแทบจะโอ้โหยกมือขอบคุณแล้วแต่คิดดูแล้วกันปีหนึ่งคุณทำได้20บาทต่อกิโลกรัมมันไม่คุ้มหรอกครับที่จะอยู่ได้
0: เมื่อสวนมะม่วงไม่ใช่คำตอบของเกษตรกรมือใหม่เขาต้องมองหาพืชตัวอื่นที่จะสามารถทำให้การเป็นเกษตรกรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ
1: เสิร์ชดูจากในเน็ตดูจากอะไรต่างๆพวกนี้ก็พอมองเห็นว่ามีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเมลอนรสชาติดีของแปลกแล้วก็ดูในตลาดแล้วสำรวจโดยทั่วไปแล้วมันไม่ค่อยมีเป็นอะไรที่มันไม่ได้มีกันง่ายๆทำกันก็ไม่ได้ง่าย
0: ๆเขาตัดสินใจลงทุนอีกครั้งกับเมลอนญี่ปุ่นและดูเหมือนว่าเขาจะประสบความสำเร็จแต่มันกลับเป็นเช่นนั้นได้ไม่นาน
1: ทำเมลอนชุดแรกๆมันโอเคแล้วพอทำชุดที่2ชุดที่3มันเริ่มมีปัญหาพอมันเริ่มมีปัญหาแล้วมันก็ต้องแก้ปัญหามันกลับกลายเป็นว่ามันท้าทายเราคล้ายๆกับการที่เรามาทำงานเหมือนกันถ้าไม่สำเร็จมันก็แทบจะไม่อยากจะเลิกสุดท้ายมาเจอเพื่อนเขาปลูกในโรงเรือนเราก็ว่าเอ๊ะทำไมเขาปลูกได้แล้วมีวิวัฒนาการถ้าปลูกในโรงเรือนแล้วก็ไปศึกษาดูการที่ปลูกในโรงเรือนเนี่ยมันสามารถป้องกันแมลงได้เยอะมาก
0: การมีพื้นฐานด้านวิศวกรรมของรุจิเรกจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะสร้างโรงเรือนขึ้นเองเพื่อปลูกเมลอนญี่ปุ่น
1: ผมอยู่ทางด้านอุตสาหกรรมมาก่อนผมว่าผมทำเองแล้วน่าจะคุ้มกว่าเพราะผมไปดูที่ราคาณปัจจุบันนี้นะครับเขาขายประมาณ120,000 บาทต่อ1โรงเรือนเมื่อเราไปดูแล้วเรามากลับมาบ้านเรามาดูโครงสร้างดูอะไรต่างๆแล้วเราเป็นวิศวกรก็มาหาเองดูเองมาศึกษาเองแล้วก็ตีราคาเองผมว่ามันไม่ถึงมันลดลงไปเกือบครึ่งเช็คแล้วนะครับก็ประมาณ7-80,000 บาทอะไรประมาณนี้ก็เลยตัดสินใจว่าไม่น่าจะเป็นอะไรลงทุนแล้วก็เมื่อทำแล้วคิดถึงผลผลิตที่อยู่ภายในแล้วการคุ้มค่าของการตอบแทนเหมือนจุดคุ้มทุนมันเร็ว

0: การเกิดขึ้นของโรงเรียนเพื่อใช้ปลูกเมลอนญี่ปุ่นยังส่งผลดีกับการดูแลหลายอย่าง
1: สารเคมีที่ใช้เนี่ยผมบอกเลยว่า 80% เนี่ยหายไปเลยไม่ต้องใช้เลยตอนนี้นะปัจจุบันนี้แทบไม่ได้ซื้ออะไรเลยมันเป็นของเก่าที่เหลือสะสมไม่รู้ว่าอีกสัก2ปีผมจะใช้ของที่ผมซื้อมาหมดหรือเปล่าฉะนั้นเรื่องของสารเคมีนี่ลดไปเมื่อคุณลดตรงนี้ไปคุณก็ลดต้นทุนคุณก็เพิ่มอายุคุณด้วย
0: เป็นที่ทราบกันดีในเกษตรกรที่ปลูกเมลอนว่าการที่จะให้เมลอนได้ผลผลิตที่ดีนั้นต้องใช้ปุ๋ยเคมีจำนวนมากเพื่อกระตุ้นให้ลูกเมลอนสร้างความหวานและกลิ่นที่หอมแต่การปลูกเมลอนของรุจิเรกเขาพยายามทำในสิ่งที่ต่างออกไป
1: พอหลังจากเราทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการตีพรวนดินให้มันพร้อมที่จะให้สารอินทรีย์ที่เราจะใส่กลับเข้ามาเนี่ยง่ายต่อการซึมลึกเข้าไปแล้วก็เริ่มขบวนการปรับสภาพดินอันแรกสุดก็คือที่เราใส่ก็คือปูนขาวปรับค่า pH ของดินอันที่สองที่เราใส่เข้าไปแกลบดำที่ถูกหมักแล้วไม่ใช่เป็นแกลบที่ใหม่ๆสดๆจริงๆเลยผมก็ใช้พวกสารปุ๋ยหมักอะไรต่างๆพวกนี้เข้ามาช่วยเพื่อที่จะได้เอาเข้าเท่ากับเอาออกจำเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปด้วยมันก็ต้องทำให้ดินมันเหมือนดินเริ่มต้นที่ไม่เคยโดนปลูกอะไรมาก่อนเลยเริ่มต้น
0: เขายังคำนึงถึงการให้น้ำกับต้นเมลอนว่าจะต้องทั่วถึงสม่ำเสมอและประหยัดน้ำระบบน้ำหยดจึงนำมาใช้ในฟาร์มเมลอนและยังส่งผลดีต่อการให้ปุ๋ยด้วย
1: มันเหมือนกับแทบจะเป๊ะเลยว่าต้นไหนรูไหนแล้วก็มันไม่ก็มีการสูญเสียของการให้ปุ๋ยเพราะปุ๋ยเนี่ยเราเดินมาตามท่อก็ลงที่ต้นเลยจริงๆเหมือนกันว่าต้นไหนก็ปุ๋ยต้นนั้นเหมือนกันนี่คือระบบน้ำหยดแล้วก็อีกทีนึงถ้าไม่ใช้ระบบน้ำหยดเราก็ไม่สามารถที่จะคลุมผ้าได้เพราะถ้าเกิดจะเราใช้คลุมผ้าเนี่ยมันก็เหมือนแค่ว่ารักษาความชื้นของดินไว้เราถึงได้คลุมผ้าถ้าไม่ใช้น้ำหยดก็ไม่มีวิธีไหนที่จะเอาน้ำใส่เข้าไปใต้ผ้าได้ฉะนั้นก็ต้องวางระบบน้ำหยดมันได้ผลหลายอย่าง
0: เพื่อให้ผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือนเขาวางระบบการปลูกโดยจัดโรงเรือนที่ปลูกออกเป็น4กลุ่มคือ1โรงเรือนที่พร้อมที่จะเก็บผลผลิต2

0: โรงเรียนที่อยู่ในระยะผสมเกสร 3. โรงเรียนที่ลงต้นกล้าและ 4. โรงเรียนสำหรับพักโรงเมื่อวางได้ระบบดังนี้จึงมีผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือน
1: เพราะว่าอายุของเมลอนเนี่ยมันประมาณ3เดือนแล้วจะมีพักอยู่1เดือนฉะนั้น4เนี่ยจะเป็นอะไรที่สวยงามและทีแรกสุดก็กะว่าจะทำแค่4โรงก่อนด้วยซ้ำไปก็คือว่าเดือนที่1เราก็ทํา1โรงเดือนที่2ก็ทํา1โรงเดือนที่3ก็ทํา1โรงแล้วก็พักแล้วก็เดือนที่4ก็เก็บผลผลิตก็วนไปมันก็จะมีอะไรที่ออกในทุกโรงนะเป็น1โรงไปแต่ละชุดก็เป็น1โรง
0: เมื่อการจัดการเป็นไปได้อย่างดีเขาจึงมีผลผลิตออกจากฟาร์มได้ตามแผนที่วางไว้และมันสามารถสร้างรายได้อย่างน่าพอใจ

ในการคัดเกรดที่ลูกค้าที่จะมารับจากที่นี่แล้วนะครับก็จะมีคัดเป็น3เกรดคือขนาดที่เกินจาก 1.3 กิโลกรัมขึ้นไปแล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด A นะครับรองลงมาจาก 1.3 กิโลกรัมจนถึง1กิโลกรัมในช่วงนี้จะเป็นเกรด B แล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด B หลังจากนั้นก็จะเป็นเกรด C เกรด C นี้จะเป็นขนาดที่หลังจาก1กิโลกรัมลงมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของตัวผิวพรรณที่ไม่สวยงามจะรวมอยู่ในเกรด C นี้ทั้งหมดเลย55บาทถ้าเป็นเกรด A นะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเกรด B เนี่ยมันต่างกันหายไปประมาณ30บาทหรือ35บาทเลยหายไปเกือบครึ่งเลย20บาทที่หายไปแต่แล้วถ้าเกรด C นี่หายไป1ส่วน3เลยก็เหลือแค่ประมาณสัก25บาทนี่อย่างมากต่อกิโลกรัม

0: แต่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องเป็นผลผลิตที่ต้นไม่ตายเพราะว่าเมลอนเนี่ยความหวานเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของชีวิตมันก็คือหลังจากที่70ขึ้นไปแล้วฉะนั้นถ้าต้นตายก่อนมีแต่ลูกไม่มีความหวานมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ลูกค้าพึงปรารถนานะ
1: ทุกเดือนจะมีลูกค้ามารับซื้อผลผลิตเมลอนญี่ปุ่นของเขาถึงฟาร์ม

ือคุณภาพเบื้องต้นเนี่ยมันก็โอเคในเรื่องของรสชาติในเรื่องของความหวานเรื่องของสายพันธุ์เนี่ยในของพี่ดิเรกนี่ก็ถือว่าอยู่ในคุณภาพอ่ะนะเกรด A ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคทั้งเรื่องของการดูแลการปลูกมันก็ทำไอ้ดินในสภาพดินเขตเนี้ยมันมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงแล้วก็เมลอนจะคุณภาพดีความหวานจะสูงมากแล้วก็กลิ่นก็ดีซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ตอนนี้ติดเรื่องของขนาดซึ่งอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็มีกำหนดอยู่ว่าไซส์ไหนประมาณไหนราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าเขาก็ถือว่าโอเคแล้วแหละก็มีใหญ่บ้างเล็กบ้างนะ

ถึงตอนนี้จะดูเหมือนว่าการเป็นเกษตรกรปลูกเมลอนของรุจิเรกจะสวยงามสร้างรายได้และมองว่าจัดการได้ไม่ยากนักแต่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ไม่มี

0: ไก่ได้มาง่าย
1: มันไม่ถึงขนาดขั้นโคตรยากหรอกครับมันก็ยากแต่คำว่ายากนั้นผมบอกว่าต้องถามกับใจคุณก่อนว่าเอาจริงๆแล้วคุณว่าคุณใช่ไหมคุณใช่หรือเปล่าถ้าคุณใช่คุณถึงจะทำไอ้คำว่าใช่ของคุณคุณพร้อมที่จะมานั่งอยู่ในโรงเรือนร้อนๆพร้อมที่จะนั่งผสมเกสรสิ่งหนึ่งเมื่อมีโรงเรือนมันก็ไม่มีผึ้งนะครับเพราะไม่มีแมลงฉะนั้นเมื่อไม่มีแมลงคุณจะให้อะไรมาผสมเกสรคุณเองนั่นแหละครับที่จะต้องมานั่งผสมเกสรฉะนั้นในการผสมเกสรคุณต้องตื่นแต่เช้าบางทีพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นคุณก็ต้องเข้ามานั่งผสมเกสรทุกต้นอยากให้มีลูกใช่ไหมครับคุณต้องผสมเกสรทุกต้นฉะนั้น1โรงที่ผมมีอยู่นั้น750ต้นก็ต้องถูกผสมเกสร750ต้นเพื่อความชัวร์แต่ไม่ใช่แค่750ต้น750ดอก1ต้นคุณต้องเผื่อไว้ประมาณ 2-3 ดอกอย่างต่ำคูณเข้าไป1โรงคุณอาจจะผสมถึง 3,000 ดอกเลยก็ได้งั้นถึงได้ถามกลับไปว่าเมื่อกี้ที่พูดว่าถามใจตัวเองก่อนว่าใช่หรือเปล่า
0: เวลาไม่ถึง5ปีในการมาเป็นเกษตรกรของรุจิเรกเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าการตัดสินใจของเขาในครั้งนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง
1: ผมเชื่อว่าคุณไม่ได้กินน้ำมันน้ำมันคุณทุกวันกินไปมันกินไม่ได้แต่ถ้าคุณปลูกผักปลูกหญ้าอะไรต่างๆพวกนี้เข้าไปคุณสามารถกินมันได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็เหลือก็ขายฉะนั้นคุณก็มีรายได้พอเหลือเฟือครับแต่ถามว่าพอหรือเปล่าคุณพอเปล่าคุณพอแค่นั้นหรือเปล่าถ้าคุณพอที่จะกินและมีเหลือที่จะเก็บบ้างเล็กน้อยพอแล้วครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันน้อยมากจริงๆเมื่อคุณกล้าที่จะออกมา
0: ทุกคนมีทางเลือกในชีวิตของตัวเองเสมออยู่ที่ว่าเราจะเลือกเส้นทางที่เราคุ้นเคยและรู้สึกปลอดภัยหรือเลือกเส้นทางใหม่ที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยแต่อาจเป็นเส้นทางที่สร้างความสุขยั่งยืนให้กับชีวิตดังเช่นที่ชายคนนี้ได้ทำลงไปแล้ว
1: ถามว่าคุณมีแล้วคุณพอหรือยังที่ในหลวงพูดนะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยว่าในหลวงพูดคือความพอเพียงคุณมีอะไรที่พอเพียงหรือยังเงินเดือนเหยียบแสนก็ตามแต่คุณต้องใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นแต่ถามว่ามาอยู่ที่บ้านนี่นะครับผมใช้ไม่ถึงวันละร้อยนะครับตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยยิ่งมาอยู่บ้านนอกกินมื้อ 30-40 บาทไม่ถึงแล้วครับและถ้าเกิดมีอะไรของใกล้บ้านเหลือเฟือครับคุณหาของที่สามารถที่จะอยู่กินได้ในบ้านเนี้ยแทบจะหากินได้ด้วยซ้ำไปก็จะยิ่งเซฟก็ไปใหญ่นี่ผมพูดหมายถึงว่าต้องไปซื้อเขากินหนึ่งนะแต่ถ้าคุณสามารถปลูกอะไรได้อีกนะคุณก็ไม่ต้องซื้อคุณก็ลดค่าใช้จ่ายลงไปแล้วหลังปลูกแล้วนั่นน่ะขายสิครับและนั่นก็คือรายได้ที่จะกลับเข้ามาไม่ใช่ยากหรอกครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ในฐานะนะครับคนรุ่นใหม่นะครับที่เกิดในช่วงที่โครงการหลายๆโครงการนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับได้รับการสานต่อแล้วก็สำลิดผลมาแล้วนะครับแต่ว่าแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเนี่ยนะครับเราก็ยังคงเห็นพระองค์ท่านนะครับทรงงานอย่างหนักนะครับมาตลอดเลยนะครับก็เลยเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวฤทธิ์นะครับในเรื่องต่างๆนะครับแล้วก็เมื่อวันนี้นะครับฤทธิ์ได้รับหน้าที่นะครับมาเล่าเรื่องราวนะครับของพระองค์นะครับก็ทำให้ตัวฤทธิ์เนี่ยได้ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อ่านข้อมูลจากหนังสือต่างๆนะครับก็ทำให้ได้รู้ว่าภารกิจอย่างนึงเนี่ยที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำนะครับหลังจากขึ้นครองราชใหม่ๆเนี่ยก็คือการเสด็จออกทัวร์นะครับทุกภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะครับและหนึ่งในนั้นนะครับก็คือภาคอีสานครับบ้านเกิดของฤทธิ์เองครับ

ภาพ2ภาพนี้นะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นผ่านตามาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าหลายๆคนนะครับพอเห็นภาพนี้เนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกว่าประทับใจนะครับแต่น้อยคนนะครับที่จะรู้ว่าภาพเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นนะฮะตอนที่พระองค์ท่านนะครับเสด็จภาคอีสานนะครับซึ่งสิ่งที่สื่อสารออกมาเนี่ยจริงๆแล้วมีมากกว่าความประทับใจนะฮะภาพเหล่านี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงวิธีคิดนะครับของพระองค์ท่านว่าก่อนที่จะบริหารนะครับหรือว่าพัฒนา

ประเทศไทยของเรานี้เนี่ยนะครับต้องเริ่มจากการสำรวจให้ครบทั้งประเทศเสียก่อนนะครับหรืออย่างภาพของแม่เฒ่าที่ถวายดอกบัวสีชมพู3ดอกและในหลวงรัชกาลที่9ทรงก้มลงไปรับอย่างใกล้ชิดนะครับก็แสดงให้เห็นถึงวิธีการปฏิบัติต่อประชาชนของท่านนะครับอย่างชัดเจนและก็เป็นเช่นนี้เสมอมาครับ

หลังจากที่ฤทธิ์ได้ไปศึกษาข้อมูลมาอย่างละเอียดนะครับก็ได้ทราบว่ากษัตริย์นะครับพระองค์แรกนะฮะที่เสด็จไปทุกจังหวัดในภาคอีสานเนี่ยก็คือในหลวงรัชกาลที่9ครับ

0: อยากให้ทุกคนนึกภาพตามว่าคือในสมัยก่อนนั้นภาคอีสานเนี่ยกันดารแล้วก็แห้งแล้งมากเพราะฉะนั้นการที่จะเสด็จไปแต่ละที่ในภาคอีสานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยถนนเนี่ยก็คือจะเป็นถนนดินแดงนะครับแล้วก็จะเต็มไปด้วยฝุ่นดินแดงมากมายนะครับพอกรมทางหลวงเนี่ยทราบว่าในหลวงจะเสด็จนะครับก็มีการสั่งให้เอาน้ำนะครับมาราดพื้นถนนนะครับเพื่อไม่ให้ฝุ่นมันคลุ้งเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จนะครับแต่พอพระองค์ท่านทราบว่ากรมทางหลวงสั่งการแบบนี้เนี่ยพระองค์ท่านก็เลยรีบห้ามไว้บอกว่าน้ำเนี่ยมันเป็นของมีค่านะครับของหายากสำหรับคนอีสานมากในสมัยนั้นนะครับพระองค์ท่านก็เลยบอกว่าถ้าจะเอาน้ำมาราดถนนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองเปล่าๆเราสงวนน้ำไว้ให้ราษฎรได้ใช้อาบใช้กินได้ใช้อย่างเงี้ยจะดีกว่าด้วยความที่เป็นทางดินแดงถ้าเกิดเรานึกภาพตามดีๆเนี่ยโอ้โหการเดินทางครั้งนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าทุลักทุเลแน่ๆนะครับเพราะว่าคือฝุ่นเนี่ยต้องตลบอบอวลแน่ๆแล้วที่แย่ไปกว่านั้นก็คือรถสมัยก่อนเนี่ยคือไม่มีแอร์ครับถ้าเกิดเราจะปิดกระจกเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นมันเข้ามาเนี่ยคนในรถก็หายใจไม่ออกนะครับแต่ถ้าเกิดจะเปิดกระจกเนี่ยแน่นอนว่าลืมตาไม่ขึ้นแน่นอนเพราะว่าฝุ่นมันก็มวนเข้ามาในรถแต่สิ่งที่พระองค์ท่านทำก็คือพระองค์ท่านอดทนครับเพราะว่าพระองค์ท่านทราบดีนะครับว่าทั้งสองข้างทางเนี่ยมีประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จท่านมากมายนะครับซึ่งประชาชนก็ต้องอดทนเหมือนกันที่จะต้องเจอฝุ่นที่มันคละฟุ้งเพราะฉะนั้นตัวท่านเองก็ต้องอดทนเช่นเดียวกันในตอนนั้นนะครับในระหว่างเสด็จนะครับสมเด็จพระราชินีเนี่ยก็ประชวรนะครับแพทย์ประจำพระองค์ก็ถวายคำแนะนำบอกว่าควรที่จะทรงพักนะครับสัก 1-2 วันก็ยังดีนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยในหลวงก็ทรงเห็นว่าเรื่องส่วนพระองค์นั้นนะครับควรที่จะมาทีหลังนะครับก็เลยปลอบพระทัยสมเด็จพระราชินีว่าขอให้ทรงอดทนนะครับถ้าพอจะทรงทนได้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้เป็นการผิดเวลาหมายกำหนดการต่างๆนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยราษฎรก็มาเฝ้ารอมากมายนะครับถ้าเกิดต้องเลื่อนกำหนดการไปเนี่ยราษฎรที่ต้องมาเฝ้ารอคอยก็จะผิดหวังแน่นอนนะครับและในที่สุดครับสมเด็จพระราชินีก็ทรงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับพระราชินีก็ออกมาเสด็จออกมาพบปะประชาชนด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มนะครับถึงแม้ว่าจะทรงอ่อนล้าก็ตามนะครับครับซึ่งเรื่องนี้นะครับมันก็ทำให้ฤทธิ์เห็นว่าพระองค์ท่านนะครับนำเรื่องของประชาชนมาก่อนส่วนเรื่องของส่วนตัวพระองค์ท่านเองเนี่ยเอาไว้ทีหลัง
1: ชาวอุบลคนหนึ่งกำลังผูกได้พระขวัญถวายอีกคนนึงเป็นหมอนวดกำลังนวดถวายกลางกราบทูลว่าทออุตส่าห์มาทางไกลคิดว่าจะทรงเมื่อยหมอนวดผู้นี้มีอายุ90แล้ว

0: การเสด็จไปภาคอีสานครั้งนี้นะครับก็ทำให้ในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็สมเด็จพระราชินีนะครับทรงเข้าใจถึงปัญหานะครับที่แท้จริงของประชาชนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะครับจนนะครับนำมาสู่การแก้ปัญหานะครับอย่างรอบคอบนะครับเพื่อความสุขของราษฎรไทยนะครับแล้วก็เกิดเป็นโครงการต่างๆขึ้นมามากมายนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือโครงการฝนหลวงครับนะครับเสด็จไปที่ภาคอีสานแล้วเห็นว่าพื้นดินเนี่ยแห้งแล้งมากนะครับแต่พอมองขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยเพราะว่าก้อนเมฆเนี่ยมีอยู่มากมายเลยแต่ตัวก้อนเมฆเองเนี่ยไม่ยอมจับตัวกันเป็นกลุ่มนะครับเพื่อกลั่นลงมาเป็นน้ำฝนนะครับพระองค์ท่านไม่ได้หยุดไว้แค่ภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นนะครับแต่พระองค์ท่านคิดต่อว่าจะทำยังไงดีให้เมฆที่มีอยู่มากมายบนฟ้านั้นเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็กลั่นออกมาเป็นน้ำฝนเพื่อที่จะตกลงมาที่พื้นดินเพื่อบรรเทาความแห้งแล้งจุดนี้เนี่ยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาครับโครงการฝนหลวงครับจากจุดเริ่มต้นของฝนหลวงหรือว่าฝนเทียมในขณะนั้นนะครับซึ่งเป็นความฝันนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ตอนนั้นพระองค์ท่านนะครับฝันว่าอยากจะให้เมฆกลั่นตัวนะครับลงมาเป็นฝนนะครับในจุดที่ต้องการก่อนฝันของท่านนะครับจะกลั่นตัวกลายเป็นความจริงได้เนี่ยต้องผ่านการทดลองนับครั้งไม่ถ้วนเลยนะครับซึ่งกินระยะเวลายาวนานนะครับกว่า10ปีเลยนะฮะซึ่งมีบุคคลสำคัญที่มาช่วยในหลวงรัชกาลที่9ทรงงานในครั้งนี้นะครับก็คือหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลครับหลังจากที่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลฟังในหลวงรัชกาลที่9เล่าข้อสังเกตเรื่องฝนที่ประสบมาแล้วก็ได้รับพระราชทานตำราเกี่ยวกับอุตุวิทยามาแล้วนะครับผ่านไป2ปีทฤษฎีแรกก็เกิดขึ้นฮะโดยค้นพบว่าฝนจะเกิดจากความชื้นแล้วก็อุณหภูมิครับเพราะฉะนั้นจะต้องโปรยสารดูดซับความชื้นซึ่งจากการสังเกตแล้วจะพบว่าเมฆเนี่ยมักจะก่อตัวดีที่ทะเลครับดังนั้นเกลือเนี่ยน่าจะมีผลไม่มากก็น้อยจึงเริ่มทดลองด้วยการโปรยเกลือทะเลจากเครื่องบินเพื่อดูดซับความชื้นในอากาศแล้วก็ใช้น้ำแข็งแห้งครับเพื่อให้ความชื้นรวมตัวแล้วก็กลั่นตัวเป็นกลายเป็นเมฆเมื่อรู้ทฤษฎีแล้วหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ก็ต้องไปเรียนขับเครื่องบินครับเพื่อจะได้มาทดลองทำฝนเทียมภาคปฏิบัติบ้างการทดลองทำฝนเทียมครั้งนี้นะครับทำซ้ำไปซ้ำมานะครับมีการพลิกแพลงเทคนิคต่างๆเปลี่ยนสารตั้งต้นหลายครั้งแล้วก็จดผลบันทึกไว้โดยในหลวงรัชกาลที่9ทรงแนะนำตลอดครับจนวันหนึ่งนะครับคุณชายนะครับทดลองขับเครื่องบินนะครับเพื่อโปรยแคลเซียมคลอไรด์นะครับกับน้ำแข็งแห้งลงไปในกลุ่มเมฆที่หนานะครับที่มันขัดทัศนวิสัยในการบินนะครับตอนนั้นเนี่ยจุดประสงค์เพื่อที่จะแยกเมฆนะครับเป็นกำแพง2ฝั่งเพื่อไม่ให้เป็นการกีดกันนะครับเฮลิคอปเตอร์ในหลวงนะครับที่จะบินกลับเข้าสู่วังจิตรดานะครับแต่ว่าเมฆที่ไปรวมกันนะครับก็กั่นตัวนะครับเป็นฝนตกหนักมากๆนะครับหลังจากนั้นเหตุการณ์วันนั้นเองนะครับก็ทำให้คุณชายรู้ว่าแคลเซียมคลอไรด์เนี่ยแหละครับเป็นคำตอบที่ตามหามานานที่ทำให้ฝนตกได้ครับต่อมานะครับทางกระทรวงเกษตรนะครับก็เลยยกเครื่องบินนะครับที่ใช้ในการโปรยยาฆ่าแมลงเป็นเครื่องบินลำเล็กนะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับให้กับคุณชายนะครับจึงได้ตั้งทีมปฏิบัติการขึ้นมาแล้วก็ได้ทำการทดลองจริงครั้งแรกที่เขาใหญ่นะครับในปี2512สมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีเครื่องมือทำฝนเทียมโดยเฉพาะทำให้คุณชายเนี่ยต้องลงมือนะครับโปรยน้ำแข็งแห้งออกจากหน้าต่างเครื่องบินด้วยตัวเองแต่ว่าโชคไม่ดีนะครับที่มีลมตีขึ้นมาทำให้น้ำแข็งแห้งนะครับปลิวนะครับเข้าสู่หูของคุณชายจนทำให้แก้วหูไหม้แต่สุดท้ายนะครับงานก็สำเร็จนะครับแล้วก็ผลการทดลองครั้งนี้ก็ทำให้เกิดเมฆดำภายใน 15-30 นาทีแล้วก็เกิดเป็นฝนตกพอประมาณในพื้นที่เป้าหมายครับถือว่าเป็นการทำฝนเทียมสำเร็จครั้งแรกนับจากวันแรกที่โครงการนี้เริ่มต้นมาก็คือ14ปีครับ
1: อ
0: ่อมาในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็ได้สรุปหลักการการทำฝนหลวงออกมาเป็น3คำสั้นๆนะครับว่าก่อกวนเลี้ยงให้อ้วนแล้วโจมตีนะครับคำว่าก่อกวนก็คือก่อกวนให้เกิดเมฆมากขึ้นนะครับเลี้ยงให้อ้วนก็คือเลี้ยงให้เมฆก้อนใหญ่ขึ้นแล้วโจมตีก็คือการโจมตีส่วนต่างๆของเมฆนะครับให้เกิดเป็นฝนตกการทำฝนเทียมนี้นะครับประสบความสำเร็จมากนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังจนประเทศต่างๆต้องส่งคนมาเรียนรู้เช่นประเทศสิงคโปร์นะครับก็ต้องส่งตัวแทนรัฐบาลเข้ามาเรียนกับในหลวงรัชกาลที่9จนสุดท้ายนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยได้รับการยกย่องจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกให้เป็นศูนย์กลางการดัดแปลสภาพอากาศในภูมิภาคเขตร้อนตั้งแต่ปี2527เป็นต้นมาครับ

ครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งของภาคอีสานนะครับก็คือเรื่องน้ำท่วมนะครับซึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีป่านะครับเวลาน้ำมาเนี่ยน้ำก็จะท่วมครับแล้วก็พอเข้าหน้าแล้งเนี่ยก็จะไม่เหลือน้ำไว้ใช้เลยพระองค์ท่านก็เลยดำริให้เกิดการสร้างฝายกั้นน้ำขนาดเล็กนะครับในรูปแบบต่างๆซึ่งตอกย้ำว่าเป็นการแก้ปัญหานะครับได้อย่างชาญฉลาดแล้วก็รอบคอบนะครับเพราะว่าการสร้างฝายกั้นน้ำขนาดเล็กเนี่ยนอกจากจะช่วยชะลอน้ำแล้วนะครับยังช่วยให้กระแสน้ำไหลอย่างสม่ำเสมอและยังช่วยให้ดินนะครับมีความชุ่มชื้นนะฮะแล้วก็เกิดเป็นป่ารอบๆ บริเวณที่สร้างฝายขึ้นมาในที่สุดด้วยครับซึ่งป่าเนี่ยนะครับก็เป็นตัวช่วยสำคัญเลยนะครับในการที่จะรักษาน้ำและก็ชะลอความเร็วของน้ำเมื่อถึงฤดูน้ำหลากด้วยครับ

งที่ฤทธิ์อยากให้ทุกคนเห็นภาพร่วมกันนะครับไม่ใช่ว่าพระองค์ท่านจะทรงคิดหรือว่าจะทำอะไรก็ได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่พระองค์ท่านจะศึกษาวิจัยแล้วก็หาหนทางที่จะแก้ปัญหาให้ได้อย่างยั่งยืนที่สุดครับและนั่นก็คือวิธีการทำงานของพระองค์ท่านแม้กระทั่งเรื่องที่เปราะบางที่สุดในช่วงเวลานั้นสิ่งที่พระองค์ท่านยึดมั่นในการแก้ปัญหาก็คือช่วยเหลือประชาชนให้ประชาชนของท่านสามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยที่ไม่ได้แบ่งแยกนะครับว่าเป็นใครหรือว่ามาจากไหน

0: This is one of the king's new dams. Irrigation is probably the aspect of development to which he contributes most. Apart from his boat with the rudderless engine, the king has designed dams and irrigation channels himself. He has initiated over 400 irrigation projects throughout Thailand, often combining them with the introduction of fisheries. The king instigates these projects, draws up detailed plans, persuades the government to finance them, but continues to take a personal interest in their construction and development. With his quick grasp of the subject, he always makes his experts work hard. And though he seems able to master almost anything he puts his hand to, it is probably the many facets of engineering for which he has the most talent.
1: This water we take here, and we must put a dam, small dam here, so that they'll have water here. The most important thing is that they should have rice in this area, which doesn't have to be marketed. They eat it. It is their subsistence. They will be able to have self-sufficiency in rice here.
2: จากทั้งหมดที่เล่ามานะครับก็จะเห็นว่าพระองค์ท่านนะครับทรงคิดถึงประชาชนตลอดเวลาซึ่งในการทำงานในภาคอีสานนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการหาน้ำมาให้ประชาชนนะครับหรือว่าเรื่องของการให้พื้นที่ในภาคอีสานเนี่ยกลายเป็นพื้นที่เกษตรนะครับที่สามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตรมาให้ประเทศได้อย่างมากมายก็ยังมีอีกหลายโครงการครับอย่างโครงการด้านสาธารณสุขที่คิดเพื่อประชาชนของพระองค์ท่านโดยจุดเริ่มต้นนะครับมาจากเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านนะครับเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรนะครับในจังหวัดขอนแก่นทรงพบราษฎรคนหนึ่งนะครับเป็นผู้สูงอายุร่างกายซูบผอมแล้วก็ไม่

สบายนะครับจึงมีพระราชกระแสรับสั่งถามนะครับบอกว่าเป็นอะไรไม่สบายหรือราษฎรผู้นั้นก็กราบบังคมทูลนะครับว่าไม่สบายฟันไม่มีกินอะไรไม่ได้จึงมีพระราชดำรัสว่าไปใส่ฟันซะและจะเคี้ยวอะไรได้ร่างกายจะได้แข็งแรงในปีต่อมาครับพอพระองค์ท่านนะครับเสด็จกลับมาที่ขอนแก่นอีกหนึ่งครั้งก็ได้พบเจอกับราษฎรผู้นั้นนะครับเขาก็มาเข้าเฝ้าแล้วก็กราบบังคมทูลว่าไปใส่ฟันมาแล้วตามที่ในหลวงแนะนำตอนนี้กินอะไรได้สบายแล้วด้วยทรงเห็นว่าการใส่ฟันเป็นเรื่องสำคัญนะครับตั้งแต่นั้นมานะครับหน่วยทันตกรรมพระราชทานจึงเริ่มทำโครงการใส่ฟันให้กับราษฎรที่ยากไร้มาถึงปัจจุบันนี้ครับมีอีกหนึ่งเรื่องครับที่อยากจะเล่านะครับใครจะไปเชื่อนะครับว่าหลังจากปี2510ในหลวงรัชกาลที่9ทรงไม่เสด็จไปต่างประเทศอีกเลยเพราะว่าท่านตั้งใจว่าท่านจะอยู่กับประชาชนของท่านจนกระทั่งปี2537นะครับพระองค์ท่านถึงจะตัดสินใจนะครับเสด็จไปยังประเทศลาวเพื่อเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของการเกษตรเพื่อเป็นต้นแบบของการจัดการปัญหาอย่างยั่งยืนนะครับอย่างที่พระองค์ท่านตรัสว่าประเทศไหนยากลำบากเราควรช่วยเหลือเขาโดยเฉพาะเพื่อนบ้านเพราะถ้าทุกประเทศมีฐานะเท่าเทียมกันกินดีอยู่ดีแล้วก็จะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกประเทศของเราเจริญแล้วสบายแล้วก็ต้องไปช่วยประเทศอื่นเขาบ้าง

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากพระองค์ท่านนะครับจริงๆก็มีอยู่มากมายหลายเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับตัวฤทธิ์เนี่ยเรื่องที่ค่อนข้างที่จะตรงกับชีวิตของฤทธิ์มากที่สุดก็คือเรื่องที่พระองค์ท่านมองเรื่องของประชาชนหรือว่าเรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องแรกนะครับแล้วก็เอาเรื่องของส่วนพระองค์ท่านเองเนี่ยเป็นเรื่องรองนะครับมันเหมือนกับตอนนี้ที่ฤทธิ์เป็นอยู่ก็คือฤทธิ์ทำอาชีพเป็นหมอนะครับสิ่งที่ฤทธิ์จะต้องเจอทุกวันก็คือเรื่องของความเจ็บไข้ความไม่สบายกายไม่สบายใจของคนอื่นหรือว่าที่ฤทธิ์เรียกว่าผู้ป่วยเราต้องใช้เรื่องนี้ในการมองความทุกข์ของเขานะครับเราต้องมองว่าการที่คนหนึ่งคนเข้ามาโรงพยาบาลเนี่ยเขามีความทุกข์อะไรบ้างเขาทุกข์กายอย่างเดียวไหมหรือว่าเขามีความทุกข์ใจด้วยคือถ้าเกิดเราเป็นหมอโอเคเราสามารถรักษาได้ด้วยการจ่ายยาด้วยการผ่าตัดด้วยการทำอะไรต่างๆให้เขาอาจจะหายจากโรคแต่บางทีถามว่าความสบายใจของเขาความทุกข์ใจของเขามันยังมีอยู่ไหมมันก็ยังมีอยู่ถ้าทำแค่ในอาชีพมันอาจจะทำแค่นั้นนะครับแต่ถ้าเกิดมองเรื่องราวจากในหลวงรัชกาลที่9เราจะมองลึกซึ้งไปกว่านั้นก็คือเรื่องของจิตใจของเขาว่าจริงๆแล้วเขาทุกข์กายยังไงบ้างเขาทุกข์ใจยังไงบ้างเรื่องบางเรื่องเขาอาจจะลำบากใจค่ารักษาเขาอาจจะไม่มีการเดินทางเขาอาจจะไกลหรือว่าการมาโรงพยาบาลเขาอาจจะยากลำบากหรือว่าเขาอาจจะมีภาระหน้าที่ต่างๆที่เขาจะต้องดูแลในครอบครัวของเขาอีกมากมายโดยที่เราไม่รู้เรามีแต่จะบอกว่าให้เขาต้องทำตามผมบอกนะต้องมาโรงพยาบาลตามที่ผมสั่งนะจะต้องกินยาอย่างนี้ให้ครบแล้วต้องมาตามนัดสม่ำเสมออะไรเงี้ยถ้าเรามองแค่นั้นมันก็คือมองเราตัวเราเป็นหลักเพราะว่าเราแค่ได้ทำหน้าที่ของเราไปแต่ถ้าเกิดมองจิตใจของเขาเราจะได้รู้ว่าเรื่องของเขามันมีอีกหลายเรื่องที่เราอาจจะยังไม่รู้เราก็ต้องใช้ตรงนี้ในการที่จะเห็นอกเห็นใจเขาเห็นเรื่องของเขามาก่อนไม่ใช่แค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้เสร็จไปวันๆเรื่องทั่วไปนะครับที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็คือ เรื่องของการแก้ปัญหาของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือไม่ได้แก้ที่ปลายเหตุแต่พระองค์ท่านจะเลือกแก้ที่ต้นเหตุนะครับมันเหมือนกับในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนนะครับปัญหามันเกิดขึ้นมาทุกๆวันแน่นอนแต่ถ้าเราเลือกที่จะไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเราก็แก้ได้ครับแต่ว่าเราก็ต้องแก้มันซ้ำๆอย่างนี้ทุกวันแต่ถ้าเกิดเราลองมองย้อนไปที่สิ่งที่พระองค์ท่านทำพระองค์ท่านเลือกที่มาค่อยๆ คิดค่อยๆวิเคราะห์ค่อยๆนึกว่าปัญหามันเกิดจากตรงไหนแล้วก็ไปแก้ไขมันจากจุดที่มันเป็นปัญหาตรงนั้นที่เป็นจุดเริ่มต้นจุดก่อเหตุนั้นถ้าเราทำได้แบบที่พระองค์ท่านทำเราก็ไม่ต้องมานั่งปวดหัวทุกวันว่าเราต้องมาแก้ปัญหานี้ซ้ำๆเราก็ไปแก้ที่ต้นเหตุไปเลยแล้วทีเดียวจบนอกจากนั้นเรายังได้ประโยชน์อีกต่างๆมากมายจากการแก้ปัญหาในครั้งนั้นมาด้วยเราสบายใจขึ้นเราไม่ต้องมานั่งปวดหัวปัญหาเราถูกขี้คายไปในครั้งเดียวก็เรียกว่ามีแต่ได้กับได้คือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเรื่องพระราชกรณียกิจหรือว่าแง่คิดหรือแนวคิดของพระองค์ท่านเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ไกลตัวจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารของเราที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างง่ายไปจนถึงเรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวันของเราที่เรามองมันเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าไม่เคยใส่ใจนะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าเราลองเดินตามรอยเท้าของพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเราเดินตามคำสอนของท่านเดินตามสิ่งที่ท่านทำมาแล้วเราจะสามารถทำให้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีแนวคิดที่ดีมีร่องรอยที่ดีให้เราเดินตามต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ลองดูครับ

0: ศิลปะวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พูดถึงกรณีเรื่องของบูลลี่ครับและยุคนี้เนี่ยไม่ได้บูลลี่กันแบบซึ่งหน้าจะมีเรื่องของไซเบอร์บูลลี่กรณีแบบนี้บางทีอาจจะไม่ได้เข้าข่ายโดนบูลลี่ก็ได้อาจจะเป็นคำพูดที่อาจจะดูรุนแรงนิดนึงบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวิธีการไหนที่จะดีที่สุดในการรับมือในเชิงนี
1: ้คือมันมีงานอันหนึ่งอย่างตอนที่หมอทำเรื่องของต้นทุนชีวิตนะ
0: ครับ
1: จริงๆเท้าความว่าเรื่องนี้นี่หมอพัฒนามาตั้งแต่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วไม่ใช่เพิ่งนะ
0: ครับ
1: หมอเข้าใจว่าตอนนั้นที่หมอเริ่มพัฒนาเนี่ยไซเบอร์บูลลี่เนี่ยไม่มีย
0: ังไม่มาเลย
1: หรือถึงมีก็มีคือสื่อนะมาแล้วนะ
0: ครับ
1: ระบบดิจิทัลอะไรทั้งหลายเนี่ยพวกสมาร์ทโฟนก็มีเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันก็เริ่มมีให้เห็นแล้วแหละแต่เพียงแต่มันไม่ฮอตเท่าปัจจุบันนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วไม่มีการเอาไปใช้ในแง่ร้ายๆหรือว่าโซเชียลมีเดียกระหน่ำแจ้งเกิดกระหน่ำทีเดียวลงนรกไปเลยอะไรอย่างนั้นมันไม่มีภาพแบบนั้นมันไม่มี
0: ครับ
1: ตัวชี้วัดอันหนึ่งในงานต้นทุนชีวิตที่เราทำเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับสื่อเราพูดถึงเลยว่า อย่างต้นทุนชีวิตเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการวัดจิตสำนึกพลังบวกว่ารู้สึกยังไงกับตัวเองรู้สึกยังไงกับบ้านชุมชนโรงเรียนแล้วก็เพื่อนแต่หนึ่งในตัวชี้วัดอันหนึ่งเราเล่นเรื่องของสื่อนะ
0: ครับ
1: แล้วมันจะว่าด้วยเรื่องว่าฉันมีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวข้องกับสื่อกับพ่อแม่เป็นประจำ
0: หมายความว่าเด็กต้องกล้าเล่าเลยฮะ
1: ครับคือหมายถึงว่าตัวชี้วัดในนี้มันมีอยู่เรื่องนึงแล้วยังมีอันนี้ด้วยว่าฉันมีโอกาส